0: สามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญผานิชคาดนาครายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์ขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์และพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตจึงขอความร่วมมือให้คนไทยที่พำนักอยู่ที่นั่นปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์อย่างเคร่งครัดหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
2: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 00:02 น.วันนี้ปภ.ได้รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบในเวลา 00:32 น.จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบหาสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์0817341298รับแจ้งผู้สูญหายตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่8โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self-service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน

0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อเวลา 17:00 น.ของวันอาทิตย์ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เพื่อลงโทษกองทัพอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐต่อเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีของสหรัฐทำให้ความพยายามทางการทูตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไร้ความหมายและการโจมตีดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเสนอให้มีการปลดนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรียูเครนและเปลี่ยนตัวหัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้ระบุว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียูเครนคนใหม่หรืออธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อนางยูเรียสวีเลนโกให้ดำรงนายกรัฐมนตรีของยูเครนเมื่อปีที่แล้วยังขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยูเครนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในรัฐบาลยูเครนทั้งนี้ภายใต้กฎหมายของยูเครนการลาออกของนายกรัฐมนตรียูเครนต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาและจะส่งผลให้คณะรัฐบาลต้องลาออกตามไปด้วย
0: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับนายตินหม่องซูเวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝ่ายเมียนมาแจ้งว่านางอองซางซูจีอดีตผู้นำเมียนมามีสุขภาพแข็งแรงดีและนางซูจีซึ่งเปรียบเสมือนญาติและเหมือนพี่สาวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งนี้นางซูจีวัย81ปีถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564และถูกตัดสินจำคุก27ปีในหลายข้อกล่าวหาซึ่งพันธมิตรของนางอองซานซูจีอ้างว่าเมื่อเพื่อเป็นการกีดกันเธอออกจากการเมืองของเมียนมาขณะที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนประจำปีนี้พยายามผลักดันให้ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของอาเซียนเข้าพบนางซูจีซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
1: กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในบางพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงมณฑลจีหลินและมณฑลฮานฮุยตั้งแต่เวลา 20:00 น.ของวันอาทิตย์ไปจนถึง 20:00 น.ของวันจันทร์นี้หลังพายุบาหวีซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมโดนแข่งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสจะพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 2:00 น.และอังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 น.ชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ออลอิงแลนด์ลอนเทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษลินดานอสโกวาคนรุ่นพี่ร่วมชาติคาโรลีนาโมโชวา2-1เซตคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้เป็นสมัยแรกคว้าเงินรางวัล 3.6 ล้านปอนด์ประมาณ162ล้านบาทการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกลงสนามส่งท้ายรายการนี้แพ้ให้กับตุรกีทีมอันดับ3ของโลก1-3เซตทีมนักตบสาวไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้9นัดมี12แต้มจบอันดับ14ยังอยู่ในศึกเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าต่อไปสำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลเวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพัทตองเตรียวกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมได้อีก2แชมป์บุคคล โดยทีมไทยประกอบด้วยพระศิษย์ราตะกัวรัณประเด็นทัศนีพิภากรพานินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาโดยนักสกอร์ดีที่สุด3คนจากแต่ละรอบคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาคว้ารางวัลเบสโอเวอร์ออลผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยทิ้งห่างหลิวดาวฮวีนามนักกอล์ฟเจ้าถิ่นถึง9สโตรกด้านพานินีขันมณีคว้าแชมป์รุ่นหญิงอายุไม่เกิน18ปีหลังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม4โอเวอร์พาส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน18ปีพระศิษย์ราตะกัวจบด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาคว้ารองแชมป์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเวลโดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีทีมสมัครเข้าแข่งขันแล้วถึง20ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันมาเนื่องจากเป็นรายการสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณจึงขอความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าภารกิจพานักกีฬาไทยสู่เวทีโลกพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับเรียบปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 น.ต่ำกว่าระดับเรียบปานกลาง1 เมตร 5 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
3: 1นาทีกับกปท.สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีมีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลายซึ่งช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกที่สุดในขณะนี้คือช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก e-service.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax Pass ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี90วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชนอีกทั้งเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังคนพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสำปั้นที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่1ด้วยเหตุที่มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณอารยธรรมของมอญจึงผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมชาติอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะไทยที่คาดว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมอญมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองภาษามอญจัดอยู่ในตระกูลมอญเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงหน้าที่ของคำและเรียงประโยคเช่นเดียวกับภาษาไทยภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับภาษามอญโบราณคือตัวอักษรไทยที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องการเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อย่างเต็มที่พร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะ
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริ
1: ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่และมีผลกระทบต่ออาคารบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งวางมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุครั้งนี้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มติดตามรับฟังการดำเนินการดังกล่าวจากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับและสวัสดีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
10: ครับผมขอสอบถามครับผมสถานการณ์ล่าสุดของทุกหน่วยงานในขณะนี้ที่กำลังแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับผมมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับแล้วก็ยังมีจุดไหนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
11: ก็จากที่ผมได้ไปเข้าหน้างานเมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับรายงานว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การทรุดตัวของดินเนี่ยนะครับก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วนะครับในกรณีบางจุดเนาะที่ก่อนหน้านี้มีการทรุดตัวเนี่ยพอทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้ใช้น้ำปูนผสมสารเคมีอัดลงไปนะครับเพื่อไปปิดโพรงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในบางจุดเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาก็คือมีการที่จากยุบไปเนี่ยมันก็เหมือนกับมีการพองตัวขึ้นมานะครับบีบตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของอาคารนะครับก็ไม่ได้มีการทรุดเพิ่มนะครับยังไงอย่างไรก็ดีนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางยูซานะครับหรือทาง
10: กู้ภัย
11: ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะครับก็ได้ไปขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยนะครับเขาก็มาติดเซ็นเซอร์รอบอาคารอีก10จุดเมื่อวานนี้ก็ใช้โดรนนะครับบินเป็นระบบไรด้านะครับก็คือถ่ายภาพแล้วก็ยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันเนาะว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างก็ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีความเป็นห่วงว่าเอ๊ะถ้าฝนตกลงมาแล้วสถานการณ์จะเลวร้ายลงไหมนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรนะครับซึ่งถ้าสัญญาณเป็นแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับ
10: ครับผมขอสอบถามนิดนึงครับว่าตอนนี้การซุดตัวล่าสุดที่เราวัดได้ครับมันอยู่ที่ประมาณกี่เซนติเมตรหรอครับ
11: มันก็น่าจะประมาณสัก31-32เซนประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าบางจุดเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ยุบลงไปเนี่ยแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาด้วยนะครับค่าเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มครับผม
10: ถ้าไล่ไทม์ไลน์วันแรกอยู่ที่ประมาณ20วันศุกร์28แล้วก็ล่าสุดนี้ประมาณ31นะครับก็จะเห็นว่าเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
11: ก็ใช่ก็ทรุดตัวลดลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้ก็คาดว่าจะไม่มีอะไรละเพราะเมื่อวานก็นิ่งแล้วครับ
10: ครับผมแล้วด้านการจราจรครับผมตอนนี้ต้องขยายจุดที่ไม่ให้กระทบกับจุดที่เกิดเหตุไหมครับหรือว่าสามารถแบบให้คล่องตัวขึ้นได้แล้วครับ
11: คือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู
10: ่
11: เนื่องจากว่าในการที่ทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องที่เขาเจาะนะครับจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องตอนนี้เนี่ยถึงเมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะจบไปละ5ช่องนะครับแต่ต้องเรียนว่าวันแรกเนี่ยจะช้าแต่วันหลังๆเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆหมายความว่าโพรงตรงผิวถนนเนี่ยนะครับปิดโพรงต่างๆเนี่ยให้หมดก่อนครับ
10: ครับผมถ้างั้นขอถามนิดนึงครับว่าทางนักวิชาการทางผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทางวิศวกรหน้างานเนี่ยได้ประเมินเบื้องต้นไหมครับว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการอีกสักกี่วันหรือกี่เดือนเพื่อที่จะให้พื้นผิวถนนนะครับกลับมาอยู่ตัวจนอาจจะสามารถกลับมา
11: ทำได้ครับ ที่มีการประเมินกันครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ12วันนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา4วันแล้วนะครับก็น่าจะอีก8วันอีกประมาณ1สัปดาห
10: ์
11: นะครับก็น่าจะสามารถคืนผิวถนนได้ในส่วนในส่วนฝั่งที่ไม่ได้รับผลกระทบครับ
10: ครับผมก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับดำเนินการกันตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านห่วงใยแล้วก็ได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับผม
11: ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการนะครับให้ท่านรัฐมนตรีว่าการและก็ตัวผมเนี่ยนะครับลงไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็ได้ให้รฟม.ติดต่อกับทางผู้รับจ้างให้ทำการเดินประชาสัมพันธ์ต่อบ้านทุกหลังนะครับทั้งคนที่อยู่ในหอพักอะไรต่างๆด้วยที่เขาได้รับผลกระทบอันดับแรกคือสำหรับคนที่เขาจำเป็นจะต้องย้ายบ้านเนาะจำเป็นจะต้องย้ายบ้านไอ้ตัวนี้เนี่ยทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาต้องดูแลเต็มที่อยู่แล้ว 100% ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นกระทั่งว่าตัวบ้านมีความเสียหายเขาต้องซ่อมให้ด้วยทีนี้ก็จะมีส่วนของประชาชนที่ตัวบ้านไม่ได้รับผลกระทบก็คืออยู่เลยรัศมี30เมตรไปแล้วแต่เนื่องจากการปิดผิวจราจรการดำเนินการลักษณะนี้ทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้นะครับตรงนี้ท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าจะต้องดูแลเขาด้วยจะต้องมีการชดเชยให้กับเขาด้วยนะครับอย่างสมเหตุสมผลเนาะซึ่งก็มีคนมาลงทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยประมาณสัก30กว่ารายนะครับโดยที่เราก็ใช้วิธีว่าให้ทางรฟม.กับทางผู้รับจ้างเนี่ยเดินไปหาเขาที่บ้านเลยไปเยี่ยมเขาไปถามทุกสุขเขาแล้วก็เชิญชวนเขามาลงทะเบียนเพื่อจะได้ให้ทางรฟม.กับผู้รับจ้างเนี่ยดูมาตรการในการเยียวยาเขาต่อไปครับ
10: ครับเรียกได้ว่าดูแลทุกกลุ่มจริงๆนะครับคนที่แบบว่าบ้านเรือไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพท่านนายกท่านก็ห่วงใยแล้วก็สั่งการให้ช่วยดูแลด้วยเช่นกันครับผมสรุปคร่าวๆ คือตอนนี้สถานการณ์ทั่วไปเนี่ยไม่น่ากังวลแล้วว่าจะเกิดการสุดซ้ำเราสรุปแบบนี้ได้ไหมครับ
11: ใช่ถ้าเกิดว่าดูจากข้อมูลณเมื่อวานนี้นะครับคือวันนี้เนี่ยเขาจะประชุมกันอีกครั้งตอน9โมง
10: ครับ
11: นะครับแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลณเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเราก็คาดการว่าเราน่าจะดูลักษณะเนี่ยคืออัปเดตเช้าเย็นเนี่ยอีกสัก2วันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการซุบตัวเพิ่มก็อาจจะเหลือเป็นอัปเดตเนี่ยวันละรอบครับ
10: ครับผมครับสุดท้ายครับท่านรัฐมนตรีครับฝากถึงประชาชนที่วันนี้วันทำงานจะต้องสัญจรครับผมว่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางนิดนึงและขอให้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ทำงานกันเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงจริงๆเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดครับ
11: ครับอันดับแรกก็ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกนะครับที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรนะครับแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์บริเวณถนนประชาธิปกเนี่ยนะครับบริเวณวงเวียนใหญ่เนี่ยจะไม่ซ้ำรอยกับหน้าวชิรพยาบาลแน่นอนนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
10: ครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นั่นเองวันนี้ครับผมขอขอบพระคุณท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่มาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมหรือเหตุต่างๆขอเรียนเชิญท่านมาพูดคุยนะครับ
11: ยินดีครับ
10: ครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
13: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการคุมเข้มสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติปิดช่องโหว่ทางกฎหมายไม่ให้ระบบการบินพลเรือนของไทยตกเป็นเครื่องมือขบวนการค้ายาเสพติดติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: คาะข่าวเล่าประเด็น
15: จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนภาพลักษณ์ของประเทศที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในระดับสากลจึงนำมาสู่การขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขจัดปัญหาไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังโดยยอมรับว่าพื้นที่ต้นทางส่วนใหญ่มาจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเมื่อไม่สามารถกำจัดที่ต้นทางได้อย่างเด็ดขาดจึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งในการสกัดกั้นที่ช่องทางขาออกที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ6มาตรการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เล็ดลอดออกไปนอกประเทศ
16: ก็ต้องรีบขันน็อตทุกจุดปิดซีลทุกจุดที่มันรั่วได้
17: จากรายงานพบว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับมีผู้เดินทางจากไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย6คดีสำหรับประเทศออสเตรเลียซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายเพราะนั้นตรงนี้เราต้องนั่งหารือกันแล้วก็หามาตรการที่ทำให้ทางนานาชาติได้เห็นว่าเรามีการตอบสนองต่อเรื่องพวกนี้
15: ด้านพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ระบุว่าตามหลักการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO กำหนดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีสถานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมีหน้าที่หลักคือการดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่การใช้สถานะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหากประเทศไทยปล่อยปละละเลยและเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในระบบรับรองลูกเรือของไทยในอนาคตรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงภาคประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยลูกเรือเพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติด
18: มันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
15: ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยมีมาตรการตอบสนองที่เด็ดขาดและพร้อมทบทวนช่องโหว่ทางกฎหมายหรือการปฏิบัติงานในอดีตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติว่าระบบการคัดกรองและการรักษาความปลอดภัยทางการบินของไทยมีความพร้อมและเพียงพอในการต่อต้านขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินพศรแก้วคำรายงาน
13: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีบรรลุผลสำเร็จหลายด้านโดยไทยและมาเลเซียเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือเพื่อพลิกโฉมพื้นที่ภาคใต้สู่พื้นที่แห่งโอกาสและสันติสุขพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าให้ได้ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
19: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9และ10กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เพียงตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับมาเลเซียแต่ยังสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายด้านทั้งด้านการค้าการลงทุนจะพัฒนาระบบโลจิสติกลดขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าตั้งเป้ามูลค่าการค้าให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านการเกษตรได้แลกเปลี่ยน MOU ซึ่งเป็นกลไกสำคัญช่วยแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียกำหนดให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันด้านการท่องเที่ยวมีการลงนาม MOU ภาคเอกชนมาเลเซียกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่มจำนวนเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่นๆในประเทศไทยด้านการคมนาคมเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้โดยมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตไกยูฮิตัมเปิดเดินเรือเฟอร์รารี่จังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาริสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่ตลอดจนด้านความมั่นคงที่เห็นพ้องแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขมั่นคงและปลอดภัย
20: หลายๆเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเราห้ามเขาเขาก็ห้ามให้เราส่งออกกุ้งไปที่เขาตอนนี้ทั้งสองประเทศแก้ไขปัญหานี้แล้วเรื่องภาษาการสร้างสันติภาพสันติสุขในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันก็จะเร่งให้มีการหารือแล้วก็ทำความเข้าใจกันระหว่างผู้เจรจาของทั้งสองฝ่ายเรื่องของการจัดความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งไทยก็ได้ทำระบบรางไปถึงชายแดนแล้วก็จะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าของทั้งสองประเทศมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าได้น่าพึงพอใจมาก
19: ภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนประเทศมาเลเซียนายกรัฐมนตรีได้นำผลการหารือมาต่อยอดสู่การปฏิบัติทันทีด้วยการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและสตูลรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายสำคัญ8ด้านครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยการเชื่อมโยงข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชายแดนแบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายพลิกโฉมจังหวัดชายแดนภาคใต้จากพื้นที่ที่ต้องแก้ปัญหาสู่พื้นที่แห่งอนาคตความปลอดภัยและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้าน
21: การเดินทางในครั้งนี้ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาคใต้ของประเทศไทยนั้นต้องถือว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อสำคัญทางเหนือของมาเลเซียแล้วก็จะเป็นจุดที่จะเชื่อมทำให้ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนมีการเชื่อมเครือข่ายทั้งการคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดจนโอกาสด้วยดังนั้นประตูแห่งโอกาสนี้จะต้องไม่เป็นช่องทางที่จะทำให้มีอุปสรรครัฐก็ต้องมีขีดความสามารถป้องกันความมั่นคงเรื่องยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงชายแดนภาคใต้นะครับต้องเดินไปพร้อมกัน
19: ผลสำเร็จของการเยือนประเทศมาเลเซียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นแต่ยังเป็นการแปลงความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสันติสุขและการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
13: ท่ามกลางสมรภูมิเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลกลายมาเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนไม่อาจมองข้ามสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ได้ประกาศยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
22: นับตั้งแต่วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายน2565 PDPC ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเบาไปหาหนักเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติผลลัพธ์ที่เด่นชัดที่สุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาคือความตื่นตัวของภาครัฐและเอกชนที่เริ่มมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดโดยพลเอกเดชาพลสุวรรณประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าปีนี้สำนักงานได้เปิดตัวเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานเชิงรุกอย่าง PDPC Eagle Eye พร้อมการประกาศหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหน่วยงานและการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยให้เท่าทันสากล
23: ดังนั้นเนี่ยก้าวต่อไประยะต่อไปที่เราต้องการที่มุ่งเน้นก็คือให้ความสำคัญกับการ ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีความพร้อมนะครับในการจะรับมือกับภัยที่จะมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะ AI หรือเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่และก็มาเร็วมากในสำนักงานเองก็มีการมอบหมายให้ทางสำนักงานโดยเฉพาะท่านเลขาเนี่ยได้ปรับตัวนะให้ทันกับสถานการณ์ต่อไปนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้ได้นะครับ
22: ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามภัยเงียบที่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดในยุคนี้คงหนีไม่พ้นแก๊งมิจฉาชีพที่รู้ลึกรู้จริงทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ไปจนถึงเลขบัตรประชาชนของเราคำถามสำคัญคือข้อมูลเหล่านี้หลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพได้อย่างไรและเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างถอนรากถอนโคน PDPC และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการเชิงรุกเดินหน้าป้องปรามและขยายผลร่วมกับกองบังคับการตำรวจอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเครือข่ายซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้กระทำความผิดอาญาใครที่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายข้อมูลต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อให้โลกดิจิทัลของไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน
2: อีกทางหนึ่งก็คือว่าตัวต้นทางหน่วยงานที่เป็นสาเหตุของการรั่วไหลข้อมูลเนี่ยเราก็ขยายผลต่อนะครับว่าจากข้อมูลของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในมือผู้ที่เป็นเครือข่ายซื้อขายข้อมูลเนี่ยก็ไปเช็คต่อนะว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านั้นน่ะได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่อันนี้เราก็ทำนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือเรามีการผนึกกำลังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
22: ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยี AI จะกลายเป็นทั้งเครื่องมืออำนวยความสะดวกและอาวุธชิ้นใหม่ของมิจฉาชีพทิศทางในอนาคตของ PDPC ภายใต้แผนแม่บทฉบับใหม่จึงเน้นไปที่การออกแนวปฏิบัติและข้อบังคับทางกฎหมายที่รองรับการประมวลผลข้อมูลผ่าน AI อย่างปลอดภัยการก้าวเข้าสู่ปีที่5ของ PDPC จึงไม่ใช่เพียงแค่การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศแห่งความปลอดภัยด้านข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนครับ
24: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
6: ก็ที่โรงงานของเราน่ะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
5: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
6: บริษัทอะไรนะ
5: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299กัสโก้ที่เดียวครบ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์13กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
8: ครับ
9: มาจนถึงวันนี้ท่านผู้ฟังคงได้ติดตามข่าวโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ตั้งอยู่ลาดพร้าวซอย1ใกล้ๆ5แยกลาดพร้าวเกิดไฟไหม้เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนตายไป27บาดเจ็บร่วม60ทั้งบาดเจ็บมากและบาดเจ็บน้อยมาจนถึงเวลานี้คนตายที่รู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยมีอยู่6คนนอกนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครเมื่อเช้าตรู่ผู้ว่าชัดชาติบอกว่ากำลังตามหาญาติคนตายอยู่ฉะนั้นใครที่ลูกหลานญาติตัวเองยังไม่กลับบ้านยังไม่รู้ว่าไปไหนก็ให้ติดต่อเขาให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วย0817341298 0817341298สถานที่แห่งนี้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยเขาขออนุญาตเป็นร้านอาหารมีดนตรีไม่ขอเป็นสถานบันเทิงฉะนั้นเมื่อขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหารก็เปิดได้แค่เที่ยงคืนแล้วเมื่อไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงกฎเกณฑ์กติกาสภาพของอาคารก็มีข้อกำหนดที่ลดหย่อนลงมากกว่าสถานบันเทิงเจ้าหน้าที่ก็เข้มงวดน้อยลงแล้วก็สามารถตั้งอยู่นอกโซนนิ่งได้ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ในโซนนิ่งของสถานบันเทิงมีข้อมูลจากผู้ว่าชัดชาติว่าที่ไปดูที่เกิดเหตุตั้งแต่ตอนดึกและเมื่อเช้าไปอีกทีหนึ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่เขตเพิ่งเข้าไปตรวจอาคารเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาไม่พบสิ่งผิดปกติร้านมีประตูทางออกฉุกเฉินตามข้อกำหนดแต่ปัญหาก็คือว่าตอนที่คนเข้าไปมากๆและใช้งานจริงเจ้าของร้านก็จะให้เอาโต๊ะไปขวางโต๊ะเป็นโต๊ะเสริมอ่ะ
8: ครับ
9: ก็ไปขวางทางออกสาเหตุไฟไหม้เนี่ย บอกว่าต้นเพลิงมาจากบริเวณเวทีคือไฟลุกมาจากด้านหลังแล้วลามมาด้านหน้าไฟลุกไฟติดจากอะไรอันนี้ให้ข้อมูลว่าร้านค้าบอกว่าร้านนี้เขามีข้อห้ามนะเขาห้ามจุดเทียนอวยพรวันเกิดเขาห้ามนำไฟแช็กเข้าไปในร้านเขาห้ามจุดดอกไม้ไฟฉลองใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็เพราะว่ามีบทเรียนมาจากซันติก้าผับเมื่อปี51ที่มีคนตายไป60กว่าศพฉะนั้นจึงยังไม่รู้สาเหตุต้องรอผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริงถามว่าคนที่ตายตายตรงไหนส่วนใหญ่เจอศพในห้องน้ำคาดว่าจะวิ่งหนีไฟหลบไฟไปอยู่ในห้องน้ำแล้วก็มีข้อมูลว่าไม่มีป้ายไฟบอกทางหนีไฟแล้วสาเหตุการตายเนี่ยตายจากการสำลักควันมากกว่าตายเพราะไฟคลอกฉะนั้นสถานที่แบบนี้เนี่ยก็เป็นธรรมดาที่นักเที่ยวจะเข้าไปแออัดเด็กเสิร์ฟบอกว่ามีคนเข้าไปเที่ยวไปดื่มประมาณ300คนแต่บางเพจบอกว่ามากกว่านั้นเยอะแล้วคนแออัดยัดเยียดแบบนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุโกลาหลก็อย่างนี้ทุกครั้งไฟไหม้ซานติก้าผับเมื่อปี51ก็แบบนี้ไฟไหม้มอลเทนบีที่บางละมุงเมื่อปี65ก็แบบนี้คือหนีออกมาไม่ทันแล้วไปนอนตายสมสมกันบริเวณหน้าทางออกฉุกเฉินฉะนั้นสิ่งที่ควรตรวจสอบความเป็นจริงเรื่องทางหนีไฟทางออกประตูฉุกเฉินที่เจ้าของร้านมักจะเอาโต๊ะไปขวางให้ลูกค้าได้มีที่นั่งเพิ่มแล้วกลายเป็นเครื่องกีดขวางเวลาต้องหนีไฟไหม้กี่หนกี่หนก็เป็นแบบนี้ไฟไหม้ผับที่ไหนที่ไหนก็เป็นแบบนี้เรามีบทเรียนและปรับพฤติกรรมกันทีก็ตอนเกิดเหตุใหม่ๆพอผ่านไปสักพักนึงก็อีหลอบเดิมการตรวจจากเจ้าหน้าที่รัฐก็หย่อนยานละหลวมอาจจะเป็นเพราะว่ารับสินบนรับสวยเกิดอาการเกรงใจกันระหว่างเจ้าของร้านกับเจ้าหน้าที่ก็กลายเป็นคนกันเองกันไม่อยากจะตึงจนเกินไปแล้วสุดท้ายความหย่อนยานก็เป็นต้นเหตุให้หนีไฟไม่สะดวกความหย่อนยานก็เป็นต้นเหตุให้คนตายฉะนั้นคำถามข้อใหญ่ก็คือว่าเมื่อไรประเทศนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเสมอต้นเสมอปลายกับเรื่องแบบนี้เสียทีเสนอต้นเสมอปลายคือตรวจตราอยู่ตลอดว่าผู้ประกอบการทำกฎเกณฑ์กติกาไหมกติกาไหมแล้วต้องไปตรวจที่เขาเปิดใช้งานจริงคนไปเยอะๆจริงแล้วจะรู้ว่าสภาพของจริงเนี่ยกับตอนไปตรวจตอนกลางวันเนี่ยมันเป็นยังไง
8: คร
9: ับ นี่คือสรุปเรื่องของไฟไหม้เมื่อคืนนี้ตายไป27
8: ในผู้บาดเจ็บนี่นะครับคุณสุภาพเห็นว่ามีเคสสีแดงก็คือบาดเจ็บสาหัสเนี่ยอย่างน้อยนะ8คนนะตอนนี
9: ้
8: ครับ
9: ครับ
8: แล้วเขาบอกว่ายังดีที่เป็นคืนวันอาทิตย์ถ้าเป็นคืนวันเสาร์หรือคืนวันศุกร์เนี่ยคนจะเข้าไปเยอะกว่านี้ครับ
9: เออ
8: ครับ
9: นักดนตรีที่เล่นประจำตายไป2คนส่วนข่าวอื่นๆวันนี้ที่จะต้องติดตามข่าวทุจริตสอบข้าวข้าราชการท้องถิ่นชูดันให้คนนอกเป็นกรรมการสอบคุยโกงท้องถิ่นส่วนผลโพเพลหนุนโลผลสอบท้องถิ่นข่าวเศรษฐกิจลุ้น400ล้านฟื้นเศรษฐกิจเอกชนจี้รัฐบาลใช้ให้คุ้มค่าปลุกการลงทุนมีประเด็นเรื่องโยนการรถไฟถกรถไฟความเร็วสูง

0: แก้ทรุดแนวโน้มลดลงชาวบ้านนับร้อยแหกขอการช่วยเหลือแล้ววันนี้มีผลสำรวจจากสวนดุสิตโพครับผลออกมาก็คือไม่เชื่อน้ำยารัฐบาลหนูปราบปรามยาเสพติดครับ
1: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: กัสโก้นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิตกัสโก้ขอเสนอโซลูชันจับร้อนก่อนพังตรวจสอบความผิดปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซล่าภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิตอลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 กัสโก้เจมส์และสอนและพาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
4: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
9: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
5: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
3: ร่วมสนับสนุน
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: ผมคิดว่าข่าวหัวสวเนี่ยงวดเข้ามาทุกทีแล้วกำลังจะกลายเป็นข่าวใหญ่มากขึ้นไปอีกดูก่อนเลยคุณสุภาพ
0: เมื่อวานนี้เขามีการจัดเสวนากันครับครบรอบ2ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัว

0: สวที่รัฐสภานะครับมีหลายคนครับไปขึ้นเวทีแล้วก็เขาเอาพยานมาขึ้นเวทีด้วยนะครับทั้งหมดนี้4คนครับเพราะว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้แหละตรงพยาน4คนเนี่ยครับพยานคนแรกเนี่ยบอกว่ามีการจองโรงแรมในย่านปทุมธานีครับให้หาคนมาพักจัดเตรียมห้องสั่งอาหารไว้รออ้างว่ามีสสพักการเมืองหนึ่งบอกให้หาคนให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะมีค่าสมนาคุณเป็นรายบุคคลให้มีจะดูแลเรื่องค่าเดินทางอะไรให้ทั้งหมดแล้วก็บอกด้วยว่ามีโพยมานัดหมายกันเอาไว้ในวันเลือกเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นไปตามโพยที่ให้มาตัวเลขทุกอย่างต้องตรงกันหมดไม่ต้องมีการสลับลำดับคนที่นัดหมายยังพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยโดยมีพรรคการเมืองกลุ่มคนรุ่นใหม่ยื่นข้อเสนอว่าถ้าร่วมมือทำให้พรรคพวกเขาเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลให้หาคนจากบ้านใหญ่มาสมัครเข้าพรรคนี่พยานคนที่หนึ่งพยานคนที่สองนะครับบอกว่าคนที่นัดหมายเนี่ยออกค่าสมัครให้กลุ่มของพวกตนเป็นกลุ่มของการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดมาก็ตัดสินใจมาสมัครคนที่สามบอกว่าได้มีการรับเงินแลกกับการหาคนมาเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า10คนนัดหมายที่โรงแรมย่านรังสิตมีการยื่นข้อเสนอว่าถ้าเกิดเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยกระบวนการจ่ายจะมีอีก 500,000 บาทนี่คนที่3คนสุดท้ายคนที่4ก็มายืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดได้ให้กับทาง DSI เอาไว้แล้วสาระสำคัญต้องรวมกลุ่มให้ได้มากที่สุดนัดหมายแล้วเปิดโรงแรมอธิบายกระบวนการเปิดหลักฐานที่เป็นเงินธนบัตร 1,000 บาท 20 ใบที่ได้รับมาแล้วก็มีการอ้างถึงญาติของรัฐมนตรีเป็นคนที่มานัดแนะกระบวนการให้ทั้งหมดแล้วพยานคนสุดท้ายนี่นะครับได้โชว์เสื้อที่ได้รับแจกนะครับแล้วก็บอกว่าก่อนที่จะไปให้ข้อมูลกับ DSI เคยมีกลุ่มของพรรคการเมืองโทรมาให้หยุดแฉเพื่อแลกเงินกับจำนวนหลักล้านด้วยนะครับถ้าไม่แฉให้หยุดแฉจะมีเงินแลกเงินให้หลักล้านนี่คือพยาน4คนที่มาให้ข้อมูลกับเวทีเสวนาเมื่อวานนี้4คนนี่มาจากมหาสารคามนครพนมหนองบัวลำภูแล้วก็นครศรีธรรมราชครับเอาทีนี้คนที่ขึ้นไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อวานที่เป็นฝ่ายการเมืองนี่ก็หลายคนครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาตินี่ทวีจี้กกต.เปิดหีบบัตรพิสูจน์คุณทวีบอกว่ามีการดำเนินคดีใน7ข้อหากับพรรคการเมืองและสสที่ไปช่วยสวประมาณ20คนส่วนใหญ่ก็อยู่ในรัฐบาลและเป็นคณะรัฐมนตรีเชื่อว่าการพิสูจน์เรื่องเหล่านี้มันง่ายมากใช้เวลาไม่ถึง2สัปดาห์ด้วยซ้ำไปเมื่อการตรวจพบกลุ่มบุคคลเหล่านี้แม้ขณะนี้พวกเขากินรวบแต่ยังขาดอยู่คือสถาบันศาลยุติธรรมครับเอาอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรสมชัยชี้คดีหัวมีความผิด8กรณีกรณีที่1ก็คือการจ้างสมัครหรือว่าออกค่าสมัครให้กรณีที่2คือจัดเลี้ยงจัดหาที่พักค่าเดินทางให้3มีการพูดถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนคะแนนกัน4มีการเสนอประโยชน์ให้เช่นเป็นโหวตเตอร์แล้วก็จะมีตำแหน่ง ผู้ช่วยส.ส.หรือส.ว.ให้กรณีที่5จัดตั้งเป็นคณะบุคคลมีการวางแผนดำเนินการมีการจัดการเพื่อให้เกิดคะแนนเสียงกรณีที่6มีการจัดทำโพยกรณีที่7คนที่ได้คะแนนตามโพยผิดหรือไม่อันนี้มองว่าไม่ผิดตราบใดที่ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการแต่ถ้าพิสูจน์ได้ก็จะมีความผิดแล้วก็กรณีที่8ส.ส.พรรคการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการหัวส.ว.ก็ถือว่ามีความผิดถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระบวนการที่เซาะกร่อนบ่อนทำลายการปกครองในระบบประชาธิปไตยซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรคครับ
1: อ
0: ีกคนหนึ่งดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองเจิมศักดิ์ซัดหวังผูกขาดอำนาจรัฐอาจารย์เจิมศักดิ์บอกว่าส.ว.ยังให้การรับรองบุคคลทั้งอัยการสูงสุดประธานศาลปกครองอันนี้เป็นการกินรวบที่มีมูลเหตุจูงใจชัดเจนว่าต้องการที่จะผูกขาดอำนาจรัฐโดยระบบทุนเป็นเรื่องชั่วร้ายที่ไม่ต่างจากเผด็จการโดยปืนแต่นี่คือเผด็จการโดยทุนเนี่ยอาจารย์เจิมศักดิ์เอาอีกคนหนึ่งดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลบอกว่าขณะนี้กกต.อยู่ในขั้นตอนตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดเพื่อสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยการเลือกตั้งภายใน90วันก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนใช้อำนาจตามกฎหมายพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารไปขอสำนวนจากคณะกรรมการชุดที่26เพื่อให้กกต.เปิดเผยข้อมูลการสืบสวนเมื่อถึงวันที่กกต.ลงมติแล้วไม่ลงมติตามหลักฐานที่ปรากฏเช่นการยกคำร้องทั้งหมดหรือส่งให้ศาลฎีกาเพียงจำนวนน้อยมากจนน่าตกใจและก็ขัดกับหลักฐานที่มีอยู่ก็จะเข้าองค์ประกอบว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้ครับคุณธบัตนี่คือเนื้อหาที่เกิดขึ้นบนเวทีเสวนากันเมื่อวานนี้นะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ก็มาดูเรื่องทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นถึงแม้ว่าข่าวจะซาลงไปแล้วเพราะว่าข่าวมันวนไปวนมาข่าวก็ซาลงบอกแต่ว่านายกก็ยังเอาจริงอยู่เมื่อวานนี้วันหยุดวันที่11วันเสาร์ไม่ใช่เมื่อวานนายกได้ใช้ช่วงวันหยุด เรียกประชุมติดตามความคืบหน้าการสอบสวนแล้วลงโทษผู้กระทำผิดจากกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยก็มีข้าราชการใช้ชั้นผู้ใหญ่หลายคนอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดมหาดไทยธีรพัฒน์คัชมากอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยคนนี้จะเป็นประธานสอบวินัยข้าราชการท้องถิ่น5 คนสอบวินัยร้ายแรงแล้วก็มีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมกันอยู่หลายคนส่วนความเคลื่อนไหวของข่าวจากคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์เนี่ยพูดถึงกรณีการตั้งกรรมการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าตอนนี้ตั้งกันมาหลายคณะจนมีการตั้งคำถามว่าอาจจะสาวไม่ถึงตัวการชั้นผู้ใหญ่ตัวผู้ใหญ่หรือไม่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าก็มีความเป็นห่วงอยู่เพราะกรรมการชุดที่ตรวจสอบใหญ่สุดหากดูจากประธานกรรมการก็คือชุดของคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายแต่เราก็กังวลว่าควรจะใช้บุคคลที่เป็นคนนอกที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างจริงจังเพราะหากเป็นคนที่อยู่ในระบบส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาว่าในที่สุดแล้วก็จะไปถึงผู้ที่มีอำนาจแท้จริงมากน้อยแค่ไหนก็จะกลายเป็นการจบลงที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงตรงกันหมดว่ามันควรจะไม่จบ อยู่แค่ที่เป็นข่าวออกมานะทั้งสองชุดอ่ะชุดหนึ่ง22คนชุดหนึ่ง33คนเป็นข้าราชการระดับรองอธิบดีระดับผู้อำนวยการแล้วอีก23คนเนี่ย33คนเนี่ยมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายที่ส่งเข้ามาแล้ว33คนเนี้ยที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขชื่อแก้ไขข้อสอบแก้ไขคำตอบแล้วก็มีการเรียกรับสินบนมีพยานเรียกรับสินบน33คนนี้แต่ปัญหาก็คือกรรมการแต่ละชุดเนี่ยชุดไหนที่จะไปเค้นสอบเพราะว่าถ้าถึงที่สุดแล้วเนี่ยคนที่จับได้ว่าจ่ายเงินเขาปฏิเสธว่าเขาไม่จ่ายเขาไม่ได้จ่ายฝ่ายที่มีข้อมูลว่าระบุว่ารับเงินเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้รับเงินแล้วมันจะไปยังไงการตัดสินกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาต้องมีหลักฐานนี่ที่น่าเป็นห่วงว่าสุดท้ายขึ้นมามันจะตึงตังตึงตังก็ตอนนี้แหละเดี๋ยวสุดท้ายก็เอาความผิดกับใครไม่ได้หรือเอาความผิดได้กับคนที่ในระดับที่ปฏิบัติการแต่เงินที่จะส่งไปให้ใครถึงข้างบนถึงผู้มีอำนาจว่าเป็นใครถึงไหนเนี่ยจะหาหลักฐานมาได้ยังไงใครจะเป็นเค้นสอบสมัยก่อนเนี่ยเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมาแบบนี้ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ส่งฟ้องศาลตั้งเป็นผู้ต้องหาแล้วก็มาสอบกันทีหลังประกันตัวแล้วเขาก็จะเค้นสอบกันนั่นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของตำรวจในการเค้นสอบแต่กรรมการทั้งหลายที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยผมว่าเรื่องที่จะสอบเนี่ยคงสอบว่าให้การว่ายังไงปฏิเสธก็ปฏิเสธการที่จะเค้นสอบให้ได้ข้อเท็จจริงว่าเงินส่งไปให้ใครเนี่ยผมอยากรู้ว่าคณะกรรมการชุดไหนทำชุดนี้จะสำคัญมากไม่งั้นแล้วมันจะไปจบลงตรง33คนบางคนก็อาจจะรอดบางคนอาจจะมีความผิดแต่ที่จะไปถึงตัวว่าเขาส่งเงินไปให้ใครเนี่ยดูแล้วถ้าจะยากถ้าหลักฐานมันหาสืบไม่ได้เนี่ยตอนนี้ข่าวก็จะกระจายไปอยู่ได้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับ22คนกับ33คนรวมทั้งหมด53คนแล้วอีก 5,000 กว่าคนที่เป็นคนจ่ายเงินเพื่อจะสอบให้ได้เนี่ยข่าวก็คงกระจัดกระจายก็คงมีการเรียกสอบกันไปแต่ว่าข่าวมันจะไม่เป็นอิมแพคละมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ละมันจะไปจบยังไงก็ไม่รู้จบลงด้วยไม่มีหลักฐานจบลงด้วยถึงมีหลักฐานแต่ว่าก็จะตัดตอนว่าไม่มีนักการเมืองมาเกี่ยวข้องไม่มีข้าราชการที่ใหญ่กว่านั้นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะทำยังไงข่าวก็ไปติดตันอยู่ตรงนั้นตอนนี้ก็เห็นในเพจบางเพจกำลังเช็คกันดูอยู่ว่าตำรวจไปค้นบ้านปลัดเทศบาลแห่งหนึ่งเนี่ยเจอเงินตั้ง 60-70 ล้านแล้วปลูกบ้านอย่างดีมีตู้เซฟมีที่ซ่อนเงินเก็บเงินไว้อย่างดีอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นที่ไหนยังไงแต่ลักษณะอย่างนี้ก็น่าที่จะทำความจริงให้ปรากฏได
2: ้ครับ
1: เ
2: ออกรณีนี้เนี่ยต้องตรวจสอบหรือว่ารอการยืนยันนะครับคุณสุภาพเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นคอนเทนต
1: ์อืมก็นี่ไงมันจะข่าวจะมาแบบนี
2: ้ครับ
1: เราก็ต้องคอยรอคอยการยืนยันว่า จากนี้ไปจะเป็นยังไง
2: ครับดูผลสำรวจของนิดาโพหน่อยคุณสุภาพเรื่องนี้นี
1: ่
2: เข้าไปสำรวจ 1,310 คนนะครับคำถามที่ว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้รัฐบาลควรจะทำยังไงควรจะดำเนินการยังไงปรากฏว่า 175.04 บอกว่ายกเลิกผลสอบเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานว่ามีการทุจริตครับ
1: อ
2: ันดับ2ก็คือ123.83 บอกว่ายกเลิกผลสอบทั้งหมดแล้วก็ให้มีการสอบใหม่แล้วก็ร้อยละ 1.15 บอกว่าไม่ต้องยกเลิกผลสอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นครับ
1: อันนี้อันแรกอ่ะมีเหตุผลที่สุด
2: ค
1: ือยกเลิกเฉพาะคนที่เป็นบางกรณีหมายถึงว่าคนที่บรรจุเข้ามาได้แต่สอบแล้วได้แล้วว่าทุจริต
2: ครับ
1: อ้าวคนพวกนี้ก็เอาออกมาบรรจุแล้วก็เพิกถอนการบรรจุได้เงินเดือนแล้วก็เพิกถอนให้หมด
2: คร
1: ับ แล้วเอาคนที่เขาสุจริตแล้วก็อยู่ในลำดับสำรองนั่นแหละขึ้นมาลำดับสำรองนะขึ้นมา
2: ครับ
1: อย่างนี้แฟร์ที่สุดยุติธรรมที่สุด
2: ครับ
1: อ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
2: สักครู่ครับ
3: กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือ GASCO และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม สององค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3
4: หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3: สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม GASCO และเจมภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคน GASCO พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสอนและพาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
9: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
10: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
9: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้ GASCO มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
10: บริษัทอะไรนะ
9: GASCO นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299 GASCO ที่เดียวครบ
11: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
12: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท. ข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
14: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
11: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
13: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมGolf Development
15: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ร่วมสนับสนุน
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: ดูข่าวนี้ก่อนกรณีที่ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองประสบปัญหาน้ำประปามีลักษณะขุ่นดำและมีตะกอนสะสมจนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้ใช้น้ำในเขตประปาส่วนภูมิภาคกปภ.สาขาบ้านฉางอย่างมากในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นล่าสุดทางหน่วยงานกลางได้ขยับขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรมแล้วโดยนายจักรพงศ์ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคภายใต้การส่งมอบนโยบายอย่างใกล้ชิดก็ได้นำคณะวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้วยความพร้อมลงไปตรวจเป็นนวัตกรรมล้างทำความสะอาดท่อส่งจ่ายน้ำประปาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานระดับสากลที่มีประสิทธิภาพสูงมากสามารถกระจัดคราบตะกอนสะสมที่เคลื่อนเครื่องมือดั้งเดิมเข้าไม่ถึงอันนี้ก็จบไปคุณธราพงศ
2: ์ครับ
1: ครับ
2: เรื่องอุโมงค์รถไฟฟ้ามีรอยรั่วแล้วก็น้ำเข้าในอุโมงค์เนี่ยสถานการณ์ดีครับชัดชาติที่ถนนสุดวงเวียนใหญ่สถานการณ์ดีขึ้นยังไม่มีอะไรน่าห่วงพบยังมี7คนไม่ยอมย้ายออกนอกตึกครับท่านผู้ว่าชัดชาติที่ไปตรวจเมื่อวานเนี่ยบอกว่า 1. ไม่พบการสุดตัวเพิ่ม 2.ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ก็ลดลงจากเดิมเนี่ยประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงของเมื่อวานนี่เหลือเพียงประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประชาชนที่อยู่ในอาคารมีอยู่7คนครับที่เขาไม่ยอมย้ายออกแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงจะไปบังคับก็ไม่ได้ก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตามแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประการที่4ก็คือเรื่องการจราจรก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับแม้ว่าจะมีการติดขัดบ้างแต่ว่าประชาชนเขาก็เข้าใจแล้วก็การอำนวยการของทางตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ถือว่าบริหารจัดการได้ดีอยู่ครับคุณสุภาพ อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดแต่เช้าวันนี้เนี่ยสภาพการจราจรเนี่ยก็คงจะพอนึกภาพออกอยู่นะครับว่ามันจะติดขัดแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาเอาคนไปบริหารจัดการครับคุณสุภาพเราได้เห็นทางตำรวจจราจรเนี่ยบริหารจัดการค่อนข้างดีเลยนะครับ
1: แล้วมุมของการเยียวยาคนที่ต้องย้ายออกจากบ้านอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาต้องทำยังไง
2: เขามีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์อยู่ครับอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินนั่นแหละครับให้ไปลงทะเบียนกันไว้ส่วนการเยียวยาใครจะได้เท่าไหร่ใครจะต้องหน่วยงานไหนมาเยียวยาเนี่ยอันนั้นให้เป็นความร่วมมือกันระหว่างรฟม.กับทางบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาเจ้าของครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขออกมาว่าจะดูแลกันเท่าไหร่แต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการลงทะเบียนครับ
1: ก็คงมีหลายแบบ
2: ครับ
1: ว่าแบบไหนจ่ายเงินกันยังไงแบบไหนจ่ายเงินกันยังไง
2: ครับ
1: ก็คงมีรายละเอียดแต่ว่าเรื่องแบบนี้ต้องเร็ว
0: ครับ
1: ขั้นตอนจะต้องเร็วข่าวคุณสุประชัยอดีตประธานสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจันเสียชีวิตเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะพ้นโทษจำคุกโน่นเดือนตุลา81แล้วถูกคุมขังอยู่เรือนจำบางขวางตั้งแต่วันที่11มีนาคม59เป็นต้นมาอันนี้ก็โอ้โหเงินที่จะต้องชดใช้เนี่ยเป็นหมื่นล้านนะคุณตุลาพงศ์เอ๊ะเป็นพันล้านหรือหมื่นล้านเยอะตายไปก่อน
0: ครับ
1: คือถ้าถือว่าเขาทำไมคนถึงไปอมเงินกับเขาเยอะผมเคยไปสัมภาษณ์พูดคุยกับคนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์คลองจันทร์ไปสัมภาษณ์หลังจากคุณสุภชัยมีปัญหาไปแล้วเนี่ยถามว่าทำไมจึงระดมเงินฝากไว้กับสหกรณ์นี้เยอะเขาตอบตรงกันว่าหนึ่งผลตอบแทนมันดีเพราะการบริหารสหกรณ์ของคุณสุภชัยเนี่ยมีฝีมือมากคนอื่นทำไม่ได้อย่างเขาแล้วทำให้เงินของสหกรณ์นี่พอกพูนคนก็ระดมเข้ามาเยอะแล้วสหกรณ์ที่โน่นที่นี่นะถ้าจำได้ตอนนั้นสหกรณ์จุฬาสหกรณ์สถาบันการศึกษาหลายแห่งก็เอาเงินให้สหกรณ์คลองจันทร์นี่แหละกู้เพราะได้ดอกดีหน่วยงานไหนองค์กรไหนสหกรณ์ไหนที่มีเงินเยอะๆแล้วอยากได้ผลตอบแทนในการให้กู้สูงก็ต้องไหลมาหาคุณสุประชัยนี่คือต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่เกษียณอายุทั้งหลายเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวพอตอนเกิดปัญหาขึ้นมาเยอะเลยคุณตุลาพงศ์ตอนนั้นผมจำได้ว่าเอ๊ะทำไมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสหกรณ์เนี่ยทำไมถึงปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายขึ้นมามากขนาดนี้สุดท้ายก็เยียวยาไม่ไหวสุดท้ายก็อันนี้ก็ต้องถือว่ากรรมตามสนองเพราะทำให้คนเดือดร้อนกันเยอะแล้วก็โยงไปถึงคุณอนันต์อัศวโพคินคนโตแลนด์แอนด์เฮาส์ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่ต่างประเทศก็พันๆอยู่กับคดีนี้เหมือนกันพันๆอยู่กับเอาเงินไปให้ธรรมกายนี่แหละอันนี้เป็นเรื่องเก่าที่ค่อยๆลำดับเหตุการณ์ให้ฟังว่าสุดท้ายขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: ก็เสียชีวิตในห้องขัง
0: ครับ
1: ครับ
0: เอาฟังการให้สัมภาษณ์ของผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์เมื่อเช้านี้หน่อยนะครับเรื่องเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์นี่ท่านชัดชาติบอกว่าเจ้าของร้านก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนนี้รักษาตัวอยู่เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดบอกเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจร้านเนี่ยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับมีทางหนีไฟอยู่สองทางมีป้ายไฟฉุกเฉินมีถังดับเพลิงตามจุดต่างๆตามกฎหมายแต่เวลาไปตรวจก็สภาพหนึ่งไม่เหมือนกับสภาพในงานจริงที่เกิดขึ้นเวลาใช้งานจริงเท่าที่ดูมีการไปตั้งโต๊ะขายลูกอมอยู่บริเวณทางออกหรือมีการกองวัสดุอยู่บริเวณทางหนีไฟอีกทางหนึ่งสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่ไปตรวจสอบอยู่บ้างทำให้การหนีไฟไม่สะดวกบางคนดื่มสุราบ้างทำให้กีดขวางการหนีไฟทำให้การอพยพไม่สะดวกไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งไม่ได้อยู่ในกฎหมายสถานบันเทิงก็ขออนุญาตเป็นร้านอาหารพื้นที่มีดนตรีทางกฎหมายได้ถึงเที่ยงคืนตอนเกิดเหตุใกล้เที่ยงคืนพอดี ตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คืออุปกรณ์ตกแต่งฝ้าเพดานที่ลามไฟได้เร็วต้องไปดูสถานบริการพวกนี้ต้องไม่มีวัสดุที่ไม่ลามไฟไม่ให้เกิดควันอาจจะมีข้อจำกัดในข้อกำหนดนี้และอาจต้องไปขยายในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของการควบคุมมากขึ้นต้องไปดูกับทางกรมโยธาธิการต่อไปครับคือไฟที่มันไหม้ที่เราเห็นในคลิปหรือว่าในภาพข่าวนี่นะครับที่มันพุ่งออกมาเนี่ยไม่เคยเห็นที่มันพุ่งแบบแรงขนาดนี้เลยนะครับคุณสุภาพก็เห็นอยู่แต่ว่าไอ้ที่ไฟที่มันออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็ออกมาตามประสาของไฟที่อยู่ข้างในแล้วพอมีช่องว่างก็ออกมาแต่นี่มันเหมือนกับฉีดอย่างแรงเนี่ยคุณสุภาพมันเกิดจากอะไร
1: ไม่รู้
0: คือมัน
1: จะเกิด
0: มันออกมาแบบเหมือนกับที่เขาฉีดไฟเลยนะครับมันเกิดจากอะไร
1: ไม่รู้ต้องรอผลการตรวจสอบ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่แน่ๆก็คือไอ้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยถ้าตรวจกันอย่างเข้มแข็งนะมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้มันมีสองส่วนคือเรื่องอาคารสถานที่เนี่ยเป็นเรื่องของเขตเวลาไปตรวจเนี่ยเขาจะไปตรวจเวลาครบรอบเขาก็จะไปตรวจตามวงรอบแล้วไปตรวจตอนที่เป็นกลางวันหรือเป็นตรวจตอนที่แขกยังไม่เข้าไปเยอะๆก็จะเห็นสภาพอีกสภาพหนึ่งบันไดหนีไฟมีเรียบร้อยอะไรต่ออะไรเรียบร้อยประตูฉุกเฉินมีไฟเตือนเรียบร้อยแต่ไม่ได้ไปตรวจตรงดึกๆเวลาคนไปกันเยอะๆเนี่ยถ้าไปตรวจดึกๆจะเห็นว่าไอ้ตรงหน้าประตูหนีไฟเนี่ยประตูฉุกเฉินเนี่ยคนวิ่งออกไปไม่ได้
0: ครับ
1: เพราะเอาโต๊ะมาตั้งเพื่อเพิ่มลูกค้าหรือไม่ก็เอาสินค้าเอาลูกอมเอาอะไรมาขายอย่างที่ผู้ว่าบอกมันก็ออกไปไม่ได้แล้วเวลาคนมันกรูไปแบบนี้นะถ้าคนแรกเสียหลักล้มลงคนที่สองล้มลงเนี่ยนะคนที่ตามไปข้างหลังละเนระนาดไปหมดแล้วคนถึงก็หลบไปหนีไปอีกทางหนึ่งทางไปห้องน้ำก็ไปตายอยู่ในห้องน้ำนั่นก็เยอะฉะนั้นตอนนี้มีสองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ที่ควรจะเอาจริงเอาจังคือเขตเนี่ยดูเรื่องสถานที่ตำรวจดูเรื่องเปิดเกินเวลาไหมปล่อยให้เด็กอายุไม่คนอายุไม่ถึง20ปีเข้าไปเที่ยวหรือเปล่ามียาเสพติดไหมตำรวจก็จะไปตรวจเรื่องแบบนั้นแล้วก็พูดกันตรงๆเถอะว่าทั้งตำรวจทั้งเขตเนี่ยระหว่างตำรวจกับเขตกับเจ้าของสถานบริการเนี่ยเขาคุ้นเคยกันเขาอารมณ์อารวยกันพูดกันตรงๆก็คือเขาส่งสวยกันเขาดูแลกันอยู่มันก็เกิดอย่างนี้ทุกทีทีนี้ถ้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเนี่ยถึงมันเกิดอุบัติเหตุมันก็ไม่ตายมากแบบนี้ทางหนีไฟที่เป็นทางออกฉุกเฉินเนี่ยมันก็พร้อมจะเปิดได้ทันทีพนักงานเนี่ยจะต้องถูกอบรมว่าทันทีที่เกิดไฟไหม้ตรงจุดไหนใครคนไหนจะต้องวิ่งไปที่ประตูฉุกเฉินแล้วเปิดประตูระบายคนก่อนมันต้องซักซ้อมกันอย่างนั้นให้เป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยเลยว่ากี่วันซ้อมกันทีหนึ่งถ้าเกิดเหตุไฟจากเวทีลามไปตรงนี้คนจะออกไปทางไหนได้บ้างมันก็ต้องมีแผนปฏิบัติการเหมือนเวลาปฏิบัติการตึกไฟไหม้ทั้งหลายมันต้องมีแผนแบบนั้นไงถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยนะเกิดเหตุได้ก็ไม่ตายกันแบบนี้ กิดเหตุได้ก็ไม่ตายกันแบบนี
2: ้ครับ
1: เอออันนี้ก็ตอนนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นใครฉะนั้นวันนี้ทั้งวันเนี่ยญาติพี่น้องก็คงจะต้องไปประสานงานติดต่อกันแหละคุณธนพงศ
2: ์นายกอนุทินไปถึงที่เกิดเหตุประมาณ1:00ครับเมื่อคืนเนี่ย
1: ครับ
2: ครับ
1: ผู้ว่าชัดชาติก็ไปเวลาประมาณเดียวกันน่ะ
2: ครับ
1: ผู้ว่าชัดชาติได้ไป2รอบ4:00ที่ผ่านมานี่ก็ไปอีกรอบนึงแล้วคราวนี้เนี่ยเดชบุญว่าสถานีรถดับเพลิงของกทม.เนี่ยอยู่ไม่ไกลไปมากห่างไปไม่มากไม่ถึง5 นาทีรถดับเพลิงมาแล้ว
2: ครับ
1: แล้วก็ควบคุมเพลิงได
2: ้โอ้ดูตัวเลขดูตัวเลขผู้บาดเจ็บนี่นะครับคุณสุภาพตัวเลขผู้บาดเจ็บที่อยู่โรงพยาบาลตอนเนี้ย18 รายแล้วก็เป็นเคสสีแดง8 รายครับสีเหลือง7สีเขียวก็คือไม่หนักมากเนี่ยแค่3เองครับคุณสุภาพ
1: อืม
2: ครับ
1: คือมันมี2ส่วนนะถูกไฟคลอกกับสำลักควัน
2: ครับ
1: ดูแล้วเนี่ยที่เขาให้ข้อมูลก็คือว่าบาดเจ็บเพราะสำลักควันเนี่ยมากกว่า
2: ครับ
1: ไฟคลอกมันเป็นแผลอยู่ข้างนอกสำลักควันเนี่ยมันสูดเข้าไปในร่างกายก็อาการหนักก็อาการหนักเจ้าของก็คงถูกควบคุมตัวแล้วล่ะป่านเนี้ย
2: ครับ
1: ดูข่าวอื่น
2: ผู้เสียชีวิต27คนนี้นะครับเป็นผู้หญิงตั้ง18ผู้ชาย9ครับ
1: อืม
2: ครับ
1: กระทั่งคนที่บาดเจ็บก็รู้สึกผู้หญิงจะมากกว่า
2: ครับ
1: คือตรงนั้นเนี่ยผมก็เคยผ่านอยู่นะแต่เราผ่านตอนหัวค่ำ
2: มันอยู่ริมถนนใหญ่เลยใช่ไหมคุณจุบา
1: บบริเวณนั้นแหละบริเวณ5 แยกลาดพร้าวแล้วก็กระเถิบเข้าไปนิดนึงตรงหัวโค้งแต่ก่อนตรงนั้นเป็นโรงเรียนเส้นจรแล้วเลยเข้ามาหน่อยนึงตรงนั้นก็กลายเป็นแหล่งกินแหล่งเที่ยวใหม่อยู่นะตอนเนี้ยแหล่งกินแหล่งเที่ยวใหม่นอกโซนนิ่งขายเหล้าได้แต่เปิดได้แค่เที่ยงคืนเล่นดนตรีได้แต่ปิดแค่เที่ยงคืนเขาจะแยกประเภทเพราะถ้าขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงเนี่ยเปิดไปโน่น2-3ก็จะต้องภาษีจะเป็นอีกแบบหนึ่งข้อกำหนดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งและต้องอยู่ในโซนนิ่งอยู่ในเขตที่เปิดเป็นสถานบันเทิงอันนี้ขอเป็นร้านอาหารขอเป็นร้านอาหารประเภทมีดนตรีร้านอาหารคือบ้านเราเนี่ยคำกำจัดความของพวกนี้มันเยอะมากเพื่อจะแยกออกมาว่าจะเสียเท่าไหร่สมัยก่อนเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยมีร้านอาหารมีดนตรีถ้ามีดนตรีต้องขออนุญาตอีกแบบนึงมีดนตรีกี่ชิ้นถ้ามีดนตรีไม่เกิน3 ชิ้นขออนุญาตอีกแบบนึงจ่ายภาษีอีกแบบนึงถ้ามีดนตรีหลายชิ้นเป็นวงใหญ่ต้องขออนุญาตอีกใบหนึ่งแล้วก็ไปบังคับตามนั้นว่าดนตรีขอไว้ไม่เกิน3 ชิ้นก็ไม่เกิน3 ชิ้นนะ
2: ครับ
1: มันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ก็คือว่าเอาดนตรีหลายชิ้นเนี่ยไปเล่นอยู่หลังบ้านเอามาโชว์หน้าบ้านไม่ได้เดี๋ยวมีความผิดมันมีกฎเกณฑ์ประหลาดพิสดารอะไรอยู่พวกนี้เยอะแยะไปหมด
2: เล่นกีตาร์อยู่ข้างหลังใช่ไหม
1: เป็นมีเล่นเอาข้างหน้าในโชว์3 ชิ้นอย่าให้เกิน3 ชิ้นแต่นักร้องบอกว่าเฮ้ยแค่3 ชิ้นผมร้องไม่สนุกร้องไม่มันผมไม่มีอารมณ์เดี๋ยวจะจัดดนตรีให้แต่ว่าไปเป่าไปเล่นกันอยู่หลังม่านนะเพื่อไม่ให้เกินว่าไม่ให้มีดนตรี3 ชิ้น
2: คร
1: ับ กติกาบ้าๆบอๆพวกนี้ตอนหลังยกเลิกไปแล้วมั้งเราเป็นการกติกาขึ้นมาเพื่อทำมาหากินเพื่อให้มีช่องว่างในการที่จะไปเก็บเงินว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ครับ
1: อ้าวมีอะไรอีก
2: เมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็คือทัวร์เขาเรียกว่าทัวร์บุญคือจะไปทำบุญกันนะครับแล้วฝนมันตกแรงรถก็เสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าครับมีผู้เสียชีวิตไป1รายแล้วก็บาดเจ็บ11คนด้วยกันนะครับขณะนี้มาจากอำเภอสอยดาวครับไปประสบอุบัติเหตุที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับจะไปสถานปฏิบัติธรรมที่ตำบลท่าช้างแล้วก็ไปเจออุบัติเหตุนี่แหละครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
16: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
17: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
18: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
19: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
3: ายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งการเร่งตรวจสอบสาเหตุพร้อมกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ทันทีเมื่อทราบข่าวพร้อมแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงสาเหตุของการเกิดเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เบื้องต้นจากข้อมูลสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม27รายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการลดความสับสนและป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรก คาดคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบได้ภายใน1สัปดาห์
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดพบการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 30-32 เซนติเมตรและสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มโดยบางจุดที่ผู้รับจ้างฉีดน้ำปูนผสมสารเคมีเพื่ออุดโพรงใต้ดินมีการยกตัวกลับขึ้นมาโดยทีมค้นหาและกู้ภัยในเมืองหรืออยู่ซ่าไทยแลนด์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดเพิ่มเติมรอบอาคารอีก10จุดและใช้โดรนพร้อมระบบไลด้ายิงลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางและสร้างแผนที่3มิติที่มีความแม่นยำสูงนำภาพมาเทียบเพื่อดูสภาพพื้นดินและอัตราการยุบตัวในวงกว้างล่าสุดไม่พบการยุบตัวเพิ่มอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบนาฤมลอุดมพรรายงาน
3: กองกำลัง3ฝ่ายอำเภอสุไหงโกลกคุมเข้มออกตรวจเชิงรุกสถานีบริการน้ำมันป้องกันผู้ไม่หวังดีก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่
11: นายสุเปียนแดมอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกนำกำลังเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจร่วมปฏิบัติการตรวจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ป้องกันเหตุความไม่สงบนายสุเปียนแดมอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยกำลังในพื้นที่มีความตื่นตัวร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจตราป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบโดยเฉพาะที่สถานีบริการน้ำมันซึ่งในห้วงที่ผ่านมามักตกเป็นเป้าหมายสำคัญในการใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ของผู้ไม่หวังดีซึ่งหากได้รับความเสียหายแล้วยอมก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่สูงสุดเพิ่มการลาดตระเวนและตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเน้นย้ำว่าในการปฏิบัติห้ามประมาทโดยเด็ดขาดวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนทำประกันภัย
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะ 9:11 น.ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เจอกันวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่13 เดือนกรกฎาคม 2569นะคะกับดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศทาง FM 97

รีนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะมาที่โรงเบียร์ลาดพร้าวนะคะโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คุณอนุทินเนี่ยลงพื้นที่ตั้งแต่1:30นะคะพร้อมผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็มีการลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ตรงจุดนั้นนะคะมีการสั่งตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาติแล้วก็เร่งตรวจใบอนุญาตระบบทางหนีไฟนะคะรอผลพิสูจน์หาสาเหตุเพลิงไหม้กันอีกทีหนึ่งรอบนี้ตัวเลขยังเป็นทางการล่าสุด27รายนะคะสำหรับเคสสีดำนะคะแต่บาดเจ็บนี่อีกหลายรายเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พิสูจน์ในส่วนของผู้เสียชีวิตได้6รายนะคะนอกนั้นยังไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ตอนนี้ก็เลยเป็นประเด็นนะคะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมีแปะเบอร์ไว้ให้กับในส่วนของผู้ที่ค้นหาญาตินะคะตอนนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าก็จะมีญาติพี่น้องนี่ตามหาว่าคนนี้ไปเที่ยวเมื่อคืนนี้ไม่แน่ใจว่าไปเที่ยวที่นี่หรือเปล่านะคะตามหากันให้ความไปหมดนะคะเขาก็พอเป็นภาพตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทางปภ.เขาก็เลยแจ้งพี่น้องประชาชนล่าสุดที่ดิฉันติดตามดูเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าเคสสีแดงคำว่าเคสสีแดงนี่คืออาการสาหัสก็กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆอีกหลายรายเลยทีเดียวนะคะเหตุเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนประมาณ3 นาทีแล้วก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเนี่ยมันก็ลุกลามไปเร็วมากใครที่ได้เห็นคลิปวิดีโอจะรู้ว่าเพลิงมันน่ากลัวมากนะคะมันแบบโหคล้ายๆกับมีคนพัดลมมันไล่ลามมาแบบรวดเร็วแป๊บเดียวเองนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ได้ลงไปเร็วเหมือนกันเพราะมันดึกใช่ไหมล่ะอย่างน้อยก็อยู่ติดถนนนะคะอยู่ใกล้ๆกับซอยลาดพร้าวซอย1อ่ะอยู่ใกล้ๆกับยูเนียนมอลล์ค่ะตรงจุดนั้นนะคะเขาระงับเพลิงชื่อว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะทางออกมีทางออกเดียวนะทางออกอื่นๆเปิดไม่ได้นะคะนี่แหละมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้มีเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากนะคะมีผู้ติดค้างเยอะมากข้างในค่ะตอนเกิดเหตุเนี่ยใช้เวลาประมาณ35 นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้เสียชีวิตทันที27 รายส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตอยู่ในบริเวณห้องน้ำนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10 รายนำสู่โรงพยาบาลใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้แล้วก็สรุปรายละเอียดให้ทราบกันอีกทีหนึ่งตีสามถึงได้สรุปว่ามียอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด27 คนเป็นชาย6แล้วก็เป็นผู้หญิง18 คนผู้บาดเจ็บอีก18 คนเจ้าหน้าที่กำลังที่จะดำเนินการนะคะเจ้าหน้าที่ดำเนินการคือในภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเป็นช่วงของการติดตามหาญาตินะเพราะเราไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แต่ตอนนี้เขาก็มีเปิดรายชื่อให้เห็นนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตที่แน่นอนแล้วอ่ะเป็นใครบ้างนะคะปรากฏในเอกสารค่ะคุณผู้ฟังนางสาวนหทัยสัจเจริญนะคะนายอภินันท์เพ็งศรีค่ะนายพิษณุแตงโสภานางสาวนิภาพรแจ่มแจ้งนายท็อปสโรบลนางสาวอภิญญาสุขทองลาแล้วก็มีคนลาวนะคะ1 คนนางสาวอัชราพรสุทธิสินนายสุวิชาสิริลิลุงแล้วก็10นางสาวกนกทิพย์ศรีสุขค่ะเป็นรายชื่อที่ยืนยันตัวบุคคลชัดเจนแล้วว่าเสียชีวิตทั้งหมด10 คนนะคะ10 คนอันนี้ที่มีการยืนยันออกมานะล่าสุดส่วนรายละเอียดเนี่ยใครที่อาจจะจำไอ้กำลังหาญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงอยู่นะคะสำนักสามารถติดต่อได้นะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรายการขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยดูในภาพคลิปแม้แต่แรกๆอ่ะที่ดูอ่ะตอนที่ยังไม่ไฟไม่ไหม้อ่ะเราเห็นมันก็แคบๆนะเราก็ไม่เคยไปเที่ยวอะไรที่แคบๆแบบนี้สักทีหนึ่งเพราะไม่ใช่ว่ากลัวนะคะแบบเป็นคนที่แบบว่าก็เราไม่ผิดอะค่ะที่คนที่จะไปเที่ยวเราไม่สามารถที่จะไปว่าไปด่าอะไรเขาได้นะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ไปมีความสุขไปสนุกสนานกับเพื่อนฝูงอะนะก็ไม่มีใครจะทราบหรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้มันก็อยู่ที่ผู้ประกอบการนะคะคุณให้เขาไปเที่ยวคุณให้เขาไปดื่มสร้างรายได้ให้กับคุณก็ต้องสร้างความปลอดภัยให้กับเขานะคะจะไปโทษนักท่องเที่ยว

0: ทำไมดึกดื่นทำไมไม่อยู่บ้านอันนั้นก็เป็นความสุขของเขาที่เขาจะชดเชยในตัวของเขาเองอ่ะอันนี้ไม่โทษนะคะสำหรับตรงเนี้ยก็ในส่วนผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจให้ผ่านได้ยังไงแล้วลาดพร้าวไอ้จุดซอยหนึ่งนี่มันเป็นจุดที่อยู่ในเมืองอ่ะคือในเมืองแบบเนี้ยมันต้องตรวจเข้มแล้วมันไม่ใช่ไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะส่วนใหญ่ที่มันเป็นเหมือนกันกับแทบทุกที่อ่ะประตูหนีไฟจะถูกล็อกเอาไว้ให้เข้าได้ทางเดียวเพราะกลัวลูกค้าชักดาบพอเป็นภาพนี้ก็คงไม่คิดว่าจะเจอแจ็คพอตไฟไหม้ขึ้นมาวันไหนเท่านั้นเองค่ะบางทีเจ้าของร้านคิดง่ายๆนะคะแต่พอไหม้แล้วค่อยมาให้คนไปเปิดเนี่ยแต่พอเกิดเหตุจริงๆไม่มีใครสติพอที่จะไปเปิดตรงนั้นหรอคะทุกคนก็ต้องหนีเอาตัวรอดไปทางรอดเดียวที่เขารู้ว่าเข้ามาตรงนั้นเขาก็มาตรงนั้นใช่ไหมถ้าออกตรงนั้นไม่ได้เขาก็เข้าห้องน้ําเพราะเขาคิดว่าห้องน้ําอย่างน้อยมีน้ําไฟคงมาไม่ถึงหรือไม่ก็เจ็บน้อยที่สุดอะไรประมาณนั้นนะอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นบ่อยๆแบบนี้มันก็เป็นภาพที่ไม่ดีนะเห็นข่าวแบบนี้แล้วก็สลดใจนะคะดิฉันนี่คือตื่นมาตอนตีเกือบตีสองแล้วมีข่าวนี้ถามว่าทำไมถึงรู้มีข่าวนี้ไม่ได้เปิด Facebook นะคะพอดีว่ามีเพื่อนถามว่าเพื่อนก็อยู่ที่บุรีรัมย์บอกว่าเห็นบอกว่าไฟไหม้โรงเบียร์หรอมีคนตายเยอะนะเราก็เลยเฮ้ยจริงเหรอเราก็เลยไปเปิดดูในข่าวแพลตฟอร์มต่างๆก็เป็นเรื่องจริงนะคะวันนั้นแหละนอนไม่หลับเลยเห็นข่าวแบบนี้เกิดขึ้นถึงแม้ว่าไม่ได้มีญาติพี่น้องเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนั้นแต่เห็นภาพเราไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็สื่อต่างประเทศหลายสำนักก็พากันรายงานเกี่ยวกับไฟไหม้ร้ายแรงตรงผับยอดนิยมของกรุงเทพเหมือนกันสื่อต่างประเทศนี้เขารายงานว่ามีผู้เสียชีวิต27รายถือเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านเหล้าครั้งที่คร่าชีวิตนักดื่มนักเที่ยวมากที่สุดหนหนึ่งของกรุงเทพนะคะของใจกลางกรุงแห่งนี้กู้ศพได้27ส่วนคนอื่นๆถูกพาส่งโรงพยาบาลนายกลงถึงพื้นที่เหตุการณ์เกิด23:57นายอนุทินเผยข้อมูลที่ได้รับฟังจากบรรดาผู้รอดชีวิตเล่าให้ฟังว่าผับแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตจตุจักรกทมควันมันก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วนักดื่มเที่ยวจำนวนมากสิ่งที่เข้าไปหลังเวทีใกล้ห้องน้ำแต่ไม่มีประตูหนีไฟในรายงานของรอยเตอร์ได้กล่าวคำอ้างของผู้อำนวยการปภ.ไทยนะคะสุริยะชัยรวิวรรณว่าคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บอีก63รายค่ะสุถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมีผู้เสียชีวิต27รายอ้างคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ว่าไฟเกิดลุกไหม้บริเวณหน้าเวทีแล้วก็ลุกลามเผาผลาญไปทั่วพื้นที่นะคะก็จำเป็นต้องรอผลสืบสวนของตำรวจค่ะมีการโพสต์ข้อความทั้งอังกฤษทั้งสำนักข่าว AFP ต่างประเทศนะคะแล้วเขาก็ระบุว่าโศกนาฏกรรมผับไฟไหม้เข็นฆ่าชีวิตเกิดขึ้นในไทยมาหลายต่อหลายครั้งในอดีตรวมไปถึงเหตุการณ์ปี2022ที่นักเที่ยว14รายและไฟไหม้ผับในคืนส่งท้ายต้อนรับปีใหม่ปี2029ที่มีผู้เสียชีวิตถึง67รายเนี่ยเขาก็จะย้อนไปว่าบ้านเราเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บก็จะล้อมคอกกันไว้ก่อนก็จัดการคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนี้พอถึงเวลาอาจจะจัดการกันอีกอ่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นกันอีกถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมีการไปตรวจเราก็จริงจังนะสำนักงานเขตนี่นะจริงจังในการเข้มงวดในการให้เปิดเนี่ยดิฉันว่ามันก็คงจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถึงจะมีการสูญเสียมันก็ไม่ได้สูญเสียเยอะขนาดนี้ถูกไหมสมมติว่าอย่างที่เห็นใน Google ที่มีคนมารีวิวอ่ะบอกว่าร้านนี้อันตรายอ่ะมันแคบแล้วก็มีทางออกแค่ทางออกเดียวแล้วเห็นเจ้าของมารีวิวตอบบอกว่ามีทางออกสี่ที่ครับมีสี่ที่ต้องปิดไว้สามที่ยังจะนับว่าสี่ที่ได้ไงใช่ไหมไอ้แบบนี้ก็ไม่ดีเลยนะคะอันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็โอ้โหมันเศร้าใจอ่ะมันสลดอ่ะไม่รู้พ่อแม่เขาอยู่ต่างจังหวัดด้วยก็ไม่รู้ว่าแม่ลูกตัวเองมาเที่ยวที่นี่หรือเปล่าเพราะตอนนี้ยืนยันตัวตนได้10 รายอีก17 รายเป็นใครก็ไม่รู้นะส่วนคนที่เป็นเคสแดงอ่ะไม่รู้เพศอีกหลายรายเหมือนกันนะคะที่รักษาตัวแบบอาการสาหัสน่ะ คุณผู้ฟังคิดดูว่าถ้าเกิดจากอาการไฟไหม้เนี่ยรูปร่างอัตลักษณ์อะไรเงี้ยบางทีมันเปลี่ยนอ่ะมันไม่เหมือนเดิมอ่ะเราเคยจำซันติก้าผับกับไอ้ตรงอะไรที่ผับแถวพัทยาชลบุรีมาแล้วใช่ไหมน่ะการสูญเสียในครั้งนึงการเยียวยาก็ไปไม่ถึงนะคะคนใช้ชีวิตหลังจากที่ว่าบาดเจ็บสาหัสตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องมีคนคอยเลี้ยงดูไปตลอดทำงานทำการก็ไม่ได้เพราะใบหน้าบางทีก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยคุยเรื่องนี้ก็คุยยาวเลยอ่ะมันเป็นประเด็นใหญ่สำหรับเช้าวันนี้ก็คุยกันสักหน่อยหนึ่งนะคะส่วนเรื่องอื่นๆค่ะวันนี้กลับมาผันผวนอีกแล้วคุณผู้ฟังผันผวนอีกแล้วอีลุงตุงนังไปหมดวันนี้ชีวิตดูจากสภาพสถานการณ์สหรัฐอเมริกากับอิหร่านมันก็ไปไม่ถึงไหนสักทีหนึ่งขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตรงนี้ค่ะมันก็เลยทำให้ความผันผวนการลงทุนก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่กัดกันไปกัดกันมาไม่รู้จะบานปลายหรือเปล่านะคะเรียวยูยังพุ่งไม่หยุดเลยกดดันทองสุดๆเลยวันนี้นะทองคำเนี่ยนะสหรัฐอิหร่านก็อีลุงตุงนางฮอร์มุซตอนนี้ตกลงเอาไงกันแน่จะเปิดไม่เปิดจะปิดไม่ปิดก็ยังไม่ทราบเหมือนกันปัญหาใหญ่ตอนนี้นะคะนักวิเคราะห์มองว่าคือเรียวยูขึ้นไปไม่ยั้งหยุดแย่ต่อทองสุดๆอ่ะทองลงแล้วลงอีกมีทั้งเรื่องรายงานเงินเฟ้อแล้วก็ผลประกอบการกลุ่มธนาคารใน S&P ธนาคารนิคมโรงไฟฟ้า3กลุ่มเหล่านี้นะคะก็อาจจะมีผลอิหร่านสหรัฐยิงต่อเนื่องได้รับการตอบรับดีใน NASDAQ กองทุนยักษ์ญี่ปุ่นจะลงทุนในประเทศผลประกอบการเดี๋ยวเหล่านี้เราก็คงจะมาว่ากันว่าหุ้นไทยลุ้นไปต่อได้ไหมเพราะว่าทองย่อลงแรงขนาดนี้ย่อลงแรงขนาดนี้สัปดาห์นี้ก็จะเป็นคิวของราคาทองคำที่จะน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะล่าสุดนะคะโกลด์สปอตดูแล้วก็สมาคมค้าทองคำด้วยนะประกาศราคาทองตอนนี้ก็9:24โกลด์สปอตตอนนี้4,078.80นะคะ4,078ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เช้านี้ลงไปอีก34 ดอลลาร์0.85%สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำนะคะรอบแรกเป็นยังไงบ้างวันนี้ลงไป600 บาทต่อบาททองอ้างอิงโกลด์สปอต4,073ค่ะค่าเงินบาทที่33.38บาททองคำแท่งซื้อ64,200ขายออก64,400ทองรูปพรรณรับซื้อ62,914 บาทขายออก65,200ลงไป600 บาทรอบแรกนะคะเดี๋ยวต้องดูรอบต่อๆไปว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ด้านการลงทุนน้ำมันทองคำที่มีผลต่อการลงทุนทองคำเนี่ยลงน้ำมันนี่ขึ้นเบรนท์นี่ก็79.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลตอนนี้นะคะในเม็กซ์ก็74.41 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสัปดาห์นี้น่าจะมีการประกาศขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกแน่เลยสัปดาห์ที่แล้วเรามีมติจากรัฐบาลจากกบง.มาช่วยลงไป2 บาทกว่าสัปดาห์นี้ถ้ายังเป็นภาพนี้อยู่เราก็อาจจะได้เห็นบรรยากาศของราคาน้ำมันซึ่งประกาศในช่วงเช้าๆช่วงค่ำๆเนี่ยกลับมาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้ใครถือโอกาสน้ำมันเหลือครึ่งถังก็ไปเติมเต็มถังไว้นะคะเติมเต็มถังไว้เลยครึ่งถังใกล้หมดแล้วก็ไปเติมไว้ก่อนที่จะมีการประกาศขึ้นราคาน้ํามันเพราะว่าน้ํามันโลกวิ่งพุ่งมาอีกแล้วสหรัฐก็ไม่ยอมอิหร่านฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมพอต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมก็จบสถานการณ์มันก็อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความผันผวนอยู่แบบเนี้ยไม่สามารถที่จะกะเกณฑ์อะไรได้เลยทองคำที่กะเกณฑ์ไว้ว่าเดี๋ยวปลายปีจะขึ้นมาสูงตอนนี้ก็มีการปรับลงกันหมดแล้วอาจจะไม่สูงอย่างตายดังตั้งใจคนที่ติดดอยไว้ตอน80,000เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะยังไงเนาะตั้ง80,000 70,000ก็เจ็บแล้วนะ80,000นี่เจ็บยิ่งกว่าบางคนบอก68,000ก็เจ็บตอนนี้ราคาทองเนี่ย64,000นะคะดูทองคำแท่งเป็นหลักนะ64,200ทองรูปพรรณก็62,914 บาทถ้าขายออกก็65,200นี้ต้องบอกบวกค่ากำเหน็จไปด้วยนะคะสำหรับราคาทอง ส่วนประเด็นเศรษฐกิจอื่นๆมีอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจกันบ้างคุยเรื่องของข่าวไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซะเยอะเลยนะคะพอดีมันมาเป็นประเด็นใหญ่ก็ต้องคุยกันก็มีหลายเรื่องนะคะสัปดาห์นี้มีการประชุมพรุ่งนี้นะคะการประชุมครม.เดี๋ยวสรุปเรื่องของไอ้เงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอีกทีหนึ่งก็จะได้ทราบกันในพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เรื่องของกระทรวงพาณิชย์เห็นว่าคุณสุภจีจะเยือนสหรัฐ15-17 กรกฎาคมค่ะเดี๋ยวจะเป็นไปเคลียร์ปมมาตรา301แล้วก็122ลดภาษีให้เหลือ10%ส่วนแบงก์ชาติผู้ว่าการแบงก์ชาติคุณวิไทยรัตนากรจะสกัดทุนเทาบอกว่ามีการแฉมาว่าหอบเงินสด100 ล้านซื้อวิลล่าหรูเดี๋ยวจะเร่งสอบแลกแบงก์ย่อย10 ล้านแล้วก็จะคุมซื้อก่อนผ่อนทีหลัง BNPL สรุปเกณฑ์ปีนี้ยอมรับทำยากมันซับซ้อนมากแล้วก็มั่นใจเรื่องของเงินเฟ้อปีนี้น่าจะต่ำกว่า2.8%ห่วงปัญหาโครงสร้างจะกดให้เศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำอันนี้ก็คือในมุมของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่วันนี้ได้พูดสถานการณ์เศรษฐกิจของบ้านเราในเวลานี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่แต่ว่า GDP ของทางภาครัฐเนี่ยจะว่าไปเขาก็มีการปรับนะคุณผู้ฟังนะก็ปรับจากเดิมอ่ะคือได้2% 2.3%อะไรเงี้ยทางแบงก์ชาติทางสภาพัฒน์เนี่ยก็น่ะเราไตรมาสต่อไตรมาสกันไปนะคะเราไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นยังไงหรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นเรื่องของสหรัฐที่จะลดภาษีมาตรา301ต่ำกว่า12.5%เนี่ยแหละเพราะว่าไทยเรายื่นขอลดภาษีแล้วก็ขอเพิ่มสินค้ายกเว้นด้วยนะคะขอเพิ่มสินค้ายกเว้นคาดว่าประเด็นนี้สหรัฐน่าจะประกาศผลไต่สวนขั้นสุดท้ายก่อนวันที่24 กรกฎาคมตอนนี้การเจรจาภาษีต่างตอบแทนไทยสหรัฐเนี่ยมันก็ติดเขาเรียกว่าอะไรนะภาษีต่างตอบแทนอ่ะมันยังติดตรงนั้นอยู่นะคะกรมการค้าภายในก็เลยต้องออกมาบอกว่าไทยชี้แจงไปครบถ้วนละเพราะถูกไต่สวนเหมือนกันติดประเด็นเปิดตลาดสินค้าเกษตรและมาตรการสุขอนามัยค่ะของเราสหรัฐจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับอยู่กับจีนญี่ปุ่นเวียดนามอินเดียฟิลิปปินส์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นอร์เวย์สิงคโปร์เป็นต้นและเก็บภาษี12.5%แต่ว่าภาคเอกชนไทยเขาก็ยืนยันมาตลอดว่าไม่ได้ใช้แรงงานบังคับและไทยอยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ร่างพรบส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบเพื่อยกระดับภาคธุรกิจให้ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้านตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตป้องกันการละเมิดสิทธิและก็มนุษยชนแรงงานบังคับอยากให้ปรับลดภาษีที่เก็บจากไทยลงต่ำกว่า12.5%แต่น่าจะมีความหวังน้อยไทยได้ขอเพิ่มรายการสินค้าที่สหรัฐจะยกเว้นจากเก็บภาษีส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรและอาหารชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดเช่นเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนก่อนหน้านี้สหรัฐก็ได้เสนอมาตรการรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นจากเก็บภาษีอยู่นะคะแล้วก็ประกาศรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นจากการนําเข้าเสียภาษีนําเข้าอ่ะ4 กลุ่มก็มีสับปะรดมะพร้าวแป้งมันสับปะหลังอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นสมาร์ทโฟนแผงวงจรพลังงานแล้วก็แร่ธาตุชิ้นส่วนอากาศยานค่ะสินค้าไทยที่ได้ประโยชน์มากที่สุดตอนนี้จะเป็นมันสับปะหลังแปรรูปยางพาราแท่งน้ํายางเหล่านี้เป็นต้นนะคะทุเรียนผลไม้เมืองร้อนสับปะรดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเครื่องเทศขมิ้นขิงเครื่องแกงน้ํายางธรรมชาติแผ่นรมควันเหล่านี้การเปิดไต่สวนคู่ค้าอีก16 ประเทศรวมไทยตามมาตรา301ก็จะเป็นประเด็นที่มีกำลังส่วนไอผลิตเกินไป3 อุตสาหกรรมคือยานยนต์ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ยางแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าฉะนั้นแล้วคุณสุภจีสุธัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะจะเดินทางไปเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา301ไปสหรัฐอเมริกาค่ะ15-17นี้นะคะก็ต้องไปเคลียร์ในเรื่องนี้กันหน่อยนะคะส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจตอนนี้บอลโลกใกล้จบละมารอบรองชนะเลิศแล้วนะคะ การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพจัดตั้งแต่1มิยอถึง19กรกฎาคมศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เคยประเมินการบริโภคช่วงฟุตบอลโลกครั้งนี้จะมีเงินหมุนเวียน18,000ล้านทำโซนที่แตกต่างจากไทยมากแล้วก็แพ็กเกจดูถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกที่สูงถึง5,999บาทมีผลการตัดสินใจบริโภคของประชาชนค่ะอาจารย์ธนวัฒน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยนะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาเคยประเมินว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลซื้อแพ็กเกจรับชมทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารเครื่องดื่มสินค้าเกี่ยวข้องน่าจะประมาณ18,000ล้านแต่ว่าพอออกมาภาพรวมการใช้จ่ายกลับไม่โดดเด่นอย่างที่คาดไว้เลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงเวลาการแข่งขันไม่เอื้อต่อการทํากิจกรรมนอกบ้านส่งผลให้ร้านอาหารร้านเครื่องดื่มสถานที่รับชมการแข่งขันไม่ได้รับอานิสงส์พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่การรับชมผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแล้วก็ช่องทางออนไลน์มากขึ้นเม็ดเงินที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่ระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นซื้อแพ็กเกจสตรีมมิ่งการรับชมผ่าน YouTube การใช้จ่ายด้านโฆษณาบนแพลตฟอร์มดิจิตอลนะคะส่วนบรรยากาศเชียร์ฟุตบอลโลกก็ไม่คึกคักค่ะดูไฮไลท์ดูคอนเทนต์ฟุตบอลโลกผ่านสื่อส่งผลให้บรรยากาศฟุตบอลโลกในชีวิตประจําวันอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าปีนี้ไม่คึกคักเหมือนในอดีตเลยอะไม่ค่อยเห็นประชาชนสวมเสื้อฟุตบอลหรือตัวรวมตัวเชียร์กันตามร้านอาหารสถานที่สาธารณะมากนักผู้บริโภคก็ทยอยซื้อแพ็กเกจรับชมตามความจําเป็นเท่านั้นค่ะมากกว่าว่าวางแผนซื้อล่วงหน้าเม็ดเงินก็ค่อยๆกระจายเข้าสู่ระบบแทนที่จะเกิดการใช้จ่ายครั้งใหญ่ในช่วงก่อนการแข่งขันก็เลยมองว่าในช่วงการแข่งขันรอบลึกลงไปเนี่ยโดยเฉพาะรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศรอบชิงเนี่ยถ้ากระแสการแข่งขันได้รับความนิยมมากขึ้นก็อาจจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก1,000-2,000ล้านบาทในส่วนของการซื้ออาหารเครื่องดื่มแพ็กเกจรับชมการแข่งขันดังนั้นคาดว่าเม็ดเงินสะพัดจากฟุตบอลโลกครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ15,000-16,000ล้านบาทลดลงจากประมาณการเดิม18,000ล้านบาทสะท้อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปสู่การบริโภคคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นและอาจจะทําให้ผลบวกต่อเศรษฐกิจในภาคการค้าและบริการลดลงเมื่อเทียบกับการแข่งขันฟุตบอลโลกในอดีตเม็ดเงินสะพัดจากฟุตบอลโลกน่าจะต่ํากว่าที่เคยประมาณการไว้ประมาณ20%เพราะว่าจากการแข่งขันไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคก็ทำให้การจับจ่ายซื้อโทรทัศน์สินค้าอุปกรณ์เครื่องดื่มอะไรพวกนี้ค่ะเกี่ยวกับการเชียร์ฟุตบอลลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะมีนัยยะสำคัญอันนี้คือเรื่องของฟุตบอลโลกที่ใกล้จะจบละเป็นรอบรองละเดี๋ยวก็รอบชิงอีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงดิฉันว่าด้วยความที่ว่ามันอย่างเนี้ยเนี่ยรอบรองเนี่ยตีสองหมดเลยใช่ไหมแล้วคนจะดูตีสองได้มันจะมีสักกี่คนถ้าไม่รักไม่ชอบแล้วคือคุณไม่มีงานทําพรุ่งนี้อย่างเงี้ยคุณก็ดูได้อะแต่คนที่ทํางานอะตีสองมันเลิกประมาณตี 4อะไม่ไหวค่ะทํางานยิ่งโดยเฉพาะทํารายการอย่างเงี้ยจัดรายการเวลาคุยสมองโบมากเลยนะปกตินี่ก็จะรู้สึกตัวเองมึนงงๆอยู่แล้วถ้านอนอย่างนั้นนะตี 2แล้วก็แบบเลิกตี 4อย่างเงี้ยเตรียมจัดรายการไม่ได้เลยนะคะมันก็เป็นช่วงเวลาเลยถูกไหมหรือแม้แต่ต่อให้คุณทํางานคนที่ทํางานแบบว่าอันตรายที่แบบว่าทํางานโรงงานเครื่องจักรเครื่องยนต์ยิ่งอันตรายใหญ่เลยนะคะเผลอฟุบหลับเนี่ยอันตรายมากถ้าคุณทํางานในออฟฟิศก็ว่าไปอย่างอาจจะแค่โดนตักเตือนเพราะว่านอนหลับหรือว่าทำงานอาจจะณวันช่วงฟุตบอลโลกทำงานไม่มีประสิทธิภาพเลยอะไรเงี้ยแค่นั้นแต่ที่ความอันตรายที่เกิดขึ้นบางคนขับรถส่งอาหารไรเดอร์ขับแท็กซงแท็กซี่เงี้ยมันอันตรายเกินไปนะนอนไม่พอแล้วเรามีนัดที่จะต้องไปรับผู้โดยสารอะไรประมาณนี้ฉะนั้นตอนนี้ก็เอาเป็นว่ารอรอบรอง4 ทีมสุดท้ายโปรแกรมถ่ายทอดสดนะคะตี 2ของวันอังคารที่14กรกฎาคมก็คือเช้าวันพุธที่15นั่นแหละฝรั่งเศสพบสเปนค่ะส่วนวันพุธที่15กรกฎาคมเช้าพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมอังกฤษพบอาร์เจนตินาค่ะ2 คู่คู่ไหนชนะก็มาเจอกันเป็นรอบชิงนะคะดูได้เชียร์ได้แต่อย่าไปเล่นการพนันนะคะหรือว่าเว็บเถื่อนที่เขาตามจับอยู่เนี่ย อันนี้ก็ไม่ดีค่ะไม่เอาอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็พยายามเลี่ยงๆนะคะบางคนอาจจะบอกไม่เป็นไรทำมานานไม่เห็นจะมีปัญหามันทำให้ถูกต้องอ่ะรอบนี้ไม่มีปัญหารอบหน้าจะเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ทำให้ถูกต้องเวลาโดนคดีมาจะได้ไม่มีปัญหากันทีหลังนะคะอ่ะอันนี้ก็คือข่าวเศรษฐกิจนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีข่าวเศรษฐกิจอะไรมากมายสักเท่าไหร่นักนะคะดูแค่สถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็มีการประชุมครม.บ้านเรานะคะติดตามพวกเงินเฟ้ออัตราการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารใหญ่ๆเหล่านี้เป็นต้นก็มีสองสามประเด็นแล้วก็รอติดตามผลประกอบการบ้านเรานะคะถ้าเป็นภาพของการลงทุนผลประกอบการด้วยผลประกอบการของไตรมาสที่สองที่เข้ามาเป็นยังไงบ้างกลุ่มแบงก์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะก็น่าจะมีภาพเป็นภาพมีกําไรแต่ว่าจะกําไรน้อยกว่าหรือมากกว่าไตรมาสก่อนหน้าหรือปีก่อนหน้านั่นก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งนะคะเรื่องอื่นก็เมื่อวานส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพคุณสุภจีนะบอกว่าจะดันข้าวแกงไทยช่วยไทยจานละ40 บาทสู้ศึกค่าครองชีพนะคะ40 บาทถือว่าแพงไหมคะคุณผู้ฟังต่อจานกับต้องดูว่ากับข้าวกี่อย่างดีกว่าถ้ากับข้าว1 อย่าง40 บาทก็ถือว่าแพงนะคะกับข้าว2 อย่าง45โอเคอยู่คือพยายามไม่ให้เกิน50ฟู้ดคอร์ทแถวบ้านห้างแถวบ้านก็เริ่มต้นที่39นะฟู้ดคอร์ทแถวบ้านอะข้าวแกงนั่งกินนั่งนั่งในแอร์กินด้วยถ้า2 อย่างก็45อันนี้ก็พอไหวรสชาติถือว่าดีนะคะอันนี้น่าจะสู้ของคุณสุปจีได้อยู่แต่ที่อื่นแล้วแต่ค่ะเอาอย่างเช่นแถวออฟฟิศนะคะตลาดไอ้ที่ตลาดที่เมืองไทยเมืองไทยพัทระเนี่ยเขาจะมีข้างล่างที่เป็นแยกสุทธิสารก็จะมีตลาดใช่ไหมนั่นน่ะออฟฟิศอยู่แถวนั้นเวลาเดินไปกินเนี่ยกับข้าว2 อย่างอันนี้จะ60นะคะ2 อย่าง 60อย่างเดียวไม่เคยได้สั่งเลยด้วยสิฮะสั่งแต่2 อย่าง 60แต่เขาดีตรงที่ไหนรู้ปะเขามีผักให้เยอะมากๆนะเราก็ติดใจเขาตรงนี้แหละเขาก็มีน้ำพริกให้เลือกเป็นร้านคนใต้นะคะมีน้ำพริกให้เลือกมีผักดองให้เลือกเป็นช่องเป็นช่องมีผักสดเยอะแยะเต็มไปหมดจะกินน้ำพริกกะปิหรือกินแจ่วหรือกินน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีถ้วยใส่น้ำพริกให้หยิบได้ฟรีอันนี้ก็ถือว่าโอเค2 อย่าง 60ถือว่าไม่แพงเนาะเพราะเขามีเครื่องเคลียงให้น้ำพริกก็ตักเองได้เต็มที่อย่างเงี้ยคนที่ชอบกินผักก็สบายไปเลยข้าวแกงที่อื่นไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะแต่ที่นี่ก็ประมาณนี้แหละก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแถวหน้าบ้าน50 บาทค่ะธรรมดาพิเศษ55ก๋วยเตี๋ยวหมูถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดา60พิเศษ65วงเล็บแถวบ้านนะคะแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อขึ้นชื่อพิเศษ101ธรรมดา80อันนี้คนที่กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็น่าจะพอเข้าใจในภาพตรงนั้นใช่ไหมแพงไหมล่ะแต่คนที่ขึ้นแบบแพงเกินไปก็ไม่ดีนะแต่ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยตอนนี้เขาทำข้าวแกงไทยช่วยไทยจัดจำหน่ายข้าวแกงราคาประหยัดจานละ40เนี่ยผ่านร้านอาหารในเครือกระทรวงพาณิชย์ที่มีประมาณ200,000 รายอ้อแล้วก็เมืองไทยพัฒนาเนี่ยเขาจะมีโรงอาหารของเขาด้วยนะให้กับพนักงานเนี่ยอยู่ใต้ตึกอันนี้ดีเลยเขาก็จะเข้าแถวกันเป็นระเบียบนะคะแล้วก็เลือกกับข้าวแล้วก็มีคนตักให้ถูกค่ะประมาณ40 บาท2 อย่าง2 อย่าง 40ของเมืองไทยพัฒนากินกินเสร็จเราก็ต้องไปเก็บจานด้วยนะคะเก็บจานทิ้งเศษอาหารโต๊ะนี้เราดูแลเองคือใครกินใครเก็บเป็นภาพนั้นช่วยกันนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะมีแม่บ้านอยู่ข้างในที่จะรับไอ้พวกจานพวกอะไรที่ว่าเราวางไว้อะเขาก็ไปล้างแม่บ้านไม่ต้องออกมาเก็บเลยถ้าหลายๆหน่วยงานทำแบบนี้ก็ดีนะถือว่าเป็นการช่วยเหลือพนักงานด้วยจานเดียวใส่กับข้าวอย่างเดียว25เนี่ย2 อย่าง 40มีน้ำซุปด้วยอย่างเงี้ยดีค่ะยกเว้นว่าคุณจะบอกว่าขอแกงสมมติว่าแกงส้ม หรือว่าต้มจืดเขาต้มจืดถ้วยหนึ่งอันนี้ถ้าถ้วยหนึ่งนั้นถ้วยหนึ่งนั้นก็ถ้วยนึงก็ต้องมา20 บาทละก็จะเป็น80ถ้าเพิ่มอีกถ้วยหนึ่งนะอ่ะรวมน้ําด้วยกินอยู่ที่เราจะกินแบบประหยัดหรือกินแบบไหนแต่จริงๆอ่ะน้ำอ่ะเขาก็มีให้กดกินด้วยฟรีไม่ต้องไปซื้อน้ํานะคะน้ําก็สะอาดอันนี้อาที่ตัวเองแบบว่าเคยเจอมาก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะที่ไหนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่เจอก็คือ NT กสทบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเขาก็จะมีโรงอาหารของเขาอะนะคะอันนี้ก็ราคาไม่แพงรสชาติอร่อยด้วยนะเออถ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยจะแพงสักเท่าไหร่ประมาณ50ค่ะเต็มที่กินเสร็จก็เก็บจานให้เขาเก็บจานวางมีที่วางถ้วยวางช้อนวางจานอะไรเงี้ยหน่วยงานราชการส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะพอดีดิฉันก็ไม่ได้เข้าไปทุกหน่วยงานเอาเท่าที่เคยเข้าไปแล้วก็เล่าให้ฟังว่าราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเทียบเอกชนแถวบ้านแล้วก็ตามห้างฟู้ดคอร์ทห้างนะคะฟู้ดคอร์ทห้างอย่างของเดอะสตรีทอะของไทยเบฟเนี่ยนี่39 บาทจริงนะส้มตำก็จานละ39 บาทข้าวแกงก็39สองอย่างก็45ลองดูเผื่อว่าใครแบบว่าเออถูกจริงเปล่าแล้วรสชาติเป็นไงรสชาติก็ดีค่ะใช้ได้นะคะใช้ได้ได้นั่งกินในฟู้ดคอร์ททางเลือกเรามีแต่ไม่ใช่ว่าเรานั่งรถมาตั้งกี่บาทแล้วมานั่งกินอย่างนี้ก็ไม่ได้แนะนําเผื่อว่ามันทําธุระปะปังตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะกินอาหารประเภทไหนกินกี่อย่างเออบางคนกินบุฟเฟ่ก็กินไปบุฟเฟ่หัวละ1,000-2,000ก็กินไปบางคนกินข้าวแกงจานละ40-45-50อิ่มเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูภาพของการลงทุนค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิม เปลี่ยนได้ทางไลน์ SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ก็มาดูภาพบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าในบรรยากาศของการลงทุนเนี่ยก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะเห็นบอกว่าอิสราเอลเนี่ยเขาเคาะวันเลือกตั้งเลยนะ27ตุลาคมนี้นะคะนีทันยาฮูเดิมพ้นอำนาจไปเพราะว่าผลโพลออกมาคะแนนร่วงลงไปนะแต่ที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มันยังอยู่นะคะต้องตามดูแรงกดดันศึกตะวันออกกลางยืดเยื้อก็มีการเกรงกระแสพวกฟันโฟเหล่านี้ด้วยนะคะค่าเงินบาทเปิดตลาดมาวันนี้ก็33.39 บาทค่ะจับตาดูตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนตลาดหุ้นเอเชียเปิดมาก็เป็นลบค่ะก็มี 2-3 เรื่องนะคะที่ต้องตามกันอยู่ในเวลานี้ฮ่องกงก็ลบเช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นตลาดต่างประเทศนะนิกเกอิเนี่ยฟื้นตอนเช้ารับหุ้นเทคก็เป็นบวกแต่รายละเอียดของการลงทุนตะวันเอของฝั่งภูมิภาคเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าดาวโจนส์ค่ะเมื่อคืนไอวันศุกร์ที่10กรกฎาคมเนี่ยค่ะดาวโจนส์ดัชนี S&P ปิดต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการเพียงเล็กน้อยนะคะดาวโจนส์เนี่ยปิดที่ 52,637.01 จุดเพิ่มขึ้นมา 149.60 จุดค่ะหรือว่าบวกมา 0.29% ดัชนี S&P 500นะคะปิดที่ 7,575.39 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 31.75 จุดหรือว่าบวกมา 0.42% Nasdaq นะคะปิดที่ 26,281.61 จุดเพิ่มขึ้นมา 74จุดนะคะหรือว่า 0.29% หุ้นยุโรปก็ปิดบวกนะคะแต่ลดลงในรอบสัปดาห์นี้ค่ะโดยยุติการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน4สัปดาห์หลังจากที่ถูกกดดันจากการขายหุ้นกลุ่มเทคและก็ความตึงเครียดที่กลับมาปะทุในตะวันออกกลางซึ่งก็สร้างความผันผวนให้กับตลาดน้ำมันนะคะหุ้นของฝรั่งเศสปิด 8,338 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา12จุดบวก 0.15% แดกตลาดหุ้นเยอรมนีปิด 25,067 จุดลดลงไป51จุด 0.20% ฟุตซี่100ปิดที่ 1,497 จุดเพิ่มมา 24.84 จุดหรือว่า 0.24% หุ้นลอนดอนก็เปิดบวกนะคะได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสื่อสารพุ่งขึ้นจากการที่มหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศสซาเวียนีเอลขึ้นถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทค่ะแต่อย่างไรก็ตามดัชนียังคงปิดสัปดาห์นี้ในแดนลบนะคะน้ำมันดิบเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดลดลงค่ะนักลงทุนมีความหวังมากขึ้นเกี่ยวกับการเดินเรือของช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาดำเนินการได้เร็วที่สุดแต่ว่าอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันก็ยังคงปิดตลาดสัปดาห์นี้ด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงแข็งแกร่งนะคะสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนสิงหาคมลงไป67เซนต์หรือว่า 0.93% ไปปิด 71.41 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบกันยายนลงไป28เซนต์หรือว่า 0.38% ปิดที่ 76.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบสัญญาทองคำนิวยอร์กนะคะก็ปิดลดลงไปและสัปดาห์นี้ในแดนลบเนื่องจากว่าน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อแล้วก็หนุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเงินเฟดเนี่ยจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมก็เลยลงไป 27.10 ดอลลาร์หรือว่า 0.65% ไปปิดที่ 4,113 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศของการลงทุนที่ตลาดนิวยอร์กค่ะของฝั่งเอเชียล่าสุดนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงดูของนิกอินะคะนิกอิตลาดหุ้นโตเกียวนิกอิ 67,786.86 จุดค่ะตอนนี้ลบไป 770.87 จุดหรือว่าลบไป 1.12% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นจากจีน 3,962.21 จุดลบไป 33 จุดหรือว่า 0.85% ตลาดหุ้นออสเตรเลีย 8,776 จุดลบไป 29 จุดหังเสงฮ่องกงบวกมาได้ 0.77% ยืนอยู่ 24,313 จุด มีหังสิงนะคะที่เป็นบวกแล้วก็คอสปิเกาหลีใต้ตอนนี้7,089จุดลบไปถึง 5% นะคะ386จุดตลาดหุ้นสิงคโปร์ก็ลงไป 0.11% ค่ะลงแรงก็จะมีดัชนีตลาดหุ้นคอสปิเกาหลีใต้นิเกอินะที่1%แต่คอสปินี่5%เลยแล้วก็จีนก็0.9เกือบ1%นะคะส่วนทองคำกับน้ำมันล่วงหน้าล่าสุดดูน้ำมันก่อนนะคะน้ำมันดิบล่วงหน้าตอนนี้ด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน้ำมันก็ยังพุ่งสูงอยู่นะคะในเม็กซ์อยู่ที่74.31ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลบวกมา4 เหรียญเลยค่ะเอ้ย4%นะ2.90ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เบรนท์ก็บวกมา3.05ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะไปอยู่ที่79.06ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเกือบจะ80แล้วอะเบรนท์อะจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีความไม่แน่นอนในเวลานี้นะคะทองคำโกลด์สปอตก็4,080ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะลบไป33ดอลลาร์หรือว่า0.82% 0.82%ราคาทองลงไปไหลรูดลงไปวันนั้นยังเห็น14,100กว่าเกือบ14,200นะสมาคมค้าทองคำบ้านเราก็แน่นอนค่ะรอบแรกลงไปตั้ง600ลงไปตั้ง600บาทต่อบาททองคำแล้วตอนนี้เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งรอบสองบวกมา50รอบที่สามลบ50รอบที่สี่ก็ลบอีก50ฉะนั้นตอนนี้สี่ครั้งเนี่ยลบไป650บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งรับซื้อ64,150ค่ะขายออก64,350ทองรูปพรรณรับซื้อ62,868บาท52สตางค์ขายออก65,150บาทค่ะอันนี้คือบรรยากาศของการลงทุนในตลาดทองนะคะพูดถึงของบ้านเราในเช้าวันนี้นะคะที่ดูบรรยากาศการลงทุนของต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ร่วงทองก็ร่วงมีน้ำมันที่ขึ้นมาอย่างเดียวมีการมองว่าบ้านเราก็คงจะเป็นบรรยากาศเช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศนะตลาดต่างประเทศเป็นลบซะส่วนใหญ่ในฝั่งของเอเชียลงแรงซะด้วยนะคะสีแดงกันทั้งกระดานเลยเช้าวันนี้นักวิเคราะห์ก็เลยมองว่ามีโอกาสที่บ้านเราอาจจะลงต่อค่ะอาจจะลงต่อจากสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นในเวลานี้แล้วในเอเชียของเพื่อนบ้านก็เป็นลบเราก็น่าจะไม่รอดนะคะแต่ว่าจะลดเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวก็ไปติดตามกันในช่วงต่อไปกันแล้วกันถึงเวลาพักฟังสารคดีแล้วค่ะสักครู่เดียว
6: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: รวยรวยรวย
8: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: รวย
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องกองตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุ
7: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้สรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยระบุว่าจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายแบ่งเป็นชาย9รายหญิง18รายแต่ทราบชื่อเพียง6รายโดยร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาแล้วส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมด63รายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส22รายกระจายพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆสำหรับเหตุดังกล่าวคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ควันหนาแน่นส่งผลให้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่หมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงเริ่มมาจากบริเวณเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในแต่อาจมีสิ่งกีดขวางจำนวนมากจึงไม่สามารถหนีได้ทันสำหรับครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือสงสัยว่าจะเป็นผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์นี้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาหมายเลขโทรศัพท์0817341298ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ติดต่อมาแล้วกว่า30รายส่วนศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่พรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคม
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตจากนั้นช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: แขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝน
7: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดจึงได้เร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางต้องไม่มีหลุมบ่อพร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานท่อระบบน้ำร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินออกช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทียอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธร
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก9นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาติดตามภาพรวมของการลงทุนกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกของสัปดาห์นะคะก็เริ่มต้นกันในวันนี้วันที่13จันทร์ที่13ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเซ็นดีเด็กตอนนี้ดูล่าสุดก็เป็นลบนะคะ2จุดค่ะ 0.17% ยืนอยู่ 1,618 จุดวอลุ่มการซื้อขายก็ประมาณนะคะ 11,820 ล้านบาทค่ะหลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงสุดเวลานี้เป็นปตท.นะคะ 37.75 บวก 25 สตางค์ค่ะ SCC นะคะ 251 บาทบวก 6 บาทนะอันดับ2อันดับ3ปตท.สผ.ค่ะ 142 บาท 50 บวก 3 บาทและอันดับ4 KBank กสิกรไทย 233 บาทบวก 1 บาทอันดับที่5ก็เป็นกลุ่มแบงก์เหมือนกันนะคะ SCB ค่ะ157 บาทบวก 50 สตางค์นะคะเราจะไปคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะจากบล.กรุงศรีค่ะคุณกรพัฒน์สวัสดีค่ะ
5: โดยสวัสดีครับผม
4: ค่ะสวัสดีค่ะเห็นตลาดหุ้นบ้านเราเป็นลบเล็กน้อยนะคะแต่ก็เหมือนกับตลาดต่างประเทศใช่ไหมคะอย่างในภูมิภาคส่วนใหญ่ก็เป็นลบด้วยแล้วก็ดูบรรยากาศเนี่ยอันนี้คือปัจจัยเดิมๆหรือเปล่าคะตะวันออกกลางหรือมีปัจจัยใหม่อะไรเข้ามาทำให้เป็นลบ
5: ครับก็ต้องบอกยังเป็นภาพเดิมนะครับเพราะว่าเรื่องตัวตอนออกกลางเองเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เดินไปสู่de-escalation เต็มรูปแบบนะครับพอมันปวดระหว่างทางยังมีอยู่ก็ต้องบอกว่าเรื่องมองภาพเดิมว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางกับสหรัฐเองเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของตัว control conflict กันอยู่นะครับก็คือพยายามที่ควบคุมสถานการณ์นะครับแต่โดยภาพรวมก็ยังมีการเจรจาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังมองว่าความเสี่ยงจาก secondary effect เองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สูงมากจนน่ากังวลแต่ว่ายังเป็นอะไรที่ต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นปัจจัยกดดันการลงทุนนะครับขณะที่อีก3เรื่องเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนทิศเลยนะครับ1คือภาพตัวฟันโฟลว์ที่ไหลเข้าเอเชียแล้วก็โดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยนะครับซื้อมา12ใน13มาทำการแล้วนะครับตัวภาพของบ้านเราเองก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าเรากำลังเข้าสู่ investment cycle นะครับวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่นะครับทางรัฐบาลเองก็เร่งขับเคลื่อนนะครับตัวโปรเจกต์ Fast Path นะครับอยากจะให้มีเม็ดเงินถึง1 ล้านล้านนะครับแล้วก็คาดหวังว่า การลงทุนจริงเนี่ยระดับ 7.7 แสนล้านเนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นก็คิดเป็น 4% ของ GDP นะครับขณะที่แรงส่งจากภายนอกคือ AI ครับ Excel เคลื่อนที่ยังคงมานะครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพที่ผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะมีแบบพักตัวแหละแต่ว่าไม่น่าจะมากนะครับแนวรับก็1612นะครับแล้วก็1606จุดแนวต้านวันนี้

0: นะครับกลุ่ม ICT นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าย่อลงมาจากภาพการตรงนี้ผมคิดว่ายังน่าตั้งรับนะครับเพราะว่ากลางยาวเองเนี่ยชัดมากว่าโกรทโมเมนตัมกับวัฏจักรลงทุนรอบนี้มันกำลังจะมาต่อเนื่องส่วนธีม de-escalation อันนี้โดนในเรื่องตัวราคาพลังงานสงครามที่มัน
1: ค่ะ
0: เข้มข้นขึ้นตรงๆนะครับเพราะนั้นโรงพยาบาลท่องเที่ยวนะครับไฟแนนซ์นะครับกับค้าปลีกเองวันนี้มันก็จะแผ่วๆหน่อยแต่ว่าเราเห็นว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักทุนเองก็มองนะครับเริ่มแยกส่วนแล้วนะครับว่าบางเซกเตอร์บางกลุ่มมันมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวนะครับมันก็เริ่มมีแรงดึงเข้ามาเพราะฉะนั้นภาพของตัวเซกเตอร์พวกนี้นะครับที่ได้รับผลกระทบจากต่อสงครามเนี่ยในธีม de-escalation ผมยังคิดว่าย่อซื้อเหมือนกันแต่ว่าเทอมในการลงทุนอาจจะยาวหน่อย6เดือนถึงปีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราคงค่อยๆตั้งรับไปนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นโอกาสเพราะว่าท้ายสุดเองเนี่ยนะครับสถานการณ์ตรงนี้มันจะต้องมีบทสรุปด้านใดด้านหนึ่งออกมานะครับเป็นนักลงทุนเองก็อย่ากังวลมากเกินไปครับผม
1: ค่ะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะยังเป็นภาพของความกังวลอยู่ไหมคะถ้าเป็นตะวันออกกลางปะทุขึ้นมาแบบนี้
0: คือในฝั่งตัวดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยเราเห็นว่าดอกเบี้ยตลาดนี่เนี่ยมองว่าดอกเบี้ยตึงแล้วขึ้นนะครับถ้าเราดูจากบอนด์ยิลด์นะก็จะเป็นภาพนั้นนะครับที่ซ้อนออกมาแต่มุมมองเราเนี่ยเราเห็นหลายเรื่องครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเอ่ยนะครับภาพของตัวตลาดแรงงานที่ชะลอลงภาพของการบริโภคที่เริ่มทรุดตัวลงนะครับโดยเฉพาะตลาดสหรัฐเองเนี่ยถูกไดรฟ์ด้วยหุ้น AI นะครับหุ้นเทคโนโลยีมาต่อเนื่องยาวนานนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าภาพของตัวตลาดเองเริ่ม collection จากเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นใจถ่วงเรื่องกำลังซื้อก็มีนะครับแต่อะไรก็ดีตลาดหุ้นสหรัฐจะประคองตัวได้ถ้าในภาวะการที่การตึงดอกเบี้ยนะครับแล้วตลาดเองจะมองภาพด้วยกับเราว่าเศรษฐกิจที่มันซื้อตัวเนี่ยท้ายสุดดอกเบี้ยมันจะค่อยๆลงแต่รอทัมมิ่งมันจะไม่ได้เร็วนะครับแล้วโครงสร้างตลาดมีการ rotation อันนี้ก็อาจจะกดดันเรื่องการบริโภคไม่มากนักนะครับเพราะในภาพรวมต้องบอกแบบนี้ว่าเรามองเหมือนเดิมครับว่าจะดอกเบี้ยสหรัฐเองเนี่ยเป็นตึงแล้วก็เดี๋ยวน่าจะลดแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วมากนะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่าทำไมโมเมนตัมของตลาดเอเชียมันดูมีเงินสลับเข้ามาประคองหนึ่งก็ valuation มันยังดิสเคาท์จากตลาดโลกแล้วก็มีความเป็น value market มากกว่านะครับสองตลาดพยายามลดความเสี่ยงต่อ AI นะครับขั้นต้นที่มัน high premium valuation แล้วก็ไม่ได้แรงส่งในเรื่องดอกเบี้ยที่จะลดลงเร็วเป็นตัว support สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามก็คือเศรษฐกิจในฝั่งเอเชียมันเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวหลายประเทศหลายประเทศเองก็เข้าสู่วัฏจักรการลงทุนนะครับเลยเป็นที่มาครับว่าวันนี้ผมว่ามันย่อแหละตลาดแต่ว่าน่าจะเป็นออปปอร์ทูนิตี้มากกว่าครับผมครับ
1: ค่ะพฤติกรรมต่างชาติเป็นไงบ้างคะไทยนี
0: ้ก็ซื้อนะซื้อบ้านเราเยอะนะครับ ก็12ใน13ประจำการเนี่ยคือถ้าคุณเตยดูตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบ้านเราเป็นประเทศที่ foreign ซื้อเป็นจำนวนวันมากที่สุดเลยทำไมนับญี่ปุ่นนะนะครับคือต้องบอกว่าซื้อเยอะนะครับแต่ว่าโอเคแหละถ้ารวมเป็นเม็ดเงินแต่ไม่มากเท่าญี่ปุ่นหรือว่าจีนเพราะว่าประเทศเขาเนี่ย market cap ใหญ่กว่าบ้านเรานะครับแต่ overall เนี่ย foreign เริ่มกระจายเงินเข้ามามากขึ้นครับผมก็ถือเป็นภาพบวกเพราะฉะนั้นมันนิ่งเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนครับถ้าเล่นสั้นก็เนี่ยดูว่าสผ.นะครับหรือว่ามองปตท.นะครับหรือว่าตั้งรับแบงค์เคบังนะครับแต่ว่าถ้าตีมกลางยาวก็อิงการลงทุนที่เราเรียนไปรวมถึงตัวพวก de-escalation ก็มองยาวๆหน่อยน่าสนใจครับผม
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณกรพัฒน์คะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเราพูดคุยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะคุณผู้ฟังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คงจะต้องจับตาดูนะคะแต่ว่าหุ้นไทยของเราก็ใช้แบบถ้าให้เข้าใจง่ายก็ยังมีเสน่ห์อยู่นะคะอย่างที่เคยบอกว่ายังเป็นท็อป4อยู่นะคะที่ขึ้นมาแล้วก็มีแรงซื้อจากต่างประเทศที่ยังสนใจตลาดหุ้นไทยของเราในเวลานี้นะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงนะเซ็ตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยเพราะว่าตลาดต่างประเทศเองเวลาเขาลบเขาลงเนี่ยเขาลงก็ลงแรงนะของบ้านเราเนี่ยก็คือตอนนี้ลบไปประมาณ7จุดนะคะยังยืนอยู่เหนือ 1,600 อยู่นะคะ1614นะคะ 1,614 จุดค่ะอันนี้คือบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยทีนี้มาดูมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์ต่อเนื่องกันหน่อยนะคะมองอย่างไรบ้างสำหรับบรรยากาศการลงทุนวันนี้นะคะที่เห็นสัญญาณอันตรายจากสถานการณ์ไอ้เรื่องของตะวันออกกลางนะคะแล้วก็เรื่องของหนี้นะคะหนี้บ้านเราก็ยังเป็นสัญญาณอันตรายที่คนไทยยังแบกหนี้จากหนี้ก้อนเล็กตอนนี้มาโตพุ่งมาอีกนะคะยังเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับความแก้ไขนะแล้วก็น้ำมันก็พุ่งนะคะสหรัฐอิหร่านก็ไม่จบขู่โจมตีรอบใหม่กันอีกครั้งหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นนะคะนักลงทุนในมุมมองของ

0: นักวิเคราะห์ล่าสุดนี่นะคะคุณผู้ฟังเปิดมุมมองจากบล.ฟินแลนเซียไซรัสนะเขาก็มองนะคะว่าวันนี้เซ็นดิเด็กตลาดหุ้นไทยค่ะคาดการว่าแนวโน้มเซ็นดิเด็กจะแกว่งตัวไซด์เวย์กรอบ1613ถึง1630จุดยังยืนแข็งแรงแม้จะมีประเด็นกดดันจากสงครามสหรัฐอิหร่านที่ปะทุกันต่อเนื่องแล้วก็อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มูสแต่อย่างไรก็ตามตลาดลดความอ่อนไหวกับประเด็นดังกล่าวไปพอสมควรเชื่อว่าจะไม่ลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบในระยะยาวนะคะโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ค่ะล่าสุดขยับขึ้นเพียง3บาร์เรลนะคะ3ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็ไปยืน79ต่อดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะบอนด์ยูสองและ10ปีของสหรัฐก็ปรับตัวขึ้นทรงตัวค่ะ4.23นะคะบอนด์ยู2ปี10ปีก็4.559%นะคะเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องจับตาสัปดาห์นี้จะมีเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานะคะรวมถึงยอดส่งออก GDP ปี2026ของจีนด้วยที่จะออกมานะคะส่วนในประเทศยังต้องมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังนะคะต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้านะคะแรงหนุนของมาตรการเศรษฐกิจผ่านพรก.เงินกู้400,000 ล้านที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ทิศทางราคาน้ำมันในระยะกลางถึงยาวก็แนวโน้มชะลอตัวนะคะส่วนแนวโน้มผลประกอบการบจ.ไตรมาสที่2ภาพรวมแม้จะลดลงจาก Q-on-Qแล้วก็ year on year แต่ก็ถูกกดดันจากกลุ่มพลังงานธนาคารอาหารขนส่งอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นค่ะแต่ภาพรวมถือเป็นไตรมาสที่ไม่แย่นะคะโดยกลุ่ม domestic pay หลายกลุ่มสามารถประคองตัวได้ดีนะคะเช่น finance ค้าปลีกท่องเที่ยวและมีโอกาสที่จะประมาณการ EPS ปี2026ปัจจุบันที่96บาทอาจจะมีอัพไซด์ก็ได้นะคะคาดว่าได้อันนี้ส่งจากกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาในกลุ่มคอมมูนิตี้อยู่นะคะหุ้นเด่นวันนี้ของ Financial Cyrus ก็จะเป็นตัว NIO ค่ะแนวรับ22บาท20ถึง20แนวต้านก็21ถึง21บาท50นะคะส่วนบล็อกคิงฟอร์ดค่ะประเมินแนวรับดัชนีเซตที่1610ถึง1615แนวต้านที่1630นะคะของคิงฟอร์ดมองตัวเด่นก็คือตัว SSP นะคะเป้าที่4.90 บาทค่ะอันนี้ก็คือมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์นะคะส่วนวันนี้วันจันทร์นะคะเรามีนัดกันกับอาจารย์สุภพรปิติพรค่ะซึ่งก็จะมาคุยกับเรานะคะในภาพรวมวันนี้พยายามจะหาประเด็นจริงๆมีสองสามประเด็นก็ถามคุณผู้ฟังก็เอาประเด็นนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวบอลโลกจะจบละแล้วก็วันพุธพฤหัสนี้ก็ตี 2นะคะคนไทยก็ชื่นชอบดูบอลกันเยอะสลึมสลืองัวเงียมาทำงานกันก็ยอมเช่นนั้นไปนะคะวันนี้คุยเรื่องของสมุนไพรกับเภสัชดร.หญิงปิติพรสุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเตยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะก็พยายามหาให้มันเข้ากับประเด็นอินเทรนให้มากที่สุดนะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการนอนไม่พอนะอาจารย์บางทีอันนี้รวมไปถึงภาพรวมอื่นๆบางคนอาจจะไม่ได้ดูบอลนะแต่ด้วยความเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งคืนนะนอนไม่หลับเลยหรืออาจจะเป็นคนที่นอนไม่หลับเป็นนิดอยู่แล้วบางคนอาจจะเป็นต้องใช้ยาบางคนกำลังจะฝึกหัดว่าไม่อยากใช้ยาเลยประมาณนี้เราจะมาดูว่าจะมีสมุนไพรตัวไหนที่ช่วยเราได้บ้างค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ค่ะอาการนอนไม่หลับเกิดจากนิวโรทรานสมิเตอร์หลายตัวทีเดียวนะคะมีความซับซ้อนนะคะบางทีนอนไม่หลับเราก็ยังไม่สดชื่นอีกนะคะอาการนอนไม่หลับเนี่ยหรือว่าการไม่สดชื่นเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่สำคัญที่เราตื่นไม่เต็มที่คือแบบว่าตัวของอนุมูลอิสระเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกง่วงนะคะแต่ไปนอนจริงๆกับนอนไม่หลับนะคะทำคือความไม่สดชื่นกับการอ่อนเพลียอย่างเงี้ยก็เกิดจากการที่สมองของเราเนี่ยอ่อนล้าจากมีของเสียอยู่เพราะฉะนั้นหลักการที่เราต้องการจะช่วยสมองเราเนี่ยจะต้องหาทางที่เอาของเสียเอาก่อนนะคะของเสียเนี่ยก็จะไปแบบว่าไปทำลายพวกเยื่อหุ้มประสาทแล้วก็ทำให้สูญเสียความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ทำลายเซลล์ต่างๆการหายใจระดับเซลล์น้อยสมองอ่อนล้าเหล่านี้นะคะตัวที่หาอนุมูลอิสระที่เข้าสมองได้ดีนะคะที่เราพบทั่วๆไปเราอาจจะไม่ค่อยรู้นักว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับพวกกระชายขิงขมิ้นเนี่ยเป็นตัวที่สามารถเข้าไปเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์ประสาท นะคะก็คือเราเนี่ยอาจจะมีตัวเด่นๆนะคะที่อาจจะไม่ค่อยรู้นักอย่างกระชายเนี่ยเป็นยาบำรุงหรือยาโปเนี่ยเราสามารถเอากระชายมาแช่น้ำผึ้งใส่มะนาวเอาเป็นน้ำกระชายต้มนะคะเพื่อช่วยทำให้เราสดชื่นนะคะขิงก็จะรองลงไปนะคะขิงก็เป็นตัวหนึ่งที่เพิ่มการไหลเวียนเช่นเดียวกันอื่นๆนะคะที่มีผลไปกระตุ้นสารบางตัวอย่างกระฟงกาแฟเนี่ยนะคะก็จะไปมีผลต่อการต่อสารบางตัวนะพวกตัวที่ไปทำให้เราง่วงนอนเนี่ยมันจะเขาจะไปล็อกโดยตรงนะคะตัวของกาแฟเนี่ยนะคะเราสามารถเรียกกาแฟก็ช่วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยถึงการกำจัดอนุมูลอิสระต่างๆมากนักกาแฟก็เป็นเครื่องดื่มแก้ง่วงนะคะพืชตระกูลขิงขาเป็นแก้ง่วงแบบว่าทำให้อนุมูลอิสระลดลงแล้วเราก็สดชื่นขึ้นหรือแม้แต่ตัวของตำรับอภัยบีช่วยทำให้นอนหลับบางทีก็ทำให้สดชื่นคือตื่นแล้วสดชื่นนะคะพวกบัวบกพริกไทยดำกลีบบัวหลวงสีแดงก็เป็นตำรับหนึ่งที่มีการใช้นะคะหรือแม้กระทั่งพริกไทยดำเองเนี่ยก็ทำให้เราสดชื่นนะคะตัวหนึ่งที่เรามีการใช้มากในอดีตเนี่ยสามารถใช้ได้ในขณะที่ปลอดภัยอันนี้ไม่ได้มองว่ากระท่อมเนี่ยเป็นยาเสพติดนะคะคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าหากว่ารู้สึกมึนๆหัวไม่สบายนะคะยกเว้นตอนจะฝนตกนะฝนตกในกระท่อมจะไม่ถูกกับฝนหน้าฝนในกระท่อมจะไม่ถูกก็จะเคี้ยวกระท่อมใบสองใบเราก็ต้องมองข้ามกระท่อมว่ากระท่อมเขาไม่ได้เอามาผสมยาที่เป็นที่เป็นคล้ายๆกับกลุ่มของมอร์ฟีนนะคะพวกยาแก้ไอเนี่ยกระท่อมก็เป็นยาแก้ง่วงที่ปลอดภัยของชาวบ้านเลยคือเหน็บกระเป๋าไว้เคี้ยวใบสองใบนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้เราสดชื่นนะคะอันนี้หลายท่านก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยกระท่อมมันเป็นยาเสพติดนะแต่จริงนี้เขาปลดล็อกกระท่อมแล้วแต่ที่มันมีปัญหาเนี่ยก็คือการที่เอาไปผสมอย่างอื่นนะคะ
0: น
1: ั่
0: นแหละมันก็เลยเป็นประเด็นค่ะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่ากระท่อมนี่เป็นวัฒนธรรมเป็นยุทธปัจจัยนะสมัยก่อนกระท่อมเนี่ยทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงในการทำงานกลางแดดคือทำให้สดชื่นมีเรี่ยวมีแรงอีกอันหนึ่งที่อาจจะไม่ถึงขนาดไม่แนะนำแต่ให้มีความรู้ไว้คือตัวของหมากอ่อนหมากอ่อนนี่หมากแก่มันฝาดเนาะหมากอ่อนที่แบบว่าเราปลูกไว้เนี่ยถ้าวันไหนที่เรารู้สึกง่วงจริงๆนะคะไม่รอดแน่วันนี้ก็หมากอ่อนหันไปกินหนึ่งชิ้นแล้วอมนี่ก็ตื่นนะคะไม่ได้ใช้บ่อยๆเนี่ยใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยหมากอ่อนก็เป็นสมุนไพรที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็ตื่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตระกูลชาชานี้มีอยู่หลายแบบนะคะชาเนี่ยก็มีชาของอัสสัมชาพื้นบ้านของเมืองเลยที่อยู่ตำป่าเนี่ยคนเมืองเลยก็มาเคี้ยวแก้ง่วงนะคะหรือแม้กระทั่งยอดของกาแฟที่ไม่ใช่เป็นเม็ดด้วยนะปลูกกาแฟไว้ดูดอกสวยๆเนี่ยถ้าเราง่วงเนี่ยเราก็สามารถเด็ดยอดกาแฟยอดชาเนี่ยเอามาต้มหรือชงน้ำแก้ง่วงได้นะคะ
0: ค่ะ
1: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความอ่อนล้าของสมองเนี่ยยาแก้ง่วงเนี่ยไม่ว่ากาแฟหรืออื่นๆที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นเนี่ยไม่ใช่คำตอบที่ดีเพราะว่าสมองหรือประสาทส่วนอื่นนี่ก็ไม่ได้สดชื่นตามการบังคับบัญชาต่างๆก็อย่างที่บอกนะคะว่าภาวะที่อ่อนเพลียหรือง่วงเนี่ยเราตื่นก็จริงเราไม่หลับก็จริงนะคะแต่ว่าการทำงานของระบบประสาททั้งหมดเนี่ยก็ทำงานได้ไม่เต็มร้อยการที่เราจะใช้วิธีแบบไปทำให้สมองของเราเนี่ยสดชื่นนะคะโดยที่เมื่อกี้ทวนถึงเรื่องของการอันดับแรกที่โดดเด่น ที่ไม่ทำให้ง่วงแล้วสดชื่นแล้วก็ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระได้เนี่ยตัวเด่นๆที่คนไม่ค่อยรู้คือข่านะคะเราจะต้มน้ำข่าดื่มไอ้ตัวเนี้ยจะช่วยทั้งหมดเลยคือช่วยคลายความง่วงแล้วก็ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระทำให้สดชื่นทำน้ำข่าเติมสะระแหน่ลงไปหน่อยนะคะสะระแหน่นี่ก็ทำให้สดชื่นแล้วก็เติมมะนาวซึ่งมะนาวจะให้ดีก็ใส่มะนาวแล้วฝานเปลือกไปด้วยแล้วก็เป็นเครื่องดื่มแก้ง่วงที่ทำให้เราสดชื่นไม่ทำให้สมองเราอ่อนล้าคือไปช่วยในเรื่องของการกำจัดอนุมูลอิสระในสมองแก้ความอ่อนเพลียนะคะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่โดดเด่นที่ช่วยในเรื่องการไหลเวียนหรือว่าบ้านฉันไม่มีขาเดี๋ยวนี้มีขิงซองสำเร็จรูปเนี่ยขิงซองก็ชงเลยขิงบีบน้ำมะนาวลงไปหน่อยนึงนะคะก็ใส่พวกเกลือไปนิดนึงน้ำตาลไปหน่อยนึงนะคะอันนี้ก็ทำให้สดชื่นได้นะคะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรคร่าวๆส่วนในเรื่องของชาซึ่งก็รู้กันอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราจะปลูกไว้นะคะทางเมืองเลยมีต้นไม้โบราณนะเป็นตระกูลชาเรียกเมี่ยงนกขอเมี่ยงนี่ก็คือชานะเมี่ยงเนี่ยทางไทยใหญ่ก็มีต้นเมี่ยงถ้าหากว่าเราจะปลูกแม้กระทั่งกาแฟชาไว้โดยที่เราคั่วไม่เป็นเรานวดใบชาไม่เป็นเนี่ยเราก็โดดเด็ดยอดเข้ามาเอามาเป็นเครื่องดื่มนะคะเป็นชาชงก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะส่วนหมากอ่อนกระท่อมนี่ก็ฉุกเฉินหรือว่าไม่ต้องเล่าก็ได้เพราะว่าคนภาคใต้เนี่ยเขาก็จะใช้ใบกระท่อมแก้ง่วงอยู่แล้วแต่หมากอ่อนเนี่ยตอนหลังมีการใช้น้อยลงแต่เชื่อไหมว่าหมากอ่อนเนี่ยถูกส่งออกเอาไปขายในไต้หวันซึ่งตัวนี้ก็ยังพอมีอยู่แต่ก่อนนี้ฮิตมากนะคะในการขายหมากอ่อนข้างถนนนะคะหมากอ่อนก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้สดชื่นนะคะอันนี้ก็เป็นลำดับขั้นของการที่เราจะเรียกว่าทำให้เราตื่นนะคะแต่สุดท้ายแล้วถ้าง่วงแนะนำอย่างหนึ่งก็คือนอนให้พอดีกว่านะคะที่จะมาฝืนร่างกายที่จะทำอะไรดีที่สุดเลยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็คงเป็นบางทีแบบว่าถ้านอนไม่พอเนี่ยขับรถนี้ยิ่งลำบากเลยนะอาจารย
1: ์ใช่ค่ะก็พยายามนอนให้พอแล้วก็อย่าแก้ง่วงเนี่ยคือให้น้อยซึ่งการสมัยก่อนเนี่ยพออยากแก้ง่วงอยากจะทำงานนี่แหละก็ใช้ยาบ้าแต่ก่อนเรียกว่ายาม้านะคะกลุ่มพวกแอมเฟตามีนอะไรต่างๆซึ่งไม่ได้มีผลดีทำลายสมองนะคะแต่ตัวเองยังมีความเชื่อว่าถ้าเกิดใช้ยาบ้าเนี่ยใบกระท่อมเนี่ยซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยอยู่กับเรามานานๆใช้อย่างปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยไม่ต้องเปลืองแต่ว่าเด็ดแค่ใบมะเขียวเนี่ยยังดูดีกว่านะคะแต่ไม่ได้ส่งเสริมนะคะก็พูดก่อนนะคะว่าไม่ได้ส่งเสริมว่าเราจะต้องไปใช้สารอะไรก็อันแรกก็อย่างที่บอกว่าใช้ข่าสะระแหน่น้ำมะนาวน้ำผึ้งแล้วก็เกลือนะคะนิดหนึ่งเกลือจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เด็ดจะใส่เยอะกระตุ้นทำให้เกิดการดูดซึมของสารที่เป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการแก้ง่วงแบบดั้งเดิมนะคะก็คือโดดเด่นก็คือขานะคะ
0: ค่ะจริงๆอ่ะเวลาง่วงนอนแบบแป๊บเดียวก็ได้นะอาจารย์นะมันก็ช่วยได้เยอะนะประมาณ15นาทีอ่ะตัวรู้สึกเคยทำด้วยตัวเองอ่ะถ้าฝืนยังไงมันก็ดมยาดมทั้งอย่างพยาวดมป้ายตาป้ายขมับมันก็ยังไม่ค่อยจะดีนะมันต้องงี้ไปนิดนึงอย่างน้อยสัก10ถึง15มันก็จะดีขึ้นเลยอ่ะ
1: ค่ะแล้วก็งี้เป็นนิดหนึ่งแล้วก็อาบน้ำโบบกน้ำโบบกเนี่ยจะเพิ่มกับจะเพิ่มการหรือว่าดื่มน้ำโบบกก่อนงี้ก็ได้เพราะโบบกเนี่ยจะไปปรับสมดุลของสมองเอาโบบกเนี่ยคั้นน้ำหรือว่าโบบกชงโบบกแคปซูลที่เชื่อถือได้เนี่ยเอามาใส่น้ำร้อนแล้วก็ดื่มหรือว่ากินไปทั้งแคปซูลก็ได้
0: ถ้าประมาณถ้าเป็นแคปซูลเนี่ยจ
1: ้
0: ะ
1: ก็ประมาณ2 เมตรอะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าจะให้เร็วพี่ก็เอามาจากแคปซูลแล้วก็ใส่น้ำร้อนแล้วก็ดื่ม เหมือน
0: โอ้
1: ชาบบก
0: นั่นจะเร็วกว่า
1: จริงๆมีชาบบกได้นี่แบบละลายน้ำแบบผงเนี่ยเร็วมากพอเราดื่มไปบางคนก็ไม่ต้องนอนสดชื่นไปเลยก็มีแต่ถ้าเกิดว่านอนงีบสักนิดหนึ่งเนี่ยตื่นมาเราก็จะสดชื่นบัวบกนี่ดีมากเลยกับสมองนะคะ
0: อืมอันนี้คือไม่จำกัดที่จะต้องบอกว่าเป็นกลางคืนหรืออะไรก็แล้วแต่เราที่เราอยากจะพักผ่อนใช่ไหมจอนก็บุ
1: ใช
0: บ
1: ่
0: ก
1: ค่ะ
0: ที่เป็นแคปซูลที่เชื่อถือได้แล้วก็แกะออกมาเพราะของอย่างหออภัยบุเบกก็เป็น100%อยู่แล้วแล้วก็มาชงในน้ําร้อนแล้วก็ดื่มให้
1: ค
0: หม
1: ่ะ
0: ด
1: ค่ะ
0: อืม
1: ค่ะ
0: เป็นคําแนะนําให้นะคะเป็นทางลัดแต่รวมโดยรวมทั้งหมดนอนให้พอเถอะ
1: ใช่
0: อย่า
1: ค
0: ท
1: ่
0: ํ
1: ะ
0: าอย่างนี้บ่อย
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะอาจารย์มีอะไรฝากไปถึงคุณผู้ฟังบ้างไหมคะในช่วงนี้เชิญค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วสิ่งที่ยากเย็นก็คืออารมณ์นะคะเป็นธาตุลมซึ่งถูกพัดได้ง่ายอ่อนไหวได้ง่ายนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการปรับอารมณ์อย่างมากมายเพราะฉะนั้นการที่เราอย่าดิ่งกับความคิดอันใดอันหนึ่งเนี่ยพยายามอย่าให้เกิดพยายามถอนความคิดจากสิ่งที่เราไปมีอารมณ์ร่วมกับโซเชียลเลยต่างๆเนี่ยมาอยู่กับเสียงเพลงมาอยู่กับความจริงมาอยู่กับต้นไม้รวมถึงการเย็บปักถักร้อยเนี่ยก็เป็นเครื่องมือของการออกจากอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของภาวะจิตใจนำไปสู่การนอนไม่หลับตื่นมาแล้วง่วงหายาแก้ง่วงเนี่ยก็จะหมดไปถ้าหากว่าเราเข้าใจสุขภาพแบบองค์รวมแล้วก็อยากให้มีประสบการณ์การใช้สมุนไพรพื้นฐานแล้วก็ถ้าใครมีเงื่อนไขที่จะปลูกได้เนี่ยการปลูกต้นไม้นี่มีความสุขมากๆที่เห็นเขาโตนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่เรียกว่าอาจจะเป็นที่ใช้อยู่เพราะว่าเราเองก็ต้อง
0: ค
1: อยู
0: ่
1: ่
0: ะ
1: กับข่าวสารต่างๆมากมายเน้นการที่หนีจากอารมณ์ไปดูบอลสีสวยๆไปดูดอกไม้สวยๆไปปลูกต้นไม้ไปหาสิ่งที่เราไม่ต้องคิดอะค่ะจะทำให้เราไม่ต้องพึ่งยาที่จะมาดูแลจิตใจเราซึ่งยากนะคะจัดการด้วยไม่ต้องใช้ยาเนี่ยดีที่สุดค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนอนพักผ่อนให้เพียงพอนี่คือสิ่งที่เป็นตัวช่วยนะคะถ้าไม่ได้ใช้ยาก็สมุนไพรนะคะอย่างใบบัวบกที่อาจารย์ทิ้งไว้ก็ดีนะคะบ้านดิฉันก็มีเป็นแคปซูลจากอภัยภูเบศอันนี้ก็เชื่อถือได้อยู่แล้วแกะจากแคปซูลเลยค่ะ2 แคปซูลแล้วก็เอาไปชงในน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ดื่มอันนี้เวลานอนก็จะตื่นขึ้นมาสดชื่นไม่ว่าเราจะนอนกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตามแต่บางคนบอกว่าคนที่นอนได้ณยุคปัจจุบันนี้อันนี้หมายถึงว่ารุ่นที่แบบว่าอยู่ในธีมที่จะเข้าไปวัยทองอะไรเหล่านี้นะจนวัยเกษียณเนี่ยนะนอนได้8 ชั่วโมงนี่ถือว่าคุณเก่งมากเลยเพราะบางคนเนี่ยนอนแป๊บเดียวนอนเร็วก็ตื่นเร็วนอน3 ทุ่มก็ตื่นประมาณสักตีหนึ่ง5 ทุ่มด้วยบางคนบางคนนอนดึกก็ตื่นเช้าอยู่ดีนะคะตื่นประมาณตี 3 ตี 4ไม่รู้จะตื่นมาทำอะไรตื่นแล้วก็นอนไม่หลับนอนยากอะไรเงี้ยอาจจะเป็นตัวช่วยให้ลองดูนะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรสำหรับในส่วนของโบบกแคปซูลหรือว่าต้มข่าที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะน้ำข่าพอต้มข่าปุ๊บก็คิดถึงต้มยำเลยนะแต่ถ้าเป็นทางเลือกดิฉันตอนนี้น่าจะเป็นใบโบบกไปซื้อน้ำใบโบบกปั่นก็ได้เดินไปบอกว่าช่วยมันจะมีร้านไม่แน่ใจแถวบ้านคุณผู้ฟังมีหรือเปล่าน้ำใบโบบกปั่นบอกเขาว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่อะไรเขาปั่นแบบ100%แต่ถ้ารู้สึกว่ามันจะไม่ไหวก็ใส่น้ำนิดหน่อยก็แล้วกันอ่ะแต่คุณก็ได้แบบเน้นเหมือนกันแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็คือแคปซูลนี่แหละนะคะที่อาจารย์พูดเมื่อครู่นี้นะจะกินไปแคปซูลก็ได้แต่ถ้าจะให้เร็วก็คือสามารถแกะจากแคปซูลเพราะของอภัยภูเบศเขาเป็น100%เลยเขาไม่มีส่วนผสมอะไรนะชงกินอ่ะเป็นข้อแนะนําดีๆนะคะสําหรับคนที่ช่วงนี้นอนไม่พอนอกจากว่าดูบอลแล้วบางคนมีเรื่องเครียดนะคะความเครียดเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรานอนไม่หลับหลับไปปุ๊บตื่นมาคิดอีกก็นอนไม่หลับสิ่งสําคัญเนี่ยละจากหน้าจอไปก่อนนะคะเวลาคุณตั้งใจจะนอนประมาณสัก4 ทุ่ม3 ทุ่มเนี่ย21 นาฬิกา เดี๋ยวปิดมือถือไว้ก่อนเลยไม่ใช่ว่าปิดทั้งหมดนะบางทีเผื่อมันจะต้องมีคนโทรมาหมายถึงว่าเราจะไม่จับแล้วก็ปิดเสียงเป็นเสียงสั่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอาไว้เก็บไว้ก็ใช้เวลาให้ตัวเองแบบนอนดุ้นดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยแหละเดี๋ยวมันจะชินแต่ถ้าคุณนอนไม่หลับเมื่อไหร่ก็ตามแต่คุณยกโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์หมายถึงว่าไอ้สไลด์ดูไปเดี๋ยวไปช่องนั้นเดี๋ยวไปช่องนี้เดี๋ยวไปดูซีรีส์นั่นแหละไม่ได้อะนู่นเนี่ยตีสามก็นอนไม่หลับลองดูนะคะมันก็มีวิธีที่หลายคนก็แนะนํามานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมันก็ช่วยได้หลายๆเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเรื่องสุขภาพนอนไม่พอเนี่ยไปทํางานกลางแดดเนี่ยยิ่งหนักไปใหญ่เลยนะอ่ะดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันต่อครู่เดียวค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบา
9: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: มากันต่อนะคะ10:41ค่ะขณะเดียวกันนะคะในโซเชียลเขาก็ยังคุยกันในเรื่องของไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะก็คือตรงจุดลาดพร้าว1ใกล้ๆกับไอ้ยูเนียนมอลล์นั่นแหละค่ะคือตอนนี้ก็ถอดบทเรียนกันไปละบางคนบอกไม่ต้องไปถอดบทเรียนแล้วค่ะแค่บอกมาว่าสภาพอาคารแบบนั้นเนี่ยเปิดเป็นสถานบริการได้ยังไงเนี่ยจะน่าจะเป็นคำตอบมากกว่านะคะถอดบทเรียนไปถอดบทเรียนมาไม่จบไม่สิ้นสักทีนึงก็เกิดอยู่ดีนะคะเกิดขึ้นมาตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรายละเอียดของการเกิดเหตุเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดอ่ะบ้านเรามีบทเรียนแบบนี้มาแล้วกี่ครั้งต่อกี่ครั้งถูกไหมพอมีจุดมาถึงปุ๊บก็ถอดบทเรียนแล้วก็ดำเนินคดีกับทางเจ้าของร้านพอนานๆไปมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกอย่างมันก็เงียบๆไป นะคะมันก็จะเป็นวนกันอยู่อย่างเงี้ยนะซึ่งบางคนก็บอกว่าเคสดำที่นอนเรียงห่อผ้าขาวส่วนใหญ่เสื้อผ้ากับผิวไม่ไหม้แปลว่าเสียชีวิตเพราะควันนะคะข่าวบอกว่าเจอในห้องน้ำมากที่สุดแปลว่าถ้ากลั้นใจวิ่งลุยไฟออกมายอมผิวไหม้แต่ก็ยังมีโอกาสที่อาจจะรอดได้แต่ทุกคนก็เข้าใจว่าต้องไปอยู่ห้องน้ำนะคะคือร่างกายเนี่ยถ้ามันดูดสารคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เพียงแค่ไม่กี่วินาทีไม่กี่ออกซิเจนก็สลบละยิ่งผ่านหลายนาทีสมองก็นั่นนะคะสุดท้ายอาจทำให้เสียชีวิตได้นะคะบางคนบอกว่าตายอาจจะเสียชีวิตเพราะโดนไฟคลอกแต่จริงๆอ่ะมันมีออกซิเจนที่เราสูดเข้าไปอีกสำลักควันขาดอากาศหายใจนะคะถ้ามีชีวิตรอดแต่ผิวเนี่ยที่เราฝ่าไฟแต่ไฟมันน่ากลัวมากอ่ะคุณผู้ฟังมันลุกแบบน่ากลัวบางคนอาจจะไม่กล้าถ้าเราอยู่ในจุดนั้นให้เราวิ่งแบบซูเปอร์แมนเนี่ยวิ่งผ่าเพลิงออกไปดิฉันว่าณนาทีนั้นเราคิดไม่ถึงนะคะเราคิดไม่ถึงนั่นแหละแต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็บอกว่าส่วนใหญ่สำลักควันจากห้องน้ำเพราะว่าไปกองอยู่ที่ห้องน้ำเยอะมากเลยทีเดียวไม่มีอากาศหายใจควันมันเยอะขนาดนั้นค่ะเราลืมตาแล้วก็แสบตาจะวิ่งไปทางไหนก็ไม่ชินหรอกจะหาทางออกเจอยังไงสติตอนนั้นเราถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราก็จะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเป็นภาพนั้นนะเออที่เจอกันบ่อยมากๆเลยอ่ะดิฉันฝากจากไทยประกันชีวิตกันหน่อยนะคะล่าสุดนี้ไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคนะคะเป็นกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่25ประจำปี2569ค่ะมีนายสุรชัยทำร่มดีผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำทีมฝ่ายขายไทยประกันชีวิตจิตอาสาร่วมแสดงพลังทำความดีและส่งเสริมการให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่29ประจำปี2569นะคะจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันไทยชีวิตสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินและกองทุนประกันชีวิตกปช.ณห้องประชุมจุมพลชั้น9ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะนับตั้งแต่ปี2532ไทยประกันชีวิตได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะสภากาชาดไทยดำเนินรณรงค์โครงการรับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารพนักงานฝ่ายขายและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Love for Life ค่ะให้รักดูแลชีวิตให้โลหิตดูแลผู้ป่วยจนถึงปัจจุบันไทยประกันชีวิตสามารถรณรงค์จัดหาปริมาณโลหิตได้รวมกว่า39ล้านซีซีนะคะก็เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์การเป็นประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียผ่านการดำเนินธุรกิจที่ตระหนักในการส่งมอบคุณค่าให้กับทุกชีวิตด้วยนะคะอันนี้ก็จากไทยประกันชีวิตค่ะดูแลชีวิตกันนะคะบุฟังค่ะทุกชีวิตมีค่ามีความหมายมีคุณค่าทุกคนเลยนะคะตอนนี้ดูแลชีวิตตัวเองกันให้ดีการกินอาหารที่มีประโยชน์การนอนพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายเหล่านี้ก็สะท้อนได้ว่าให้คุณเนี่ยดูแลแล้วก็รักชีวิตอันนี้แค่สองสามข้อเนี่ยอย่างน้อยนะนอนพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นสิ่งสำคัญพอพักผ่อนไม่เพียงพอบ่อยๆมันก็จะเกิดอาการโรคนั้นโรคนี้ได้นะคะแม้แต่ว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์บางคนนี่กินอาหารที่ไม่มีโปรตีนเลยเป็นอาหารที่ทั้งเผ็ดทั้งไม่มีโปรตีนไม่มีผักไม่มีอะไรนะคะเอาแค่แบบว่าเราชอบหรือบางคนไม่กินเลยพอลดน้ำหนักเลือกกินอะไรเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่าคุณกำลังจะรักตัวเองใช่ไหมการลดน้ำหนักให้ตัวเองหุ่นดีแต่ว่าวิธีการอาจจะผิดนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีวิธีทางลัดบางคนก็นั่นตัดกระเพาะบ้างบางคนก็ปักปากกาบ้างลดน้ำหนักนะคะเหล่านี้ก็เราก็ไม่ว่าหรอกว่าคุณจะพาตัวเองไปอยู่ความเสี่ยงอันตรายหรือเปล่าก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะพิจารณากันให้ดีอยากให้พิจารณากันเองนะคะว่าสิ่งที่เราทำดูข้อมูลเยอะๆนะคะแรกๆอาจจะได้ผลเหมือนการลงทุนนะคะเวลาเราลงทุนอะไรเราก็แบบว่าโอ้ได้ผลกำไร 30% อัพเราจะดีใจมากๆเลยปี2ปีผ่านไปโอ้โหอู้ฟู่นะคะพอปีที่3ที่4โอ้โหเริ่มคิดหนักเริ่ม ช้ำใจเริ่มทุกข์ใจแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปนะมันค่อยๆหายไปมันไม่ใช่อย่างที่คิดคล้ายๆกันนั่นแหละค่ะทั้งสุขภาพตัวเองแล้วก็สุขภาพการเงินก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันนะคะไม่มีเงินไม่มีงานก็ทุกข์อกทุกข์ใจเครียดนำไปสู่โรคที่คาดไม่ถึงอีกนะคะโดยเฉพาะโรค NCD เป็นกันเยอะมากเลยนะคะบ้านเราก็มีการรณรงค์กันอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันเพราะว่ามีคนที่จำนวนประชากรไทยที่ไปอยู่ในกลุ่ม NCD เพิ่มขึ้นเยอะอายุจากที่แบบปานกลางหมายถึงว่าเข้าสู่วัยกลางคนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะอายุลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆอย่างโรคเบาหวานเนี่ยเด็กๆ ก็เป็นแล้วนะยุคปัจจุบันนี้ด้วยอาหารการกินอะไรต่างๆนะคะเด็กไทยยังก็ติดอยู่ในภาพของคนที่น้ําหนักเกินเยอะเหมือนกันนะไม่ถึงเด็กไทยแล้วก็ติดหน้าจอมือถือคุณพ่อคุณแม่ก็บางทีไม่มีเวลาโยนโทรศัพท์ iPad อะไรให้ลูกจ้องจอไปต้องใส่แว่นตาตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะว่าลูกจะได้เงียบเราจะได้ไม่มากวนเราทํานู่นทํานี่ใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าถ้าเขาติดหน้าจอจริงๆอ่ะสิ่งที่มันจะตามมามันมีหลายสิ่งเราไม่รู้ด้วยว่าเขาท่องเน็ตเขาท่องยังไงบ้างบางทีเด็ก3 ขวบท่องเน็ตเก่งมากนะคะที่ดิฉันรู้จักที่สนิทอยู่คนหนึ่งเด็กน้อยอายุ3 ขวบปีนี้4 ขวบละจะทําอะไรจะพิมพ์อะไรอาจจะตรงสื่ออาจจะไม่ได้พิมพ์เป็นนะแต่ว่ายุคสมัยใหม่มันสั่ง AI ทําได้ใช่ไหมกดเสียงแล้วก็พูดเอาอยากได้โรบอทเนี่ยมันก็ขึ้นมาโรบอทแบบไหนสวยอย่างเงี้ยแล้วก็แคปมันแคปหน้าจอแล้วก็ส่งให้แม่เอาแบบเนี้ยซื้อแบบเนี้ยบางทีแม่ยังไม่ได้รู้จักเลยนี่คือเด็กท่องไปทุกที่ทุกแห่งไปได้หมดนะคะเรียนแบบพฤติกรรมเพราะว่าเขายังเป็นช่วงเด็กที่จะต้องเรียนรู้นะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราในครอบครัวต้องเริ่มก่อนเลยค่ะจะบอกว่าทําไมรัฐบาลไม่สกัดกั้นโอ้อย่าไปฝากความหวังถึงขนาดนั้นเลยโอเคสิ่งที่เขาจะทำเราเยอะมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้คนในครอบครัวเราต้องดูแลกันให้ดีนะคะอ่ะคุยเรื่องประกันชีวิตคุยเรื่องของสุขภาพกับอาจารย์สุภาพรยิงยาวกันเลยทีเดียววันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้วันอังคารจะมีการประชุมครม.พูดถึงวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้วันอังคารก็วันนั้นมีเพื่อนถามว่าวันนี้วันจันทร์แล้ววันอังคารจะเป็นวันอะไรให้เราตอบวันนี้วันจันทร์แล้ววันอังคารจะเป็นวันอะไรเพื่อนอีกคนก็บอกก็วันทํางานไงอีกคนก็บอกว่าจะเป็นวันพุธแล้วคําเฉลยก็คือวันอังคารเป็นวันพรุ่งนี้อ๋ออ๋อใช่ถ้าไม่คิดอะไรมากนะคะคุยกันเล่นแบบขำๆกันบ้างบางทีพวกคุณจริงจังก็บอกจะบ้าเหรอก็แกถามว่าวันนี้วันจันทร์แล้วพรุ่งนี้วันอังคารจะเป็นวันอะไรเป็นวันทํางานมันก็ถูกต้องแล้วนี่ก็ทํางานทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ใช่ไหมบางคนทําเสาร์ด้วยก็หาอะไรให้มันแบบไม่ต้องคิดในสิ่งที่เราคิดย้ําซ้ําไปนะพยายามหาอะไรให้เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆบางทีคําถามบางทีเราดูโซเชียลจะมีแบบว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาจะแบบอยู่ๆนิ่งๆแล้วเขาก็ถามกันแบบกวนๆมันก็ทําสร้างความหัวเราะให้กับคนอื่นได้ติดตามแล้วในสวนลุมนะคุณผู้ฟังนะลุมพินีเขาจะมีแบบว่าไปนั่งเหม่อกันนั่งเหม่อที่สวนลุมดิฉันไม่รู้ว่าข้อนี้จะดีหรือไม่ดีแต่ว่าเด็กวัยรุ่นเขาชอบมากบางคนบอกว่าไปนั่งเหม่อแบบว่าไม่คิดอะไรมากแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่เข้าสังคมหรืออะไรอันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่เป็นอินทูดี้นะคะก็คือไม่ใช่ extrovert อะก็คือคนที่แบบว่าเก็บตัวอะไรเหล่านี้คุณเป็นคนแบบไหนล่ะถ้าชอบฟังรายการของเราก็น่าจะเป็นคนที่ extrovert อยู่มั้งเนาะคือคุยได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขามีแบบไปนั่งไม่คุยกับใครด้วยนะนั่งมือเขาบอกเป็นช่วงเวลาของการนั่งมือไอ้เต้นแอโรบิก extrovert ออกกำลังกายก็ไปได้แต่คนที่นั่งมือก็ไปเพื่อที่จะไปนั่งเหม่อเป็นกิจกรรมเยียวยาจิตใจของคนเมืองมาแรงมากนะคะล่าสุดเขามีการจัดกิจกรรมไลฟ์สไตล์สุดแหวกแนวเลยเขาทำเมื่อวันเสาร์ที่4มั้งเป็นมิติใหม่ของคนอยากพักอ่ะนั่งเฉยๆมาชาร์จพลังไม่ต้องคุยกับใครไปกับเพื่อนที่คุยเก่งก็จริงบอกว่าอย่าเพิ่งคุยนะต่างคนต่างนั่งไปก่อนเลยเงี้ยใครเครียดแบบปล่อยจอยอ่ะปล่อยจอยแบบไม่ต้องทำอะไรเลยหรือเราจะเรียกว่านั่งเงาๆอยู่บ้านก็จอยได้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปสวนลุมบางคนบอกว่าฉันไม่จำเป็นต้องไปสวนลุมทุกวันนี้ฉันก็นั่งงอยๆเงาๆโดยที่คุณไม่ต้องเปิดเพลงนะไม่ต้องเปิดซีรีส์นะ นั่งนิ่งๆอันอย่างนี้นั่งสมาธิจะดีกว่าไหมนี่เขาบอกกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยคือแบบเขาเอาใจวัยที่แบบว่ากำลังเผชิญกับภาวะสมองล้าและต้องการหลีกหนีความวุ่นวายกับกิจกรรมที่มีชื่อชวนสนุกตาว่านั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรอันนี้เป็นชื่องานอย่าเป็นทางการบนโซเชียลมีเดียนะคะเขาชวนคนมากดปุ่มหยุดพักชีวิตชั่วคราวพร้อมกันก็ปักหมุดอ่ะ2 จุดนัดที่เขานัดกันอ่ะ5 โมงเย็นถึง6 โมงจับจองพื้นที่เอาที่เราแบบสบายใจที่สุดนะคะโซนริมน้ำบรรยากาศชิลๆแต่อาจจะมีเสียงเต้นแอโรบิกคอเบาๆอยู่ไกลๆหรือจะเป็นสนามหญ้าใกล้เก๋งจีนอ่ะโซนนี้ก็กว้างหน่อยรองรับคนได้เยอะหน่อยใครเขาร่วมเขาก็เอาเสียเสียไอเอาเสือไปส่วนตัวไปนะคะบางทีมันจุดมันหนาแน่นเกินไปจะไม่รู้จะเหมืออะไรข้างๆก็ไม่รู้จักบางทีก็นั่งคิดมากเหมือนกันนะเขามีคู่มือด้วยกันนั่งเฉยๆเหม่อเลยนะนั่งเฉยๆอ่ะปล่อยใจเหม่อลอยทำสมาธิหรือจะเปลี่ยนท่านั่งนอนราบไปกับพื้นก็ได้เอาแต่สะดวกสิ่งที่ไม่ควรทําต้องไม่เล่นมือถือไม่คุยกับคนที่มาด้วยหรือไม่คุยกับคนข้างๆไม่ฟังเพลงหนังสือไม่อ่านไม่จดบันทึกนั่งนิ่งๆไปเลยจะนั่งนิ่งจะนอนราบไปก็ได้หากกิจกรรมระหว่างที่คุณทําอึดอัดหรือทนไม่ไหวลุกออกจากกิจกรรมได้ทันทีเขาไม่มีข้อผูกมัดเฮ้ยพอแล้วเว้ยแค่นี้แหละฉันไม่ได้มากอะไรเงี้ยนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆผ่อนคลายอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะนั่งเฉยๆฟอร์มโฮมก็ได้หรือว่าอยู่ระหว่างการเดินทางสำหรับผู้ที่ขับขี่ดิฉันเป็นบ่อยนะเนี่ยเพราะขับรถไปไหนคนเดียวตลอดถ้าระยะทางไกลๆอ่ะเพลงก็ไม่เปิดแต่บางคนอาจจะชอบเปิดเพลงแต่ว่าเราก็ชอบเปิดเพลงแหละแต่พอถึงเวลาที่ไม่อยากฟังอ่ะก็ใช้ความคิดไปกี่กิโลก็ว่าไปเพราะเวลาขับมันก็จะใช้เวลาขับนานอยู่ประมาณ7-8 ชั่วโมงมันจะมีช่วงที่แบบไม่อยากฟังเพลงช่วงที่อยู่นิ่งๆช่วงที่ใช้ความคิดแต่ไม่ใช่มือจนกระทั่งแบบว่าขับรถไม่ดูแบบอะไรนะไม่ใช่ขนาดนั้นบางคนฝนตกหนักฝนตกนั่งเฉยๆติดฝนไปสำหรับคนที่อยากใช้เวลาช่วงฟ้าฝนไม่เป็นใจในการดูแลตัวเองแต่ไม่ต้องไปนั่งกลางจงกลางแจ้งฟ้าผ่าเดี๋ยวนี้มันอันตรายมากๆนะคะทำอะไรก็ได้ที่มันไม่อันตรายอ่ะจริงๆเขาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้ชีวิตผู้คนในเมืองนะคะถ้าเป็นต่างจังหวัดนี่ก็ยังวุ่นวายเฮ้ยปีนี้น้ำมันจะพอทำการเกษตรปลูกข้าวปลูกนาไหมเนี่ยจะไปหารถไถที่ไหนมาไถหว่านเนี่ยปุ๋ยจะแพงไหมวะอะไรเงี้ยแต่คนที่ทํางานออฟฟิศเนี่ยก็จะมีมุมของเขาเป็นอย่างเงี้ยก็คนต่างจังหวัดก็เยอะอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแปลกๆที่มันเกิดขึ้นในยุคเจนเนี้ยบางทีลูกหลานเราอะที่เขานิ่งๆเงียบๆอะเราไม่ต้องไปกวนเขาค่ะว่าเอ้ยเป็นอะไรทําไมไม่สบายหรือเปล่าบางทีก็อาจจะเป็นอารมณ์แบบนี้ก็ได้ไม่ได้อยากทําอะไรอย่างนั่งเฉยๆเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะรู้สึกเฮ้ยเครียดหรือเปล่าคิดอะไรมันมีความในใจที่ไม่กล้าบอกเราหรือเปล่าอะไรคนเราก็ต้องคิดแบบนั้นใช่ไหมแต่บางทีเด็กเขาอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเขาจะอยากไม่อยากฟังอะไรอยากนิ่งๆนะคะแต่ดิฉันก็เป็นห่วงนะนั่งนิ่งนั่งซึมไปเยอะๆกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปจะเป็นยังไงบ้างเนี้ยเราก็เริ่มคิดนะจะพยายามชวนคุยมากกว่าดิฉันกิจกรรมนี้น่าจะไม่เหมาะกับดิฉันนะแต่ถ้านั่งขับรถอ่ะคนเดียวได้อยู่แต่ให้ไปนั่งอย่างเงี้ยเหมือที่บ้านก็ได้นะแต่ก็ไม่ได้นานขนาดนั้นมีเด็กอายุ17-18คนหนึ่งนั่งสมาธิเก่งๆครับเวลาเขาอ่านหนังสืออะไรเสร็จแล้วตอนเช้าเขาตื่นมาเขาจะนั่งสมาธิก่อนเลยนั่งไปชั่วโมงนะคะเขาบอกว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเด็กผู้ชายเด็กต่างจังหวัดนะคะเด็กจังหวัดชัยภูมิลูกชายของเพื่อนเป็นความคิดที่ดีมากไม่ค่อยจะเห็นนะเด็กวัยรุ่นนั่งสมาธิเพื่อที่จะละทิ้งสิ่งที่เครียดอยู่ในใจก่อนไปโรงเรียนเลยดีเลยล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะกลับมาเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสินPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
2: ปตท.
8: แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
11: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
12: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครสนับสนุนการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครสนับสนุนการทำงานและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาเป็นมหานครที่มีความยั่งยืนในทุกมิติน
7: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงด้วยความเปิดการประชุมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราชเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและยืนไว้อาลัยอีก1นาทีให้แก่ผู้เสียชีวิต27คนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมโดยแสดงความยินดีกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทุกคนที่ได้รับตำแหน่งนี้เชื่อว่าจะอุทิศกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อทำให้มหานครแห่งนี้เป็นมหานครที่นำความภาคภูมิใจเป็นมหานครระดับโลกที่โดดเด่นด้านการลงทุนการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตย้ำว่าสภากรุงเทพมหานครถือเป็นกลไกสำคัญในการสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยอมรับที่ผ่านมาอาจมีช่องโหว่ในการตรวจสอบขบวนการยาเสพติดข้ามชาติย้ำเร่งขยายผลและตามตัวผู้บงการใหญ่มาดำเนินคดี
8: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หักมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติว่าตำรวจได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและสืบสวนถึงต้นตอแล้วแต่เจ้าของยาเสพติดหลบหนีไปต่างประเทศก่อน ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และปปส.ยังคงทำงานเพื่อขยายผลอย่างต่อเนื่องเพราะกระบวนการเครือข่ายบางส่วนยังอยู่ในประเทศไทยเป็นลักษณะการดำเนินการในองค์กรอาชญากรรมส่วนกรณีของแอร์สาวที่นำยาเสพติดเข้าไปประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้ประชาชนได้ตระหนักและไม่รับหิ้วของไปต่างประเทศเพราะอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดและถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมยอมรับที่ผ่านมาอาจมีการละเลยไม่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดจึงเป็นช่องทางให้ขบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาติใช้โอกาสนี้ในการจ้างคนหิ้วข้ามประเทศส่วนกรณีการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดได้จะทำให้ความผิดของแอร์สาวมีนาลดลงหรือไม่พันตำรวจตรีสุริยากล่าวว่าเป็นคนละส่วนกันส่วนนี้เป็นการดำเนินการในไทยส่วนการดำเนินการในออสเตรเลียก็มีมาตรฐานในการดำเนินการซึ่งออสเตรเลียพร้อมรับฟังพยานหลักฐานทั้งหมดไปประกอบการพิจารณาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ทางการฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดอิซาเบล่าจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ภายในเดือนนี้เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนินโยส่งผลให้นาข้าวกว่า 193,750 ไร่ต้องเผชิญกับความแห้งแล้งนอกจากนี้กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ยังเตรียมจัดสรรเมล็ดถั่วเขียวและพืชทนแล้งอีกหลายชนิดอาทิแตงโมข้าวโพดและหัวหอมให้แก่เกษตรกรหลายพันคนเพื่อช่วยเหลือให้มีรายได้ท่ามกลางสถานการณ์น้ำในระบบชลประทานที่มีอยู่อย่างจำกัดด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ระบุว่าการทำฝนเทียมและการจัดสรรความช่วยเหลือฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและปกป้องวิถีชีวิตของเกษตรกรท่ามกลางภัยแล้งที่ยาวนานจากปรากฏการณ์เอลนินโยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไป

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: สวัสดีครับเจอกันตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
0: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
4: แล้วพบกันนะครับ
6: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการ

0: ธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
6: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
7: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: นราพงศ์วยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าต่างปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน

ในกายมีนรชาติติวางวายเมื่อลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดี

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์ครับ13กรกฎาคม2569นะครับเวลา 11:00 น.เศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ผมคิดว่าทุกๆคนโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยในกรุงเทพในต่างจังหวัดแล้วก็ยังมีคนต่างชาติเยอะแยะไปหมดเลยต่างเฝ้าติดตามผลการตรวจสอบกรณีเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับซึ่งเป็นข่าวสะเทือนขวัญเป็นข่าวที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดท่านผู้ฟังครับเพราะว่าปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นกับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยของเรานะครับแต่นับจนมาถึงวันนี้เนี่ยมาตรการที่จะทำให้เราเกิดความมั่นใจได้ว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกมันดูเหมือนว่ามันตกลงมันไม่มีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวแห่งนี้เนี่ยนะครับข่าวยืนยันว่าจดทะเบียนขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหารครับแต่ว่าการประกอบกิจการนั้นเป็นการประกอบกิจการเปิดโรงเบียร์ก็คือเป็นลานเบียร์เด็กๆวัยรุ่นก็ไปนั่งรับประทานดื่มกันนั่นท่านผู้ฟังครับแล้วเมื่อคืนนี้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแต่หลายคนก็คาดคิดว่ามันอาจจะเกิดเหมือนซานติก้าหรือเปล่าแต่ปรากฏภาพข่าวที่ออกมาเมื่อเช้านี้ท่านผู้ฟังจริงๆผมเห็นตั้งแต่ประมาณตีสองตีสามแล้วนะครับมีภาพหลุดออกมาในแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter นะครับเป็นภาพเปลวไฟที่พวยพุ่งทะลุทะลวงออกมาจากประตูหน้าเพราะว่าความร้อนที่มันอัดอยู่ภายในประกอบกับพวกสารตั้งต้นที่ทำให้ไฟมันลุก เมื่อประกายไฟเกิดขึ้นปั๊บนะก็ปรากฏว่าไฟก็พวยพุ่งมาข้างหน้าผู้คนเสียชีวิตขณะนี้คือยอดเสียชีวิตนะครับที่มีการยืนยันเมื่อเช้าโดยสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์คือ27รายบาดเจ็บ63รายบาดเจ็บหนักประมาณ22รายท่านผู้ฟังทำให้หน้าหวาดหวั่นวิตกกังวลว่ามันจะไปถึง 40-50 คนหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับนี่เป็นปรากฏการณ์ที่โลกเข้าสู่จังหวะเวลาที่พวกเราทุกคนต้องดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับพิษภัยทางธรรมชาติอุบัติภัยทางธรรมชาติก็หนักหน่วงรุนแรงนะความขัดแย้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกก็หนักหน่วงรุนแรงยังไม่พอเรายังมาเจออุบัติเหตุเพศภัยที่มันเกิดจากฝีมือมนุษย์หรือน้ำมือมนุษย์หรือการปล่อยปละละเลยการเพิกเฉยการไม่เอาใจใส่การไม่ดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการของคนที่มาใช้บริการวันนี้ผมคิดว่าท่านชัชชาติเข้ามารับตำแหน่งในวาระที่2เป็นโจทย์ใหญ่ของท่านแล้วครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยถือเป็นมหานครที่โลกทั้งใบสนใจนะครับถ้าสถานที่ท่องเที่ยวมันไม่ปลอดภัยขนาดนี้แล้วท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้าฟังพี่วินมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นพลเมืองดีนะครับที่เข้าไปช่วยคนเดือดร้อนเนี่ยเขาบอกโอ้ก็มีพวกเด็กวัยรุ่นน่ะนักศึกษาที่เรียนอยู่แถวเนี้ยกลางค่ำกลางคืนก็มากันนะแล้วก็เปิดถึงกี่โมงผมก็ไม่ทราบแต่ว่ามีภาพที่ท่านนายกอนุทินลงพื้นที่นะครับนะเมื่อกลางดึกคืนนี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบอกว่าข้างหลังเนี่ยมันมีประตูซึ่งเป็นประตูสำหรับประตูนิรภัยหนีไฟแต่มันถูกปิดตายเอาไว้ออกไม่ได้จึงไปเจอศพของผู้คนเสียชีวิตเพราะสำลักควันหมดสติอยู่ในห้องน้ำด้านหลังหลายสิบรายท่านผู้ฟังครับและหลายรายในนั้นก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาท่านผู้ฟังครับนี่เป็นปรากฏการณ์พละกำลังของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งความสูญเสียเป็นดาวแห่งความตายขณะนี้ดาวเจ้าเรือนมรณะของโลกใบนี้คืออังคารเพราะอังคารเป็นตนุรักษ์ของโลกคือมีเกิดมีดับนะมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนหมุนเวียนเปลี่ยนไปท่านผู้ฟังเมื่ออังคารเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วก็เดินแบบวิกลคติประกอบกับพละกำลังของดาวมฤตยูนะครับและ ดาวราหูที่เป็นจัตุโกณแก่กันนั่นคือปรากฏการณ์ลูกไฟขนาดใหญ่ซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะแค่ซอยปากซอย1ถนนลาดพร้าวแต่ขณะนี้ก็เกิดในตะวันออกกลางเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะขณะนี้มีข่าวชัดเจนนะครับว่าอิหร่านก็ถล่มเอาคืนหลังจากที่ทรัมป์นะประกาศแล้วก็มีการใช้อาวุธนะถล่มเข้าไปในพื้นที่ของอิหร่านทางตอนใต้ปรากฏว่าขณะนี้อิหร่านก็ถล่มชาติต่างๆซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในอ่าวเปอร์เซียอย่างหนักหน่วงท่านผู้ฟังเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ฮะเมื่อวานนี้ก็เกิดปรากฏการณ์ที่สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ทวีความรุนแรงกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าอิหร่านก็ได้เปิดฉากยิงขีปนาวุธแล้วก็ส่งโดรนโจมตีหลายประเทศในภูมิภาคทางอ่าวเปอร์เซียภายหลังจากสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านก็ส่งผลให้หลายชาติเร่งเปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมท่ามกลางความกังวลว่าอ่าวเปอร์เซียอาจจะเกิดสงครามขยายวงกว้างซึ่งผมเชื่อว่าขยายวงกว้างอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังนี่เป็นภาพนะที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะเรารู้สึกเราเพิ่งจะผ่านปรากฏการณ์ความบีบคั้นจากช่องแคบฮอร์มูซที่ทำให้เศรษฐกิจทั้งโลกสั่นสะเทือนไปเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาคิดว่าจะเบาลงท่านประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยท่านผู้ฟังแต่กลับจะรุนแรงขึ้นเห็นไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าช่วงที่ผ่านมามีการเขาเรียกเคลียร์พอร์ตหรือเปล่าหลังจากทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็หุ้นก็เด้งขึ้นไปเสร็จแล้วก็ทุบมันกลับลงมาใหม่อย่าลืมนะครับบุคคลอย่างทรัมป์ถ้าไม่ได้อะไรจริงๆเนี่ยเขาไม่ทำแต่ถ้าทำแล้วมันได้เนี่ยทรัมป์ทำทันทีแสดงว่ารอบนี้ทรัมป์คงมีส่วนได้เสียกับการขึ้นลงๆของตลาดการเงินการลงทุนหรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่ระหว่างประเทศที่ผู้คนกำลังอยู่ในอาการหวาดหวั่นว่าตกลงมันจะไปทางไหนท่านผู้ฟังครับเห็นไหมฮะขณะเดียวกันนะครับราหูที่เล็งมาที่ราศีสิงห์ณขณะนี้เนี่ยก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่ผมสังเกตนะราหูเนี่ยนะครับมันหมายถึงความลุ่มหลงความมัวเมาการขาดสตินะความเหลิงการขาดการระลึกรู้นะภาษาพระเขาเรียกว่าเป็นความประมาทกลับเรียนด้วยความเคารพนะครับถึงแม้ว่าเราจะอ่านดวงดาวติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ความเป็นไปของโลกใบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราจำนวนเยอะมากในสังคมไทยยึดเหนี่ยวเป็นเสาหลักของจิตใจคือพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังครับเมื่อปรากฏการณ์ในโลกนะที่มันเกิดเหตุการณ์สั่นคลอนในแทบจะทุกเรื่องท่านผู้ฟังเมื่อ2วันนี้สสผลิตไอติมก็เอาพยานไปนั่งเรียงหน้ากระดาน4คนแล้วแต่ละคนก็ออกมาอธิบายว่าตัวเองเนี่ยถูกชักชวนชักจูงดึงให้ไปร่วมขบวนการหัวสวยังไงมีการจ่ายเงินในโรงแรมคนละ 20,000 บาทมีเงินที่รับมากับมือโอ้เอามาเปิดหมดเลยท่านผู้ฟังครับสั่นสะเทือนไหมครับนะขณะนี้ก็ต้องรอแล้วครับว่าเขาจะพิสูจน์กันยังไงแต่เมื่อบุคคลทั้ง4ท่านนะพร้อมที่จะเปิดหน้าชนแล้วเอาข้อมูลวงในมาอธิบายอย่างละเอียดมันก็คล้ายๆกับไฟที่มันไหม้แบบพุ่งทะลวงออกมาท่านผู้ฟังเหมือนไฟมันพุ่งพรวดออกมาเลยเหมือนกับที่ลาดพร้าวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เห็นไหมครับเรียกว่ามันสุมตรงกลางพื้นที่ผมก็เลยจะเรียนว่าเมื่อเราจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตต่อไปนะเรามีครอบครัวเรามีคนที่เรารักเรามีความรับผิดชอบที่ยังอยู่ในมือของเราท่านผู้ฟังท่ามกลางโครงสร้างสังคมที่มีปัญหาใช้คำว่าบิดเบี้ยวก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างกรณีไฟไหม้แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้น Mountain Beach ก็เกิดขึ้นจำได้ไหมครับเมื่อปี65ซานติก้าผับเมื่อปี52เสียชีวิตไป67คนถูกไหมครับโรงแรมขออภัยฮะโรงแรมที่พัทยาก็เคยไฟไหม้นะไฟทะลุทะลวงแบบนี้โรงงานเคเดอร์จำได้ไหมครับโรงงานผลิตตุ๊กตาเสียชีวิตไปเป็น140กว่าคนคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นระยะพอทุกอย่างมันเริ่มจะสั่ง สั่งซาเบาลงคนจำเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ก็กลับมาเกิดใหม่แสดงว่ามาตรการของเราเนี่ยซึ่งมาตรการมันจะบรรลุผลได้เนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้การขับเคลื่อนผลักดันของคนที่รับผิดชอบอย่างร้านเนี่ยใครครับเจ้าของร้านถูกไหมครับนะตำรวจในพื้นที่นะครับสำนักงานเขตถูกไหมครับคนที่ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผมไม่แน่ใจว่ามีใครต้องรับผิดชอบบ้างนะครับแต่ว่าเกิดเหตุแบบนี้มาแล้วเนี่ยมันประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้เพราะชีวิตผู้คน 30-40 คนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กท่านผู้ฟังแต่ละคนก็มีครอบครัวถูกไหมฮะท่านวันนี้นะผมจึงอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับว่าเราคงจะต้องถอยกลับมาตั้งหลักกันให้ดีๆเลยวันนี้หลายคนบอกว่าโอ้ก็เนี่ยมีพระสุปฏิปันโนท่านพูดแล้ววันหนึ่งกรุงเทพก็อยู่ไม่ได้แผ่นดินก็นะเป็นอย่างที่เราเห็นแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่พระสุปฏิปันโนท่านเคยพูดว่าจะเกิดน้ำท่วมกรุงเทพต้องย้ายแน่นอนโอ้มีคนมาขยายความนะแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก่อนที่จะเกิดทุกสิ่งอย่างคือต้องน้อมนำเอาปัจฉิมโอวาทก่อนพระพุทธองค์เสด็จดับขันปรินิพพานมาทบทวนกันใหม่ครับท่านผู้ฟังคือเราจะต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะพระพุทธองค์ได้ตรัสก่อนที่จะเสด็จดับขันปรินิพพานได้ประทานโอวาทสุดท้ายอันเป็นหัวใจสำคัญของคำสอนทั้งหมดไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาคือร่างกายคนเรามันเปราะบางท่านผู้ฟังเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาก็คือมันเติบโตขึ้นนะมันงอกเงยงอกงามแล้วมันนึงมันก็ถึงจุดสูงสุดของสังขารคือเราเติบโตเต็มที่ถูกไหมครับนะแล้ววันนึงเราก็เสื่อมคลายลงก็เข้าสู่เกณฑ์ที่เรียกว่าชราภาพสุดท้ายก็เป็นคนแก่แล้วก็ตายจากโลกนี้ไปพระพุทธองค์ตรัสว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะประโยคสั้นๆนี้นี่นะครับมีผู้รู้นะครับที่อยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนาได้ถอดความอย่างละเอียดออกมานะครับนั่นก็คือหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยนะครับซึ่งผมติดตามเพจนี้เป็นประจำนะแล้วก็ชอบไปเพราะว่าอยู่ใกล้ๆสวนรถไฟพาลูกเข้าไปอ่านหนังสือไปซื้อหนังสือนี่นะครับของท่านพุทธทาสนะฮะก็มีอยู่หลายเล่มถอดความหมายสองแก่นสำคัญของปัจฉิมโอวาทคำสอนอมตะนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนท่านผู้ฟังครับส่วนที่หนึ่งคือสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาผมเรียนด้วยความเคารพปัจจุบันนี้ผมคิดว่าเรามองดูผู้คนในสังคมมองคนเด่นคนดังคนมีเงินคนมีทุกอย่างบางคนใช้ชีวิตแบบลืมตายลืมไปว่าสังขารเนี่ยมันจะต้องเสื่อมอย่างแน่นอนนะแก่นแรกความจริงพระพุทธองค์ตรัสว่าสังขารในที่นี้เนี่ยหมายถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการปรุงแต่งทั้งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้อย่างร่างกายของเราและสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นความคิดความรู้สึกความทรงจำไปจนถึงตำแหน่งแห่งหนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับมันเป็นของปรุงแต่งทั้งนั้นถูกไหมครับธรรมชาติของสังขารคือความไม่เที่ยงหรืออนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดนี่คือกฎของธรรมชาติไม่มีข้อยกเว้นสำหรับใครทั้งสิ้นในโลกใบนี้นะคำสอนนี้ก็เตือนให้เราทั้งหลายให้ได้เข้าใจว่านะครับทุกสิ่งที่เรายึดมั่นยึดเหนี่ยวเกาะเกี่ยวเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความหนุ่มสาวหลายคนทุกวันนี้ก็ยึดติดความหนุ่มสาวนะครับพออายุเยอะไม่ได้ฉันต้องไปดึงฉันต้องไปทำให้มันหนุ่มสาวเหมือนเดิมอ่ะสุขภาพที่แข็งแรงทรัพย์สินเงินทองหรือแม้แต่ความรักและความเกลียดชังล้วนต้องเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาการไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ก็คือที่มาของความทุกข์เมื่อเรายึดมั่นว่าความสุขต้องคงอยู่ตลอดไปหรือพยายามหนีความเสื่อมของร่างกายผลลัพธ์คือความผิดหวังและความกลัวการตระหนักรู้ถึงความไม่เที่ยงจึงไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายแต่คือการมีภูมิคุ้มกันให้ใจเราเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสงบ
2: ทุกวันนี้ธุรกิจหนึ่งที่กำลังพยายามวิ่งสวนทางกับคำสอนของพระพุทธองค์คือ longevity คือการใช้ชีวิตที่อายุยืนแข็งแรงหนุ่มสาวนานๆ120ปีค่อยตายเอาจริงผมก็เห็นด้วยนะไม่ใช่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้ามันเกินไปนะมันก็สวนทางกับคำสอนหรือปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์ประการที่สองที่แยกออกมาคือจงยังประโยชน์ถึงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อเข้าใจความจริงในข้อแรกแล้วแก่นที่สองก็คือแนวทางในการดำเนินชีวิตท่านผู้ฟังครับความไม่ประมาทหรือคำว่าอัปปมาทะก็คือการมีสติกำกับอยู่เสมอกำกับว่าไงครับกำกับว่าสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้มันเคยเกิดไฟไหม้นะแล้วมันเคยเกิดกรณีที่ปิดสนิทเลยออกไม่ได้มันเคยเกิดคนตายที่ซานติก้าผับอันนี้ผมไม่ได้ว่าจะมาทับถมใครนะแต่ว่าเนี่ยคือความประมาทนะการมีสติกำกับอยู่เสมอรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรคิดอะไรรู้สึกอะไรรู้สึกนี่สำคัญนะรู้สึกเกลียดรู้สึกโมโหนะมีอารมณ์ฉุนเฉียวมีความเหวี่ยงคือถ้าระลึกดูรู้มีสติและมีสัมปชัญญะกำกับเนี่ยยังไงสติมันก็ไม่หลุดท่านผู้ฟังครับและมีสติปัญญารู้เท่าทันโลกและชีวิตวันนี้สำคัญมากท่านผู้ฟังคืออัปปมาทะวันนี้ต้องยอมรับว่าโลกทั้งใบถูกขับเคลื่อนไปด้วยคนที่มีความประมาทเป็นที่ตั้งโดยเฉพาะคนที่นำสงครามมาสู่มวลมนุษยชาตินะมันจะไม่ประมาทได้ยังไงครับมันคือยิงกันตูมตามทุกวันใครจะตายบ้างก็ไม่รู้ตายทุกวันยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมคือการใช้เวลาทุกวินาทีอย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามทั้งแก่ตนเองเช่นพัฒนาตนเองเรื่องกำลังสติปัญญาเจริญสมาธิดูแลสุขภาพและก็ผู้อื่นนะครับดูทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยท่านพุทธทาสภิกขุได้ขยายความคำว่าประมาทในภาษาบาลีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าไม่ได้หมายถึงแค่ความเลอะเลอะแต่ยังครอบคลุมถึงความเขลาความไม่รู้ความขี้เกียจความไม่มีศรัทธาและการขาดสติสัมปชัญญะเห็นไหมท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นมากนะแต่ผมเพิ่มไปหน่อยนะครับปัจจุบันนี้หลายคนไม่ประมาทครับแต่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางคนที่มีความประมาทบางคนนะเช่นกรณีจำได้ไหมครับรถไฟชนรถเมย์รถไฟชนรถเมย์ครับคนที่นั่งอยู่ในรถบัสเป็นรถบัสปรับอากาศผมยังจำคลิปนั้นได้เลยพอเห็นคลิปลาดพร้าวเนี่ยเมื่อคืนนี้คลิปรถไฟชนกับรถปรับอากาศแวบขึ้นมาเลยยังไม่พอยังมีคลิปหลุมยุบในกรุงเทพและนี่ล่าสุดก็มีข่าวออกมาอีกว่าขณะนี้รอบๆวงเวียนใหญ่นะพื้นที่กำลังทยอยสุดท่านชัดชาติประกาศให้มีการอพยพคือโอ้โหหัวนี่แทบจะบรรจุข้อมูลไม่ทันนะผู้ฟังหมายความว่าเราเนี่ยไม่ประมาทแต่เราอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีความประมาทอันนี้ก็อันตรายอีกครับอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีผู้รับผิดชอบผู้ที่จะต้องคอยดูแลผู้ที่จะต้องคอยบริหารจัดการแต่เขาประมาทอันนี้เราก็อันตรายหนักกว่านั้นอีกเราไม่ประมาทแต่เรามีสามีหรือมีภรรยาเป็นคนประมาทในชีวิตเหนื่อยไหมครับถ้าหนักกว่านั้นอีกเราเติบโตมาเป็นเด็กที่อาจจะมีความฝันมีเป้าหมายในชีวิตเป็นวัยรุ่นกำลังเติบโตแต่เราโตท่ามกลางพ่อแม่ที่มีความประมาทไหวไหมครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทจึงสำคัญมากเพราะความประมาทเนี่ยมันเป็นหนทางแห่งความเสื่อมหรือหนทางที่นำเราไปสู่อบายอบายเนี่ยคืออบายภูมิคือภูมิที่มันต่ำต่ำกว่าอะไรครับมันต่ำกว่ามนุษยภูมินะไปเป็นเดรัจฉานภูมิเดรัจฉานแปลว่าอะไรครับแปลว่าไปทางขวางขวางยังไงครับโอ้ยบ้านเมืองเป็นยังไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวไปเคลียร์ได้ขวางหรือไม่ก็เขาบอกว่าให้ไปตามโพยแบบนี้ถ้าเลือกแบบนี้แบบนี้ยังไงได้เป็นสวแน่กฎกติกาเขาวางไว้อย่างดีไอ้นี่ก็ขวางกฎไปแหกกฎซะตอนนี้ก็ออกมาแฉกันอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเราอยู่ท่ามกลางคนที่มีความประมาทในชีวิตการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการหลบหลีกเลี่ยงไม่ใช่การเลอะเลอะนะท่านผู้ฟังนี่เรียกว่ารู้เยอะแล้วก็คิดว่าไอ้ความรู้เยอะเนี่ยมันจะทำอะไรก็ได้ถูกไหมครับ นี่ก็เป็นความประมาทประเภทหนึ่งหลายคนครับที่ติดคุกไปเนี่ยเป็นพวกรู้เยอะวงเล็บรู้มากนะเป็นพวกแบบแหมผู้ทรงภูมิคิดว่าฉันสามารถเอาอยู่จัดการทุกอย่างได้เหนือกฎหมายแต่ว่าท่านผู้ฟังครับปีนี้นะครับเป็นปีที่พละกำลังของราหูปลดปล่อยพลังงานอย่างรุนแรงไปที่ราศีสิงห์ผมกล่าวเรียนหลายครั้งนะครับว่าราศีสิงห์เป็นราศีแห่งเยาวชนเป็นราศีแห่งบุคคลที่อยู่ในสปอตไลท์เป็นราศีแห่งผู้นำนะเมื่อไรก็ตามที่คนที่อยู่ในสปอตไลท์คนที่รับผิดชอบคนที่เป็นผู้นำมีความลุ่มหลงเพราะกระแสของราหูราหูคือกิเลสคือความลุ่มหลงคือความมัวเมาเมื่อราหูมันไปปะทะกับราศีสิงห์คือดาวอาทิตย์วันนั้นมันจะเกิดเรื่องท่านผู้ฟังครับและอาทิตย์อีกไม่นานนี้ก็จะเดินเข้าสู่ราศีสิงห์ประมาณกลางสิงหาเป็นต้นไปฉะนั้นวันนี้การแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนของใครก็ตามอย่างเช่นกรณีลาดพร้าวนี่นะครับนะคนรับผิดชอบก็มีตั้งแต่เจ้าหน้าที่เขตนะผู้ที่อนุญาตให้มีการเปิดร้านนี้ได้ถัดมาก็คือเจ้าของร้านต้องรับผิดชอบนะครับเนี่ยท่าทีจะเป็นยังไงมันก็สำคัญถูกไหมฮะแต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังอันนี้ผมคิดคนเดียวนะเพราะผมอธิบายเรื่องราหูเล็งที่นี่แล้วผมมีอังคารไปร่วมอยู่พักใหญ่ท่านผู้ฟังครับคืนที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้คือคืนวันที่12ข้ามเข้าวันที่13เห็นไหมฮะแต่ที่น่าตกใจคืออะไรครับสถานที่แห่งนี้อยู่บริเวณลาดพร้าวซอย1ครับและวงดนตรีที่กำลังเล่นเมื่อคืนนี้ซึ่งได้สูญเสียนักร้องนำสุภาพสตรีไปขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับวงดนตรีที่เล่นเมื่อคืนนี้คือวงทศกัณฐ์แล้วในรามเกียรตินะครับซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของรุ่นเก้ารัชกาลที่1นะให้มีตัวละครที่ชื่อทศกัณฐ์เนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้สอนข้าราชบริพารข้าราชการคนทำงานต่างพระเนตรพระกันทั้งหลายว่าให้มีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเพราะทศกัณฐ์เนี่ยมันเป็นตัวแทนของความมัวเมาลุ่มหลงนางสีดาจะเป็นลูกเป็นเมียใครไม่รู้ฉันจะเอามาเป็นเมียฉันจะเอานะส่งพี่ส่งน้องไปตายก็ส่งลูกไปตายก็ส่งทศกัณฐ์ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นจำได้ไหมครับนั่นคือบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์เมื่อคืนนี้วงทศกัณฐ์ขออภัยฮะนี่เป็นเพราะผมพูดถึงทศกัณฐ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่านี่ผมได้น้ำชาสูตรใหม่มานะเป็นชาผลไม้แล้วก็ฝานมะนาวบางๆมีน้องนักธุรกิจท่านหนึ่งชื่อคุณชัด ตั้งแต่ที่คุณชัดแกแนะนำผมเนี่ยทำให้เสียงดีขึ้นเรื่อยนะฮะอีกสักจิบหนึ่งนะฝานมะนาวบางๆจิบทั้งวันปรากฏว่าราหูหรือทศกัณฐ์เนี่ยเมื่อคืนนี้ขึ้นเวทีครับแล้วเล่นอยู่ที่ไหนครับเล่นอยู่ที่ซอย1ฮะนะคงลาดพร้าวซอย1เมื่อราหูกับอาทิตย์มีปฏิสัมพันธ์กันโดยมีอังคารมฤตยูเป็น4กับดาวทั้ง2ดวงท่านผู้ฟังมันจึงเกิดเพลิงบลัยกันเกิดขึ้นหรือไม่ผมตั้งข้อสังเกตนะเพราะว่าผมก็เป็นคนดูเหตุการณ์ความเป็นไปของโลกของบ้านเมืองของสังคมแล้วก็เอาดาวที่กระทบกันมาอธิบายท่านผู้ฟังเพราะวันนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะพิบัติภัยทางธรรมชาติยังหนักหน่วงถาโถมท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ ข่าวที่น่าตกใจอีกข่าวหนึ่งนะครับคือกรณีที่ขณะนี้ประเทศจีนนะครับมีการประกาศนะอบพยพโยกย้ายผู้คนออกจากพื้นที่ซึ่งกำลังโดนผลจากพายุรุนแรงนะคือบาวีนะครับซึ่งกำลังพัดเข้าถล่มในพื้นที่โซนหนึ่งของทางประเทศจีนเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนย้ายผู้คนถึง2ล้านคนนะผู้ฟัง2ล้านคนนี่มันไม่ใช่น้อยๆนะครับนะแล้วขณะที่เคลื่อนย้ายนี่นะครับประชาชนทั้งหมดซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่มณฑลเจ้อเจียงนะฝูเจี้ยนแล้วก็มหานครเซี่ยงไฮ้เตรียมรับมือกับพายุบาวีนะครับพายุนี้มีความรุนแรงมีรัศมีกว้างแล้วก็ขณะนี้มีการระงับเที่ยวบินนะมีพวกเพื่อนฝูงผมที่ไต้หวันก็บอกปุ้ยไต้หวันก็โดนเหมือนกันงั้นขณะนี้ประชากรอพยพออกจากเจ้อเจียงไปแล้วแสนคนอพยพออกจากฝูเจี้ยนประมาณ 34,000 คนมหานครเซี่ยงไฮ้อีกนะครับความรุนแรงก็กำลัง พายุความรุนแรงถึง144ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านผู้ฟังมีการระงับเที่ยวบินมากกว่า 1,000 เที่ยวบินเห็นไหมครับเราเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางพิบัติภัยทางธรรมชาติและอุปัติเหตุเพศภัยที่เกิดภายใต้น้ำมือมนุษย์ยังไม่พอเราต้องอยู่ท่ามกลางพิษภัยทางเศรษฐกิจนะภัยสงครามที่เกิดจากการแข่งแย่งนะการตีรันฟันแทงกันของบุคคลระดับดำของโลกจึงจำเป็นนะครับท่านผู้ฟังครับผมคิดว่าธรรมะของพระพุทธองค์นี่เขาเรียกเป็นอากาลิโกคือไม่มีกาลสมัยไม่มีเวลานำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสถานการณ์จึงเชิญชวนแฟนๆรายการทุบโต๊ะโหนที่รักของผมทุกท่านช่วยกันนะเจริญสติพิจารณาให้ถี่ถ้วนและยังชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะเหตุการณ์ที่เราเห็นอยู่ขณะนี้มันเพิ่งเป็นไตเติ้ลเท่านั้นท่านผู้ฟังครับของใหญ่เนี่ยมันกำลังค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆและผมมั่นใจและผมเชื่อมั่นว่าแฟนรายการที่รักเคารพของผมทุกท่านจะสามารถดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดีท่ามกลางพิบัติภัยทั้งหลายเพราะเราน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาเจริญสติอยู่ตลอดเวลาขับรถออกจากบ้านแต่เช้าเนี่ยนะครับวันนี้ออกจากบ้านในกรุงเทพนะต้องเจริญสติเลยไม่รู้จะได้กลับบ้านไหมขับไปคานที่อยู่ข้างบนมันจะหล่นมาไหมก็ไม่แน่ใจถูกไหมครับจะตกไปในหลุมหรือเปล่าก็ไม่รู้วันก่อนจำได้ไหมครับที่ลาดกระบังพายุพัดฟึ่มมาสายไฟเสาไฟล้มพาดลงมาจำได้ไหมครับทับลงไปเลยคือแต่ละวันนี้มันมีแต่ความหนักหน่วงเพราะฉะนั้นพายุจะเกิดอุบัติเหตุจะเกิดความขัดแย้งคนจะเกิดอย่านำพาตัวเองไปในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยท่านผู้ฟังเอาละครับเดี๋ยวเราจะเบรกนะฮะพูดจนเหนื่อยนะครับทักทายคุณฝนเดชพลสวัสดีครับคุณวุฒิชัยสุหาสวัสดีครับคุณพัชนันคุณพุทธชินโนรสคุณจิระโรธรักษาทรัพย์สวัสดีครับพี่สมใจสวัสดีครับคุณอิซี่จักรวัตรสวัสดีครับคุณศิรวิทย์น้องบรรเจิดสวัสดีครับคุณวันอัศนีบอกว่าสถานที่เกิดโศกนาฏกรรมมักจะเป็นสถานที่อาโคจรชอบฟังธรรมะจากอาจารย์ผมก็ไม่ได้ลึกซึ้งนะครับแต่ผมคิดว่าพวกเรามีหน้าที่จะต้องระมัดระวังตัวเราให้ดีเพราะว่าเรายังจะต้องดำเนินชีวิตท่ามกลางพิบัติภัยทางธรรมชาติและภัยจากน้ำมือมนุษย์ไปอีกพักใหญ่ๆท่านผู้ฟัง 2-3 ปีนี้ถ้าเราผ่านพ้นนำพาตนเองครอบครัวผ่านพ้นจังหวะวิกฤตเหล่านี้ไปได้นั่นคือเราจะเดินก้าวข้ามผ่านยุคถิ่นกาขาวไปเข้าสู่ยุคชาววิไลท่านผู้ฟังวันนี้ต้องยอมรับนะครับหลายอย่างที่กำลังถูกรื้อมาเนี่ยเพราะมันเป็นยุคที่มันนะเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยทุกจับไปตรงไหนก็เน่านะครับเอาให้กำลังใจทุกท่านฮะเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งเบรกหน้ามาเปิดสายดูดวงสดกับผมครับ276-3632และ276-3633พักสักครู่เถอะครับ
0: เปิดสายทำนายสดขนต่อขนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังครับคำถามหนึ่งที่แฟนรายการรวมถึงคนที่ผมไปเยี่ยมรายวันเนี่ยถามเป็นประจำนะครับคือช่วยดูหน่อยว่าตกลงชะตาของพี่เนี่ยชยุทธดูสิตกลงจะรวยกับเขาบ้างไหมจะรวยกว่านี้ไหมจะรวยเท่าไหร่นะครับคนที่สนใจโหราศาสตร์ผมคิดว่าวันนี้ท่านต้องหยิบตำรามาอ่านละนะแต่ว่าเวลาอ่านตำราเนี่ยมันก็มีหัวใจสำคัญของหลักวิชาที่สามารถจะจับต้องได้ท่านผู้ฟังครับแล้วมันก็ไม่พ้นไปจากนี้เพราะว่าประสบการณ์ตรงของผมเนี่ยก็เรียนนำตรงว่าตลอดเกือบ30ปีนะครับวันปีนี้ปีที่29แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะ34 35ปีก่อนที่ผมจะมาดูคนทีละคนดูกิจการดูเป็นองค์กรเนี่ยก็ดูเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะนะครับจนได้ข้อสรุปแล้วก็มาเทียบเคียงกับตำรับตำราที่ครูบาอาจารย์เขียนเอาไว้นะเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็จะเรียกว่า cross check ไปทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังคนจะรวยจริงๆเนี่ยดวงดาวที่สำคัญมากประการหนึ่งคือตัวตนของคนคนนั้นท่านผู้ฟังครับนะรวยคำว่ารวยของผมคือมีไม่เพียงแต่พอกินพอใช้นอกจากพอกินพอใช้แล้วยังสามารถที่จะนะอุดหนุนจุนเจือคนรอบข้างยังสามารถที่จะเพิ่มพูนรากฐานให้แข็งแรงได้ความร่ำรวยคือความมีนะเรียกว่าพอประมาณก็ไม่ได้ไหมก็คือมีแล้วก็อย่างไม่ขาดแคลนจะหมดก็มีมาเติมนะและคนรวยแบบนี้ไม่ใช่อยู่ที่การทำบุญอย่างเดียวท่านผู้ฟังครับแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นบุญและบารมีเก่ามันเป็นของเดิมที่ติดมากับดวงเขาเพราะฉะนั้นลัคนาสำคัญมากใครก็ตามที่มีลัคนาที่มีดาวเกษตรกลุ่มลัคนาอันนี้เนี่ยโหราศาสตร์ยืนยันว่าคนนั้นมีรากฐานที่แข็งแรงยังไม่พอครับภพกระดุมพระคือภพของรายได้คือทรัพย์สินที่มานะลัคนากระดุมพระกระดุมพระเป็นเกษตรไหมหรือมีดาวที่มีคุณภาพเช่นมีดาวเป็นอุดอยู่ในภพกระดุมพระมีดาวเป็นราชาโชคในภพกระดุมพระมีกระดุมพระเป็นราชาโชคพวกนี้รวยนะถัดมาคือดาวพันธุรากฐานเป็นยังไงพันธุสำคัญถ้าฟังบางคนนะลัคนาแข็งแรงมากเป็นคนแบบโอ้กระดุมพระเด่นมากแต่พันธุสั่นคลอนพวกนี้มีแล้วก็หมดแล้วก็มีใหม่แล้วก็หมดคลอนไปแคลนมาเพราะพันธุรากฐานไม่แข็งแรงพวกนี้ต้องดูให้ดีท่านผู้ฟังครับใครสนใจเรื่องแบบนี้ปรึกษาผมได้นะครับก็โหราศาสตร์เป็นเรื่องที่ต้องใช้ประสบการณ์ใช้หลักวิชาทำความเข้าใจแล้วก็พูดอย่างเป็นกลางท่านใดอยากจะตรวจสอบเช็คดวงชะตากับผมนะครับ LINE ID คือโหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A นะครับถ้าเป็นเรื่องห่วงจุ้ยท่านต้องบอกผมซะหน่อยว่าท่านจะทำอะไร LINE ID คือโหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A ครับทั้งหมดก็มีบำรุงค่าครูนะครับรายการนี้ไม่มีสปอนเซอร์ครับมีแต่นี่แหละบำรุงแล้วก็ดูแลกันใครไม่มีผมก็ไปดูแลวันนี้เวลาหมดครับพบกันพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหนฮะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการโดยไม่ละเว้นกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาการทรุดตัวภายในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบภายใน1สัปดาห์
3: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกครั้ง การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ยานิกซินเนอร์เอาชนะอเล็กซานเดอร์สเวเรฟ3-1เซตคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งสอบสวนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการโดยไม่ละเว้นพร้อมยืนยันดูแลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที่
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าได้ติดตามสถานการณ์การกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดถูกนำส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอยู่แล้วเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บประมาณ34รายจึงขอให้ญาติและผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ต้องกังวลจะดูแลรักษาให้ดีที่สุดส่วนเรื่องรายละเอียดขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบและขยายผลซึ่งขอให้รอผลการรายงานอย่างเป็นทางการก่อนไม่ควรสรุปสาเหตุหรือประเด็นต่างๆล่วงหน้าเพราะหากพูดไปก่อนจะเป็นการไปชี้นำทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมประเภทร้านอาหารและได้รับอนุญาตให้มีการแสดงดนตรีสดโดยสามารถเปิดให้บริการได้ถึงเวลา 24:00 น.อีกทั้งอาคารตั้งอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งของสถานบันเทิงจะต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านโครงสร้างอาคารระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างละเอียดพร้อมยืนยันว่าหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว
5: ้
4: น
5: ในแต่ละท้องที่เราก็ต้องทำตามกฎระเบียบทั้งหมดนะครับร้านนี้ก็เป็นภัตตาคารที่ใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารซึ่งในกฎหมายก็อนุญาตให้มีการแสดงดนตรีนะครับแต่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูหลายประเด็นในเรื่องของอาคารผมเชื่อว่าทุกปีก็มีการตรวจสอบเพราะต่อให้มีการออกใบอนุญาตกับอาคารใช่ไหมครับก็ต้องไปตรวจสอบตอนต่อใบอนุญาตไอ้ร้านอาหารเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สุดสางก็คงจะต้องเร่งสืบสวนสอบสวนว่ามีการตรวจสอบอย่างไรครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มีเกณฑ์การตรวจสอบอย่างไรนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลนะครับเราไปพูดตอนนี้ก่อนมันจะเป็นการชี้นำนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการอยู่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับ
4: นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเยียวยาประชาชนว่าขณะนี้ได้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ส่วนผู้ที่เสียชีวิตจะมีเงินกองทุนต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวสำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบสปริงเกอร์ภายในอาคารไม่ทำงานนั้นขณะที่ลงพื้นที่เห็นน้ำท่วมขังอยู่ข้างในอาจมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขณะเดียวกันไฟได้ดับลงแล้วจึงยังไม่ได้ถามรายละเอียดเป็นเรื่องดีที่ใช้เวลาดับไฟไม่นานและไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารผลิตน่าสังการสุขรายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
6: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยระบุว่าจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายแบ่งเป็นชาย9รายหญิง18รายเบื้องต้นทราบชื่อแล้ว10รายโดยร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาแล้วส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมด63รายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส22รายกระจายพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆสำหรับครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือสงสัยว่าจะเป็นผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์นี้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาทางหมายเลขโทรศัพท์0817341298ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ติดต่อมาแล้วกว่า30รายส่วนศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวได้ว่าหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีในการเดินทางถึงจุดเกิดเหตุ แต่เมื่อมาถึงพบว่าไฟลุกไหม้ลุกลามเต็มพื้นที่แล้วและลักษณะพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดานคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ควันหนาแน่นส่งผลให้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่หมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงเริ่มมาจากบริเวณเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในจะอาจมีสิ่งของกีดขวางจำนวนมากจึงไม่สามารถหนีได้ทันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเร่งหาสาเหตุเพลิงไหม้พลตำรวจตรีพันลบอารมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยเผยว่าได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทหรือเป็นการวางเพลิงส่วนผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้ส่งชนสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายส่วนเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ขณะที่พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้ว 2-3 ปากและจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตั้งศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อไฟไหม้เร่งตรวจสิทธิประกันภัยและประสานบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมโดยไม่ต้องรอให้ญาติยื่นคำร้องนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงพร้อมสั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้ระบบรวบรวมข้อมูลประกันภัยตรวจสอบสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเบื้องต้นพบว่าอาคารมีประกันอัคคีภัยในชื่อเจ้าของร้านแต่ยังไม่พบข้อมูลประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของสถานประกอบการโดยคปภ.อยู่ระหว่างประสานบริษัทประกันภัยทุกแห่งตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมย้ำว่าเจ้าของสถานประกอบการยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายตามกฎหมายด้านการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บคปภ.จะใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิตไปตรวจสอบสิทธิประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุและประกันสินเชื่อแม้ญาติจะไม่มีกรมธรรม์อยู่ในมือพร้อมเร่งประสานบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมโดยไม่ต้องรอให้ญาติยื่นคำร้องหากยืนยันตัวตนได้ครบถ้วนคาดจ่ายเงินได้ภายใน 1-3 วันกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ถึงครอบครัวและผู้เสียหายจากเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ 300,000 บาทส่วนผู้บาดเจ็บเท่าที่จ่ายจริงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมประชาสัมพันธ์การขอรับความช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากโดยขอให้ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายหรือทายาทสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เชิงรุกที่ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆที่จะรับคำขอโดยทันทีจากผู้เสียหายหรือทายาทในวันนี้หรือสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้ณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมอาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะหรือติดต่อสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาหรือสามารถโทรติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ผู้เสียหายจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นโดยกรณีเสียชีวิตไม่เกิน 300,000 บาทรวมถึงค่าจัดการศพค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเสียหายอื่นส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงานไม่เกิน1ปีค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 100,000 บาทและค่าตอบแทนความพิการทุพพลภาพการสูญเสียอวัยวะไม่เกิน 300,000 บาทประชาชนสามารถยื่นหลักฐานขอรับความช่วยเหลือเช่นบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบันทึกการแจ้งความหลักฐานค่าใช้จ่ายโดยต้องยื่นขอภายใน1ปีนับแต่วันเกิดเหตุ ส่วนความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะกระทรวงคมนาคมยืนยันเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกคาดคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบได้ภายใน1สัปดาห์
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดพบการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 30-32 เซนติเมตรและสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มโดยบางจุดที่ผู้รับจ้างฉีดน้ำปูนผสมสารเคมีเพื่ออุดโพรงใต้ดินมีการยกตัวกลับขึ้นมาโดยทีมค้นหาและกู้ภัยในเมืองหรืออยู่ซ่าไทยแลนด์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดเพิ่มเติมรอบอาคารอีก10จุดและใช้โดรนพร้อมระบบไลด้ายิงลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางและสร้างแผนที่3มิติที่มีความแม่นยำสูงนำภาพมาเทียบเพื่อดูสภาพพื้นดินและอัตราการยุบตัวในวงกว้างล่าสุดไม่พบการยุบตัวเพิ่มแม้จะมีฝนตกในพื้นที่จึงถือเป็นสัญญาณที่ดีวันนี้น่าจะไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วเพราะสถานการณ์เมื่อวานนิ่งแล้วอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบและภาพรวมการแก้ไขจะใช้เวลาเพียงระยะสั้นไม่ซ้ำรอยกรณีถนนยุบตัวหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาล
8: ก็ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกนะครับที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์บริเวณถนนประชาธิปกเนี่ยบริเวณวงเวียนใหญ่เนี่ยจะไม่ซ้ำรอยกับหน้าวชิรพยาบาลแน่นอนนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นอย่างไรก็ดีเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
7: นายสิริพงษ์กล่าวได้ว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างเดินเท้าประชาสัมพันธ์ต่อบ้านทุกหลังรวมถึงคนที่อยู่ในหอพักต่างๆที่ได้รับผลกระทบดูแลค่าใช้จ่ายของผู้ที่ต้องย้ายที่พักรวมถึงชดเชยผู้ได้รับผลกระ

0: คาดว่าอีก2วันหากไม่มีการซุดตัวเพิ่มจะปรับการอัปเดตข้อมูลเหลือวันละ1รอบนฤมลอุดมพรรายงาน
1: การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาประเทศไทยในฐานะเป็นเจ้าภาพการประชุมได้แสดงบทบาทสำคัญในการเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากลับสู่อาเซียนและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน
2: นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความสำเร็จของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายเรื่องเมียนมาว่าเป็นการหารือร่วมกันครั้งแรกระหว่างอาเซียนและเมียนมาเกี่ยวกับกระบวนการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนทั้งยังเกิดความคืบหน้าในการผลักดันฉันทามติ5ข้อของอาเซียนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งแม้เมียนมาจะแสดงจุดยืนว่าไม่ยอมรับฉันทามติดังกล่าวแต่ในท้ายที่สุดจะไม่สามารถปฏิเสธหลักการของฉันทามติ5ข้อได้เนื่องจากจะเป็นแนวทางที่สามารถนำไปสู่สันติภาพและความปรองดองกับประชาชนในประเทศอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการเจรจาสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมารวมถึงการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทั้งนี้ในการประชุมที่เกิดขึ้นฝ่ายเมียนมาได้รายงานสถานการณ์ว่าขณะนี้นางองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมายังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีได้รับเสรีภาพในการติดตามข่าวสารและการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเท่าที่จำเป็นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานการประชุมหวังว่าจะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมนางองซานซูจีในการเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อปฏิบัติภารกิจตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติหรืออาฮาเซ็นเตอร์ในโอกาสต่อไปอย่างไรก็ตามการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ไทยในฐานะชาติสมาชิกอาเซียนและเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาได้แสดงบทบาทสำคัญคือการเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากลับสู่อาเซียนและยังเกิดประโยชน์ในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเกิดความสงบสุขตามแนวชายแดนที่จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนไทยเมียนมาทั้งขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการลักลอบขนส่งยาเสพติดรวมถึงมลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศการฟื้นฟูการค้าชายแดนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขอบคุณทุกภาคส่วนที่รวมพลังและปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
3: พลตำรวจโทรุธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2569โดยมีพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณทายาทและครอบครัวผู้เสียสละชีวิตเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ได้ร่วมกันรวมพลังและปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณซึ่งรางวัลนี้เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติดสำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นกิจกรรมสำคัญในห้วงวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ร่วมจัดขึ้นโดยสำนักงานปปส.มูลนิธิพลตำรวจเอกเผ่าสารสินตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537จนถึงปัจจุบันโดยในปีนี้มูลนิธิได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 500,000 บาทเพื่อนำไปมอบให้กับบุคคลและองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมยกย่องชื่อชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณประจำปี2569จำนวน108รายแบ่งเป็น6ด้านได้แก่ด้านการป้องกันยาเสพติดด้านการปราบปรามยาเสพติดด้านการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติดด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพด้านผู้ติดยาเสพติดด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการบริหารจัดการผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยอมรับที่ผ่านมาอาจมีช่องโหว่ในการตรวจสอบขบวนการยาเสพติดข้ามชาติย้ำเร่งขยายผลและตามตัวผู้บงการใหญ่มาดำเนินคดี
4: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติว่าตำรวจได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและสืบสวนถึงต้นตอแล้วแต่เจ้าของยาเสพติดหลบหนีไปต่างประเทศก่อน ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และปปส.ยังคงทำงานเพื่อขยายผลอย่างต่อเนื่องเพราะกระบวนการเครือข่ายบางส่วนยังอยู่ในประเทศไทย

0: เป็นลักษณะการดำเนินการในองค์กรอาชญากรรมส่วนกรณีของแอร์สาวมีนาที่นำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้ประชาชนได้ตระหนักและไม่รับหิ้วของไปต่างประเทศเพราะอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดและถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาอาจมีการละเลยไม่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดจึงเป็นช่องทางให้กระบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาติใช้โอกาสนี้ในการจ้างคนหิ้วข้ามประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นเตรียมประสานเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดพร้อมร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบขยายผลดำเนินคดี
2: นายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่ากระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีพฤติการสอบทุจริตในเบื้องต้นจำนวน5รายโดยขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยในวันพุธที่15กรกฎาคมนี้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะจัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลผลคะแนนที่พบความผิดปกติก่อนจะส่งเรื่องต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาและมีมติส่งเรื่องไปยังแต่ละจังหวัดจากนั้นทางจังหวัดจะแจ้งให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวออกจากราชการทันทีพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกรมสอบสวนคดีพิเศษในการร่วมตรวจสอบข้อมูลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยมีรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาเข้าข่ายเกี่ยวข้องรวมกว่า 6,014 รายซึ่งปปช.จะทยอยเรียกตัวบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนชนันชิดาสันทองรายงาน
3: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: กรมศิลปากรออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมด้วยหงส์สง่างามสมพระเกียรติน
5: ายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ออกแบบลวดลายศิลปกรรมภายในพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล่าสุดได้จัดทำร่างแบบลวดลายที่สอดคล้องกับแนวคิดของพระเมรุมาตรซึ่งจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกนิกรชาวไทยใช้เทคนิคพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่ออกแบบเป็นลายคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมหงประกอบลายกรวยเชิงแทรกด้วยดอกบัวทุกด้านใช้สีฟ้าที่เป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสีพื้นการออกแบบนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่งดงามแทนเทพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของบุรุษนางฟ้าสวมชุดไทยมงกุฎและเครื่องประดับที่สวยงามหงแต่ละด้านจะหันเข้าหานางฟ้าช่อดอกบัวลงสีชมพูอมสีม่วงธรรมชาติส่วนปลายวาดลายเส้นเป็นสีทองเน้นสีให้สว่างขึ้นเหนือชั้นลายโคมเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะแทรกด้วยลายดอกไม้และพันไม้ควีนสิริกิติ์รวมถึงดอกมะลิที่สื่อถึงวันแม่แห่งชาติเมื่องานเสร็จจะทำให้เห็นถึงความตระการตาและความสวยงามของลายไทยทางนี้ได้นำร่างแบบส่งให้ผู้ออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าดำเนินการภายหลังงานโครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จโดยการขยายลายศิลปกรรมทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาชโยรายงาน
4: ชาวหนองคายร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์69รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลี13กรกฎาคม2569
6: นายกิติศักดิ์ธีระวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569โดยมีพระเทพวชิรคุณเจ้าคณะจังหวัดหนองคายและเจ้าอาวาสวัดโพชัยพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้านี้มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน69รูปกันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่นำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี13กรกฎาคม2569พุทธรักษาอภิธรรมพงษ์รายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเร่งสนับสนุนกระสอบทรายเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำหลากในจังหวัดเชียงรายพร้อมกำชับสำนักงานเกษตรอำเภอทุกพื้นที่ติดตามสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรอย่างใกล้ชิดนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดน้ำหลากจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายว่าได้สั่งการให้คณะทำงานเร่งนำกระสอบทรายเข้าสนับสนุนโดยเฉพาะที่ตำบลห้วยหมากเอียกอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมได้กำชับให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอให้ติดตามดูความเสียหายของพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วจังหวัดอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำหลังฝนตกหนักทำน้ำท่วมขังหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
7: เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญส่งผลให้ถนนสายหลักและหลายชุมชนเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายประชาชนได้รับผลกระทบจากการสัญจรติดขัดและน้ำรอระบายเข้าบ้านเรือนบางพื้นที่นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เทศบาลเมืองอำนาจเจริญบูรณาการร่วมกับโครงการชลประทานอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมถึงเปิดทางน้ำลงสู่ลำน้ำสาขาเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบจุดเสี่ยงและให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้จังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์ฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดและเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในระยะนี้พงศิริศรีหานามสท.อำนาจเจริญรายงาน
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคม2569
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคมในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตจากนั้นช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: แขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝน
9: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดจึงได้เร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางต้องไม่มีหลุมบ่อพร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานท่อระบบน้ำร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินออกช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทียศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
4: คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการดำเนินแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลก
10: นางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมาการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะกรรมาการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยคณะกรรมการได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนแนวทางการจัดการและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาและผลักดันนโยบายด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในระดับประเทศต่อไปทั้งนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนับเป็นโบราณสถานสำคัญที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ระหว่างการผลักดันสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาเผชิญหน้าทางทหารกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยอิหร่านโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มูซส่วนสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารในดินแดนของอิหร่านเลขาธิการ UN ยังเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านใช้ความยับยั้งชั่งใจและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆก็ตามที่อาจส่งผลให้ความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียบานปลายนอกจากนี้ยังขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาเริ่มการเจรจาสันติภาพอีกครั้งเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายโรเลนส์ไมเออร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทออเทเรียนผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ระบุว่าเยอรมนีสนับสนุนงบประมาณกว่า90ล้านยูโรเพื่อจัดหาโดรนโจมตีจำนวน 50,000 ลำให้แก่ยูเครนโดยบางส่วนส่งมอบให้แก่ยูเครนแล้วนายโรเลนส์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทออเทเรียนกำลังร่วมมือกับผู้ผลิตโดรนหลายรายเพื่อจัดหาโดรนจำนวน 100,000 ลำให้แก่ยูเครนภายในปีนี้โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลชาติตะวันตกหลายประเทศรวมถึงสัญญาในการจัดหาโดรนจำนวน 33,000 ลำจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งได้ส่งมอบให้แก่ยูเครนแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีและยูเครนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงผลการศึกษาจากวิทยาลัย Imperial แห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ร่วมกับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรและวิทยาลัยเวชศาสตร์เขตร้อนและสุขอนามัยแห่งลอนดอนที่ระบุว่าอังกฤษและเวลส์เผชิญคลื่นความร้อนอย่างรุนแรงในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2,700 รายโดยอุณหภูมิของเดือนมิถุนายนในอังกฤษสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 37.7 องศาเซลเซียสทั้งนี้คณะกรรมการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอังกฤษคาดการว่าภายในปี2593ร้อยละ92ของจำนวนบ้านเรือนในสหราชอาณาจักรอาจเผชิญอุณหภูมิสูงเกินระดับที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยพร้อมเสนอให้รัฐบาลกำหนดเกณฑ์อุณหภูมิสูงสุดในสถานที่ทำงานและลงทุนติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารสาธารณะ
12: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายลินซี่เกรแฮมวุฒิสมาชิกสหรัฐจากพรรครีพับลิกันและพันธมิตรคนสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสียชีวิตกระทันหันด้วยอาการโรคหัวใจในวัย71ปีเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนายเกรแฮมเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านนอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามต่อต้านการรุกรานของรัสเซียขณะที่ผู้นำหลายประเทศต่างแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตของนายลินซี่เกรแฮมโดยประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายเกรแฮมที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวยูเครนที่กำลังเผชิญกับการรุกรานของรัสเซียขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่านายเกรแฮมเป็นมิตรที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศให้มีการลดธงครึ่งเสาทั่วสหรัฐเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยให้แก่นายลินซี่เกรแฮมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนัดสุดท้ายนักตบสาวไทยทีมอันดับ17ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ตุรกีทีมอันดับ4ของโลกไปอย่างสนุก1ต่อ3เซต27 25 21 25 19 25และ22 25ปิดฉาก VNL 2026ด้วยผลงานชนะ3แพ้9เก็บได้12คะแนนจบอันดับ14และการันตีอยู่รอดใน VNL ต่อไปภายหลังการแข่งขันโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในเกมสุดท้ายเพื่อปิดฉากการแข่งขันอย่างสมศักดิ์ศรีหลังจากสามารถบรรลุเป้าหมายหลักที่วางไว้ได้แล้วและยอมรับว่าการแข่งขัน VNL ในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมีความหมายต่อนักกีฬาทุกคนอีกทั้งยังทำให้ทีมมองเห็นข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องเร่งปรับปรุงเพื่อนำไปพัฒนาแผนการเล่นและยกระดับของทีมให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลกตามเป้าหมายที่วางไว
14: ้วันนี้พวกเราคุยกันนะว่าเราจะพยายามทำเต็มที่ไว้ลายในสนามสุดท้ายในแมตช์สุดท้ายของเราเพราะว่าทุกอย่างที่เราเตรียมมามันก็เข้าเป้าหมายแล้วแล้วก็ทุกคนก็มุ่งมั่นทุ่มเทเต็มที่รวมทั้งสตาฟโค้ชด้วยนะครับก็พยายามที่จะสนับสนุนนักกีฬาของเราให้แสดงศักยภาพดีที่สุดนะครับชอบตรงที่ว่าเขาเล่น 100% กับเรานะเขาไม่ได้เล่นผ่อนหรือว่าหย่อนเลยนะครับแล้วผู้เล่นตัวหลักๆทั้งนั้นที่ลงมาเล่นกับเราอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าใน VNL ในครั้งนี้นะจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายในชีวิตของนักกีฬาเราทุกคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้พยายามที่จะเซตอัพทีมของเรา
13: สำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV ครับครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่3กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันในศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟพา71ประเทศฝรั่งเศสในรอบสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พา70จากการทำ4เบอร์ดี้และเสียไป1โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม11อันเดอร์พา273จบอันดับ10ร่วมส่วนแชมป์เป็นของรายูแฮรันโปรสาวจากเกาหลีใต้แม้รอบสุดท้ายจะทำได้เพียงอีเวนพา71แต่ยังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พา265เท่ากับบรุคเอ็มเฮนเดอร์สันจากแคนาดาซึ่งทำผลงานยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายด้วยสกอร์7อันเดอร์พา64ทำให้ต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟผลปรากฏว่าไรยูแฮรันทำเบอร์ดี้ได้ที่หลุมแรกของการเพลย์ออฟซึ่งเป็นหลุม18พา5ขณะที่เฮนเดอร์สันทำได้เพียงพาส่งผลให้ไรยูแฮรันคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลฟ์เวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพาร์ทดองเตียวกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมได้อีก2แชมป์บุคคลโดยทีมไทยประกอบด้วยพสิทธิ์ราตะกัวรันนบดินทัศนีพิภากรพานินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาโดยนับสกอร์ดีที่สุด3คนในแต่ละรอบ คว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์คว้ารางวัล Best Overall ผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยทิ้งห่างหลิวดาวพวีนามนักกอล์ฟเจ้าถิ่น9สโตรกส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน18ปีพสิทธิ์ราตะกัวจบด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์คว้ารองแชมป์ตามหลังหลิวดาวพวีนามแชมป์จากเวียดนาม1สโตรกศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและเต็ง1จากอิตาลียังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2จากเยอรมนี3ต่อ1เซต6ต่อ7ไทยเบรก7ต่อ9 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2 6ต่อ3และ6ต่อ4คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันจากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ทำให้ซินเนอร์คว้าแชมป์แกรนด์สแลมไปครองได้แล้วถึง5รายการคือออสเตรเลียนโอเพ่น2สมัยวิมเบิลดัน2สมัยและ US Open 1สมัยขาดแค่ French Open รายการเดียวก็จะทำแคเรียร์แกรนด์สแลมหรือการคว้าแชมป์เมเจอร์ได้ครบทั้ง4รายการได้สำเร็จการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ประเภททีมชายที่เมืองดานังประเทศเวียดนามสายบนแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7เกมเป็นการพบกันระหว่างเบคอนไทม์ตัวแทนจากไทยกับ Relove Deep Cross Gaming จากไต้หวันผู้ที่ชนะในเกมนี้จะผ่านเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลผลปรากฏว่าเบคอนต้านไม่ไหวแพ้ไป1ต่อ4เกมต้องไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยจะเจอกับผู้ชนะระหว่าง FPT Polytechnic จากเวียดนามหรือ ANK Gaming จากไต้หวันส่วน Relove ผ่านเข้ารอบแกรนด์ไฟนอลทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่18กรกฎาคมส่วนรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่19กรกฎาคมพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวโดโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากมีการตอบรับดีเยี่ยมมีทีมสมัครแข่งขันแล้วถึง20ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันมาเนื่องจากเป็นรายการสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณทั้งการจัดการแข่งขัน Track Asia Cup และการส่งนักกีฬาปั่นไปแข่งขันต่างประเทศจึงขอความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าภารกิจพานักกีฬาไทยสู่เวทีโลกศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมดวลแข้งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 2:00 น.และอังกฤษพบกับอาร์เจนตินาในคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 น.นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Jasmine International จำกัดหรือ Jazz ผู้ถือครองสำนึกผู้ถือครองลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยยืนยันว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่และรอบชิงชนะเลิศผ่านฟรีทีวีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังคนพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสำปั้น ที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอ่านฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉีย ียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 21:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 12:54 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตรา ผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com/หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัคซีนป้องกันปอดอักเสบเกราะป้องกันสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ฟังคะโรคปอดอักเสบเป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยและอาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอโดยสาเหตุของโรคปอดอักเสบเกิดได้จากเชื้อหลายชนิดทั้งไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราค่ะอาการของโรคปอดอักเสบมักเริ่มจากมีไข้สูงไอมีเสมหะหายใจหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอกและอ่อนเพลียในบางรายโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาการอาจไม่ชัดเจนแต่จะมีอาการซึมเบื่ออาหารหรือหายใจลำบากแทนหากปล่อยไว้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือระบบหายใจล้มเหลวดังนั้นการป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญและหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั่นคือการฉีดวัคซีนค่ะวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหลักเมื่อร่างกายได้รับวัคซีนระบบภูมิคุ้มกันจะเรียนรู้และจดจำทำให้เมื่อมีการติดเชื้อจริงร่างกายสามารถตอบสนองได้รวดเร็วและลดความรุนแรงของโรคลงได้อย่างมากการฉีดวัคซีนจึงถือเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรครวมถึงลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบเป็นวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมโคคัสชนิด13สายพันธุ์หรือ PCV13หรือชนิด23สายพันธุ์หรือ PPSV23 แนะนำให้ฉีดในผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคตับโรคไตซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อหรืออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคหอบหืดเรื้อรังผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูกผู้ป่วยเอสและผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันทั้งนี้ระยะเวลาและจำนวนครั้งของการได้รับวัคซีนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆซึ่งต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์นอกจากนี้บุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงของโรคก็สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อรับวัคซีนได้เช่นกันค่ะและแม้ว่าวัคซีนจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคปอดอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่การดูแลสุขภาพโดยรวมก็ยังมีความสำคัญไม่แพ้กันเช่นการล้างมือบ่อยๆการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพฤติกรรมเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและลดโอกาสการติดเชื้อได้ในปัจจุบันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจยังคงเป็นภัยสุขภาพที่พบได้เสมอโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือการระบาดของโรคต่างๆการสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้าจึงเป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่สำคัญวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยและช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวท่านผู้ฟังคะการใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้ด้วยการป้องกันโรคอย่างเหมาะสมจะช่วยลดภาระของโรคทั้งต่อตัวเราเองครอบครัวและระบบสาธารณสุขวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อสร้างเกราะป้องกันสุขภาพที่แข็งแรงและยั่งยืนสำหรับทุกคนในสังคมค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวัคซีนป้องกันปอดอักเสบเกราะป้องกันสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
21: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกาลิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักและทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะจบข่าวภาคเที่ยงแล้วติดตามฟังข่าวกันต่อเลยค่ะคุณอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าววาไรตี้ข่าวสารของคุณวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ค่ะและในวันนี้ปวงพระศกนิกรชาวไทยนะคะร่วมใจกันถวายพระพรชัยมงคลค่ะ

0: ายการมองรอบทิศชิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศชิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
1: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
3: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
4: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่ 97QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นะครับ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are

0: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะ
0: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนสเปิร์ลหน่อยสิ
2: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
4: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ขออภัยคุณฟังด้วยนะคะมีเหตุสัญญาณขัดข้องค่ะสดกว่าตลาดในตลาดนี่ก็รายการมองรอบคิดคิดทันข่าวของ DJ ฝาค่ะและวันนี้13กรกฎาคมค่ะวันนี้ตื่นมาเนี่ยข่าวแรกเลยรู้สึกสลดใจกันมากๆนะคะเชื่อว่าแฟนๆรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวเนี่ยติดตามรายการนี้ตลอดทั้งวันเลยกับข่าวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นโรงเบียร์ณลาดพร้าวอยู่เส้นลาดพร้าว1ยูเนี่ยนมอนั่นเองค่ะเมื่อช่วงที่ดิจฝานั่งฟังอาจารย์ชีวิตวันเกิดในรายการทุบโต๊ะโหนนะคะก็ลำดับเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็รวมทั้งชีวิตของคนเราค่ะคุณฟังถ้าใครไม่ถึงที่ตายก็ไม่ตายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถึงคราต้องม้วยมรณาก็เป็นเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่ะสถานที่แห่งนี้เนี่ยเหมือนมีคนเคยเขียนแล้วเกี่ยวกับเรื่องของทางออกว่าได้เคยเขียนว่าดูแล้วน่าอันตรายแต่ก็มีแอดมินเพจของโรงเบียงและลาดพร้าวเนี่ยมาตอบว่ามีทางออกทั้งหมด4จุดถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จะพาไปสู่จุดที่เกิดเหตุที่จะสามารถออกได้นะคะแต่ก็ปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่12กรกฎาคมก็คนก็หาทางออกไม่ได้ก็ไปอัดกันอยู่ตรงห้องน้ำแล้วก็ทำให้ขาดอากาศหายใจสำลับควันแล้วก็เสียชีวิตตัวเลขนะคะไม่แน่ใจว่าจะหยุดอยู่ที่ตัวเลขนี้หรือเปล่าเพราะว่ายังมีผู้บาดเจ็บอีกถึง63คนด้วยกันค่ะตัวเลขที่รับการรายงานเหตุการณ์โรงเบียร์ณลาดพร้าว12กรกฎาคม2569ผู้เสียชีวิต27คนและก็ผู้บาดเจ็บ63คนค่ะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะคุณฟานดีจฟ่าก็ไปที่สัตหีบยังผ่านจุดที่เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ผับเมาเท่นบีอยู่เลยยังชี้บอกกันเลยว่าเนี่ยตรงนี้เมาเท่นบีที่เคยเกิดเหตุการณ์ย้อนกลับไป5สิงหาคม2565ที่เมาเท่นบีที่สัตหีบก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้นะคะ26คนด้วยกันแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ50คนส่วนถ้าย้อนไปลึกหน่อยก็คือที่ซานติก้าผับที่ซานติก้าผับในกรุงเทพมหานครซานติก้าผับเนี่ยดีจะฝากเคยไปงานเลี้ยงนักข่าวด้วยนะคุณฟังตอนนั้นยังทำข่าวอยู่ก็มีงานเลี้ยงใหญ่เลยจำได้ว่าพอลงไปเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเมื่อไหร่จะเดินถึงเวทีสักทีหนึ่งเพราะมันเป็นการเดินลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะและก็ปรากฏว่าคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่แหละมีคนจุดพลุนะคะทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นจำได้ว่าข่าวนี้เนี่ยสามีซึ่งยังไม่นอนช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยมาบอกดีเจฝ่าเองว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ซานติก้าผับยังรู้สึกตกใจเพราะว่าตัวเองเคยไปที่นี่ที่นั่นมีผู้เสียชีวิต67คนด้วยกันแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ229คนค่ะณวันที่12กรกฎาคมเกิดเหตุการณ์นี้อีกแล้วก็ต้องหวนคิดถึงอดีตที่ผ่านมาว่าเราถอดบทเรียนกันไปถึงไหนแล้วถอดแล้วถอดอีกก็ยังเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมนะคะหลายคนบอกว่าถอดบทเรียนยังไม่เสร็จถอดจนเปลืองไปหมดแล้วถอดบทเรียนกับเรื่องเดิมๆทุกครั้งที่มีบทเรียนก็ได้แต่ถกแล้วก็ถอดบทเรียนแต่ยังเหมือนเดิมซ้ำๆต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้วัยชนด้วยซึ่งสูญเสียจริงๆนะคะกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเรียกว่าคือบรรดาผู้ประกอบการค่ะไม่ได้ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้าไปนะคะอย่างเรื่องของจุดทางออกคือถ้าเวลาเจ้าหน้าที่ไปตรวจหลายคนบอกว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจเนี่ยโอ้โหทางออกมีครบออกได้สะดวกแต่พอเอาเข้าจริงพอเปิดประกอบกิจการจริงๆก็มีหนทางที่ขวางกั้นมีโต๊ะเติมมาตั้งเต็มไปหมดเลยส่วนหนึ่งบอกว่าอย่างที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้เป็นเพราะว่ามีการปิดกั้นประตูทางออกฉุกเฉินกลัวลูกค้าเนี่ยเมาแล้วก็หนีออกนั่นเองค่ะ และขณะนี้ในส่วนของผู้เสียชีวิตนะคะที่เกิดเหตุการณ์หลังจากที่มีการระเบิดขึ้นนะคะน่าจะเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็เกิดไฟไหม้ล่าสุดขณะนี้ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะได้มีการอัปเดตรายชื่อผู้เสียชีวิตที่ยืนยันตัวตนได้แล้วเนี่ย13รายแล้วก็ยังมีผู้ที่แจ้งสูญหายอีก45รายนะคะทั้งนี้คุณฟังผู้เสียชีวิตเนี่ย27รายแต่ก็ยังมีผู้บาดเจ็บนะคุณฟังผู้บาดเจ็บที่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่มเป็น72รายแล้วในจำนวน72รายเป็นเคสแดงนะคะเป็นเคสแดง24รายค่ะอันนี้คืออาการสาหัสที่เป็นเคสแดงนะคะชาย12รายหญิง12รายเคสเหลือง13รายชาย6รายหญิง7รายเคสเขียวนะคะเคสเขียวนี่ก็คือญาติอาจจะเบาใจได้หน่อยนะคะชาย15รายหญิง18รายรอการส่งต่อ3รายชาย2รายหญิง1รายค่ะแล้วก็ยังมีการแจ้งสูญหายเนี่ย45รายด้วยกันใน Facebook เขามีการให้อัปเดตด้วยนะคะสำหรับเวลาเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเผื่อว่ามีใครเป็นห่วงแล้วก็อาจจะมีบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตจตุจักรก็มีการอัปเดตว่าตนเองปลอดภัยดีนะคะดิฉันฝากก็เห็นเพื่อนๆที่ได้ยืนยันตนว่าปลอดภัยดีก็อ่ะโล่งใจนะคะต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะคุณฟาร์มและวงดนตรีที่กำลังเล่นขณะเกิดเหตุไฟไหม้นะคะผับแห่งนี้ก็ปรากฏว่าคนที่รอดตายเนี่ยอยู่ระหว่างการไปเข้าห้องน้ำค่ะคุณฟังก็โชคดีไปเข้าห้องน้ำด้านหลังร้านนะคะแต่ว่านักร้องนำนี่เสียชีวิตมือกลองก็มีอาการสาหัสเลยทีเดียวนะคะล่าสุดค่ะวงดนตรีที่เล่นณผับแห่งนี้วงทศกัณฐ์นะคะได้มีการโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ของสมาชิกในวงค่ะก็บอกว่าหนึ่งในนักร้องของวงทศกัณฐ์นั้นได้เสียชีวิตตรงแล้วขณะที่สมาชิกอื่นๆก็อยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลค่ะคนที่เสียชีวิตนะคะก็คือบีทค่ะนักร้องของวงนะคะบีททศกัณฐ์แบนด์เป็นผู้หญิงนะคะขณะที่กวางมือคีย์บอร์ดยังไม่มีการติดต่อกลับส่วนบิวมือกลองก็อยู่ในอาการสาหัสต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดใน Facebook Fanpage ของวงทศกัณฐ์นะคะก็บอกว่าหัวหน้าวงผมหัวหน้าวงทศกัณฐ์นะครับตอนนี้บีทนักร้องในวงแฟนผมได้เสียแล้วและก็ดินนักร้องชายอีกคนหนึ่งยังไม่แน่ชัดว่าอยู่ที่ไหนพี่กวางมือคีย์บอร์ดก็ยังไม่มีการติดต่อมาบิวมือกลองตอนนี้อาการสาหัสรอดูอาการรบกวนหยุดแชร์ก่อนนะครับอาจจะมีปาฏิหาริย์ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กวงทศกัณฐ์ค่ะทางนี้เนี่ยทางด้านหัวหน้าวงทศกัณฐ์ก็บอกว่าขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์งดแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันโดยระบุว่ารบกวนหยุดแชร์ก่อนนะครับอาจจะมีปาฏิหาริย์และก็กล่าวขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจและแสดงความห่วงใยต่อสมาชิกของวงนะคะนี่เป็นการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ร้ายแรงนะคะที่ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ค่ะขอให้ดวงวิญญาณนะคะของผู้จากไปนั้นได้

ไปนอนรีสอร์ทหรือว่าไปอยู่ในพื้นที่ใดที่เราไม่คุ้นชินนั้นนะคะที่นี่ไม่ใช่บ้านของเราเนี่ยเราต้องดูก่อนนะว่าประตูทางออกมันอยู่ตรงไหนอย่างไรวิ่งแล้ววิ่งจะทันหรือเปล่าบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปผับนี่ก็อยากจะนั่งนอกๆเหมือนกันนะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวออกไม่ทันนั่นเองค่ะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวแห่งนี้นะคะถ้าพบมีการกระทำผิดกฎหมายก็จะดำเนินการโดยไม่ละเว้นเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันค่ะผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมค่ะก็ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นก็คือมีการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปทำงานเชิงรุกนะคะแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะผู้เสียหายหรือทายาทเนี่ยสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้ณศูนย์บริหารณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมอาคารกระทรวงยุติธรรมอาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะนะคะหรือติดต่อที่สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาหรือโทรติดต่อได้ที่สายด่วนยุติธรรมค่ะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ14ตัวกด77นะคะโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะส่วนเบื้องต้นในแง่กฎหมายนะคะผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นกรณีที่เสียชีวิตค่ะไม่เกิน 300,000 บาทรวมถึงค่าจัดการศพค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเสียหายอื่นนะคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงนะคะทายาทก็รีบติดต่อนะคะสำหรับเงินที่ได้รับการเยียวยานะผู้เสียชีวิตไม่เกิน 300,000 บาทค่ะส่วนกรณีผู้บาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงานไม่เกิน1ปีค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 100,000 บาทและค่าตอบแทนความพิการทุพพลภาพการสูญเสียอวัยวะไม่เกิน 300,000 บาทก็ต้องยื่นหลักฐานขอรับความช่วยเหลือนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบันทึกการแจ้งความหลักฐานค่าใช้จ่ายต่างๆก็ยื่นขอได้ภายใน1ปีนับจากวันที่เกิดเหตุนะคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงนะคะทุกคนต่างก็เสียใจค่ะเช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็ไปลงพื้นที่ในทันทีนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงสาเหตุของการเกิดเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบนะคะก็อยู่ในพื้นที่ของสน.พหลโยธินค่ะทางญาติของผู้เสียชีวิตผู้สูญหายแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆจากเหตุไฟไหม้ครั้งนี้สามารถโทรศัพท์ได้ที่063-401-1355สน.พหลโยธินนะคะ063-401-1355ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นและก็ถอดหลุดบทเรียนกันอีกแล้วนะคะก็คงจะต้องเข้มงวดตรวจตากันต่อไปค่ะในขณะเดียวกันนะคะคุณฟังเรื่องของปัญหาการทรุดตัวภายในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่นะคะกระทรวงคมนาคมก็ออกมาบอกว่าจะคืนผิวการจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบภายใน1สัปดาห์ค่ะนะคะบอกว่าสถานการณ์เริ่มคงที่แล้วหลังจากเกิดการทรุดตัวของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะแล้วก็จะเร่งแก้ไขปัญหาคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบภายใน1สัปดาห์แล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายของผู้ที่ต้องย้ายที่พักและก็ชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจรอย่างเหมาะสมต่อไปนะคะจะเห็นภาพคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นนะคะก็ต้องเข้าไปอพยพข้าวของต่างๆไปหาที่อยู่อื่นนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องมีการเยียวยากันต่อไปกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะสำหรับภาพรวมวันนี้ค่ะการลงทุนนะคะวันนี้ก็ต้นสัปดาห์ค่ะคุณฟังตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้เขียวอ่อนๆค่ะปิดตลาดภาคเที่ยงปิดที่ 1622.04 บวกมาได้ 0.49 จุดนะคะคุณฟังวันนี้ก็บวกอ่อนๆนะคะแต่ที่ขึ้นไปทำไฮได้ที่ 1626.07 แล้วก็โลที่ 1613.60 ค่ะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้เป็นตัว PTT นะคะ 37.50 SCB 158.50 บวกมาได้2บาท PTT EP ค่ะ 141.50 บวกมา2บาท KBank 235บาทเพิ่มขึ้น3บาทแล้วก็ตัว KTB นะคะ 41.50 เพิ่มมาได้75สตางค์วันนี้ SCC ก็บวกแรงนะคะ SCC 248บาทบวกมา3บาทนะ SCC วันนี้ขึ้นไปไฮที่253บาทนะก็คนก็จะซื้อไปสัก 59% ขาย 40% ค่ะส
13:19 นค่ะ

เหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นนะคะที่โรงเบียร์ลาดพร้าวก็ขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียแล้วก็ขอมอบบทเพลงให้กำลังใจด้วยนะคะชีวิตของเราก็ไม่รู้ว่าวันร้ายคืนร้ายจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าก็ต้องมีกำลังใจกันนะคะที่แน่ๆก็คือชีวิตเราสั้นนะคุณฟังมีความสุขกันในแต่ละวันเนี่ยโหยหาความสุขแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองครอบครัวคนที่เรารักเพื่อนๆกันอะไรในมิตรต่างๆนะคะทำแต่ความดีแล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขไว้เพราะว่าชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักค่ะไปฟังบทเพลงให้กำลังใจและเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตข่าวหุ้นกันแล้วก็ทักทายกันผ่าน Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะคงไปอยู่กับช่วงเวลาของมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะกับบทเพลงให้กำลังใจนะคะหวังว่าแฟนๆรายการหลายท่านเองอาจจะรู้สึกหม่นหมองด้วยจากเหตุการณ์ร้ายแรงเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกรณีของไฟไหม้ที่โรงเบียร์ตรงลาดพร้าวซอย1นะคะเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครอบครัวของผู้สูญเสียเนี่ยคือจิตใจสลายเลยทีเดียวค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคำเตือนแล้วนะคะคือคนที่เขาไปเนี่ยเขาเป็นกังวลค่ะนะก็คือมีคนที่ชื่อว่าเพชรีคาร์สันนะคะบอกว่ามีทางเข้าออกทางเดียวเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน่ากลัวมากปรากฏว่าแอดมินของโรงเบียร์นลาดพร้าวเนี่ยมีการเข้าไปตอบนะคะฟังการเข้าไปตอบเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะคะบอกว่าทางเข้าออกมี4ทางครับแต่จะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทีมงานการ์ดและน้องๆในร้านสามารถแก้ปัญหาได้ครับแต่พอเหตุการณ์จริงนั้นไม่เกิดขึ้นเลยว่ามีการเปิดให้นะคนเนี่ยไปอัดกันอยู่แถวๆห้องน้ำแล้วก็ขาดอากาศหายใจกันนะคะเป็นจุดที่พบผู้เสียชีวิตมากที่สุดและคนก็แห่หนีตายกันนะคะแล้วประตูหนีไฟปรากฏว่าเขียนว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วไฟนี่เริ่มจากบริเวณวงดนตรีค่ะวงดนตรีที่มีการแสดงสดแล้วก็ไฟดับทั้งร้านไม่ถึง15วินาทีนะคะเหตุการณ์เนี่ยอยู่ตรงแถวๆมือคีย์บอร์ดด้านหัวของมือคีย์บอร์ดเขานะคะแล้วก็บนเวทีดนตรีแสงสดเลยนะควันขึ้นเต็มร้านเลยที่นักร้องบอกนะคะจากนั้นเนี่ยไฟแล้วก็ควันเนี่ยท้าถมเต็มร้านคนก็ไปออกกันตรงประตูทางออกมีการระเบิดขึ้นในร้านมีเสียงร้องให้ช่วยระงมเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง27รายค่ะจุดนี้ที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุดก็คือการหนีตายไปอยู่แถวๆบริเวณห้องน้ำนั่นเองนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามฟังรายการของเราทางวิทยุนะคะตอนนี้เราออกอากาศคู่ขนานกันไปกับทาง Facebook Fanpage สถานีข่าวคุณภาพด้วยเข้ามาทักทายดีเจฝ่าได้นะคะก็ไลฟ์สดกันในช่วงเวลานี้ด้วยก็ขอบคุณแฟนๆรายการที่เข้ามาทักทายกันเช่นเคยค่ะนะคะคุณสกาวรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะคุณสกาวรัตน์จะบอกเสมอเลยคุณแจ็คกี้ณัฐพัฒน์นะคะคุณปูบุญวรางค่ะคุณทมนวรรณค่ะคุณบ้านหอมดอกไม้คุณวิวิวิไลคุณปุ้ยมิลามาลีคุณอังคณาค่ะท่านใดอยากจะเห็นกันนะดิจิทัลเปลี่ยนกราฟิกใหม่แล้วเรียบร้อยนะคุณสกาวรัตน์บอกว่าสดใสดีนะคะก็เป็นชุดไทยจิตรดาสีครีมขาวนั่นเองค่ะ เรียนคุณผู้ฟังเมื่อสุดสัปดาห์เนี่ยดิฉันก็มีไปสังสรรค์ไปพบปะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ไปทานเป็ดแข็งๆปรากฏว่ามีอาการปวดฟันนิดหน่อยนะคะก็วันนี้ก็ไปพบทันตแพทย์ที่อยู่ที่ใกล้ๆบ้านค่ะนะเป็นสำนักงานสาธารณสุขของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครแบบคุณหมอให้บริการดีมากเลยคุณหมอก็บอกไปเคี้ยวอะไรแข็งๆมาใช่ไหมบอกใช่เลยค่ะก็เลยมีอาการเหงือกอักเสบนะคะก็ต้องเลยต้องใช้น้ำยาบ้วนปากออร่าไรนี้ช่วยด้วยค่ะก็ฝากแฟนรายการนะคะท่านใดที่ต้องการดูแลช่องปากคือคุณหมอเขารู้แหละว่าใช้ไหมขัดฟันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีภาวะเหงือกร่นเนี่ยก็เป็นไปตามวัยต้องไม่แปรงฟันแรงที่ดิฉันบอกคุณผู้ฟังไงว่าเราไม่รู้นะสมัยก่อนเราก็แปรงฟันแรงต้องแปรงฟันเบาๆค่ะใช้ไหมขัดฟันใช้น้ำยาบ้วนปากด้วยดิฉันก็ดูแลตัวเองแต่ว่าไปทานอาหารแล้วก็อาจจะเป็ดนะคะคุณฟังมันเป็ดอบเกลือนะคะแต่มันค่อนข้างจะแข็งนิดนึงอ่ะพอกินเข้าไปอ่ะเมื่อวานนี้กลับบ้านมาปวดฟันค่ะวันนี้ก็เลยเป็นฉุกเฉินก็เลยไปที่สำนักสาธารณสุขใกล้บ้านนะของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้รับบริการที่ดีมากเลยก็ประทับใจนะคุณหมอก็บอกว่าไปเคี้ยวอะไรแข็งๆมาใช่ไหมบอกใช่เลยค่ะก็เป็นอาการเหมือนกับเป็นเหงื่ออักเสบหน่อยนึงนะคะแล้วก็คุณหมอก็ช่วยขูดหินปูนให้ด้วยก็อย่าลืมนะคะที่ฝันที่เป็นคนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากก็ชวนแฟนรายการทุกท่านต้องมีไหมขัดฟันนะคะอยู่ในห้องน้ำนะทั้งชั้นบนชั้นล่างนะคะแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอจริงๆต้องเอาเศษขี้ฟันออกด้วยแล้วก็ใช้น้ำยาบ้วนปากด้วยดิฉันฝากไว้วางใจน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะและใครที่มีปัญหากลิ่นปากบางทีเนี่ยคุณรบกวนคนรอบข้างคนใกล้ตัวเขาอาจจะไม่กล้าบอกนะคะ 90% ของปัญหากลิ่นปากมีสาเหตุมาจากภายในช่องปากของเรานี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นคราบแบคทีเรียบนลิ้นคราบพลักหรือว่าโรคเหงือกแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูแลช่องปากกันด้วยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะเป็นสูตรสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับตรามหิดลคอลเลกชันนะคะมีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีเมาส์สเปรย์ด้วยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นั้นถูกวิจัยและค้นคว้าเป็นระยะเวลากว่า10ปีโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสกัดเอาแอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดที่เป็นสาเหตุต่างๆของการเกิดโรคในช่องปากของเราโรคปริทันนะคะลดการอักเสบของเหงือกแล้วก็แผลในช่องปากเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่เป็นพิษต่อเซลล์ในช่องปากของเราเมื่อเทียบกับน้ำยาบ้วนปากตัวอื่นผู้ป่วยผู้ใช้ฟันปลอมนะคะหรือว่าจัดฟันใช้ได้เลยผู้ป่วยเนี่ยบางครั้งทานยาแล้วช่องปากระคายเคืองได้ง่ายตัวออร่าไรส์นั้นมีความอ่อนโยนมากๆเลยทีเดียวนะคะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ใครมีอาการระคายคอนะคะก็ใช้ออร่าไรส์ได้เชื่อว่าถ้าแฟนรายการใช้เป็นประจำเนี่ยคุณฟังจะสัมผัสได้เลยถึงความแตกต่างลดอาการอักเสบนะของแผลในช่องปากได้ดีเลยถ้าสนใจนะคะเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage Oralrice O-R-A-L-R-I-C-E แอดไลน์ก็ได้นะคะแอดไลน์เลยค่ะเป็น Line Official at Oralrice หรือโทรถามได้0814914291 0814914291ค่ะทางฝ่ายบริหารบอกว่าแฟนรายการดิจิฟ้าส่วนใหญ่ก็จะชอบโทรไปนะคะสั่งซื้อหรือว่าไปซื้อด้วยตัวเองที่ร้านขายยาก็ได้ค่ะมีที่ร้านของมูลนิธิองค์การเพศสัจกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ค่ะที่คลินิกทันตกรรม LDC ค่ะ14สาขาเลยนะคะLDC คุณบังเจอนะคะคลินิกทำฟันนี้ที่ไหนก็แวะซื้อออร่าไรได้ที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาค่ะที่ร้านของมูลนิธิทันตะมหิดลที่ร้าน Healthy Max นะคะไม่ว่าจะ Healthy Max Icon นะคะ Icon สยาม Paradise Park โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชพยาบาลมหาราชการุณนะคะคุณบังเจอก็แวะเข้าไปได้เลยนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ก็ที่บ้านสีส้มเขามีการไลฟ์สดด้วยนะคะคุณฟังติดตามได้ใน Facebook Fanpage Oralrice หรือว่าเป็นช่องทางออนไลน์ก็ขอบคุณคุณสกาวรัตด้วยคุณสกาวรัตฟีดแบคมาบอกว่าสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์เรียบร้อยแล้วค่ะ DJ ฝ่าเห็นไหมคะถ้าใช้ดีเนี่ยเราสบายใจเลยคือแฟนรายการซื้อแล้วซื้อซ้ำเนี่ยคือสินค้าเขาดีนะคะคุณฟังมากันที่การลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้บวกอ่อนๆค่ะแล้วก็วันนี้ต้องบอกเลยว่าที่ดิฉันฝากบอกนะคะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยคือไว้วางใจไม่ได้เลยนะคะ พอดูเหมือนจะเจรจากันได้ปรากฏว่าอ้าวตอนนี้ก็ฮึ่มๆใส่กันอีกแล้วด้วยนะคะตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดเลยทีเดียวนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยบวกอ่อนค่ะปิดที่ 1622.04 บวกได้ 0.49 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 40,000 กว่าล้านนะคะ 43,084 ล้านบาทนะคะตัวเลขกลมๆนะตลาดหุ้นไทยวันนี้หุ้นแบงค์มาดีทีเดียวนะคะแล้วก็หุ้นพลังงานที่ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะกลับมามีการปะทะกันระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านวันนี้เนี่ยหุ้นพลังงานมาเลยนะคะอันดับหนึ่งเป็น PTT ค่ะปตท.ค่ะปิดตลาดภาคเที่ยงนะคะในการซื้อขายครึ่งวันภาคเช้า Most Active Value หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่ง PTT ค่ะ 37.50 ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง SCB ค่ะ 158.50 เพิ่มขึ้น2บาทนะคะPTT EP 141.50 วันนี้มานะคะบวกมาได้2บาทกสิกรไทย K Bank 235บาทเพิ่มขึ้น3บาทกรุงไทยแบงค์ค่ะ 41.50 เพิ่มขึ้น75สตางค์ค่ะแล้วก็วันนี้หุ้นเด่นกรอบบายของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะมองเป็นตัวไทยโคโคนัทนะคะโคโค่นะคะคุณฟัง COCOCO ค่ะตัวโคโค่วันนี้บวกเบามาที่15สตางค์นะคะอยู่ที่5.95 นักวิเคราะห์จากทิสโก้ให้แนะนำซื้อนะคะราคามีอัพไซด์ค่ะแนวรับอยู่ไม่ไกลนะคะ5.90 5.75 สำหรับไทยโคโคนัทนะเขาก็ทำพวกน้ำมะพร้าวส่งออกนะคะก็5.95บวกมา15สตางค์ค่ะแนวต้าน6.10 6.25แล้วก็6.50 สต็อปลอสหักหลุด5.75ไทยโคโคนัทเป็นหุ้นเด่นของทิสโก้ค่ะส่วนตัวเงินเทอร์โบนะคะตัวย่อว่าเทอร์โบ TURBO ค่ะวันนี้บวกมา3สตางค์ทิสโก้ให้รับแถวแถวบาท 63แล้วก็บาท 59วันนี้ราคาปิดของเทอร์โบอยู่ที่บาท 65แนวต้าน1.68 1.76แล้วก็1.84ซับล็อตที่1.59นะคะเมื่อวันก่อนเจอแฟนรายการนะคะที่ยังไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้นไทยบอกว่าฟังรายการของ DJ ฝ่าก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณตั้วนะคะบอกเป็น FC ฟังประจำเลยชอบฟังเพลงด้วยก็ชื่นใจนะคะท่านใดที่ฟังแล้วอยากจะทักทาย DJ ฝ่าก็เข้ามาที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะส่วนวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยนะคะบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะคะบอกว่าแนวโน้มเซตอินเด็กซ์ภาคบ่ายคาดว่าจะแกว่งไซด์เวย์ค่ะกรอบ1615ถึง1625วันนี้อยู่แถว1622แล้วนะคะปิดตลาดนะคะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีกว่าทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคค่ะเพราะหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวของไทยยังให้เงินปันผลในระดับสูงและก็เป็นกลุ่ม value play นะคะก็เลยฟันโฟต่างชาติเข้ามาพักเงินเพื่อลดความผันผวนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะมองว่าหยวนต้ามองแบบนี้ค่ะว่าตลาดหุ้นไทยยังมีแรงหนุนจากเศรษฐกิจในประเทศที่ดูดีขึ้นจากนโยบายกระตุ้นการบริโภคแล้วก็การลงทุนนะคะหุ้นเด่นกรอบบาร์ยวนต้าให้เป็นตัวของซินเนกกับสีสวัสดิ์ค่ะคุณฟังวันนี้แบมมานะคะตัวแบมเนี่ยบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้านะคะให้คำแนะนำซื้อนะคะนะคะก็บอกว่าให้แนวรับแบม BAM แบมนะคะ6.80ค่ะแนวต้าน7.30ถึง7.15สต็อปลอส6.60อีกตัวเซเป้ค่ะคุณฟังโอ้เซเป้นี่ดีจะฝ่าหมดพอร์ตไปแล้วนะคะบอกว่านี้ตอนนี้เนี่ยสัญญาณกราฟเบรกดาวเทรนด์ด้วยนะคะแนวรับค่ะ32.25แนวต้าน36.50ถึง35บาทแล้วก็สต็อปลอสที่31บาทนะคะ32.25เป็นแนวรับของเซเป้ค่ะแนวต้านมีอัพไซด์นะคะ36.50ถึง35บาทแล้วก็สต็อปลอส31บาท VGI นะคุณฟังก็หุ้นเบรกเอาท์เหมือนกันนะคะที่หยวนต้าบอกไว้แนวรับอยู่ที่1บาท3สตางค์ค่ะส่วนแนวต้าน1บาท17 1บาท12หลุด93สตางค์เป็นตัวสต็อปลอสถอยนะคะอันนี้เป็นหุ้นเด่นของหยวนต้าในกรอบบ่ายแบมเซเป้แล้วก็ตัว VGI นะคะส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะคะก็บอกกับนักลงทุนนะคะในส่วนของตัว CPF นะคะฝั่ง CPF ให้คำแนะนำซื้อเช่นกันนะคะก็ให้ราคาเป้าหมายที่24.20 บาทนะคะแล้วก็บอกมีการลดทุนจากหุ้นที่ซื้อคืนเนี่ยช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้นด้วยสำหรับตัว CPF ให้ราคาเป้าหมายเป็น24.20 บาทนะอันนี้ก็เป็นมุมมองของทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าค่ะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะบอกว่าเซตวันนี้นะคะก็แนวรับน่าจะอยู่แถว 1604นะคะ1604ส่วนหุ้นเด่นเนี่ยแนะนำเป็นหุ้นที่ให้ปันผลสูงนะคะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์แนะนำหุ้นปันผลสูงมองเป็นตัวแสนสิริกับตัว SC นะคะคุณฟังบอกว่าก็เป็นตัวที่เล็งเกี่ยวกับเรื่องของตัวหุ้นปันผลนั่นเองค่ะ 13:43 นาทีค่ะคุณฟังคะอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันอีกช่วงหนึ่งนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวสารกันต่อกับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
0: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
6: นสวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
8: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
9: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะกับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าว 13:46 น. ค่ะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังกันมาดูหุ้น True กันหน่อยนะคะวันนี้ True ก็ปิดที่ 13.60 สตางค์เป็นราคาปิดเดียวกับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะสักเมื่อสักประมาณวันพุธนะคะที่มีข่าวของนางสุภาพรพิมพงศ์ที่มีการรายงานแบบฟอร์มกับก.ล.ต.ว่าเข้าถือหุ้นของ True อย่างผิดปกติหุ้นก็เจอแรงขายกดลงมานะคะแต่ก็ปรากฏล่าสุดเนี่ยทางด้านของก.ล.ต.ก็ถอดข้อมูลต่างๆตามรายงานแบบ 246/2 ของสุภาพรพิมพงศ์ออกแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปค่ะแต่มีเรื่องน่าสนใจเหมือนกันนะคะก็มีรายงานข่าวค่ะว่าคุณสุภาพรพิมพงศ์เนี่ยนะคะได้มีการเปิดใจกับสื่อมวลชนทั้งน้ำตาค่ะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรื่องเกี่ยวกับที่เธอถือหุ้นทิพย์นะคะบอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยซื้อหุ้นไม่รู้จักตลาดหุ้นเพิ่งทราบว่าชื่อตัวเองถูกนำไปเชื่อมโยงกับการถือหุ้น True มูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท บอกว่าตัวเองเนี่ยมีฐานะหาเช้ากินค่ำไม่มีงานประจำอาศัยรายได้จากสามีที่รับราชการทหารไม่เข้าใจว่าเอาเงินจำนวนนี้มาได้อย่างไรนะคะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เธอก็ชี้แจงแบบนี้ค่ะฟังว่าไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าทำไมตัวเองถูกเอาชื่อไปเชื่อมโยงกับการถือหุ้นได้กับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกเอาข้อมูลส่วนคนไปใช้เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บัญชีธนาคารจนถูกควบคุมตัวและก็ต้องประกันตัวมาแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็บอกว่ารายงานข่าวดังกล่าวเนี่ยก็ยังขัดแย้งนะคะจากข้อมูลความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ที่เปิดเผยก่อนหน้านี้นะคะโดยทั้งนี้ค่ะคุณสุภาพรเนี่ยบอกว่าตำรวจเนี่ยเรียกมาสอบปากคำแล้วอ้างว่าเคยมีเงินถูกหักจากบัญชีประมาณเดือนละ 10,000 บาทต่อเนื่องหลายปีจึงเข้าใจว่าเงินดังกล่าวอาจถูกนำไปลงทุนซื้อหุ้นเมื่อค้นข้อมูลในเว็บไซต์เกี่ยวกับ NVDA แล้วพบข้อมูลหุ้นจึงทึกทักว่าเป็นหุ้นของตัวเองแล้วก็นำข้อมูลไปยื่นแบบ 246-2 หวังจะติดตามเงินปันผลนะคะแล้วก็บอกว่าได้เข้าพบเจ้าหน้าที่พร้อมทนายความด้วยนะคะก็ต้องตรวจสอบว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้หญิงนะกับคนที่ให้ข่าวเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะครูฟังเพราะว่าคำข้อมูลต่างๆเนี่ยดูขัดแย้งกันนะอีกคนนึงบอกว่าไม่เคยรู้จักตลาดหุ้นแล้วก็ไม่ได้ยื่นข้อมูลด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมีความคืบหน้าเรื่องหุ้นทิพย์ของคุณสุภาพรนะคะโดยคุณอเนกอยู่ยืนค่ะรองเลขาธิการและโฆษกของกลต.ค่ะก็เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์แบบ 246-2 ของนางสาวสุภาพรพิมพ์พงษ์นะคะโดยกลต.ชี้แจงความคืบหน้า2ประเด็นหลักค่ะบอกว่าประเด็นนี้เรื่องแรกก็คือที่เราทราบกันนะคุณฟังก็คือเอาออกจากระบบแล้วนะคะเอาออกจากระบบแล้วแล้วก็ประเด็นที่2นะคะก็คือความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายต่อกรณีการรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบนะคะโดยกลต.ก็ระบุว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ได้เปิดเผยว่าหน่วยงานได้ประสานงานความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.เพื่อยืนยันตัวตนและก็เชิญผู้รายงานเนี่ยมาให้ถ้อยคำแล้วนะคะแล้วก็บอกทางหน่วยงานนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วก็ติดตามข้อเท็จจริงรวมทั้งก็จะหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันในอนาคตรวมถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อความถูกต้องของข้อมูลที่เผยแพร่ในตลาดทุนนะคะคืออันนี้นักลงทุนรายย่อยก็เสียประโยชน์นะคุณฟังเพราะว่าทรูเนี่ยกำลังคาดหวังอยู่ดีๆพอเกิดเหตุการณ์ว่ากลต.ตรวจสอบเนี่ยหลายคนก็เทเลยนะคะช่วง12.90-13 บาทนะคะพอเหตุการณ์คลี่คลายเนี่ยหุ้นก็ดันขึ้นไปถึง13.50-13.60ด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยนางสุภาพรบอกว่าตนเองเนี่ยไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นเลยนะคะแต่ว่าเมื่อประมาณ10ปีก่อนเนี่ยเคยซื้อกองทุนผ่านธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะจนกระทั่งอยากรู้ว่ามูลค่ากองทุนที่ถืออยู่เนี่ยเป็นกองทุนประเภทอะไรมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่จะได้ติดตามเรื่องของเงินปันผลนะคะก็เลยไปยื่นรายงานแบบ 246-2 กับทางกลต.ด้วยความที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นรายงานดังกล่าวแล้วก็ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะเนี่ยบอกแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาข้อมูลมาบนหน้าเว็บไซต์เนี่ยไทย NVDR มากรอกลงในรายงานแบบ 246-2 เป็นเหตุให้เกิดการผิดพลาดดังกล่าวขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าตนไม่เคยทำรายการซื้อหรือถือครองหุ้นทรูจำนวนมากตามที่ปรากฏในข่าวแต่อย่างใดแบบมันจะง่ายอย่างนั้นเลยหรือคะคุณฟังคะนะคะที่ว่าสุภาพรพิมพงษ์เนี่ยถือหุ้นทรูกว่า 30,000 ล้านแล้วบอกว่าตัวเองเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการหวังเช็คเงินปันผลจากกองทุนเก่าเมื่อ10ปีก่อนนะบางคนบอกอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อนะคะอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อค่ะส่วนวันนี้นะคะคุณผู้ชมตลาดหุ้นไทยนี่ที่บวกขึ้นมาได้เนี่ยก็เป็นหุ้นพลังงานและธนาคารที่หนุนตลาดนะคะคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญค่ะกรรมการผู้จัดการกิจการค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยบวกเล็กน้อยนะหลังจากลงไปในช่วงเปิดตลาดก็อ้างอิงจากหุ้นที่ได้อานิสงส์จากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีเหตุปะทะกันระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านก็คาดหวังว่าเม็ดเงินต่างชาติจะเข้ามานะคะฟันโฟต่างชาติแล้วก็ใกล้ช่วงรายงานผลประกอบการที่ไตรมาส2ที่จะออกมาในสัปดาห์นี้ด้วยรวมทั้งเรื่องของแรงซื้อหุ้นปูนนะคะ SCC ค่ะคาดว่าได้อานิสงส์จากการลงทุนโครงการต่างๆและก็พรกเงินกู้400,000 ล้านบาทที่ผ่านการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะคาดว่ากรอบบ่ายเนี่ยให้แนวต้านไว้1630ส่วนแนวรับก็1610นั่นเองค่ะแล้วก็กะเกงกันนะคะส่วนใหญ่นักลงทุนที่เขาเน้นมูลค่าเนี่ยเขาก็จะเน้นหุ้นตัวใหญ่กันทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะคุณฟัง ส่วนวันนี้บริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะก็มองภาคบ่ายไว้น่าจะได้แรงหนุนต่อจากฟันโฟที่เข้ามานะคะวันนี้เนี่ยจะเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงานธนาคารค่ะนะคะแล้วก็กลุ่มพาณิชย์นะคะส่วนแรงกดดันก็คือตัวขายเดลต้านะคะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะภาคบ่ายให้เซตไว้อยู่แถวๆ1615ถึง1627นะคะหุ้นเด่นกรอบบ่ายค่ะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกมองตัว BTS นะคะโอ้ BTS นี่หลายคนไม่ได้เล่นเลยนะฟังเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสัญญานะคะก็วันนี้ปิด2.20 บาทค่ะแนวรับโกเบกให้ไว้แถว2.40 บาทแนวต้าน2.30 บาทถึง2.50 บาทแล้วก็คัดลอส2.10 บาทนีโอนะคะปิด22.10 บาทรับ21 บาทต้าน22.50 บาทถึง23.10 บาทคัดลอส20.80 บาทมีข่าวบวกของ AWC ค่ะคุณฟังนะคะบอกว่ามีการทุ่มกว่า 2,000 ล้านบาทเลยนะคะยกระดับเอเชียทีคค่ะแล้วก็บอกจะมีเคเบิลคาร์ข้ามแม่น้ำด้วยนะคะเคเบิลคาร์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เชื่อมโยงกับศูนย์ศิลปะอิมเมอร์ซีฟระดับโลกนะคะสร้างแมกเนตท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครอันนี้ก็เป็นตัวบวกของ AWC หุ้นบวกนะคะใครมีหุ้นบ้านปูนะคะมีการเปลี่ยนนะตัวย่อของบ้านปูค่ะคุณฟางเพิ่มตัวยูไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่ม17กรกฎาคมด้วยวันนี้โกเบกออกบทวิเคราะห์นะคะโกเบกออกบทวิเคราะห์บอกว่าหุ้นน่าจะไซด์เวย์นะคะรับข่าวการลงทุนภาครัฐแล้วก็ลุ้นเป้าว่าเซตน่าจะไปต่อได้ที่1650นะคะคุณวิรัชนีบุญมาสูงทรงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้น่าจะปรับตัวไซด์เวย์นะคะได้แรงหนุนจากมติศาลรัฐธรรมนูญที่ให้พรก.กู้เงิน400 ล้านบาทนั้นเดินหน้าต่อได้ก็จะหนุนเม็ดเงินลงทุนภาครัฐแล้วก็ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่จะฟื้นตัวกลับมาขณะที่กลยุทธ์การลงทุนนะคะคุณวัชเรนจงยันยงค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบล.โกเบกแนะนำนักลงทุนนะคะก็หุ้นที่ได้ที่ได้อานิสงส์จากการเดินหน้าโครงการภาครัฐนะคะหุ้นเด่นค่ะมองเป็นหุ้นกลุ่มก่อสร้างนะคะ CK นะคะชอกันช่างสเตคอนนะคะตัววาอัพค่ะแล้วก็หุ้นค้าปลีก CPO แล้วก็ CP Extra นะเป็นหุ้นเด่นนะคะส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวใครก็ช่วงเย็นๆนะคะไม่ไปไหนก็ติดตามนะคะดิจฟานี่ไม่ทันนะคุณฟังไม่ได้ลงทะเบียนถนนดนตรีไว้นะคะวันนี้ก็โอ้โหเป็นวงที่ชื่นชอบมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถนนดนตรีนะคะเป็นวงคาราบาวค่ะนะคะก็เริ่มวันนี้17 นาฬิกาอันนี้สำหรับคนที่เขาได้ลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าไปนั่งชมแล้วนะคะใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็ต้องไปรอ walk in นะคะพี่พินโยรุ่งสมัยนะคะผู้ประกาศข่าวแล้วก็ผู้ดำเนินรายการค่ะก็จะมีรายการถนนดนตรีที่ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะท่านใดที่ฟังรายการของดีเจฝ่าอยู่นะคะอยากจะชมไลฟ์สดก็ชมได้ที่ Facebook Fanpage สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ที่ Facebook ถนนดนตรีได้เลยนะคะก็จะมีคาราบาวแล้วก็มีท่านอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีด้วยเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตแล้วก็มีบันทึกการแสดงด้วยนะคะก็หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขค่ะวันนี้ก็แหมคนที่ได้ไปนี่ก็เข้าไปได้นะห้องออดิโทเรียมนั่งสบายสบายค่ะคุณฝากถ้าได้บัตรนะคะดิจะฝากปกติถ้าไปจัดรายการที่สถานีเนี่ยก็จะลงไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าอยากจะเข้าไปชมด้วยนะแต่ว่าตอนนี้นี่ก็คือไม่ได้ไปเดี๋ยวชมไลฟ์สดด้วยเช่นกันนะคะคุณฝากเรื่องของสิ่งที่ทำใหทุกคนนะรู้สึกเศร้าใจกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนลาดพร้าวนะคะล่าสุดค่ะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะนะคะก็บอกว่าโรงเรียนลาดพร้าวเนี่ยแม้มีใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารและผ่านการตรวจสอบตามกฎหมายกำหนดแต่ก็มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟก็ต้องทบทวนนิยามสถานบริการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถอดบทเรียนกันอยู่นั่นแหละนะคะคุณฟังบทเรียนซานติก้าผับเมาท์เทนบีทMountain Bee ที่สัตหีบนะคะก็มีการตั้งคำถามมาตรการความปลอดภัยในสถานบันเทิงของไทยค่ะนะเป็นโวหายล้อมคอกนะคุณฟังเรื่องโครงสร้างอาคารสถานที่ทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงการอนุญาตโอ้โหเห็นต่างๆนะคุณฟังความปลอดภัยเนี่ยมันช่างน้อยเหลือเกินนะคะคือเจ้าหน้าที่ไปตรวจเนี่ยมักจะดีนะคุณฟังเหตุดีเลยไม่มีปัญหาแต่พอพ้นเจ้าหน้าที่ไปเท่านั้นแหละนะก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นนะเรื่องของประตูหนีไฟต่างๆแต่จริงๆเขาบอกว่ามีนะคือที่แอดมินมาตอบเนี่ยบอกว่ามีแต่ว่า ไม่เปิดใช้บอกถ้าเกิดเหตุการณ์เดี๋ยวกาดจะพาไปแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นอย่างที่กล่าวไว้นะคะตอนนี้เนี่ยผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เนี่ยพยายามจะหนีไปที่ห้องน้ำบริเวณด้านหลังอาคารนะก็เลยไปเสียชีวิตกองกันอยู่ที่นั่นแล้วก็ภายในผับแบบนี้นะคะพวกฝ้าเพดานต่างๆโต๊ะเก้าอี้พลาสติกอะไรต่างๆนะคะก็เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รวมทั้งเส้นทางหนีไฟเนี่ยคุณฟังมีการตั้งสิ่งของเนี่ยจำกัดมากเลยนะคะและทางหนีไฟเนี่ยไปอยู่ในครัวด้วยคุณฟังใครจะไปรู้นะคะแต่ว่าดิฉันฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนเลยนะคะจะไปที่ไหนเซอร์เวย์ก่อนเลยนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเนี่ยเราจะวิ่งออกทางไหนไปนอนโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์ต่างๆสำรวจทุกครั้งให้เป็นกฎปฏิบัติก่อนที่จะเข้าไปเลยนะว่าคุณอยู่ตรงนี้ทางหนีไฟเป็นอย่างไรไปดูนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างดิฉันฝากซื้อคอนโดก็ซื้อชั้น2คุณฟังทั้งกลัวเรื่องแผ่นดินไหวและกลัวเหตุการณ์ร้ายแรงเนี่ยแหละค่ะลิฟต์ไม่ทำงานวิ่งลงมานะคะตอนเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยคนวิ่งมาจากตึกสูงเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ขากันเยอะเลยทีเดียวนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกการทักทายด้วยนะคะติดจฝาหลักคุณฝากไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยาน
7: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเรียนลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งสั่งการให้นายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ร ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา24 นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: อิสราเอลประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27 ตุลาคมนี้นายโอฟีคัสประธานพรรคร่วมรัฐบาลอิสราเอลเปิดเผยต่อคณะกรรมการของรัฐสภาอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27 ตุลาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้จะมีการคาดการณ์ว่าอาจมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดเนื่องจากรัฐสภาอิสราเอลลงมติยุบสภาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อปี2566ซึ่งนำไปสู่สงครามในฉนวนกาซาเลบานอนและอิหร่านทั้งนี้ผลสำรวจความคิดเห็นหลายสำนักบ่งชี้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลอาจพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนื่องจากความไม่พอใจเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา14 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสวรรคโขหาอำเภอนากลางอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำโสมอำเภอกุมภวาปีอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอเทพสถิตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอน้ำพองอำเภอกระนวลอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหล่มสักอำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาอำเภอลำปลายมาศอำเภอหนองหงอำเภอหนองกี่อำเภอชำนิอำเภอนางรองอำเภอประโคนชัยอำเภอพระพลาชัยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอปลายพระยาอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอศรีบรรพตอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอจะนะอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 69% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัด อำเภอกระแสสินอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ฟ้องหย่าการฟ้องหย่าเราฟ้องเองไม่ได้อะครับเราก็ต้องใช้ทนายความในการยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อฟ้องหย่าและต้องให้เหตุผลในการหย่าเหตุในการฟ้องหย่ามีทั้งหมด10ข
0: ้
1: อของพี่ไม่เข้าสักข้อที่จะฟ้องหย่าภรรยาของพี่ไม่เข้าเหตุในการฟ้องหย่าเลย
2: เรานอกใจเองเขาพูดถึงเปรียบเท
1: ีย
2: บ
1: ใช่ใช่เราเป็นฝ่ายผิดต่างหากถ้าพอไปสู้คดีกันในศาลปั๊บเนี่ยภรรยาบอกว่าก็เธอนั่นแน่ปัญหามาจากเธอไม่ใช่มาจากฉันพอมาจากเธอพี่ก็ยอมรับพอยอมรับเสร็จปั๊บศาลก็ไม่สั่งให้หย่า
2: ถ้าเขายอมเป็นหย่าให้
1: ก็อย่างนี้พี
2: ่อ
1: ย่างนี้นะอย่างนี้นะพี่นะ
0: อันนี้
1: พูดกันจริงๆก็จะควรแนะนำหรือไม่แนะนำก็อีกเรื่องหนึ่งคืออย่างนี้
2: คร
1: ับ เมื่อภรรยาคืออาจจะต้องกลับมาทบทวนอีกทีสินะอย่างน้อยก็มีลูกด้วยกันลองทบทวนอีกทีลดกัน
2: เข้าใจพี่ถ้าสมมติถ้าผมพูดก่อนสมมติคุยกันดีแล้วทีนี้อยู่กันสักอาทิตย์นึงถ้าผมไปธุระบอกว่าไปทำงานไปธุระหายไปแป๊บนึงหนึ่งชั่วโมงจะไปเล่นกลับมาสามสี่ทุ่มก็ไหวแล้วว่าไปหาผู้หญิงเน
1: ี่
2: ยก็มาทะเลาะกันอีก
1: มันก็ทะเลาะกันอีกใช่ไหมจนกระทั่งบอกว่าไม่อยากทะเลาะแล้ว
2: ใช่ไม่อยากทะเลาะแล้ว
3: มันน่าจะเป็นความ
2: ก็โอเค
3: หวั่นระแวง
2: แต่ไม่ทำ
1: ของพี่เนี่ยมีทั้งวันที่ผิดกับวันที่ไม่ผิด
2: ไม่ได้ทำก็บอกว่าทำอย่างนี้มันก็ทะเลาะกันทุกวัน
1: ครับใจเข้าใจวันที่ผิดก็คือพี่ไปทำผิดมาแล้วกลับมาเขาก็ทะเลาะ
2: แล้ว
1: ก็มีบางวันที่พี่ไม่ได้ไปทำผิดอะไรมาแล้วกลับดึกนิดหนึ่งเขาก็ทะเลาะถูกไหม
2: ก
1: ็อย่างนี้ครับพี่ครับถ้าอย่างนั้นนะหนึ่งมันไม่มีเหตุให้ฟ้องหย่าตามกฎหมาย10ข้อที่มีเหตุให้ฟ้องหย่าพี่ฟ้องหย่าภรรยาไม่ชนะครับนี่หนึ่งนะครับเว้นแต่ว่าพี่จะใช้วิธีการว่าแยกกันอยู่แยกกันอยู่เนี่ยแยกกันอยู่เนี่ยถ้าตกลงแยกกันอยู่เนี่ย1ปีตกลงกันอยู่นี่เป็นเหตุฟ้องหย่ากับ2นะถ้าเค้าไม่ตกลงด้วยอ่ะเธอไปคนเดียวอ่ะนะเธอต้องทิ้งเค้าไป3ปีจึงค่อยมาฟ้องหย่าแต่ว่าพี่ก็ฟ้องไม่ได้อีกเพราะพี่เป็นคนทิ้งเค้าใช่
2: ผมเป็นคนไป
1: ใช่มันก็คาราคาซังอยู่อย่างนี้พี่ลองคิดทบทวนดูสิพี่สุชาติลองคิดทบทวนดูก่อนนะลองคิดทบทวนคิดถึงวันที่ไปจีบเขาครั้งแรกก็ได้แล้วอย่างนี้นะผมจะเล่าอะไรฟังนิดหนึ่งนะมีลุงของผมเนี่ยลุงแท้ๆแหละพี่กับป้าเนี่ยเป็นพี่ของคุณแม่ไม่รู้เขาทะเลาะอะไรกันแล้วทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู
0: ้
1: แต่เราจำความได้เนี่ยเขาไม่คุยกันเลยไม่คุยกันเลยทำกับข้าวกับปลาก็กินด้วยกันแต่ไม่คุยนอนก็มุ้งเดียวกันแต่นอนคนละมุมมุ้งเดียวกันแล้วไม่คุยจนกระทั่งก่อนจะเสียชีวิตอ่ะไม่ต่ำกว่า 4-50 ปีอ
0: ่ะ
1: จะอยู่ด้วยกัน
0: จริงเหรอ
1: เออพี่สุชาติเอาวิธีนี้มั้ย
2: อยู่ด้วยกันแต่ไม่พูดกันมันก็อยู่ลําบาก
0: จริงก็อึดอัดอ่ะเนาะ
2: อึดอัดครับ
1: เออพี่ครับพี่สุชาติยังไม่มีทางออกนะเพราะเราเป็นฝ่ายผิดนะพี่นะเว้นแต่ว่าลองตกลงปรงใจหรือบอกว่า
2: ผมย้ายออกไปอยู่บ้านข้างนอกเนาะเหมือนเช่าบ้านอยู่เนี่ยต่างหากเนี่ย
1: มันก็เป็น
2: ไม่ถึงกับว่าหย่าร้างเขายังมีสิทธิ์ในตัวผมไหม
1: ยังมีทุกอย่างมีทุกอย่างพี่ไปทำอะไรไว้เนี่ยมันติดภรรยาหมดมีทางเดียวนะพี่นะถ้าพี่อยากหย่าเร็วๆมีวิธีพี่จะทำหรือเปล่าเท่านั้น
0: แนะนำดีเหรอ
1: ยกทุกอย่างให้ภรรยาและไปแต่ตัว
2: ไปแต่ตัวนั่นแหละยกทุกอย่างแต่เขาไม่ยอมไปเซ็นให้เหรอครับยังไม่ให้แล้วก็ยังไม่เซ็นเหรอ
1: ยังไม่เซ็นอีกเหรอ
0: เพราะอะไรอ่ะคือ
2: ไม่รู้แหละเขาอยากได้ตัวเรา
1: เขารักเธอแหละ
2: เขาไม่อยู่แล้วเขาไม่อยู่แล้ว
1: เขาขนาดทำผิดขนาดไหนเขายังรักของเขาอ่ะ
0: แสดงว่าพี่สุชาติตอนนี้กำลังมีคนอื่นอยู่ใช่ไหมถามแบบนี้
2: มันก็พอมีอยู่ครับก็อยากไปใช้ชีวิตกับคนอื่นพูดง่าย
1: มันเลือกคนอื่น
2: แล้วอยากไปแต่เขาไม่ยอมให้ไป
1: คนที่จะฟ้องหย่าพี่คือภรรยา

0: ดึงไปมันก็มีแต่ทุกข์นะใจเขาไม่อยู่กับเรา
1: ถ้าฝนฟังอยู
0: ่
1: จริงๆก็อยากให้เขาได้ฟังนะก
0: ็
1: จะได้ตัดได้ง่ายๆ
0: คือมันเดี๋ยวนี้เนี่ยสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เขาพึ่งตัวเองได้นะเขาไม่ได้พึ่งผู้ชายเหมือนสมัยก่อนนะเด
1: ี๋
0: ยวนี้ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าไม่ใช่เท้าหลังแล้วนะ
1: อ
0: ยู่ข้างหน้าเลยนะพึ่งพาตัวเองได้และถ้าวันหนึ่งเขาจะมีครอบครัวใหม่เขาก็มีได
1: ้ค่ะ
0: ครับ
1: ไปสายคุณสังเวียนต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสังเวียน
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณสังเวียนคนรู้จักโดนศาลสั่งติดคุก1ปีที่กัมพูชาจะช่วยให้มาจำคุกที่ไทยได้หรือไม่สอบถามแบบนี้นะคะ
2: ค่ะค่ะ
1: ค
2: ่ะ
0: เขาโดนคดีอะไรอ่ะครับ
2: เขาโดนคดีเข้าเมืองผิดกฎหมายค่ะ
0: เขาไปทำอะไรข้าเมืองผิดกฎหมาย
2: เขาที่จริงๆอ่ะเขาไปลูกสาวอ้อนวอนให้ไปส่งไปสมัครงานเขาลงงานโรงงานตั้งแต่วันที่31มกราค่ะแล้วเขาก็เหมือนถูกจับตัวไปเรียกค่าถ่ายเพราะเรามีตำรวจที่เป็นเพื่อนทางโน้นคือบ้านเขาอ่ะเขามีบ้านสวนอยู่ที่สระแก้วค่ะซ
0: ึ่
2: งแกจะไปทำโคกหนองนาของถ้าดำรัดในหลวงอ่ะแกเป็นพูดได้ไหมคะแกเป็นเจ้าของบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม
0: ไม่ต้องเอ่ยก็ได้ครับไม่เป็นไร
2: ค่ะค่ะทีนี้แกก็เหมือนถูกจับไปอ่ะแล้วเราก็ตามหากันวันที่6กุมภาตอนเย็นๆแกก็โทรมาขอความช่วยเหลือคือติดต่อเพื่อนที่อยู่ตาพยาค่ะแต่พี่เนี่ยอยู่อ่อนนุชบ้านแกบ้านลูกสาวแกอยู่ลพบุรีแต่ช่วงนั้นที่แกมาลพบุรีมาเจอลูกสาวเนี่ยเพราะว่าช่วงที่หนีระเบิดอะที่สงครามอะแล้วช่วงนั้นแกก็บอกว่าวันนั้นอะแกบอกว่าแกจะไป
0: พี่ครับพี่สังเวียนไม่เป็นไรเราจะได้ไม่ยืดยาวนะแล้วก็โดนจำคุกข้อหา
2: โดนข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายค่ะ
0: เข้าเมืองผิดกฎหมายโดนจำคุกกี่ปีอะศาลตัดสินของ
2: คดีจะบอกว่าตัดสินเมื่อวันที่8แกโทรมาหาพี
0: ่8กรกฎาคมนี้เหรอครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: 8กรกฎาคมนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เขาเป็นชาวสระแก้วเหรอครับ
2: ค่ะแกย้ายไปเป็นประชาชนสระแก้วได้2ปีแล้วค่ะ
0: เขาอยู่หมู่ตำบลอะไรอำเภออะไรที่สระแก้ว
2: ตาพยาค
0: ่
2: ะ
0: โอเคเดี๋ยวพี่สังเวียนนะผมพี่สังเวียนแป๊บเดียวพี่ฟังที่ผมถามแล้วตอบได้ก็ตอบผมถามนิดนึงพี่เกี่ยวข้องอะไรกับคนคนนี้ครับเกี่ยวความสัมพันธ์ครับเป็นอะไรกันครับ
2: อ๋อพี่เป็นสมาชิกของบริษัทคือขายของด้วยกันนะคะ
0: ไม่ได้
2: ปลูกยาพิษฟันอะไรพวกนี้ค่ะกาแฟ
0: ไม่ได้เป็นญาติอะไรกันใช่ไหมแต่รู้ว่าเขาติดคุกอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็ต้องการจะกลับมารับโทษฝั่งนี้ใช่ไหมไม่อยากจะอยู่ในเรือนจำที่ฝั่งเขมรใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อยู่ปอยเปตใช่ไหม
2: แต่บอกว่าอยู่สวาย
0: สวายโอเคเอางี้ครับพี่ที่ผมถามว่าพี่เกี่ยวข้องอะไรเนี่ยเพราะหนึ่งเราแน่ใจไหมว่าเขาไปทำอะไรที่ฝั่งโน้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนไทยที่ข้ามไปฝั่งโน้นเนี่ยมักจะไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายเป็นงานที่ผิดกฎหมายงานที่หลอกลวงเป็นแก๊งสแกมเมอร์อะไรพวกนี้นะผมบอกพี่เลยนะพี่ผมพูดตรงๆนะพี่น
2: ะ
0: ถ้าเป็นคนไทยแล้วไปทำงานฝั่งโน้นแล้วมาหลอกลวงคนไทยผมจะไม่ช่วยขออนุญาตที่จะพูดตรงนี้ก่อนนะย้ำจุดยืนกันก่อนนะเพราะว่าผมเคยช่วยกลับมา10เกือบ20รายนะเคยช่วยตอนที่เราทำ NBT กันรอบแรกกันนะเคยช่วยกลับมาแล้วก็ทำคลิปทำอะไรออก NBT ของเราเนี่ยเราช่วยกลับมาได้นะเพราะตอนนั้นมันยังใหม่เราไม่รู้ว่ามันอะไรเป็นอะไรคุณถูกหลอกลวงไปไหมล่ะไหมแต่พอหลังๆมาปั๊บมันไปเองแอบไปขโมยไปลักไป
1: ลอบไป
0: แล้วสุดท้ายก็มาหลอกลวงคนไทยแล้วก็บอกว่าตัวเองถูกบีบถูกทรมานถ
1: ู
0: กไหมไม่ทำงานให้เขาก็อยู่ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: คือไปตั้งใจไปแล้วไปทำแบบนี้เพราะเห็นว่าเงินดีเพราะฉะนั้นถ้าพี่มีข้อมูลชัดเจนว่าเขาไปทำอะไรนี่พี่ควรจะต้องมีข้อมูลกับสองบอกญาติเขาว่าถ้าเขาถูกจับเข้าเมืองผิดกฎหมายถ้าผิดแค่นี้นะถ้าผิดแค่นี้เนี่ยอันนี้จะต้องประสานกับทางฝ่ายปกครองทางจังหวัดสระแก้วดูซินะครับว่ามีช่องทางที่จะประสานขอประสานกลับไปฝ่ายโน้นคณะกรรมการชายแดนใช่ไหมที่จะประสานไปฝ่ายโน้นเนี่ยขอให้ได้รับการปล่อยตัวเร็วขึ้นไหมเพราะ1ปีนะครับใช้วิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ดีกว่าแต่ขอข้อมูลที่ชัดเจนจากญาติเขานิดหนึ่งได้ไหมครับพี
2: ่คืออย่างเงี้ยเราตามญาติตั้งแต่วันเริ่มแรกแล้วคือสามีก็หย่ากันตั้งแต่เด็กๆยังเด็กๆอยู
0: ่เอาอย่างนี้ได้ไหมพี่สังเวียนพี่สังเวียน

0: เขาอ่ะ
1: พี่สังเวียนครับให้ญาติเขาให้ญาติเขาติดต่อมาที่รายการผมโดยตรงได้ไหมขอคุยเชิงลึกนิดนึง
0: ติดต่อใครไม่ได้เลยค่ะ
1: เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยนะถ้าเขาถูกจับเข้าเมืองผิดกฎหมายฝั่งโน้นได้จำคุก1ปีแล้วเราเรียกร้องให้ทางโน้นส่งตัวมารับโทษฝั่งนี้จนกระทั่งครบเนี่ยนะพอดีปีนึงก็จบแล้วเออเนาะมันไม่เร็วหรอกเนาะแต่ว่าถ้ามันเป็นคนไทยที่เขาทำมาหากินอยู่ในแดนไทยและถูกจับในฝั่งเราอันนี้ต้องช่วยรีบช่วยกลับ2เข้าไปในฝั่งโน้นจริงๆถามว่าไปทำอะไรข้อเท็จจริงตรงนี้อีกทีหนึ่งพี่สังเวียนถ้าพี่ได้แล้วพี่แจ้งอีกทีหนึ่งนะพี่นะ
0: จะไปจริงค่ะคือแกบอกวันนั้น
1: พี่สังเวียนครับพี่สังเวียนพี่สังเวียน
0: ทางโน้นคือเป็นเพื่อนกันที่จะอยู่ตามหมู่บ้านด้วยกันอย่างเงี้ยแกบอกว่าช่วงบ่าย2โมงเนี่ยไลน์บอกกับผมว่ารถจอดตัวนี้นะคือเหมือนแกก็ระวังตัว
1: พี่สังเวียนครับพี่สังเวียนครับ
0: ไม่ต้องพาลูกสาวไป
1: ขอคุยแค่นี้ก่อน
0: แล้ว2แกบอกว่ารถ
1: จอดตัวนี้นะทีมงานเอาพี่สังเวียนคุยหลังไมค์ที
0: นะหายไปแล้ว
1: เออนะเดี๋ยวขอคุยเพราะว่าไม่ได้ครับผมไม่รู้ข้อเท็จจริงเน
2: า
1: ะ
2: โอ้ต้องให้เจ้าตัวมาพูดคุยกันเองมั้ย
1: คือเจ้าตัวคงยากเขาอยู่ในเรือนจำแต่ขอข้อมูลที่ชัดเจนอย่าฟังเรื่องเล่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมยืนยันเลยว่าถ้าถูกจับไปโดยไม่ชอบผมจะช่วยให้ได้กลับมาให้ได
2: ้
1: พยายามทำอย่างเต็มที่ในบทบาทของสื่อเราเนี่ยเนา
2: ะ
1: แต่ถ้าไปทำงานไปเข้าไปจริงผิดจริงแล้วไปทำงานฝั่งโน้นและทำอะไรก็ยังไม่รู้เนี่ยผมจะไม่ฟังเรื่องเล่าจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะ
2: ต้องเป็นข้อเท็จจริงนะ
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยว
1: มันเราโดนกันมาเยอะแล้วไง
2: ใช่เพราะว่าเราได้ยินแค่ฝั่งเดียวไงฮะ
1: ครับ
2: คุณมีท่านหนึ่งไม่ประสงค์ออกนามเขาอยากปรึกษากับพี่หนอมเกี่ยวกับเรื่องกรณีโรงเรียนนำเงินเด็กไปใช้ไม่เหมาะสมทีนี้เขาอินบ็อกซ์มาได้ไหม
1: นำโรงเรียนนำเงินเด็กไปใช้ไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ขอให้มีข้อมูลนะขอให้มีข้อมูลเนาะส่งเฟซบุ๊กผมมาก็ได้นะครับขอดูข้อเท็จจริงอย่าเพิ่งกล่าวหากันเนา
2: ะ
1: ขอไปที่ป้าวรรณนาจากสมุทรปราการก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะคุณป้า
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสนองและคุณน้ำฝน
2: ค่ะคุณป้าจะถามว่าป้าหรือสามีเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตนะที่ดินจะตกเป็นของลูกทันทีหรือไม
3: ่จ้ะคือลุงก็บอกว่าไม่ต้องไปที่ดินหรอกเพราะว่าเป็นลูกเราตายแล้วลูกก็ได้รับเอง
2: ลูกที่ชอบได้กฎหมาย
1: อันนี้ปรับทุกข์กันใช่ไหมสองพ่อสามีภรรยาใช่ไหม
3: ป้าซื้อที่ดินพร้อมบ้านพร้อมที่ดินแล้วในโฉนดมีชื่อป้าคนเดียวเนี่ยตอนนั้นลูกอายุ10ขวบตอนนี้ลูกอายุ45แล้วถ้าป้าไม่หายใจแล้ว ลูกจะได้รับไหมคะ
1: ลูกป้าไม่หายใจแล้วป้ากับลุงเนี่ย พ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันไหม
3: จดค่ะ
1: จดทะเบียนสมรสนะสินนี้ก็เป็นสินส่วนตัวสินสมรสนะเมื่อพ่อกับแม่เสียชีวิตไปไม่หายใจแล้วทั้งคู่อ่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เมื่อพ่อกับแม่ไม่หายใจแล้วเนี่ยทรัพย์นั้นก็จะตกไปสู่ทายาททายาทมีใครบ้างล่ะ
3: มีลูกคนเดียว
1: ก็ตกไปที่ลูกพอตกไปที่ลูกเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าพ่อกับแม่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้นะครับลูกก็จะต้องไปร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อจะมาโอนบ้านที่ดินเนี่ยจากพ่อแม่ไปเป็นของเขาได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรละครับคุณพี่ครับไม่ต้องกังวลหรือจะเขียนเป็นพินัยกรรมยกไว้ให้เขาก็ได้
3: ใช่ป้าต้องไปที่ดินเอาชื่อลูกใส่ไว้ไหม
1: อย่างนี้ครับลูกประกอบอาชีพอะไรอะครับ
3: ลูกอยู่กับแม่
1: ลูกอยู่กับแม่
3: ที่บ้านนี้
1: ลูกอยู่กับแม่
3: บ้านเช่า
1: อย่างนี้ครับป้าครับที่ผมถามเนี่ยเนาะลูกมีหนี้มีสินไหม
3: ไม่มีค่ะทั้งครอบครัวเรามี3คนแม่ลูกพ่อลูก
1: ถ้าลูกไม่มีหนี้มีสินเนี่ยจะแม่จะเอาลูกมาใส่ไว้เลยหรือจะโอนให้ลูกเลยก็ยังได้
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าลูกมีหนี้เดี๋ยวนะฟังนะนี่แหละเงื่อนไขที่ผมถามนะถ้ามีหนี้มีสินแม่โอนให้ลูกเจ้าหนี้ของลูกอาจจะมาฟ้องยึดบ้านที่ดินแปลงนี้ได้
2: ต้องแนะนำให้ทำเพิ่มเน
1: า
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าลูกมีหนี้สินไม่ควรโอนเอาลูกมาใส่แต่ถ้าไม่มีนะครับถ้าลูกไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่มีอะไรทั้งนั้นอยู่กินกับอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยนะไว้วางใจกันมาเนี่ยก็โอนให้เป็นลูกก็เลยตอนนี้ก็ยังได้เอาลูกมาใส่เลยด้วยก็ได้ครับ
3: คือป้าไปที่ดินแล้วก็ไปโอนเป็นชื่อลูกไปเลย
1: โอนเป็นชื่อลูกเลยก็ได้หรือจะจดสิทธิเก็บกินไว้ก็ได้ลูกมีภรรยาแล้วใช่ไหม
3: แบบ ถ้าป้าทำแบบนี้ลูกวันหน้ามันจะไม่ยุ่งใช่ไหมคะถ้าป้าไม่ทำมันคงจะยุ่งนะ
1: ไม่อะครับไม่มีอะไรยุ่งอะครับป้าจริงๆจริงๆถ้าเอาง่ายคือโอนความเสี่ยงจะอยู่ที่ผู้โอนแต่ถ้า
3: ป้าไปที่ดินแล้วโอนให้ลูกเลยนะ
1: แต่ถ้าไม่โอนพอพ่อแม่เสียชีวิตไปเขาก็ทำเรื่องรับโอนได้อยู่แล้ว
2: ก็ไม่ได้ยุ่งยาก
1: ก็ไม่ได้ยุ่งยากถึงวันนั้นเราก็ไม่เห็นจะยุ่งแล้ว
2: เพราะเราไม่อยู่แล้ว
1: อย่ากังวลครับคุณป้าวันธนาผมไม่รู้ว่าข้างหน้าคืออะไรแต่ณปัจจุบันก็อยู่กันไปก่อนถ้าลูกเขาไม่ได้ขอไม่ได้ร้องอะไรต่างๆจะโอนเลยก็ได้ไม่โอนก็ไม่ใช่ปัญหาครับถ้าที่ฟังดูนะป้านะ
2: กังวลแทนลูก
3: โอนก็ได้ไม่โอนก็ได้
1: ใช่ครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับลูกไปโอนหลังพ่อแม่เสียชีวิตแล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับป้าครับครับผมสวัสดีครับ
3: ความรู้สึกป้ากลัวว่าเดี๋ยวลูกจะไม่ได้รับเพราะไม่มีชื่อในโฉนด
1: อ๋อไม่มีปัญหาครับรับดาอันนี้ก็เรียกว่ารับมรดกถ้ากรณีเสียชีวิตรับมรดกตามกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ตกไปที่คนอื่นครับป้าครับ
3: อ๋ออย่าได้ขอถามอีกนิดนึงถ้าป้าจะไปที่ดินแล้วก็โอนให้เอาชื่อลูกใส่ไปเลยไม่มีปัญหาหรอกนะ
1: ก็ไม่มีครับอยู่ที่ความสมัครใจครับป้าครับคุยกับคุณพ่อก่อนนะสามีก่อนนะว่าเออ
3: คุณพ่อเขาบอกว่าเป็นลูกของเราแล้วลูกคนเดียวด้วยเราตายไปลูกมันก็ได้รับอยู่แล้ว
1: ไม่ป้าถ้าป้าเอาลูกมาใส่แล้วป้าก็ยังมีชื่ออยู่ถึงวันหนึ่งมันก็เป็นปัญหาเว้นแต่ว่าป้าโอนไปเลยถ้าโอนเนี่ยป้าต้องโอนขาดไปเลยป้าต้องไม่มีชื่อในโฉนดแต่ถ้าป้ายังมีชื่ออยู่ในโฉนดโอนไปให้ลูกแล้วลูกก็มีชื่อก็กล้ากว่าลูกมันมีชื่ออยู่ครึ่งนึงพอป้าตายป้าไม่อยู
2: ่ก็ต้อง
1: พอป้ามาอยู่เสร็จปั๊บก็ต้องไปจัดการมรดกไอ้ครึ่งที่เสียชีวิตอีกล่ะ
2: ทางผู้จัดการมรดก
1: ใช่1ถ้าโอนไปเลยป้าไม่มีชื่อแต่ถ้าป้าบอกว่าเอาแม่มีชื่อไว้เหมือนเดิมก็ไม่ต้องเอาลูกมาใส่
2: ป้าเข้าใจไหมคะ
1: ไปไหนใช่แล้วล่ะครับ
2: ป้าคะ
1: สายหลุดไปแล้วถ้าสายหลุดไปแล้วเดี๋ยวไม่ต้องต่อมาแล้วเนาะเดี๋ยวป้าฟังเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะป้านะ
2: ค่ะ
1: ถ้าจะโอนไปเลยป้าโอนให้ลูกจบป้าไม่ต้องมีชื่อแล้วแต่ถ้าจะเอาลูกมาใส่ไอ้นี่มันก็ไม่ต่างกับที่ยังไม่โอน
2: ถูกเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณป้าคุณลุงเสียชีวิตนะ
1: ก็ต้องมาจัดการในครึ่ง
2: ใช่
1: ของป้ากับลุง
2: แต่โอนเนี่ยก็กันไว้หน่อยกันไว้ดีกว่าแก้คือให้เขียนข้างหลังว่าให้เก็บสิทธิเก็บกินใช่ไหมคะ
1: ไอ้นั้นจะต้องถ้าจดสิทธิเก็บกินเนี่ยต้องไปจริงๆไม่ต้องจดอ่ะเดี๋ยวลูกจะรู้สึกเพราะลูกก็ดีนี่อันนี้ไม่แนะนำให้จดสิทธิเก็บกินแนะนำให้โอนได้เลยอ่ะ
2: นะคะเราไม่รู้วันข้างหน้า
1: แต่ถ้าเอาลูกมาใส่ไม่แนะนำนะครับ
2: ค่ะไปคุณธัญญาต่อเลยจากนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณธัญญา
4: สวัสดีค่ะ
2: คุณธัญญาคนมาขออาศัยอยู่บ้านไล่ก็ไม่ไปจะทำอย่างไรประสานให้พม.
1: เดี๋ยว
4: ไม่ใช่ไล่แบบว่าให้เขาเจ็บใจอะไรเงี้ยพูดเขาดีๆว่าน้องเสียแล้วนะหาที่อยู่ใหม่แล้วเนี่ยมาสองวันเนี่ยหลานเล็กลูกของลูกชายน้องสาวดิฉันอีกทีเขาบอกย่าผมต้องโทรบอกย่าแล้วเนี่ยบุ๋มอ่ะเขาว่าบอกว่าใจดำทั้งป้าทั้งลูกเขาบอกว่าเขาเจ้าทนายมาฟ้องไล่เขาต้องหาให้เงินเขาก้อนหนึ่งดิฉันไม่ได้มีสัญญาอะไรกับเขาไม่ได้ให้เขาเช่ามาอยู่ฟรีบาทนึงก็ไม่ได้เสีย
1: คุณป้าครับ
4: สาวดิฉันไปเซ็น
1: ป้าครับ
4: เอาเข้าค่ะ
1: ป้าฟังถนอมพูดหน่อยนะ
4: ค่ะ
1: แล้วป้าตอบที่ผมถามนะป้านะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ผู้หญิงหรือผู้ชายคนเนี้ย
4: ผู้หญิงอ่ะ
1: เขาอายุเท่าไหร
4: ่ผู้หญิงอายุ50 กว่า
1: ที่เขาเข้ามาอยู่ในบ้านของเราเนี่ยเขามาอยู่ในสถานะอะไรเริ่มแรกมาฐานะอะไร
4: เป็นเพื่อนของน้องสาวตอนนั้นน้องสาวป่วยแบบว่าต้องรถเข็น
1: น้องสาวป่วยเขาเป็นเพื่อน
4: ก็ไปดูน้อง
1: ป้าฟังผมนะ
4: ใน1 อาทิตย์
1: ป้าครับ
4: คะ
1: ถ้าได้ยินเสียงพูดผมป้าหยุดนะเพื่อจะให้มันเร็วขึ้นกระชับนะป้านะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: เขามาอยู่ในฐานะเพื่อนน้องสาวมาช่วยดูแลตอนน้องสาวป่วยตอนนี้น้องสาวเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พอน้องสาวเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในบ้านยังไม่ยอมออกถูกไหมครับ
4: ใช่
1: บ้านหลังนี้เป็นบ้านของป้าหรือบ้านของน้องสาว
4: บ้านน้องสาวค่ะ
1: บ้านน้องสาวเนาะแต่เขาก็ยังอยู่นะเขากับน้องสาวเป็นแค่เพื่อนกันใช่ไหม
4: เพื่อนเท่านั้นเองค
1: ่
4: ะ
1: ทีนี้น้องสาวเป็นโสดไหม
4: น้องสาวก็มีลูกชาย2คน
1: เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นบ้านของน้องสาวเนี่ยทรัพย์นี้ตกแก่ลูกเขาเมื่อตกไปลูกแก่ลูกเขาเนี่ยลูกเขาประสงค์จะให้เพื่อนแม่อยู่ต่อไหมหรือเขาต้องการให้ออกครับ
4: เขาต้องการให้ออกอ่ะเขาบอก
1: เขาต้องการให้ออกขอร้องแล้วไม่ออกใช่ไหมครับ
4: ไม่ออก
1: ไม่ออก
4: เขาบอกต้องขอเงินให้เขาหนึ่งก้อนหลานชายก็คุยกับดิฉันบอกว่าจะให้เขา 5,000 ถ้าเขาจะไปหาที่อยู่ใหม่ยี่บอกโอ้ให้ตั้ง 5,000
1: เขามีชื่ออยู่ใน
4: บ้านเราตั้งปี68นี่69
1: เออเขามี
4: เราก็ให้เป็นเดือนก็มี
1: ป้าครับ
4: ค่ะ
1: เขามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยไหม
4: ค่ะเขามามีชื่อเนี่ยที่ทะเบียนบ้านได้ไงตอนนั้นน้องฉันป่วยเบอร์
1: ป้าครับป้า
4: ได้ยังไงก็ไม่ทราบ
1: ป้าธัญญา
4: ค่ะ
1: กติกาผมพูดป้าหยุดนะถ้าเขามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยให้เจ้าบ้านคนใหม่เจ้าบ้านคนใหม่คือลูกของน้องสาว
4: คือคนโต
1: ใช่ครับเอาเจ้าบ้านเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าบ้านแต่ผมใช้คำว่าเจ้าบ้านคนใหม่ที่มาเป็นแทนผู้ตายเนี่ยนะเขาสามารถที่จะไปคัดชื่อผู้อยู่อาศัยออกจากบ้านได้เลยอันนี้เขาไปคัดตรงนี้ออกก่อน
4: แล้วก็เขาบอกเขาไปแล้วที่อำเภอหลานชายคนโตบอกอำเภอบอกว่ามีใครให้มาแต่งตั้งเป็นเจ้าบ้านบอกว่าแม่เขาตายไปแล้วอ่ะไม่มีใครอ
1: ันนี้
4: ไม่ทำให
1: ้อันนี้แหละต้องไปยื่นลูกชายนะครับเอาโฉนดบ้านที่ดินความเป็นลูกนะครับขอขึ้นเป็นเจ้าบ้านแทนก่อนต้องเป็นเจ้าบ้านกันได้ก่อนน
2: ะ
1: ไปเปลี่ยนที่สำนักงานทะเบียนราษฎรก่อนนะเป็นเจ้าบ้านก่อนพอเป็นเจ้าบ้านเสร็จปั๊บจึงค่อยมีสิทธิ์ที่จะคัดผู้อยู่อาศัยคนนี้ออกไปแต่ทีนี้เขาไม่ยอมออกนะครับอยู่ยังไงก็ไม่ยอมออกถูกไห
4: มค่ะ
1: จะจับออกไปอยู่นอกบ้านแล้วปิดประตูเอาของไปวางไว้หน้าบ้านให้ออกไปเนี่ยอันนี้ถ้าเอากฎหมายมาจับมันก็ทำไม่ได้
2: ใช่ไหม
1: เพราะเขาเข้ามาอยู่ในอาศัยในฐานะที่ได้รับอนุญาต
2: แล้วก็มีชื่ออยู่ใน
1: แต่พอถึงเวลาให้ออกไม่ออก
4: เราไม่ทำขนาดนั้นคือไม่กล้าทำแบบนั้นกลัวบาป
1: มันก็หนักใจเหมือนกันนะไม่รู้จะ
4: เขาเล่นบอกว่าเขาจะเอาทนายมาฟ้องให้มันฟ้อง
1: ไม่หรอกครับเขาฟ้องอะไรไม่ได้ครับป้าอันนี้ไม่ต้องห่วงครับประเด็นว่าถ้ามันมีป้าถ้ามันมีประเด็นเฉพาะว่าเขามาอยู่อาศัยเขาไม่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านเขาไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นแค่เพียงผู้อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ฟ้องเขาไม่มีสิทธิ์ฟ้องป้าอย่าไปห่วงเรื่องว่าเขาจะมาฟ้องเว้นแต่ว่ามันมีอะไรที่เราไม่รู้ถ้าเขาจะฟ้องเขาฟ้องเรื่องอะไรไม่รู้แต่ฟ้องเป็นความเป็นเจ้าของฟ้องไม่ให้ไล่ออกก็ไม่ได้ไม่ได้ละครับเขาฟ้องไม่ได้ครับป้าครับมีแต่ฝ่ายป้าเลยจะเป็นฝ่ายฟ้องขับไล่เขาถ้าไม่ยอมออก
4: กล้าไปบอกที่โรงพักว่าเขาหลอกน้องดิฉันมาเซ็นเอาเข้าหลบ
1: ป้าครับไม่คุยไม่คุยเพิ่มเติมแล้วนะไม่บ่นแล้วนะป้านะป้าถ้าอย่างนั้นลองไปหาอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะศรีอยู่นนทบุรีก็ไม่ไกลให้เขาออกหนังสือเรียกมาเจรจากันดูซิว่าจะยอมออกโดยดีไหมถ้าไม่ออกก็ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแล้วครับป้าครับถ้าให้ออกแล้วไม่ออกถึงตอนนั้นจะถูกจับขังครับแต่ต้องมีคำพิพากษาครับถ้าไม่มีไม่ได
2: ้
1: ผมค
2: ุ
1: ยกับคุณป้าตามนี้นะป้านะสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะป้าอยู่เมืองนนท์ไม่ไกล
2: ค่ะ
1: จริงๆป้าไปที่ศูนย์ไปที่อัยการจังหวัดนนท์ก็ได้หรือมาที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็ได้
2: ก็ง่ายเหมือนกัน
1: ก็ไม่ไกลใช่ไหมก็อยู่นนทบุรีเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: นะครับเสร็จแล้วก็ให้เขาเรียกมาเจรจากันก่อนเผื่อเขาจะยอมมาเขาอาจจะไม่รู้กฎหมายเขาอาจจะไม่รู้อะไรแต่เราไม่รู้ตื้นลึกหนาบาง
2: ว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ว่าน้องสาวเอาเข้ามาอยู่เนี่ยตอนนั้นเขาตกลงอะไรกันหรือเปล่า
2: แต่เราเมื่อกี้ก็สายไม่ใช่สายน้องสาวด้วยแต่คุณป้าพูดแทนสายน้องสาวว่าเขาอยากให้ไล่ออก
1: เพราะฉะนั้นลูกของน้องสาวต้องเป็นเจ้าบ้านให้ชอบโดยกฎหมายเสียก่อน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับถึงจะไปคัดชื่อออกหรือจะไปทำอะไรต่อไปนะถ้ายังไม่มีความเป็นเจ้าบ้านรับมรดกมาก็จะไปฟ้องเขาก็สิทธิ์ก็ยังไม่เกิดอ่ะ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ไอ้สายคุณสมพงษ์ต่อเลยจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์คุณสมพงษ์คะ
1: สายหลุดไปนะครับ
2: คุณสมพงษ
1: ์สายหลุดไปคุณสุพัฒน์นะจากเชียงใหม่เงินช่วยเหลือข้าวนาปรังไร่ละพันจะได้เมื่อไหร่นี่ปีไหนครับเนี่ย
2: เงินช่วยเหลือข้าวนาปรัง
1: คือ คืออย่างนี้ถ้ามีคนถามเรื่องนี้นะถ้ามีถามเรื่องนี้นะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะรับกันไปแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: มันจึงไม่เป็นประเด็นมามันอาจจะมีปัญหาเฉพาะรายหรือเปล่า
2: อันนี้ต้องถามก่อนว่าปีไหน
1: ตกหล่นไหมขอใหม่ไหมอะไรไหมนะครับเดี๋ยวให้นี้ต้องคุยกับทางเกษตรอำเภอนะเกษตรอำเภอที่เราเป็นสมาชิกอยู่นั่นน่ะเกษตรกรน่ะติดต่อที่เกษตรอำเภอที่เราอยู่นะครับ
2: ค่ะไปสายคุณสมพงษ์ต่อเลยค่ะจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคุณสมพงษ์คะคุณสมพงษ์ได้ยินไหมคะ
1: พี่สมพงษ์เหมือนเข้ามาอยู่ในสายแล้วแต่ไม่ได้ยินเราเนาะ
2: พี่สมพงษ์ได้ยินไหมคะ
1: หลังไมค์ดึงกลับไปใหม่อีกทีนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวไปคุยหลังไมค์อีกนิดนึง
2: ไปตอบคำถามอันนี้หน่อยไหมคะ
1: ครับ
2: คุณวัชรีจากปทุมธานีเขาสอบถามเรื่องซื้อบ้านตามที่โฆษณามาจ่ายรายเดือนจนครบจำนวนแล้วนะคะแต่ว่าบ้านเนี่ยก็ไม่เสร็จสักทีคนขายก็อ้างไปเรื่อยจนถูกร้องเรียนโดนจับไปแล้วอยากทราบว่าจะทำอย่างไรต่อตำรวจแนะนำให้แจ้งสคบแต่ไม่ทราบว่าสคบอยู่ที่ไหนเบอร์อะไร
1: สคบอยู่ที่ไหนไม่สำคัญรู้เบอร์โทรศัพท์1166
2: ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็แสดงว่าซื้อบ้านไม่ได้บ้านผ่อนดาวไปหมดแล้วมั้ง
2: ใช
1: ่แล้วก็ยังไม่ได้สร้างก็ไม่เสร็จสักที
2: เนี่ยเขาบอกจ่ายครบจำนวนแล้วอะ
1: พี่วัชรีติดต่อที่สคบอยู่จังหวัดปทุมธานีเนาะพี่วัชรีมาที่นี่อยู่ปทุมไม่ไกลมาที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะสคบอยู่ที่นั่น
2: อันนี้ก็ใกล้เหมือนกันนะ
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจากปทุมมาตรงนั้นเลย
2: ใช่
1: ใช่มากมาตรงนั้นเลยมาร้องทุกตรงนั้นเลยแล้วสคบเขาก็จะเชิญผู้ประกอบการเจ้าของโครงการที่ขายให้พี่และทำไม่เสร็จเนี่ย
2: มาด้วย
1: มาเจรจาถ้าตกลงกันไม่ได้ถ้าตกลงกันไม่ได้ไม่ยอมรับผิดชอบอะไรยังไงเนี่ยจะให้สคบช่วยฟ้องเรียกค่าเสียหายก็ได้หรือเราจะฟ้องเองก็ได้
2: ค่ะ
1: พี่วัชรีมาที่สคบติดต่อไปก่อนสายด่วน1166ครับ
2: ค่ะไปสายคุณสมพงษ์ต่อนะคะคุณสมพงษ์คะคุณสมพงษ์ได้ยินเราไหมอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ได้แล้ว3ครั้งแล้ว
2: ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อย
1: เอาอย่างนี้ทีมงานคุยกับคุณสมพงษ์และบอกว่าไปดูหน้าจอโทรทัศน
2: ์ค่ะ
1: ผมจะตอบตามข้อมูลที่ส่งมาว่าคุณสมพงษ์นี่เป็นเขยของบ้านนี้นะ
2: ค่ะ
1: บ้านที่อาศัยอยู่เนี่ยนะ
2: ค
1: ุณสมพงษ์เนี่ยอยู่บ้านพ่อตาแม่ยาย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ปลูกสร้างบ้านในที่ดินของพ่อตาแม่ยายแล้วปรากฏว่าภรรยาเสียชีวิตภรรยาเสียชีวิตพอภรรยาเสียชีวิตไปเสร็จปั๊บเนี่ยลูกเขยยังอยู่ที่บ้านที่ปลูกสร้างในที่ดินพ่อตาแม่ยายแต่พ่อตาแม่ยายเขาไม่ได้โอนให
2: ้แกก็ถามว่าจะได้กรรมสิทธิ์ไหมใช่ไหม
1: บ่ได
2: ้เพราะเขาไม่ได้เป็นทายาทโดยตรง
1: ที่สมพงษ์ฟังอยู่ทางโทรทัศน์นะตอนนี้นะพี่ครับเราอาศัยอยู่ในที่ดินของพ่อตาแม่ยายหรือแม้กระทั่งนะเราปลูกสร้างบ้านลงในที่ดินของพ่อแม่พ่อแม่เราเองเนี่ยนะ
2: พ่อแม่แท้ๆเลย
1: พ่อแม่แท้ๆเนี่ยอย่าว่าแต่พ่อตาแม่ยายนะเราเป็นเขยเนี่ยนะเราปลูกสร้างบ้านในที่ดินของพ่อแม่พ่อแม่ให้อยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยพ่อแม่บอกไม่ให้อยู่แล้วนะลูกเองแท้ๆนะแม่อยู่แล้วนะลูกยิ่งเป็นเขยบอกว่าลูกฉันตายแล้วเหลือแต่เขยเนี่ยนะฉันไม่โอนให้นะและให้รื้อถอนบ้านนี้เรามีสิทธิ์จะรื้อถอนบ้านออกไปบ้านรื้อถอนไม่ได้แต่ที่ดินพ่อตาแม่ยายหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ตนเองถ้าเขาไม่โอนให้เราก็ไม่มีสิทธิ
2: ์
1: เราก็ไม่มีสิทธิ์มีแต่จะต้องทำความดีกับพ่อตาแม่ยายนั่นแหละนะเพื่อเขาจะให้อยู่ต่อแต่ถ้าเขาไม่โอนให้เพราะว่าลูกเขาตายแล้วเหลือแต่เขยเขามีสิทธิ์ที่จะให้เรารื้อถอนออกไปถ้าไม่ออกเขาอาจจะฟ้องขับไล่ได
2: ้
1: พี่สมพงษ์เข้าใจตามนี้นะเราไม่มีสิทธิ์นะเทียบเคียงกับว่าเราอยู่อาศัยที่ดินของพ่อแม่พ่อแม่ไม่ยกให้เราก็ต้องออกเหมือนกัน
2: ใช่
1: เ
2: ราก็คิดว่าของไม่ใช่ของเราอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับ
2: นะคะไปสายคุณยายอัมพรต่อเลยนะคะจากร้อยเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะ
2: คุณยายปิดโทรทัศน์ก่อนนะ
5: สว
2: ั
5: สดีค
2: ่
5: ะ
2: ฮะคุณยายปิดโทรทัศน์ฟังแต่สายที่คุยโทรศัพท์กับเรานะ
5: คุณยายปิดโทรทัศน์ฟังแต่สาย
2: เสียงสะท้อนเข้ามา
5: ฮัลโหล
1: เอาละแม่ยายแม่ยายครับ
6: คุณยายอัมพรค่ะ
1: จ้าอัมพรอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
6: จ้าม
1: ีเรื่องอะไรจะสอบถาม
6: มีสอบถามคุณค่ะเพราะว่าลูกชายยายซื้อที่ดินสปก.
2: ค่ะ
6: 8 หรือ 9 ปีแล้วรอเมื่อไหร่จะได้สิทธิ์เพราะว่าเอาอะไรเอาสำเนาอะไรส่งไปนั่นแล้ว2ปีแล้วยังไม่ได้อะไรเลย
1: เดี๋ยวนะแม่ใหญ่เด้อฟังเด้อ
6: จ้า
1: บอกว่าลูกชายเนี่ยไปซื้อที่ดินสปก.เขามา11 ไร่ถูกต้องไหม
6: ถูกค่ะ
1: ไปซื้อที่ดินสปก.เขามา11 ไร่ซื้อมาแล้วกี่ปี
6: 8หรือ9นี่ยายก็จำไม่ค่อยได
1: ้8 9ปีแล้วนะทีนี้8 9ปีแล้วคุณยายก็ถามว่าอย่างนี้เนี่ยผู้ซื้อที่ดินสปก.มีสิทธิ์ที่จะได้กรรมสิทธิ์หรือได้สิทธิ์ในที่ดินสปก.นั้นหรือไม่ใช่หรือเปล่าครับ
6: ค่ะ
1: เอาละแม่ใหญ่ฟังชัดๆเลยนะเราไปคุยกับท่านวัฒนามังทิสารนะครับโฆษกสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ครับน้องฝนครับ
2: ค่ะสวัสดีท่านโฆษกค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านวัฒนาครับเข้าใจว่าเรื่องนโยบายของสปก.ในขณะนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการที่จะจัดการสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินสปก.โดยเฉพาะคนที่ไปซื้อเข้ามานะครับท่านครับไปซื้อมาปลูกบ้านไปซื้อมาทำการแล้วคนขายก็ตายไปแล้วหรือว่าอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนโยบายเรื่องนี้ของสปก.เป็นยังไงครับท่านฮะ
7: คือขออนุญาตนะครับตามข้อเท็จจริงก็คือต้องไปยื่นเรื่องที่สำนักงานสปก.จังหวัดให้ตรวจสอบแต่ขออนุญาตนำเรียนตามระเบียบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างนี้นะครับว่าสำหรับเกษตรกรเน้นย้ำนะครับประเด็นแรกเกษตรกรนะครับที่ซื้อขายที่ดินก่อนระเบียบของสปก.เมื่อกี้ฟังข้อเท็จจริงคือ 7-8 ปีแล้วนะครับอันนี้ก็เข้าอยู่ในเงื่อนไขแต่ในเรื่องคุณสมบัติเกษตรกรต้องไปตรวจสอบนะครับท่านต้องไปยื่นเรื่องที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดครับที่เขาเรียกว่าข้อ62นะครับ
1: ครับ
7: ก็คือยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูว่าเรามีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรมั้ยได้ซื้อขายครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินเหล่านั้นมั้ยนะครับโดยนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือว่าถ้าท่านมีสัญญาซื้อขายถ้าท่านมีผู้ปกครองท้องที่หรือมีเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่เป็นพยานหลักฐานเราไปนำไปแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ครับ
1: ครับก็คุณสมบัติข้อแรกก็คือว่าคุณต้องเป็นเกษตรกรก่อนถูกต้องไหมครับท่านนะ
7: ใช่ครับ
6: เป็นยุคค่ะเป็นยุค
1: เป็น
6: เพราะว่าต้องทำมาหากิน
1: ครับ
6: ถึงเวลาทำต้องมาทำ
7: แล้วก็ในการยื่นนะครับต้องรีบไปยื่นนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่สองแล้วครับ
2: รีบยื่นเนาะ
7: เดือนธันวาคมนี้นะครับ
1: ต้องสิ้นสุดภายในธันวาคมนี้ใช่ไหมครับ
7: ครับผมวันที่8ถ้าผมจำที่นะครับผม
1: สปก.ข้อ62ก็คือหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ที่ซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินสปก.อย่างผิดกฎหมายก่อนวันที่9ธันวาคม2566สามารถมาแจ้งครอบครองเพื่อขอ
7: นะครับ
1: สามารถแจ้งการครอบครองเพื่อขอเปลี่ยนเป็นสิทธิการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายได้
7: ถูกต้องครับ
1: แต่ว่าต้องพูดง่ายๆว่าต้องได้มาเนี่ยก่อนธันวาคม66ถูกต้องนะครับท่านนะ
7: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้ต้องไปยื่นเสียภายในธันวาคมคราวนี้แหละ8ธันวาคม69นี่แหละใช่มั้ยท่านฮะ
7: ใช่ครับ8ธันวาคมครับทีนี้ครับพอเป็นขยายแล้วครับ
6: ท่านว่าปลายปีนี่บ่ค่ะ
1: แม่นครับ
6: เพราะว
1: ่
6: า
1: แม่ใหญ่แป๊บเดียวนะให้ผู้อื่นเขาฟังร่วมด้วยนะจากคำถามของแม่ใหญ่เนี่ยนะอันนี้จะต้องเอามีคนขายยังอยู่ไหมแม่ใหญ
6: ่คนขายก็ไม่อยู่แล้วเขาตายแล้วเจ้าของ
1: คนขายตายแล้ว
2: คนขายตายแล้ว
1: เหลือแต่ลูกเขาใช่ไหมคนขายเนี่ยลูกเขาหรือเจ้าของสปก.
6: เจ้าของสปก.ตายแล้วหลายปีแล้ว
1: แล้วลูกเขาเอามาขายให้ใช่ไหม
6: ลูกเขาเอามาขายให้
1: ท่านวัฒนาอย่างเนี้ย
6: ประมาณ8 หรือ 9 ปียายก็จำไม่ได้
1: ถ้าจะไปยื่นขอเปลี่ยนสิทธิการทำกินตรงนี้เนี่ยเราต้องเอาผู้ขายไปด้วยไหมท่านหรือยังไง
7: ถ้าผู้ขายที่ดินยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรกันนะครับควรนำไปเพราะเจ้าหน้าที่จะสอบสวนครับ ครับก็จะเป็นหลักพยานหลักฐานได้อย่างดี
6: ขายเขามาเขาไปไหนไปทำงานที่กรุงเทพ
1: ผู้ขายเสียชีวิตแล้วและลูกของผู
6: ้
1: เจ้าของเนี่ยเสียชีวิตแล้วแล้วลูกเนี่ยเอาสปกพ่อแม่มาขาย
7: มีสัญญาซื้อขายไหมครับ
6: มีค่ะ
7: นั่นนะครับตัวสัญญาซื้อขายที่เป็นเอกสารนะครับแล้วก
6: ็
7: ผู้ปกครองท้องที่นะครับควรจะรับไปแล้วก็ถ้ามีที่ดินข้างเคียงด้วยก็จะดีครับ
6: ที่ดินติดของเราน่ะ
7: ครับ
6: เออ
1: ที่ดินติดของเราเองใช่ไหมข้างเคียงนะ
6: ค่ะที่ดินที่เราซื้อติดกันน่ะ
1: แม่ใหญ่ครับอย่างนี้นะคือตอนเนี้ยลูกชายของอันนี้ปัญหาลูกชายนะลูกชายเป็นคนซื้อนะทีนี้ลูกชายไปทำมาหากินอะไรอยู่ที่ไหนอะตอนเนี้ย
6: รับจ้างอยู่ที่ชาเชิงเซาก็ขึ้นไปทำเวลาทำ
1: อันนี้แหละแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่ครับมันคือตอนเนี้ยเงื่อนไขที่ว่าซื้อเข้ามาก่อนธันวาคม2566นี้เข้าเงื่อนไขข้อที่1แล้วทีนี้ข้อที่2เนี่ยคนที่จะได้สิทธิ์ตรงนี้จะต้องเป็นเกษตรกร
2: เท่านั้น
1: ไม่ใช่ไปประกอบอาชีพรับจ้างไปเรื่อยแล้วไม่ได้มาประกอบอาชีพเกษตรกร
6: ไม่ใช่ค่ะต้องกลับขึ้นไปทำที่บ้านทุกเวลาทำเราต้องกลับไปทำ
1: ก็ต้องกลับไปทำใช่ไหม
6: ไม่คุ้มค่ะ
1: โอเคก็ถือว่าเป็นเกษตรกรทีนี้ท่านครับถ้าสมมติว่าสิทธิ์ที่จะได้รับเนี่ยครับการเปลี่ยนมือตรงนี้เนี่ยได้สิทธิ์เป็นเจ้าของสปกหรือว่าได้สิทธิ์ในฐานะอะไรครับ
7: ตอนนี้ก็คือเป็นผู้ได้รับอนุญาตนะครับแต่ได้มีค่าเช่าครับ
1: ต้องจ่ายค่าเช่า
7: ครับ
1: แพงไหมครับท่านฮะ
7: อันนี้ยังไม่ได้กำหนดความจริงมีในเรื่องของการกับวิธีการคิดราคาแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้กำหนดกติกาอะไรนะครับอย่างนั้นในเรื่องนี้ขอให้ไปยื่นแสดงสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับเอาเบื้องต้นไว้ก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะสอบถามในเรื่องสิทธิ์ก่อนครับ
1: ให้อยู่ในกรอบวันที่8ธันวาคม69เนี่ยท่านนะ
7: ครับผม
1: ไปยื่นไว้ทีนี้หลังจากนั้นจะช้าจะเร็วเนี่ยเข้าใจได้ให้เข้าใจให้เข้าใจได้ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าเรายื่นไว้แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะสอบสวนสิทธิ์เราว่ามีสิทธิ์ที่จะได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็อยู่ในฐานะผู้เช่าซึ่งก็ไม่ได้ต้องเสียอะไรมากมาย
7: ครับ
1: เป็นใหญ่เด้อเข้าใจเด้อ
6: แต่นานแล้วเกือบ2ปีแล้วยังไม่ได้ข่าวอะไรเลย
1: อ๋อเคยยื่นแล้วใช่ไหมกรณีนี้เคยยื่นแล้วนะ
6: ยื่นแล้ว
1: ท่านครับเคยยื่นแล้วนานแล้วครับ
6: ปีที่แล้วนน
1: ครับท่าน
7: แต่ต้องถ้างั้นยังต้องติดต่อที่สปกจังหวัดนะครับอันนี้นะครับ
1: ติดต่อความคืบหน้าที่สปกจังหวัดนะครับได้ครับขอบคุณท่านวัฒนามังทิสารรองเลขาธิการสปกและโฆษกสปกขอบพระคุณครับท่านครับที่ให้ความรู้เรื่องนี้นะสวัสดีครับแม่ใหญ่อยู่กับผมอีกนิดนึงแม่ใหญ
6: ่จ้าจ้า
1: แม่ใหญ่อดใจรอซะเด้อเพราะว่าสปกเนี่ยนะดูแลทั้งจังหวัดและเจ้าหน้าที่มีอยู่ 3-4 คนอ
2: ัน
1: นี้ผมเข้าใจเลยแล้วเราก็ไม่ต้องการจะไปขายใครต่อถ้าเขายังไม่ทำแล้วเสร็จนั่นแหละถ้าเรายังไม่ทำแล้วเสร็จก็ไม่เป็นปัญหาที่จะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้นะแม่ใหญ่เด้อ
6: จ้า
1: เอาซ้ำนี่เด้อสวัสดีครับ
6: ใจเย็นๆบอก
1: ค่ะ ใช่ครับใจเย็นๆครับแม่ใหญ่ครับใจเย็นๆนะ แม่ใหญ่ดูรายการประจำไหมล่ะ
6: น
1: ั
6: ่งเสาโทรทัศน์ทหารย้ายขึ้นย้ายมาอาศัยอยู่กับลูก
1: นั่งเบิ่งโทรทัศน์อยู่เด้อ
6: ใช
1: ่เอาละครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แม่ใหญ่อัมพร
2: ใช่
1: ครับ
2: ไปสายคุณลุงเปงต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะจากเชียงใหม่ค่ะ
8: ครับสวัสดีครับลุงเปงจากเชียงใหม่อู้กับเมืองครับ
2: อู้กับเมืองหรอ
1: ลุงเปงอยู่อำเภออะไรเชียงใหม่อะครับ
8: ผมมีเรื่องจะขอคำแนะนำนะเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1: ครับ
8: ของกลุ่มในหมู่บ้านโดยการดูแลทางพัฒนาชุมชนทางอำเภอ
1: ครับ
8: ครับแล้วก็มีท่านกรรมการท่านหนึ่งเป็นเห็นและนี่ตำแหน่งนะครับ
1: ครับ
8: เอาเงินที่เราออมกันทุกวันที่10ของเดือนของสมาชิกนะ
2: ค่ะ
8: ไม่เอาเข้าบัญชี
1: ครับ
8: เอาครับแล้วก็ เดี๋ยวนี้เขาหนีไปแล้วครับ
1: หนีไปแล้ว
2: คณะกรรมการหนีไปแล้ว
8: ครับคณะกรรมการที่เป็นเหตุไรนี่นะครับ
1: แล้วทางกรรมการเขาว่าไงประธานกรรมการเขาว่าไงครับ
8: ผมครับผมเป็นประธานคณะกรรมการครับ
1: โอ้เป็นประธานเองและหนึ่งในกรรมการก็มามีพฤติกรรมไม่สุจริตเนาะ
8: ครับ
1: ทีนี้อย่างนั้นผมถามอย่างนี้ครับมันเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะครับ
8: ประมาณแล้วคณะกรรมการรวบรวมดูประมาณ400,000ครับ
1: โอ้
2: 400,000 บาทเลยเหรอ
1: 400,000แสดงว่าเขาเอาเงินสมาชิกไปทุกคนเลยสิใช่ไหมทางนั้น
8: ใช่ครับ
1: เอาเงิน
8: ออม1เนาะ2เงินที่เรารวบรวมจากเงินออมที่ผ่านมานะครับเป็นระยะเวลา27ปีครับ
1: เอาไป 400,000 เหตุเกิดเมื่อไหร่ครับเนี่ย
8: เหตุเกิดเมื่อวันที่2เมษายน69ครับ
1: 69ปีนี้นะที่มาทราบนะประชุมกรรมการแล้วก็รู้ว่ามีกรรมการคนหนึ่งเนี่ยนะครับเอาเงินออมของสมาชิกเนี่ยนะครับเชิดเงินหายไปเลย
8: ครับ
1: แล้วได้แจ้งความแล้วหรือยังครับ
8: ยังครับ
1: อันนี้สำคัญนะ
2: ต้องแจ้งใช่ไหม
1: สำคัญใช่ครับสำคัญนะเราก็เที่ยวตามอยู่ใช่ไหมเพราะว่าบางทีมันคดีช่อโกงอะไรคดีพวกนี้มันจะมีอายุความน้องฝนเนาะคุณลุงเปงลุงเปงอยู่อำเภออะไรอะครับ
8: อยู่อำเภอชัยประการครับ
1: ชัยประการก็ไปติดต่อที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคุณลุงนะ
8: ครับ
1: แต่น้องฝนหาเบอร์โทรให้ทีไปติดต่อที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดเชียงใหม
2: ่
1: แล้วคนนี้นะครับที่เขาไปแล้วเนี่ยยังอยู่แถวนั้นหรือว่าไปไหนก็ไม่รู้แล้ว
8: คืออย่างนี้นะครับคุณถนอมครับ
1: ครับ
8: ขั้นตอนของคณะกรรมการผ่านจากคณะกรรมการของกลุ่มแล้วมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้ามาเคลียร์นะครับ
1: ครับ
8: แล้วก็มีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับข
1: ั้
8: นตอนสุดท้ายก็คือเอาคู่กรณีเป็นสามีของเฮเลนิกนะครับเอามาเซ็นยอมรับ
1: สภาพหนี้
8: สภาพหนี
1: ้เซ็นยอมรับ
8: แม่ของเฮเลนิกมาเซ็นรับสภาพเสร็จแล้วยิกเรียบร้อยครับ
1: อ๋อมาเซ็นรับสภาพนี่ว่าจะชดใช้หนี้ก้อนนี้ให้ใช่ไหม
8: ครับ
1: แล้วมันถึงเวลาชดใช้ตามสัญญาแล้วหรือยังอะครับ
8: ยังครับกำหนดวันที่20พฤศจิกายน69คร
1: ับ 69ก็คือปีนี้พฤศจิกาปีนี้นะครับเขาต้องชดใช้ทั้งหมดที่เอาไปถูกต้องไหมครับ
8: ครับ
1: ตามสัญญาที่เซ็นกันไว้รับสภาพหนี้ไว้ใช่ไหมครับ
8: คร
1: ับ เอาล่ะถ้าอย่างนั้นลุงยังไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นทําได้ความอย่างนี้นะคุณลุงครับในเมื่อญาติของคนเนี้ยเนาะเขามายอมรับสภาพหนี้เจรจาแล้วภายใน20พฤศจิกายน2569เขาจะชําระหนี้ให้กับทางกองทุนเราใช่มั้ยครับ
8: ครับเป็นงวดแรกครับ
2: ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1: เขาจะชําระให้ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือครับ
8: เป็นงวดแรกบางส่วนคร
1: ับ อ๋อเขาจะยอมชดใช้เป็นงวดนะ
8: คร
1: ับ เอาละครับคุณลุงก็ต้องเราทีนี้พอเรายอมเขาในนี้เรายอมเขาเอง
2: ค่ะ
1: ถ้าเราไม่ยอมเขาเราฟ้องยึดทรัพย์เขาได
2: ้ไปปรึกษาอัยการได
1: ้เนี่ยไม่คือเราข้ามขั้นเลยว่าถ้าเราไม่ยอมเรารู้แล้วเขาโกงเราก็ไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาช่อโกง
2: ค่ะ
1: ถูกไหมอันนี้ทำได้เลยแต่พอมันเป็นเรื่องแล้วเนี่ยเราก็ยังรู้มันรวยกันนะถ้ามาเจรจาพอมาเจรจาทางโน้นก็ยินดีจะชดใช้แต่ว่าก็ต้องผ่อนนะแล้วก็เซ็นสัญญารับสภาพหนี้กันไว้เพราะฉะนั้นเราทีนี้เราต้องเป็นคนฝ่ายทำตามสัญญาครับคุณลุง
8: ครับ
1: เราต้องทำตามสัญญาให้ครบกำหนดตามสัญญาก่อนเมื่อครบกำหนดตามสัญญาแล้วเขาผิดสัญญาแม้แต่งวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดเมื่อผิดปั๊บเราสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลฟ้องเขาได้เลยไม่ต้องทำหนังสือบอกกล่าวแล้ว
2: ใช่
1: เพราะศาลฎีกาเคยมีความเห็นว่า หมายที่เราฟ้องเขานั่นแหละนั่นคือหนังสือบอกกล่าวเมื่อก่อนนี้เราจะต้องทำหนังสือบอกกล่าวว่าครบกำหนดสัญญาแล้ววันยังไม่ชดใช้ต้องชำระเสียภายใน7วัน15วันต้องทำหนังสือไปบอกเขาจริงๆทั้งที่มีสัญญานะทีนี้มีผู้นำคดีไปฟ้องศาลศาลบอกว่าไอ้หมายฟ้องนั่นแหละนั่นคือบอกกล่าวตีความว่าบอกกล่าวด้วย
2: ในตัวแล้ว
1: ไปในตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาผิดสัญญางวดแรกงวดใดงวดหนึ่งใช้สิทธิ์ทางศาลฟ้องยึดทรัพย์บังคับคดีได้ครับคุณลุง
8: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นคุยกับคุณลุงเปงตามนี้แหละถ้าอย่างนั้นนะถ้าลุงถามนะเราต้องปฏิบัติตามสัญญาที่เขารับสภาพนี้ตอนนี้เขายังไม่ผิดไอ้เขาผิดอ่ะผิดแล้วแต่เขามารับแล้วพอรับเสร็จปั๊บเราให้สัญญากับเขาว่า20พฤศจิกาเขาจะมาชำระให้เป็นงวด ถ้าถึงกำหนด20พฤศจิกาไม่ชำระพอไม่ชำระปั๊บใช้สิทธิ์ทางศาลเลยถ้าไม่ชำระ20พฤศจิกาค่อยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์
2: หลังจาก20พฤศจิกายน
1: ให้เรียกมาอีกทีซึ่งตอนนั้นจะยากแล้วเพราะว่านัดแล้วไม่ม
2: า
1: เพราะงั้นค่อยฟ้องเอายึดทรัพย์เอาครับลุงครับคุยกับลุงเปงตามนี้นะลุงนะ
8: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะลุงเปง
1: ดูดีๆนะพวกเหรัญญิกเนี่ย
2: โดยเฉพาะเป็นกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มสหกรณ์
1: และอย่าให้เป็นคนเดียวให้เป็นกันหลายๆคนช่วยกันตรวจสอบ
2: ใช
1: ่จะได้คานกันสายสุดท้ายน้องฝนนะฮะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกัญจนา
2: คุณกัญจนาคะ
9: ค
2: ุณถนอมอยู่ในสายด้วยนะคะคุณกัญจนาจากสระบุรีคุณกัญจนาค้ำประกันรถยนต์ผู้ซื้อไม่ชำระหนี้จะทำอย่างไรล่ะคะคุณกัญจนา
9: คือว่าดิฉันเนี่ยเป็นน้องสาวของคุณพิชระนะคะ
1: ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาไม่ต้องเอ่ยชื่อครับ
9: ค่ะค่ะคือพี่สาวเนี่ยค่ะเขาไปค้ำประกันให้สามีเขารถนะคะแล้วรถน่ะเขาก็ยึดไปแล้วแล้วตอนนี้ผ่านมา10ปีแล้วเขาก็มีใบมาให้ไปขึ้นศาลพอขึ้นศาลปุ๊บฉันก็ไปก็พี่สาวด้วยพอขึ้นศาลแล้วตอนนี้ไม่ได้ขึ้นศาลนะคะไม่ได้ถึงศาลโทรคุยกับทนายตกลงกันที่ศาลแหละแต่ไม่ได้เห็นหน้าเขาโทรคุยกันทนายก็เลยบอกว่าให้
1: คุณกาญจนาคุณกาญจนา
9: เนี่ย
1: คุณกาญจนาครับ
9: ค่ะ
1: อยู่จังหวัดสระบุรีใช่ไหม
9: ค
1: ่
9: ะ
1: อันนี้ผมไม่กล้าแนะนำนะครับตื้นลึกหนาบานไม่รู้พูดเวลาสั้นๆไม่ได้ความเดี๋ยวจะผิดพลาดที่นำความเรื่องนี้ไปปรึกษาอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสระบุรีนะพี่นะผัวซื้อเมียค้ำเนี่ยนะครับแล้วมีปัญหาถูกฟ้องไปขึ้นศาลแล้วไปตกลงอะไรกันนอกศาลในศาลยังไงไม่รู้อ่ะแล้วพี่บอกว่ามัน10กว่าปีมาแล้วเนี่ยอันนี้มันหมดอายุความแล้วหรือยังไปดูนะครับถ้ายังอยู่ในระหว่างกันแล้วเคยขึ้นศาลสักครั้งไหม
9: ซึ่งไปมาแล้วส่งก็ได้8เดือนแล้วค่ะค
1: ุ
9: ณถนอม
2: ไปแล
1: ้
2: วเหรอ
1: เอาไปมาแล้วเหรอ
9: 8เดือนส่งมาแล้ว8เดือนตอนนี้พี่สาวอ่ะนะก็ได้แค่เงินคนแก่2คนน่ะ
1: ก็ไม่มีส่งต่อก็ไม่มีส่งต่อใช่มั้ยถ้างั้นไม่มีส่งต่อใช่มั้ย
9: ส่งต่อแล้วตอนนี้เขาก็มาปรึกษาดิฉันว่าถ้าจะหยุดส่งแล้วขึ้นศาลจริงๆเลยอ่ะจะเป็นอะไรไหมดิฉันก็เลย
1: อยู่ที่รอบแรกอ่ะศาลตัดสินแล้วหรือยังเดี๋ยวนะพี่นะรอบแรกศาลตัดสินแล้วหรือยังไม่รู้อ่ะเท่าที่พี่ฟังดูเหมือนไปเจรจารอบศาลทีนี้ถ้าไปถ้าพอตกลงกันแล้ว8เดือนแล้วไม่ส่งอีกแล้วให้เขาฟ้องแล้วจะไปว่ากันในศาลเลยเนี่ยคือถ้ารอบแรกศาลตัดสินแล้วไม่มีรอบ2แล้วครับรอบต่อไปคือเขายึดทรัพย์เลยทีนี้ผมไม่รู้ข้อที่จริงว่าละเอียดเป็นยังไงพี่กาญจนาไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เถอะที่จังหวัดสระบุรีนะให้อัยการช่วยดูให้ว่าเรื่องมันไปถึงไหนเพราะเคยขึ้นศาลถ้าขึ้นศาลแล้วมาให้ผ่อนชำระพอผ่อนชำระไม่ไหวพอไม่ไหวปั๊บเขาไม่ฟ้องแล้วนะเขายึดทรัพย์เลยนะเขาขอคำบังคับคดียึดทรัพย์ขายทอดตลาดเลยนะ
2: ให้เบอร์เขาไปไหมฮะ
1: อัยการโอเค
2: อัยการพี่กัญจนาจดเบอร์หน่อยนะคะอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สระบุรีนะคะเวลาจะหมดแล้วพี่036 036จับพี่เบอร์นะคะ036 214 214 127 214 2 1 4 2 1 4 4 2 1 2 7
1: เดี๋ยวหลังไมค่อยว่ากันหน้าไมหมดเวลาแล้วครับน้องฝนครับเราสองคนไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
10: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
11: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงสาธารณสุขติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมเตรียมหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตรองรับส่งต่อผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
16: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
17: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
16: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
12: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
18: นายแพทย์สมฤกษ์ซึ่งสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22รายอาการปานกลางสีเหลือง33รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน11รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6รายอาการปานกลาง1รายอาการเล็กน้อย1รายและอีก3รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7รายซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีในช่วงค่ำวันนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
12: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดกองพิสูจน์หลักฐานคาดว่าภายใน7วันจะทราบถึงสาเหตุเพลิงไหม้ในวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลากว่า4ชั่วโมงในการเข้าพื้นที่เก็บหลักฐานบริเวณจุดเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบ ก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการขณะที่พนักงานของร้าน1คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1ชั่วโมงพนักงานร้านให้ข้อมูลแผนผังร้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนขณะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15รายกรมบัญชีกลางประกาศใช้ระเบียบใหม่บังคับระบบสะสมคะแนนคัดกรองผู้รับเหมาภาครัฐเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานและเปลี่ยนชื่อบริษัทหนีความผิดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไป
19: นางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยถึงการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฉบับที่3ซึ่งมีผลกับโครงการที่ลงนามตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นมาเพื่อประเมินและคัดกรองผู้รับเหมาภาครัฐขจัดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานป้องกันการประมูลตัดราคาโดยไม่มีศักยภาพจริงและสกัดกั้นผู้ทำผิดซ้ำซากไม่ให้กลับมารับงานได้อีกซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยครอบคลุมงานก่อสร้างมูลค่า5ล้านบาทขึ้นไปใน6หน่วยงานหลักงานอาคารขนาดใหญ่และโครงการมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปมาตรการนี้ใช้ระบบสะสมคะแนนความเสียหายจากการทำงานล่าช้าผิดเงื่อนไขหรือไม่ได้มาตรฐานทั้งในระยะก่อสร้างและช่วงรับประกันหากสะสมคะแนนถึงเกณฑ์จะถูกลงโทษไล่ระดับตั้งแต่การระงับงานใหม่การปรับลดชั้นไปจนถึงขั้นเพิกถอนรายชื่อหรือแบ็คลิสต์พร้อมอุดช่องโหว่ห้ามกรรมการบริษัทที่ถูกแบ็คลิสต์เปิดบริษัทใหม่เพื่อมารับงานรัฐรวมถึงมีบทเฉพาะการให้สามารถหักคะแนนโครงการที่เซ็นสัญญาก่อนหน้าได้ทันทีหากพบปัญหาในระหว่างที่บริหารสัญญาปฏิพลสถาพรมารายงาน
12: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่เวลาของรายการ Focus Thailand พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 15 ถึง 16 นาฬิกาโดยประมาณค่ะในแต่ละวันก็จะมีผู้ดำเนินรายการที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะดิฉันลัคนาสุริยงมาพบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทั้งหมด3วันด้วยกันในช่วงของ Focus Thailand แต่เราจะแบ่งเป็นช่วงๆนะคะแต่ละวันเนี่ยจะเป็นเนื้อหาของรายการที่ไม่ให้ซ้ำแนวกันเพื่อที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้มีรับทุกรสชาติที่เรานำเสนอกันในรายการนี้นะคะวันจันทร์อยู่กับลัคนาสุริยงนะคะในช่วงใหม่ของรายการเรานะคะข่าวใหญ่ๆเราจะเค้นBig Story หรือว่า Big News ประจำในแต่ละช่วงเวลามาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องใหญ่ๆแล้วก็เจาะข้อมูลไปเลยนะคะกับข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะเค้นคั้นกันมาสดเลยนะส่วนวันอังคารลัคนาสุริยงกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับรายการสุขภาพนะคะสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand วันพุธกับวันศุกร์นะคะจะเป็นหน้าที่ของคุณจอยธัญธรอุเทนพันธ์และพี่เจี๊ยบปิยรมย์ทรัพย์สุวรรณนะคะในช่วงของเมาส์มอยข่าวสารต่างๆนะคะโดยเฉพาะเน้นหนักไปที่เรื่องของข่าวบันเทิงนะคะแล้วก็ข่าวในแวดวงการต่างประเทศค่ะซึ่งคุณฟังคุณผู้ชมนะคะก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆไปพร้อมๆกันนะคะที่ทั้ง2ท่านนะคะจะมาเมาส์มอยข่าวสารต่างๆให้รับทราบกันในช่วง All Around the World เมาส์มอยจอยเจี๊ยบนะคะดิฉันกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันพฤหัสบดีนะคะในช่วงเดียวกันนี้เวลาเดียวกันนี้ในชื่อช่วงว่าไพ่ยิปซีกับกูรูดานีไพ่ยิปซีกับกูรูดานีนะคะก็จะมาว่าด้วยเรื่องของการอ่านไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซีนั่นเองคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะก็จะได้มาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องราวของไพ่ในแต่ละใบแต่ละใบและในชุดไลเดอร์เวทนะคะแล้วก็รวมถึงมาเปิดอะไรคะเปิดไพ่ดูดวงให้แก่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันด้วยนะคะก็จะได้เป็นที่ปรึกษานะคะในช่วงทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะในช่วงเวลาของรายการของเรานะคะก็จะเป็นช่วง 15 ถึง 16 นาฬิกาในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางซึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้รับฟังรับชมรายการของเรานะคะแน่นอนสื่อดั้งเดิมของเรานะคะก็คือที่วิทยุ FM 97 MHz นะคะ FM 97 MHz นะคะแล้วก็ช่องทางผ่านทางโซเชียลมีเดียก็มีที่ Facebook Live แล้วก็ YouTube Live นะคะไลฟ์ไปพร้อมๆกันสดๆพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ยังมีที่ TikTok นะคะแล้วก็ที่ YouTube นะคะเมื่อตะกี้เป็น Facebook ของเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะบ้านฟ้า QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะแล้วก็ไลฟ์ไปพร้อมๆกันอีก2บ้านก็คือบ้านดำกับบ้านแดงของลัคนาสุริยงเป็นช่องส่วนตัวนะคะ lakana.s ค่ะ lakana.s singapore นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแน่นอนนะคะวันนี้ตารางรายการของเรานะคะที่จะมาออกอากาศแล้วก็มาเล่าถึงข่าวสารเรื่องราวต่างๆกันนะคะแน่นอนกับสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นล่าสุดสดๆร้อนๆในบ้านเราตื่นนอนมาตอนเช้า ใครตกใจบ้างยกมือหน่อยนะคะหรือว่าแจ้งรายงานเข้ามานิดนึงนะคะมาพูดมาคุยชวนคิดชวนคุยกันในทุกๆแพลตฟอร์มที่ไลฟ์ไปพร้อมๆกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้คุณฟังคุณผู้ชมกับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์นะคะชื่อว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกกับสถานบันเทิงในบ้านเราที่มันเกิดแล้วยังคงเกิดอยู่นะคะและกลายเป็นบทเรียนที่ซ้ำซากแก้ปัญหาไม่ได้สักทีล้อมคอกเกิดปัญหาแล้วล้อมคอกล้อมคอกล้อมคอกแต่ไม่เอาจริงเอาจังนี่คือเรื่องแรกที่เราจะคุยกันในวันนี้โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวบทเรียนซ้ำซากแก้ปัญหาไม่ได้เพราะใครเราจะมาเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรทลายเครือข่ายจ้างพ่อทิพย์กันด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกับปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรชื่อดีจังเลยนะคะแล้วก็รับจ้างพ่อทิพย์กันมีคนถูกจับกุมไปหลายต่อหลายคนเป็นเครือข่ายกันเลยนะรวมถึงเรื่องของหุ้นทิพย์ไปถึงไหนอย่างไรแล้วเรื่องถัดมาปฏิบัติการทลายเครือข่ายคือชื่อนี้คำนี้มันดีดิฉันก็จะขออนุญาตเข้ามาใช้กับเรื่องนี้ด้วยเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายสอบท้องถิ่นมีผู้ที่ถูกสอบแบ่งเป็นกลุ่มๆไป 3-4 กลุ่มด้วยกันนะคะตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงคนที่มาว่าจ้างและผู้ที่รับจ้างด้วยคุณฟังคุณผู้ชมวันนี้เปิดประชุมสภากทม.นัดแรกนะคะนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นประธานในการทำพิธีเปิดประชุมสภากทม.ค่ะเรื่องของต่างประเทศนะคะมีเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันนั่นก็คือเรื่องของสงครามรอบใหม่ระหว่างสหรัฐอิหร่านและก็ในโซนของตะวันออกกลางซึ่งแน่นอนมันเดี๋ยวมันจะต้องส่งผลกระทบต่อเรื่องของราคาน้ำมันไม่ใช่แค่ในบ้านเราแต่ว่าเป็นราคาในตลาดโลกด้วยคุณฟังคุณผู้ชมนะคะกับสงครามรอบใหม่แล้วก็เรื่องของภัยพิบัติมีที่เวเนซุเอลาแผ่นดินไหวมีผู้ที่เสียชีวิตไปทั้งหมดนะคะ 4,500 คนเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะแถมท้ายกันที่ข่าวดีๆบ้างคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข่าวดีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวบ้านเราเกาะบ้านเราเป็นเกาะที่ดีที่สุดแซงหน้ามัลดีฟอีกนะคะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อแต่ทีนี้ระบบบริหารจัดการเราเป็นอย่างไรเรื่องนี้ทุกฝ่ายจะต้องมาตอบคำถามโดยเฉพาะฝ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการท่องเที่ยว

ว่าพายุไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบ้านเรานะคะที่เตือนกันอยู่แต่บ้านเราได้รับผลกระทบเนื่องจากไอ้เจ้าพายุเนี่ยมันจะไปดันมรสุมต่างๆทำให้เกิดฝนตกหนักได้แล้วก็ก่อให้เกิดฝนรวมถึงคลื่นลมแรงๆด้วยนะคะวันนี้เราพบกันวันที่13 กรกฎาคม 2569ประกาศเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบนะคะจนถึงวันที่15 กรกฎาคมที่จะถึงนี้เมื่อเช้านี้กรมอุตุออกประกาศเป็นฉบับที่10ในช่วงวันที่13, 14, และ 15 กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังแรงค่ะคลื่นสูงมากๆนะคะ2 ถึง 4 เมตรเลยบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า4 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2 ถึง 3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรนะคะดังนั้นชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยทั้งอันดามันและอ่าวไทยเลยให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและก็แน่นอนนะคะเรือเล็กจำเป็นจะต้องงดออกจากฝั่ง13, 14, 15 กรกฎาคมเลยนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใครเดินทางทางเรือไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวหรือว่าไปประกอบกิจการประกอบธุรกิจทำหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางคลื่นสูงๆแบบนี้ถ้าเรือเขาไม่ออกก็ต้องเข้าใจได้นะคะแล้วก็บรรดาหัวหน้างานเจ้าของกิจการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะเพราะว่าไปแบบนี้แล้วมันอันตรายแล้วก็ถ้าหากว่าไปก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจด้วยคุณอาจจะเวียนหัวเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายได้กลางลำเรือด้วยนี่นะคะสถานการณ์ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่13 กับ 14 กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะเตือนกันนะคะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะ5 จังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีก็จะเป็นโซนของภาคใต้ที่อยู่ฝั่งตะวันตกภาคตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกอย่างที่เตือนไว้ก็ให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนี่ยนะคะที่จะต้องระมัดระวังนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีการเตือนอยู่เหมือนกันคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะมีการเตือนเรื่องของฟ้าฝนที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเตือนเรื่องของการให้เฝ้าระมัดระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนอกจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะเตือนแล้วนะคะก็มีประกาศคําเตือนนะคะจากศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติด้วยเนี่ยนะคะก็มีการเตือนกันออกมานะคะให้เฝ้าระวังกันเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วใครที่อยู่ในโซนที่เตือนเรื่องของฝนฟ้าตกหนักๆมากๆนะคะแล้วก็ในจังหวัด5 จังหวัดที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะระยองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีต้องเฝ้าระมัดระวังนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนมาจากหน่วยงานภาครัฐ Line Alert นะคะช่วงวันที่13 ถึง 15 กรกฎาคมนะคะก็แจ้งเตือนเรื่องของประเทศไทยของเราจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่แล้วก็คลื่นลมแรงๆด้วยนะคะทางปภ.เตือนผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง19 จังหวัดนะคะในพื้นที่ภาคกลางกับภาคใต้ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและก็คลื่นลมแรงๆนะคะในจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะถ้าหากว่าต้องการรับความช่วยเหลือให้โทรสายด่วน1784โทรสายด่วน1784หรือว่าที่ LINE ปภ.รับแจ้งเหตุก็ได้นะคะ1784เป็น LINE ID นะคะมีแอดไซน์ข้างหน้ามีตัว A ตัวพิมพ์เล็กกลมๆแล้วก็หางยาวๆกลมๆนั่นแหละค่ะตัว A พิมพ์เล็กหางยาวๆกลมๆนะคะ1784 1784นะคะก็คือแอดไซน์1784ของปภ.ที่เขาเตือนภัยอยู่นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาไม่ว่าจะบ้านฟ้าบ้านดำบ้านแดงอะนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่ช่อง
ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพ

0: แล้วก็ลัคนาดอทเอสด้วยนะคะสวัสดีคุณต้าพอร์ตนะคะสวัสดีคุณชัยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณรุ้งสวัสดีคุณศรีพงษ์สวัสดีคุณจรัสสวัสดีคุณบงก๊อดเหรอนะคะคุณจรัสสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะขออภัยนะคะถ้าดิฉันยังอ่านชื่อได้ไม่หมดนะคะเพราะว่ามีหลายท่านที่ติดต่อเข้ามาส่วนเรื่องของโซนร้อนบาหวีนะคะบาหวีค่ะบาหวีอ่านชื่อยากมากท่านเห็นภาษาอังกฤษมันจะอ่านง่ายกว่าว่าบาหวีนะคะในชื่อเป็นไทยบอกว่าบาหวีบาหวีแมลงหวีเนี่ยนะคะแล้วก็บาผับบานะคะบาหวีพายุโซนร้อนบาหวีปกคลุมบริเวณมณฑลฮานอุยของจีนนะคะคาดว่าจะอ่อนกำลังเป็นดีเพรสชันในระยะต่อไปและหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะตอนนี้นี้เป็นโซนร้อนต่อไปก็คาดว่าจะอ่อนกําลังเป็นดีเพรสชันแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำสเตตมันจะเป็นแบบนี้นะคะพายุเนี้ยไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงก็เลยไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่ว่าจะทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปแถวมณฑลฮานอุยของจีนนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมซึ่งสถานการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลต่อเราโดยตรงแต่ว่ามันมาดันเรื่องของมรสุมกับลมต่างๆนะคะแล้วก็คลื่นลมอย่างที่แจ้งไว้นะคะนี่ขนาดเราไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างขนาดนี้เลยแต่ถ้าหากว่าประเทศที่เข้าโดยตรงอย่างจีนเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบมากๆเลยนะคะสําหรับสถานการณ์ที่จีนมีการเตือนนะคะแล้วก็มีการอพยพต่างๆกันนะคะกับพายุบาหวีนะคะซึ่งณตอนนี้พัดขึ้นฝั่งที่จีนมีการอพยพคนไปเกือบ2 ล้านคนเลยนะคะไม่ใช่แค่เกือบสิณตอนนี้นะคะอพยพไปแล้วกว่า2 ล้านคนนะคะจีนก็เตือนพายุยังคงมีพายุยังคงมีไต้ฝุ่นอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้รับมือกับลมแรงๆแล้วก็ฝนที่ตะหล่มค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนขยายระยะเวลาเตือนภัยพายุฝนฟ้าคะนองระดับสีส้มซึ่งเป็นสูงสุดระดับที่2ลงมาจากสีแดงอะนะคะแล้วก็ไต้ฝุ่นบาวีนะคะบาวีระดับสีน้ำเงินเป็นระดับที่ต่ำสุดนะคะคือตัวพายุของบาวีเนี่ยลดน้อยลงนะคะหลายๆภูมิภาคมีแนวโน้มเผชิญกับฝนตกหนักโดยที่ไต้ฝุ่นบาวีซึ่งเป็นไต้ฝุ่นลูกที่9ของปีนี้เคลื่อนตัวไปสู่อำเภอซื่อเซี่ยนเมืองซูโจวมณฑลอันหุยนะคะอันหุยเนี่ยเขาอยู่ทางตะวันออกของจีนนะคะนับจนถึง8 โมงเช้าเมื่อเช้านี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นของที่นู่นนะคะมีความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่20 เมตรต่อวินาทีนะคะไต้ฝุ่นบาวีมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว10 ถึง 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมที่จะอ่อนกำลังความรุนแรงลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและก็อาจจะเคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทรซานตงเข้าสู่ตอนเหนือของทะเลเหลืองในวันพรุ่งนี้ก่อนจะกลายเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนหลังจากวันพุธนะคะก็ที่ผ่านมาพายุนี้ก็กวาดแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายนะคะไปในหลายๆพื้นที่และก็รวมถึงที่เกาะไต้หวันด้วยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบ้านเราฝนตกไหมนี่ฉันได้ยินไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงลมหรือว่าเป็นเสียงฝนนะคะได้ยินเสียงอยู่นะคะที่ไหนฝนตกหรือไม่อะไรอย่างไรก็แจ้งเข้ามานะคะติดต่อเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะในทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆช่องทางนะคะอ่ะมาที่เรื่องใหญ่ประจำวันนี้กันนะคะตื่นเช้ามาตกใจกับเรื่องนี้กันใช่ไหมตกใจกับข่าวนี้เลยนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ช็อกมีผู้ที่เสียชีวิตตั้ง27 คนบาดเจ็บอีก63 คนในจำนวนผู้บาดเจ็บ63 คนเนี่ยนะคะมีอาการสาหัสหนักๆเลย22 คนเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่ยอดของผู้เสียชีวิตจะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าต้องขออธิษฐานจิตอย่างนี้นะคะว่าขอให้ตัวเลขทรงตัวอยู่ในระดับนี้แล้วก็สามารถที่จะดูแลรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็เป็นลักษณะของการถูกไฟคลอกถูกไฟไหม้ตามเนื้อตัวตามร่างกายนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงตลอดเวลาในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะว่าให้ถอดเสื้อเพราะไฟมันติดมาที่เสื้อบางทีตัวเราเองเราไม่รู้ไงอาจจะติดมาจากด้านหลังหรือมัวแต่แบบ วิ่งหนีอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยคนที่เขาอยู่บริเวณนั้นก็ถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อกันเลยนะคะเราก็เลยเห็นนักเที่ยวนะคะหลายๆคนวิ่งออกมาแล้วก็ถอดเสื้อถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรนะคะเพราะผู้ชายเขาถอดเสื้อได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ลําบากหน่อยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งใหญ่จากสถานบันเทิงที่ขาดความรับผิดชอบมีทุกอย่างมีแม้กระทั่งใบอนุญาตแต่สิ่งที่ไม่มีคือความปลอดภัยทีนี้เรามาเปิดไทม์ไลน์เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะที่อยู่ที่ซอยลาดพร้าวซอย1ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะมีใบอนุญาตจำหน่ายสุรามีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทจัดให้มีการแสดงมหรสพภายในร้านนะคะขออนุญาตก่อสร้างนู่นนะคะตั้งแต่ปี2513เกือบ60ปีแล้วนะคะน่าจะหมายถึงตัวอาคารตัวตึกนะคะไทม์ไลน์เกิดขึ้นเมื่อตอน5 ทุ่ม 40 นาทีเมื่อคืนศูนย์วิทยุสน.พหลโยธินเขาเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่นะคะได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวจากการตรวจสอบนะคะอาจปรากฏว่าเป็นสถานบันเทิงชื่อว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวอยู่ใกล้ๆแยกลาดพร้าวใกล้ๆเซ็นทรัลลาดพร้าวอยู่ข้างๆห้างอะไรนะอ่ะจู่ๆดิฉันก็นึกชื่อห้างนี้ไม่ออกห้างที่อยู่เยื้องยูเนียนมอลล์ยูเนียนมอลล์นะคะอยู่แถวนั้นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายท้องที่เลยนะคะก็เข้าไปปฏิบัติการควบคุมเพลิงแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงได้อย่างค่อนข้างจะไม่ช้านักนะคะแต่จะบอกว่ารวดเร็วเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีสิ่งที่เป็นชนวนจุดไฟได้อย่างดีและสุดท้ายควบคุมเพลิงได้ก็คือเกือบจะเสียหายไปทั้งหมดนะคะรับแจ้งเหตุ5 ทุ่ม 40หลังจากนั้นเวลาผ่านไปควบคุมเพลิงไม่ได้เที่ยงคืน20 นาทีสรุปรวมเบ็ดเสร็จนะคะมีผู้ที่ต้องจบชีวิตจากเหตุการณ์นี้เป็นนักเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ของร้านเนี่ย27 คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ63 คน22 ใน 63 คนอาการสาหัสนะคะรวมถึงเจ้าของสถานที่เจ้าของร้านด้วยนะคะได้รับบาดเจ็บแล้วก็อยู่ในห้อง ICU เข้ารักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆหลายแห่งนะคะเหตุเกิดในช่วงดึกที่เกิดขึ้นนะคะตอนช่วงสถานการณ์ที่มันรุนแรงมันคือลุกโหมเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมลุกโหมแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะมีผู้ที่ประสบเหตุเป็นผู้ประสบภัยในคราวนี้90 คนตามข้อมูลที่อาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ท่ามกลางสายตาของผู้คนที่เป็นนักเที่ยวและคนบริเวณรอบข้างนักเที่ยวเนี่ยนะคะแทบจะไม่รู้แทบจะหนีออกมาไม่ได้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะเหตุมันเกิดไวมากเห็นแสงเพลิงเห็นควันขึ้นมาบึ้มนิดเดียวปับปับปับปับปับปับปับปับมันช็อตไปแล้วไฟลุกโหมเลยถ้าที่เราเห็นภาพข่าวกันเนี่ยนะคะโดยเฉพาะคลิปแล้วก็คนวิ่งหนีตายกันเกรียวกราวแต่นักเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยหนีไปไม่ทันหนีไปไม่ได้เดี๋ยวจะมาบอกว่าสาเหตุอะไร1:25 นาทีนายกอนุทินชาญวีรกูลและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงไปยังพื้นที่เกิดเหตุขณะเดียวกันอาจารย์ชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่ากทมก็ลงไปยังพื้นที่เกิดเหตุด้วยเช่นเดียวกัน1:48ค่ะตำรวจและกู้ภัยเร่งนำโทรศัพท์มือถือของผู้ประสบภัยที่ตกไว้ในที่เกิดเหตุมาไล่ติดต่อเพื่อแจ้งเหตุร้ายให้แก่ญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับทราบแล้วดิฉันเห็นภาพนะเขาไล่เรียงโทรศัพท์กันเป็นโอ้โหเยอะเป็นหลาย10 เครื่องอ่ะตี 2นายกไปถึงก่อนนะนายกไปถึงตอน1:25เกือบ1:30อาจารย์ชัดชาติตามไปตอน2นะคะเดินทางไปแล้วก็ไปตรวจสอบความเสียหายนะ2:47ผู้ว่าชัดชาติแถลงสรุปสถานการณ์ในเบื้องต้นมีผู้ประสบภัย90 คนณตอนนั้นนะคะ มีผู้เสียชีวิต27คนแล้วนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ63คนทีนี้สิ่งที่อาจารย์ชาติพูดเนี่ยนะคะเราเห็นภาพเลยนะพบร่างของผู้เสียชีวิตกระจุกตัวอยู่ตรงทางหนีไฟซึ่งมันมีอยู่สองเส้นทางแล้วมันก็มีสิ่งกีดขวางเขาขวางเอาไว้มันก็เลยทำให้ออกไปได้ไม่สะดวกและเพลิงเนี่ยก็ลุกลามไปตามเพดานจากวัสดุตกแต่งอย่างรวดเร็วมากๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดิฉันขออ่านข้อมูลที่อาจารย์ชัดชาติได้เปิดเผยอีกรอบหนึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซึ่งมันจะสรุปภาพรวมทั้งหมดแต่ก่อนจะไปถึงสิ่งที่อาจารย์ชัดชาติให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าดิฉันไปดูข้อมูลพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปดูข้อมูลที่กาดเขาให้ไว้ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่กาดพูดเองนะกาดมันเล่าวินาทีที่เกิดเหตุโดยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากบนเวทีเกิดจากบนเวทีนะคะเห็นควันอยู่เหนือเวทีก่อนเปลวเพลิงจะลุกท่วมเพียงแค่5 วินาที1 2 3 4 5แค่เนี้ยคนที่รอดชีวิตเนี่ยคือดวงไม่ถึงคาดจริงๆแล้วการที่คนไปอยู่ร่วมกันเยอะๆแล้วก็ไปเสียชีวิตพร้อมกันไปประสบเหตุพร้อมๆกันแบบเนี้ยเขาเรียกว่าดวงถึงคาดค่ะ5 วินาทีจะทำยังไงกาดบอกว่าลูกค้าที่อยู่ในร้านตอนนั้นเนี่ยกว่า200คนก็เลยแตกตื่นวิ่งหนีกันไปแต่มันวิ่งหนีไปด้านหน้าไม่ได้เพราะไฟมันลุกไปด้านหน้าที่เป็นประตูทางเข้าทางออกที่ติดถนนนั่นแหละกาดเล่าเองนะว่าที่นี่ไม่มีระบบสปริงเกอร์ดับไฟคุณเป็นสถานบันเทิงและคุณใช้ไฟแล้วมันมีแอลกอฮอล์แต่ไม่มีระบบสปริงเกอร์ดับไฟมีเพียงแค่ถังดับเพลิงและตอนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พนักงานของร้านพยายามที่จะใช้ถังดับเพลิงเนี่ยแต่มันลุกอย่างรวดเร็วลุกลามอย่างรวดเร็วและในนั้นเนี่ยนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มันเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ต้านเพลิงแต่มันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีมันลุกลามอย่างรวดเร็วมันก็เลยไม่ทันหนีกันไปหนีกันไปในนาทีที่ระทึกและสุดท้ายก็ไปกระจุกตัวอยู่ติดอยู่ในห้องน้ำบ้างติดอยู่ในทางหนีไฟบ้างทุกคนหวังจะหนีตายแต่มันไม่พ้นเพราะมันไปเจอทางตันและมีสิ่งกีดขวางเลยออกมาไม่ได้ดิฉันขออนุญาตพักปรับอารมณ์แป๊บหนึ่งคุณฟังผู้ชมแล้วเดี๋ยวจะมาตามต่อนะคะสิ่งที่อาจารย์ชัดชาติพูดไว้แล้วก็ตอนนี้ใครจะติดต่อญาติพี่น้องติดต่อไม่ได้อะไรอย่างไรล่าสุดสถานการณ์ไปถึงไหนการดูแลช่วยเหลือต่างๆการติดต่อสอบถามการเยียวยาแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตและการดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆพักอารมณ์กันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการกันค่ะ
1: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง11 นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: นราพงศ์วัยวัฒน์ พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู
5: ้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมมาที่เบรกที่2ของรายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องรู้นะคะวันนี้ดิฉันอาจจะอยู่กับประเด็นเรื่องของไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะที่โรงเบียร์นลาดพร้าวแยะๆหน่อยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคือมันคับข้องคับแค้นใจคือสถานการณ์แบบนี้มันไม่ควรจะเกิดอีกแต่มันก็กลับมาเกิดอีกจนได้ซ้ำซากค่ะซานติก้าผับเมื่อหลาย10ปีที่แล้วยังจำกันได้ไหมคะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะกลับมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะเราคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยนะคะเขาน่าจะดูแลและก็บริหารจัดการสถานการณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็ควบคุมได้ดีขึ้นแต่กลายเป็นว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นและอันตรายยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนักเที่ยวต่างๆนะคะไปเที่ยวแบบนี้ก็ต้องเฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะว่าเราจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้กับสถานบันเทิงแบบนี้หรือเปล่าคุณผู้ชายแทนที่จะอยู่กับลูกกับภรรยาคุณผู้หญิงแทนที่อยู่กับพ่อกับแม่กับลูกกับสามีไปเที่ยวกันนะคะหรือว่าบรรดาวัยรุ่นที่ไปเที่ยวกันแบบนี้นะคะกรุงเทพมหานครเขาตั้งศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือไว้ที่ MRT สถานีพหลโยธินซึ่งอยู่ใกล้ๆเคียงๆบริเวณนั้นเลยนะคะ MRT พหลโยธินบ้านดิฉันก็อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณกิโลกว่าๆประมาณกิโลครึ่งอะนะคะดิฉันยังแปลกใจว่าทำไมเมื่อคืนดิฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยซึ่งปกติมันน่าจะได้ยินเสียงรถกู้ภัยเสียงรถพยาบาลอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รถดับเพลิงแต่เมื่อคืนดิฉันยังงงกับตัวเองว่าหลับเป็นตายขนาดไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอนะคะแต่พอเช้าเนี่ยเมื่อช่วงเช้าได้ยินเสียงรถกู้ภัยวิ่งเป็นระยะนะคะไม่ทราบจากเหตุการณ์นี้หรือเปล่านะคะณตอนนี้การสอบสวนนะคะการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากร่างของผู้เสียชีวิตทำไปได้แล้วทั้งหมดนะคะ6ร่างด้วยกันส่วนที่เหลือก็นำส่งโรงพยาบาลนำส่งสถาบันนิติเวชแล้วเนี่ยนะคะคือทั้งหมดอยู่ที่สถาบันนิติเวชแต่ว่าเขาสามารถที่จะตรวจอัตลักษณ์ได้นะคะทั้งหมด6รายนะคะปัญหาสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตค่ะกรุงเทพมหานครก็เปิดช่องทางประสานงานผู้ที่ไม่สามารถติดต่อญาติหรือว่าผู้ใกล้ชิดได้นะคะสามารถติดต่อไปที่ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรท่านผู้ช่วยกนิษฐาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0817311298ค่ะ0817341298 0817341298นะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆนะคะของเขตจตุจักรก็ลองติดต่อกันดูนะคะซึ่งการติดต่อสื่อสารให้หลักๆไว้สำหรับครอบครัวสำหรับญาติสำหรับเพื่อนฝูงใกล้ชิดที่ติดต่อคนที่อยู่ใกล้ตัวเองไม่ได้นะคะจะได้ไปสอบถามกันนะคะแล้วก็ไปตรวจอัตลักษณ์กันด้วยกรุงเทพมหานครยังจะตั้งศูนย์ประสานงานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพหลโยธินอย่างที่บอกไว้นะคะสถานีพหลโยธินใกล้ห้าแยกลาดพร้าวทางออกที่4นะทางออกที่4รับแจ้งข้อมูลและก็รวบรวมข้อมูลผู้ประสบเหตุแจ้งความคืบหน้าการยืนยันอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตนะคะหากไม่สามารถติดต่อญาติหรือว่าผู้ใกล้ชิดได้ก็ขอให้ติดต่อไปที่ศูนย์ประสานงานนี้หรือว่าเดินทางไปที่MRT พหลโยธินทางออก4นะคะหรือว่าเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดิฉันจะฉายภาพที่อาจารย์ชัชชาติบอกแล้วเราจะมองภาพจินตนาการออกอาจารย์ชัชชาติบอกว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสำลักควันสำลักควันไม่ได้ถูกเพลิงไหม้ตั้งแต่แรกแต่สำลักควันแล้วก็ทำให้หมดสตินะคะคือจุดที่พบผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจารย์ชัดชาติบอกว่าคือเข้าใจว่านักเที่ยวแต่ละคนเนี่ยพยายามที่จะวิ่งหาทางออก จุดนี้ค่ะเขามีทางออกมีป้ายทางออกทั้งหมดว่ามี4 ทางให้เป็นไปตามกฎหมายนะแต่ทีเนี้ยคนเขาก็วิ่งมาตามป้ายทางออกแต่พอมาวิ่งมาแล้วปรากฏว่ามันถูกปิดกั้นมันมีสิ่งกีดขวางคนจะดันออกไปข้างหน้าแต่มันออกไม่ได้เพราะไฟมันลุกลามไปด้านหน้าที่มันติดถนนมันลุกลามไปที่ติดถนนที่อยู่ด้านหน้าออกด้านหน้าไม่ได้ก็มาออกทางด้านหลังปรากฏว่าออกทางด้านหลังส่วนหนึ่งฝั่งหนึ่งนะคะก็เป็นฝั่งห้องน้ําอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งทางออกทางหนีไฟแล้วก็ไปพบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะกระจุกตัวอยู่บริเวณทางหนีไฟบางคนล้มหมดสติก็กีดขวางเพื่อนอีกและจุดที่เป็นทางหนีไฟมันก็มีสิ่งกีดขวางปิดทางอีกอีกส่วนหนึ่งไปหมดสติอยู่ในห้องน้ำสันนิษฐานกันว่าเส้นทางที่จะให้ผู้หนีไฟหนีออกไปได้เนี่ยมันถูกปิดเพราะเจ้าของเขากลัวว่าสลดใจจริงค่ะเขากลัวว่านักเที่ยวเนี่ยจะหนีจะทิ้งจะเบี้ยวจะหนีจะทิ้งแล้วไปออกทางนั้นทางนี้เขาก็เลยให้เข้าออกได้ทางเดียวที่เหลือปิดกั้นไว้มีแค่ป้ายค่ะแล้วมันก็ปิดกั้นเอาไว้นะคะทีนี้อาจารย์ชัชชาติบอกว่าสถานประกอบการแห่งนี้ได้รับอนุญาตเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีไม่ใช่สถานบริการตามกฎหมายก็จริงเขาขอแบบนั้นเพื่อที่จะให้ได้รับใบอนุญาตได้ง่ายดายแต่กทม.ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องตรวจสอบใช่ไหมว่าเอาเข้าจริงแล้วเขาปฏิบัติการปฏิบัติตามที่ขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตหรือเปล่าอย่าปล่อยปละละเลยสิคะดีแล้วอาจารย์ชัชชาติขึ้นมาเป็นผู้ว่ารอบสองรู้ปัญหาดีอยู่จะได้แก้ปัญหาให้ได้มากขึ้นเหตุเกิดก่อนเที่ยงคืนแต่สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานบริการตามกฎหมายสามารถเปิดให้บริการได้ถึงเที่ยงคืนช่วงที่เกิดเหตุนะคะใกล้เวลาจะเป็นช่วงปิดให้บริการพอดีประเด็นที่สำคัญที่จะต้องตรวจสอบต่อนั่นก็คือวัสดุตกแต่งฝ้าเพดานและอุปกรณ์ภายในอาคารซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วจะมีการหารือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองทบทวนข้อกำหนดด้านวัสดุที่ใช้ตกแต่งอาคารเนื่องจากปัจจุบันสถานบริการขนาดใหญ่มีข้อกำหนดให้ใช้วัสดุที่ไม่ลามไฟและไม่เกิดควันแต่ทางร้านนี้มีการแสดงดนตรีอาจยังไม่มีข้อกำหนดในลักษณะเดียวกันจึงต้องพิจารณาขยายมาตรฐานดังกล่าวให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นอ้าวเดี๋ยวจะเพิ่งทราบเนี่ยว่ามันไม่ครอบคลุมจริงๆสมควรจะครอบคลุมทุกกิจการที่คุณจะต้องใช้ไฟแล้วเท่าที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะคะสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าไฟช็อตอย่างที่เรารู้จักกันนั่นแหละมันมักจะเป็นโจทย์นี้เสมอมันมักจะเป็นแพะแต่ตอนนี้เขาสรุปมาแนวทางเบื้องต้นแบบนั้นเพราะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะมันเป็นเต้าเสียบเป็นปลั๊กไฟเป็นเต้าเสียบนะคะที่อยู่บนเวทีแล้วมันก็ฟุบอย่างรวดเร็วนะคะจากการตรวจสอบนะคะในเขตจตุจักรมีสถานประกอบการลักษณะกึ่งร้านอาหารจำนวน14 แห่งหลังจากนี้จะพิจารณาปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบแล้วก็ยกระดับกันขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะและหลังจากนี้เราจะเห็นการล้อมคอกอีกแล้วค่ะเราจะเห็นการล้อมคอกอีกก็คือเดี๋ยวกรุงเทพมหานครเขตต่างๆจังหวัดต่างๆจะต้องออกตรวจสถานบันเทิงดูว่าเธอมีสปริงเกิลไหมเธอมีถังดับเพลิงหรือเปล่าทางหนีไฟของเธอเป็นยังไงแต่ฝากนิดนึงได้ไหมคะการตรวจแค่นี้มันไม่เพียงพอการตรวจแค่นี้มันไม่เพียงพอสมควรที่จะไปตรวจอย่างอื่นๆอีกนะทางหนีไฟเขามีป้ายแต่มันหนีได้จริงๆหรือเปล่าเอาล่ะแต่มันก็ยากอีกใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่เขาเปิดจริงกับเวลาที่เขาเปิดให้ตรวจเนี่ยมันเป็นคนละแบบกันเพราะฉะนั้นคุณจะไปตรวจเนี่ยคุณควรจะไปตรวจโดยที่ไม่ต้องยกขยงไปเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องแจ้งสถานประกอบการได้ไหมว่าฉันจะไปตรวจแล้วนะไม่ต้องแบบนั้นได้หรือเปล่านะคะทีนี้มาดูเรื่องของมาตรการดูแลช่วยเหลือประชาชนกันนะคะวันนี้เผอิญนายกอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเดินทางไปที่กทมไปเป็นประธานการประชุมสภากทมที่นั่นแน่นอนมีอาจารย์ชัดชาติอยู่ด้วยเนี่ยนะคะโอ้โหท่านนายกหน้าตึงมากเลยอาจารย์ชัดชาติทำไมหน้ามึนแล้วก็ยับขนาดนี้หน้าดำด้วย อ่ะดิฉันจะให้ดูหน้าหน่อยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังผู้ชมด้วยนะคะอ่ะท่านที่ดูผ่านไลฟ์นะคะในช่องทางต่างๆเห็นไหมคะอุ้ยขออภัยข้าวของดิฉันตกเยอะเลยขออภัยนะคะเห็นไหมคะเห็นรูปไหมอาจารย์ชาติชาติกับหน้าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการแถลงข่าวร่วมกันด้วยนะคะทั้งสองท่านนะคะแถลงข่าวที่กทมจับไม้จับมือกันนะคะผนึกกำลังพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพนะคะแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยนะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่อุทาหรณ์แต่มันเป็นปัญหาซ้ำซากถูกต้องค่ะท่านผบ.ตร.ต้องอย่างนี้สิคะแล้วมันเป็นปัญหาซ้ำซากแบบนี้แล้วจะนำมาสู่การแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่าแล้วเราจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกกิตรรัฐพันธุ์เพชรก็ลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวเนี่ยนะคะบอกว่าณตอนนี้อ่ะนะคะผู้บาดเจ็บ63คนบางส่วนกลับบ้านได้แล้วนะคะแล้วก็บางส่วนเป็นผู้ที่บาดเจ็บสาหัสนะคะอย่างที่ดิฉันแจ้งไว้ว่าหนักๆเนี่ย22คนนะคะแล้วก็ประสานไปที่ทุกคนสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่สามารถให้ข้อมูลได้แล้วก็เจ้าของสถานบริการยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ค่ะผบ.ตร.สั่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล2และสน.พหลโยธินพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานสำนักงานเขตและก็แพทย์นิติเวชแบ่งแนวทางการสอบสวนออกเป็นหลายกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มเจ้าของกิจการกลุ่มหุ้นส่วนกลุ่มผู้จัดการพนักงานกลุ่มลูกจ้างพ่อครัวแม่ครัวช่างผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งต่อเติมสถานที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกประเด็นผบ.ตร.บอกว่าจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบว่าด้านหน้าร้านเนี่ยมันติดกับถนนลาดพร้าวมีประตูเข้าออก2บานภายในเป็นอาคารชั้นเดียวส่วนด้านหลังมีประตูอีก2จุดนะคะประตูบริเวณห้องน้ำหญิงพบว่ามีโต๊ะวางจำหน่ายทอฟฟี่ตั้งขวางอยู่ห้องน้ำหญิงมีโต๊ะจำหน่ายทอฟฟี่ไปตั้งเพื่ออะไรเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตจำนวนมากไปอยู่บริเวณห้องน้ำทั้งชายหญิงนะสันนิษฐานเมื่อเกิดเหตุผู้ที่อยู่ภายในไม่ทราบว่าจะไปทิศทางไหนก็เลยวิ่งกรูกันไปที่ห้องน้ำเพื่อหาทางออกหรือว่าหาน้ำประตูนี้มีทั้งลูกบิดและก็กลอนแต่จะล็อกไว้หรือเปล่ายังอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะถ้าว่าพบว่าประตูมีประตูแต่ไม่สามารถใช้งานได้จริงอาจจะเข้าข่ายการกระทําการโดยประมาทและก็ตรวจพบประตูทางออกอีกจุดหนึ่งที่เชื่อมจากบริเวณบาน้ําไปด้านหลังห้องครัวมีป้ายระบุทางออกแต่ว่าเมื่อเข้าไปตรวจสอบกลับพบว่าลูกบิดหรือมือจับประตูมันหายประตูเป็นแบบบานเลื่อนบริเวณทางเดินมันมีบริเวณทางเดินนะคะมีทั้งชั้นวางของล็อกเกอร์ตั้งกีดขวางทําทางเดินมันก็เลยแคบเดินผ่านได้เพียงครั้งละคนก็ต้องตรวจสอบว่าตั้งใจวางสิ่งของอันนี้เอาไว้รวมถึงเรื่องของการต่อเติมนะคะอีกประเด็นก็คือที่ต้องตรวจสอบบริเวณเหนือเวทีดนตรีพบการตกแต่งจำนวนมากหากมีการใช้วัสดุ Wi-Fi เพื่อปรับปรุงสถานที่หรือว่าเพิ่มคุณภาพระบบเสียงก็อาจจะสะท้อนถึงการดำเนินการที่ขาดความระมัดระวังทั้งหมดต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานนะคะข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของคดีคือพิจารณาเข้าข่ายกระทำการโดยประมาทหรือไม่มอบหมายให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบบริเวณเพดานทั้งหมดทั้งการเดินสายไฟคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบคัทเอาท์และระบบตัดไฟพร้อมตรวจสอบว่าอาคารอายุกว่า50ปีนะคะมีการต่อเติมดัดแปลงอะไรไปบ้างรวมถึงประสานเขตตรวจสอบประวัติการขออนุญาตก่อสร้างและก็ต่อเติมในแต่ละช่วงเวลาเนื่องจากอาคารมีการเปลี่ยนผู้ประกอบการมาแล้วหลายครั้งด้วยกันนะคะส่วนที่มีรายงานประตูบางจุดถูกล็อกขณะเกิดเหตุผบ.ตร.บอกว่าจะเชิญเจ้าหน้าที่กู้ภัยและก็ดับเพลิงที่เข้าไปในการปฏิบัติหน้าที่มาสอบสวนเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงว่ามีการล็อก

0: จุดเกิดเหตุอยู่นะคะแตกต่างจากพื้นที่บริเวณโถงรับประทานอาหารแล้วก็มีแนวโน้มเป็นวัสดุไวไฟนะคะก็พบว่าใบอนุญาตในการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะใบอนุญาตก็ถูกต้องนะคะเป็นเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดจริงๆแต่สุดท้ายมันก็เกิดเพราะความประมาทนะคะมาย้ำเตือนกันอีกครั้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะสำหรับสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะรายงานนะคะคาดว่าเป็นไฟฟ้าลัดวงจรอย่างที่ดิฉันบอกไว้เมื่อสักครู่เป็นไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะโดยที่เขาไม่ได้ใช้วัสดุกันไฟทางนี้ไฟถูกปิดกั้นตั้งโต๊ะนู่นนี่นั่นอย่างที่บอกที่แจ้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไว้นะคะเราไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะมาเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรทลายเครือข่ายจ้างพ่อทิพย์กันหน่อยนะคะตอนนี้มีการรวบตัวกันไปแล้วเนี่ยประมาณ32คนนะคะแล้วก็แบ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของผู้ที่ว่าจ้างผู้ที่ได้รับจ้างอะไรต่างๆกันนะคะเหตุการณ์นี้นะคะขบวนการพ่อทิพย์นะคะตำรวจก็เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่มาร่วมขบวนการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นบุตรของต่างด้าวเน้นไปที่คนจีนจีนเทานะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีไป3คนแล้วก็ขยายไปถึงเจ้าหน้าที่ของทั้งรัฐเจ้าหน้าที่รัฐโรงพยาบาลเอกชน5แห่งหลังพบพิรุธแจ้งเกิดนะคะแล้วก็วันนี้เขาเรียกประชุม6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในขบวนการนี้35หมายจับกุมได้แล้ว32เหลืออีก3นะคะ32ที่จับกุมได้แบ่งเป็นพ่อทิพย์เนี่ย14คนนะพ่อทิพย์14คนแม่จีน11คนพ่อจีน5คนเจ้าหน้าที่2คนรวมทั้งหมด35หมายจับด้วยกันผู้ต้องหาทั้งหมดถูกนำตัวไปสอบปากคำที่สน.บางยี่เหร่อขยายผลความเชื่อมโยงการจ่ายเงินจ่ายกันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็บางส่วนควบคุมตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางคงเหลือผู้ต้องหาอีก4คนที่จะนำตัวไปฝากขังต่อศาลในวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนยื่นเรื่องค้านประกันตัวผู้ต้องหาทุกคนเลยเกรงว่าจะหลบหนีนะคะสำหรับกรณีกลุ่มจีนเทานะคะกลุ่มจีนคนสำคัญอย่างเช่นนายเฉินยินไล่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลนะคะถูกตำรวจปอทตำรวจป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจับกุมไปแล้วตั้งแต่ปี67ค่ะในคดีฟอกเงิน call center ก่อนขยายผลจากการโอนเงินให้จนพบภรรยาชื่อนางเป้าเจียวหลบหนีไปต่างประเทศแล้วพร้อมกับลูก3คนนานแล้วนะคะคดีนี้เป้าเจียวก็มีนายมนตรีชาวจังหวัดลำปางทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์ซึ่งถูกจับดำเนินคดีแล้วนะคะรายชื่อบุคคลอื่นๆเช่นนายปริญญาคาดว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มพ่อทิพย์ทำหน้าที่รับรองบุตรบางหน้าให้แก่ครอบครัวคนจีนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงอย่างละเอียดเนื่องจากพฤติการของพ่อทิพย์บางรายรับรองบุตรข้ามครอบครัวก็มีสวมสิทธิ์ให้เด็กมากกว่า1คนก็ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีรายงานเรื่องของพ่อทิพย์บางคนก็มีความเอี่ยวโยงกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารสตง.ที่พังถล่มนั่นแหละนะคะนอกจากนี้ยังมีการเตรียมขยายผลไปยังโรงพยาบาลเอกชนในย่านธนบุรีอีก4-5แห่งซึ่งอยู่ระหว่างที่ดึงข้อมูลมาตรวจสอบว่ามีคู่ที่เป็นพ่อทิพย์ชาวไทยกับแม่จีนมาแจ้งเกิดในโรงพยาบาลเหล่านี้เท่าไหร่เนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักเครือข่ายทุนจีนเจ้าหน้าที่ก็พบเบาะแสสําคัญที่ระบุว่ามีบางครอบครัวตรวจสอบพบเด็กที่ไม่ได้มีชื่อในฐานข้อมูลเดิมและเมื่อขยายผลออกมาก็พบว่าเด็กเหล่านี้ถูกแจ้งเกิดในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนอกเหนือนะคะเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นๆนอกเหนือจากโรงพยาบาลที่เคยเป็นข่าวนะคะสมิติเวชธนบุรีที่เป็นข่าวครั้งแรกนะคะเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตขบวนการของโรงพยาบาลว่าตามปกติการซื้อแพ็กเกจคลอดมีการแจ้งเกิดจะต้องมีการมีขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการแสดงตัวตนของบิดามารดาอย่างเข้มงวดแต่ว่าเคสเหล่านี้กลับไม่มีการปรากฏตัวของบิดาในกระบวนการคลอดจริงแต่ว่ากลับเป็นชื่อบิดาในสูติบทในสูติบัตรอย่างน่าสงสัยเพราะฉะนั้นไม่แค่มีแค่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่รัฐที่รับแจ้งเกิดจะต้องมีปัญหาด้วยจะต้องถูกสอบด้วยนะคะประเด็นที่ครอบครัวนะคะของ คุณสิริพรเจ้าหน้าที่เขตธนบุรีซึ่งถูกจับชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินคดีอาจจะเป็นเพียงแค่แพะรับบาปเนื่องจากทำหน้าที่ออกสูติบัตรตามเอกสารที่ยื่นมาครบนั้นเรื่องนี้นะคะทางหน่วยงานภาครัฐนะคะโดยเฉพาะท่านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักสอบสวนและนิติกรในฐานะคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดป้าไนซ์นะคะคุณรัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์นะคะให้ข้อมูลไว้อย่างนี้นะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะคะอาจจะถูกเป็นแพะระบาดเพราะว่าอนุมัติสูติบัตรตามเอกสารที่ขอมาครบถ้วนท่านบอกว่าจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปล่อยปละละเลยค่ะนําเอกสารทั้งหมดไปให้บุคคลภายนอกก็คือนางสาวสุนีนี่แหละซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการจัดการแทนทั้งหมดพฤติการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่2-3คนแต่พบในลักษณะเดียวกันเป็นจํานวนมากเชื่อว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจอย่างแน่นอนจะมีการไล่ตรวจสอบการทํางานและระบบการรับคําร้องของเขตอย่างละเอียดเพื่อดําเนินการเพิ่มเติมนะคะขณะที่จากข้อมูลชุดทำคดีก็ยืนยันหลังหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแล้ว35หมายล่าสุดจับไปแล้ว32เหลืออีก3นะคะพบว่ามี1คนนั้นหลบหนีไปต่างประเทศแล้วก็คือนางเป้าเจียวอย่างที่บอกไว้หลบหนีไปตั้งนานแล้วส่วนอีก2คนเร่งดำเนินการจับกลุ่มนะคะการขยายผลที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล5แห่งเจ้าหน้าที่รัฐคนอื่นๆจะมีใครทำผิดหรือเปล่าชุดทำคดีบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐย่านฝั่งธนบุรียังพบผู้ที่กระทำความผิดชัดเจนแค่คนเดียวแต่พบมีใครร่วมเพิ่มเติมก็จะขยายผลต่อไปวันนี้นะคะเมื่อช่วงบ่ายมีการประชุมของ6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึง DSI ปปช.ปปง.ปปท.ด้วยนะคะดิฉันดูเวลาว่าจะไปที่ไหนได้อีกขออนุญาตมาที่สรุปสถานการณ์นะคะแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาครั้งใหญ่เลยนะคะมีผู้เสียชีวิตกว่า4,300คนบาดเจ็บอีกหลายหมื่นคนประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอาคารบ้านเรือนโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะหลายพื้นที่เปลี่ยนจากภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตไปสู่การฟื้นฟูช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยนะคะตอนนี้เวเนซุเอลาอยู่ภายใต้การควบคุมของโดนัลด์ทรัมป์และสหรัฐอเมริกาก็เลยมีข้อเรียกร้องว่าให้เขาสามารถกลับมาดำเนินอะไรบางอย่างเพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูประเทศตัวเองหาเงินมาใช้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่ารัฐบาลเวเนซุเอลานะคะถูกมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็รัฐบาลเขาก็เลยเรียกร้องประชาคมโลกให้ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ปลดล็อกทรัพย์สินของประเทศที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศด้วยค่ะส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะซึ่งมันส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งไปกว่า4%แล้วหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมารุนแรงแล้วก็เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันประมาณ20%ของโลกล่าสุดราคาน้ำมันพุ่งไปแล้วบ้านเรามีโอกาสที่จะราคาน้ำมันสูงขึ้นอีกเพราะฉะนั้นรีบเติมน้ำมันกันไว้นะคะณขณะนี้สถานการณ์มีโอกาสที่จะรุนแรงเป็นการก่อสงครามในระลอกใหม่นะคะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านพังลงนําไปสู่การปะทะทางทหารรอบใหม่รวมถึงความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ํามันด้วยนะคะหมดเวลาสําหรับรายการวิทยุแล้วก็บ้านฟ้าแล้วนะคะขอบพระคุณในการติดตามรับฟังรับชมพรุ่งนี้ดิฉันกลับมากับรายการสุขภาพนะคะบ่าย3 โมงเป็นต้นไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงแรงงานยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำ
8: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจะทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สสปท.ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงผับบาร์และสถานบริการทั่วประเทศเร่งตรวจสอบระบบความปลอดภัยฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำและควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับความจุของอาคารขณะที่ประชาชนควรสังเกตตำแหน่งทางออกและทางหนีไฟทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการหากเกิดเหตุให้รีบอพยพทันทีไม่ย้อนกลับไปเก็บทรัพย์สินและหลีกเลี่ยงการหลบในพื้นที่ปิดนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง29แปลงรวมพื้นที่กว่า600ไร่เบื้องต้นดำเนินคดีก่อน3แปลง
9: พลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีและส่งมอบข้อมูลกรณีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนองหลังจากให้ชุดพญาเสือของกรมอุทยานสนธิกำลังร่วมกับชุดพยัคฆ์ปลายกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบเชิงลึกจนพบความผิดปกติในการออกเอกสารสิทธิ์หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนส.3ก.ทับซ้อนป่าสมบูรณ์และเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสนจำนวนหลายแปลงโดยให้อัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภาพรวมมีการบุกรุกพื้นที่อุทยาน29แปลงรวมประมาณ643ไร่แต่จะดำเนินคดีที่ดิน3แปลงที่มีพยานหลักฐานและผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังชัดเจนที่สุดมาดำเนินคดีก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รองหัวหน้าพรรคประชาชนรายงานความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ดำเนินการแล้วหลายมาตราย้ำพร้อมตัดงบประมาณศึกษาดูงานต่างประเทศทันทีที่ไม่จำเป็น
10: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของคณะกรรมาธิการวิสามัญว่า การพิจารณาได้ดำเนินไปแล้วหลายมาตราโดยคาดว่าจะพิจารณางบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนเข้าสู่การพิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นลำดับถัดไปพร้อมระบุว่าปีงบประมาณนี้หลายหน่วยงานราชการได้รับการปรับลดงบประมาณลงค่อนข้างมากทำให้การอภิปรายในชั้นกรรมาธิการเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณอาจมีไม่มากนักแม้งบประมาณโดยรวมจะลดลงแต่การตรวจสอบจะยังเข้มข้นเหมือนเดิมสำหรับการตรวจสอบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานและการเดินทางไปต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐหากตรวจพบรายการที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศก็จะเสนอให้ตัดงบประมาณในส่วนนั้นทันทีชาววิสาปทุมมารายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับผู้ชมทาง Facebook Live QFM Quality News Station ด้วยนะครับผมบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับตลอดสัปดาห์นี้ครับระหว่างวันที่13ถึง17กรกฎาคมนะครับเราจะพาคุณฟังไปร่วมเปิดเรื่องราวชีวิตของบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับผู้พิสูจน์ให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความพยายามความอดทนและการไม่ยอมแพ้แขกรับเชิญเราวันนี้นะครับเป็นแชมป์รายการ Thailand Got Talent ในซีซั่น2นะครับโอ้โหโดยเฉพาะในวันรอบชิงชนะเลิศนะครับโอ้การแสดงของท่านนี่ถือว่าโอ้สุดยอดปลอดแตกครับคือถ้าผมจำไม่ผิดก็คือวันที่2กันยายน2555หรือประมาณ14ปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นผู้บุกเบิกนะครับแอเรียลแอโรแบกหรือกายกรรมบนผืนผ้าของประเทศไทยนะศิลปินนักแสดงผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติครับแต่ปัจจุบันเป็นครูผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งความเคลื่อนไหวให้กับลูกศิษย์จำนวนมากจนสามารถคว้าแชมป์ Thailand Got Talent ในซีซั่น6ด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าท่านเป็นเด็กชายลูกชาวนาชาวจังหวัดสกลนครที่ลงเรียนในการปีนป่ายแสดงสู่ความเป็นศิลปินมืออาชีพในการเดินสายแสดงทั่วประเทศและก็ทั่วโลกครับวันนี้นะครับท่านจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับขอต้อนรับครูเล้งราชนิกรแก้วดีนะครับสวัสดีครับคุณเล้งครับ
3: สวัสดีครับพี่บ๊อบครับสว
2: ั
3: สด
2: ีในสายเลยนะครับนะครับขอบคุณคุณเล้งมากเลยครับวันนี้ถือว่าคิวแน่นเอียดเลยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่คุณเล้งได้สละเวลามาแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีๆนะครับแล้วก็รวมถึงทางการถ่ายทอดแรงบันดาลใจนะครับตลอดทั้ง5วันนี้ครับเราจะร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวของผู้ชายคนนี้นะครับที่ไม่เคยหยุดฝันแล้วก็เลือกส่งต่อโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เพราะเขาเชื่อว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การเป็นผู้ชนะแต่คือการเป็นผู้สร้างผู้ชนะคนต่อไปนะครับเชิญทุกท่านร่วมเปิดใจรับฟังและเติมพลังชีวิตไปพร้อมกันนะครับกูเล้งราชินีกรแก้วดีได้ณบัดนี้นะครับกูเล้งครับ
3: ครับผม
2: งั้นเราบ๊อบขอเรียนถามครูเล้งเลยครับ
3: พ
2: ี่บอกว่าจากเด็กชงกาแฟเนี่ยสู่แชมป์โลกอะเส้นทางชีวิตที่ไม่มีใครบอกว่าง่ายเลยนะครับจุดเริ่มต้นของความฝันของครูเล้งนี่อยากให้ครูเล้งเล่าย้อนถึงวัยเด็กเองให้ผู้ฟังรู้จักนิดหนึ่งครับ
3: วัยเด็กที่อยู่ที่สกลนครใช่ไหมครับ
2: ครับครับ
3: วัยเด็กที่สกลนครก็ช่วงแรกก็จะเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเด็กป่วยง่ายครับผมเด็กขี้โรคครับผ
2: ม
3: เพราะว่าคุณแม่เป็นเหมือนแบบน้ำเหลืองไม่ค่อยดีครับก็เลยเกิดมาก็จะออดๆเจ็บออดๆแอนๆเข้าโรงพยาบาลบ่อยครับผมใช่จนประมาณป.3 ป.4 ครับก็ไม่หายสักทีแล้วคุณพ่อก็ฝากให้ไปออกกำลังกายกับคุณครูครับที่โรงเรียนครับผมชื่อคุณครูสลาวุฒครับใช่คุณครูสลาวุฒก็เหมือนแบบสอนให้ออกกำลังกายให้ทำนั่นทำนี่เล่นวอลเลย์บอลบ้างเล่นฟุตบอลบ้างเล่นตะกร้อบ้างให้วิ่งบ้างอะไรครับผมจนนั่นก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เล้งแข็งแรงขึ้นครับ
2: ครับผมแล้วต่อมานะครับในการตัดสินใจที่เข้ามาอยู่กับครูเล็กพัทรบดีนะครับสีแต้มนะครับเป็นไหม
3: ก็ตอนนั้นก็เป็นลูกชาวนาเนาะแล้วก็เรียนมัธยมแล้วก็เรียนเทคนิคสกลนครนะครับแล้วก็รู้สึกว่าความสามารถของตัวเองอ่ะมีมากกว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ก็เลยบอกแม่ว่าแม่ครับผมอยากไปหาโอกาสให้ตัวเองอะไรครับคุณแม่ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยครับคุณแม่อยากให้แบบอยากให้เรียนเป็นครูสอน สอนที่โรงเรียนในจังหวัดอะไรครับผมใช่ผมก็เลยบอกว่าแต่ว่าความฝันของผมมันไกลกว่านั้นผมคิดว่าผมทําได้มากกว่านั้นผมก็เลยบอกแม่งั้นผมขอไปสู้ก่อนนะถ้าเกิดผมสู้ไม่ไหวแล้วผมก็กลับมาเรียนเป็นครูให้แม่ก็ได้อะไรเงี้ยผมก็พูดนี้ครับผมใช่แล้วผมก็เลยตัดสินใจออกจากบ้านมาเลยครับไม่รอให้แม่แบบอนุญาตเพราะว่าถ้าเกิดรอให้แม่อนุญาตผมว่าผมก็ต้องอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ครับเพราะว่าผมก็
2: อาจ
3: ใ
2: จ
3: ช
2: ะไ
3: ่
2: ม่ม
3: ค
2: ี
3: รับ
2: วันนี้นะฮะ
3: ใช่ครับผมใช่ครับ
2: แล้วเป็น
3: ก็ออกมาเลยใช่
2: เข้า
3: พอ
2: กร
3: อ
2: ุ
3: องก
2: เท
3: มา
2: พ
3: แล
2: เ
3: ้
2: ล
3: วก
2: ย
3: ็ครับผม
2: ไปอยู่กับใครก่อนนะช่วงแรก
3: ช่วงแรกไปอยู่กับพี่สาวก่อนครับ
2: ๆ
3: ช่วงแรกอยู่กับพี่สาวแล้วก็พี่สาวคนโตแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์ก็ยังไม่รู้ว่าตอนแรกว่าจะไปไหนแล้วก็เลยพี่สาวก็บอกว่าเอองั้นไปลองไปสอบที่โรงเรียนพาณิชยกรรมพระนครไหมครับที่นี่เขาดีนะอะไรเงี้ยผมก็เลยลองดูลองไปสอบปุ๊บไปสอบก็สอบติดเข้าจากเด็กบัญชีก็เรียนการตลาดเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดเรียนบัญชีต่อไม่ไหวแน่ๆเพราะว่าอยากจะต้องทํางานพาร์ทไทม์อยู่ด้วยครับผมก็ต้องหาเงินสอนตัวเองส่งตัวเองเรียนครับผมตอนนั้นพอเรียนแล้วก็ปีสองปีหนึ่งก็ต้องฝึกงานครับเพราะเรียนปวสนะครับยังไม่กล้าเรียนปริญญาตรีเพราะกลัวแบบเออค่อยๆไปทีละสเต็ปทีละ2 ปีทีละ2 ปีเราจะได้เผื่อว่าถ้าเกิดมันไม่ไหวก็จะได้จบปวสถูถ่ายไปจบปวสให้ได้อะไรอย่างนี้ครับผมใช่ก็พอฝึกงานปุ๊บพี่สาวก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ทางเธอหรอกพี่สาวคนเล็กสุดอะครับคนที่ติดกันบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ทางหรอกทางของเธอมันต้องไปทางนี้เธอจะฝึกงานใช่ไหมเธอจะมาฝึกงานกับพี่ทําไมพี่ทํางานอยู่ทำนักงานเขตอันนี้เขาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาการทํางานเขตไม่ดีนะครับการทํางานราชการไม่ดีนะครับแต่เขาบอกว่าอันนี้ไม่น่าจะเหมาะกับเธอนะเธอลองไปตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยครับผมพี่สาวก็เลยให้ไปฝึกงานกับเพื่อนของพี่สาวอีกคนนึงที่เขาทําบัญชีให้โรงละครภัทรวดีเธียเตอร์อยู่ตอนนั้นชีวิตตามเขาก็ฝากไปแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก็แค่ก็ทําตามที่ผู้ใหญ่บอกพี่สาวบอกให้ไปทางนี้ผมก็ไปทางนี้ตอนนั้นก็เป็นเด็กหัวอ่อนอยู่ครับก็พอได้เลือกทําตามใจตัวเองเสร็จแล้วก็คือแบบเป็นไม้แข็งไปแล้วแบบเอ้ยฉันจะออกจากบ้านแล้วตอนนี้ก็คือก็ไม่คิดว่าต้องฟังต้องเริ่มฟังแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ฟังเนี่ยเราถ้าเกิดเราพลาดมาเราอาจจะแบบโดนซ้ําเติมได้เลยครับผมก็เลยฟังไปตามที่พี่สาวบอกใช่ครับ
2: อ๋อครับผมแล้วก็เริ่มต้นที่โรงละครของคุณเล็กนี่คือไปเริ่มต้นเป็นเด็กชงกาแฟใช่ไหมครับ
3: เป็นเด็กฝึกงานใช่ครับ
2: ไปฝึกงานด้วย
3: ใ
2: แ
3: ช
2: ล้
3: ่
2: วก็
3: เป็นเด็กฝึกงานเป็น
2: อ
3: เด
2: ๋
3: ็
2: อ
3: กฝึกงานนะครับเป็น
2: อ๋อ
3: ไปทำเป็นเด็กฝึกงานเลยครับ
2: อ๋อ
3: ย
2: บ
3: ั
2: ๊
3: ง
2: อบบ๊อบเซิร์ชใน Google เด็กเขาจะบอกว่าเป็นเด็กชงกาแฟฝึกงานนั้นก็ต้องมีชงกาแฟด้วยใช่ไหม
3: ถูกต้องครับใช่ครับ
2: เนี่ย
3: คือเด็กฝึกงานนะครับมันจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างเลยครับเป็น
2: คร
3: ช
2: ับ
3: งกาแฟด้วยหลังเวทีอยู่หลังออฟฟิศคอลเลกออฟฟิศคอลเลกจะอยู่ข้างหน้าแล้วแบ็กออฟฟิศคอลเลกจะอยู่ข้างหลังติดเลยครับเป็นเหมือนประตูเปิดแง้มแล้วก็จะได้เห็นคอลเลกนั่งทํางานอยู่นะครับพวกผมจะอยู่กาแฟทําโซนแบบดิ้งมันก็จะอยู่ข้างหลังครับตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรมากก็เรียนการทํากาแฟว่าแบบกี่ช้อนกี่ช้อนอะไรคอลเลกกินประมาณเท่าไหร่อะไรครับผมสมัยนั้นครับใช่
2: แล้วตอนนั้นนี่รู้ได้เจอครูเล็กนี่วันแรกๆหรือเปล่าครับ
3: วันแรกเข้าไปก็เจอเลยครับผม
2: อ๋อเป็นยังไงบ้างครับดุไหมครับดุหน้าทางครูเล็กถ้า
3: ตอน
2: ไม
3: น
2: ่
3: ั้นตอนนั้นคนเล็กประมาณ50กว่าๆเนาะค
2: ฮ
3: นเ
2: ะ
3: ล็กยังไฟแรงอยู่มากครับ
2: ฮะ
3: ตอนนั้นยังเป็น

0: ีเตอร์หลายครั้งละคือจะข้
1: ค
0: ารม
1: ับ
0: ที่ท่าน้ําที่วัดเรียกวัดระฆังเนาะแล้วก็
1: ค
0: เด
1: ริ ัน บ
0: เข้าไปซอยไปนิดนึงก็เจอนะครับกูเล็กก็จะดูเหมือนหน้านิ่งๆจะดุหน่อยเนาะอื
1: ใช
0: ม
1: ่เหมือนจะดุแต่จริงๆแล้วครูเป็นคนจริงจังแล้วครูจะเป็นคนที่แบบครูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นแต่ว่าเหมือนเขาจะคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยเหมือนเป็นคนดุแต่จริงๆครูเป็นคนใจดีมาก
0: อืม
1: เมต
0: แล้
1: ต
0: ว
1: ามากครับ
0: เออตอนนั้นคือยังไม่ได้มีแววที่จะมาเขาเรียกว่าอะไร
1: ย
0: จ
1: ั
0: ะ
1: ง
0: เป็นลูกศิษย์ลูกหากันนะ
1: ยังครับไม่ได้มีแววที่จะมาเป็นนักแสดงอะไรเลยครับ
0: อื
1: ผม
0: ม
1: ใช่
0: แต่ว่าจริงหรือไม่ว่าหลังเลิกงานเนี่ยคุณเล้งแอบไปซ้อมกายกรรมคนเดียว
1: ถูกต้องครับใช่ครับ
0: ยังไง
1: ชอบ
0: กายกรรมเริ่มมายังไง
1: คือก่อนจะเรียนกายกรรมก่อนจะได้เรียนกายกรรมอ่ะมันมาเริ่มจากว่าพอฝึกงานใช่ไหมครับแล้วก็คือการฝึกงานมันก็จะต้องเก็บชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วยิ่งเราอยู่ได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งฝึกงานได้เสร็จเร็วเท่านั้นแล้วก็เราพอเสร็จเร็วเก็บชั่วโมงได้เร็วผมก็จะมีโอกาสไปหาเงินไปทํางานพาร์ทไทม์อย่างอื่นอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าโอเคผมก็จะฝึกให้เยอะเยอะที่สุดใน1 วันอะไรเงี้ยแล้วงานที่ผมได้รับผิดชอบก็คือเหมือนกับแบบพ่อครูเปิดโรงเรียนสอนการแสดงด้วยใช่ไหมครับตอนนั้นผมก็คือต้องได้รับผิดชอบแบบว่ารับนักเรียนเข้าคลาสเก็บตังค์แล้วก็ลงมันลงลงเออลงเขาเรียกว่าอะไรลงชื่อนักเรียนแล้วก็ส่งนักเรียนกลับบ้านช่วงนั้นอ่ะมันก็คือค่ำแล้วเพราะว่าเป็น after school พอผมก็ไม่มีอะไรทํายกเว้นรอส่งนักเรียนผมก็เลยไปขอครูเขาแบบครูครับผมขอเรียนเข้าไปเรียนเต้นด้วยได้ไหมในอันนั้นในคลาสครูมั่มจิรธรศรีชลาคมเป็นคุณครูภาควิชาบัลเล่ต์ของจุฬาลงกรณ์ครับผมก็ขอไปเรียนกับครูมั่มด้วยได้ไหมอะไรครับครูเขาก็อนุญาตให้ผมเข้าไปเรียนด้วยเขาก็ขออนุญาตครูเล็กด้วยครับผมก็เลยเริ่มจากเรียนเต้นก่อนใช่
0: โอ้โหก็เห็นในไทยแลนด์ก็ทาเลนต์นะเมื่อ14 ปีที่แล้วโอ้คุณเล็กคุณเล็กนี่เอวพิ้วเลยครับแล้วก็โอ้หุ่นเดียวแล้วก็มีเห็นมีซิกแพคด้วยนะโอ้โหโชว์ลิลิธพะหล่อใช่ไหม
1: ใช่
0: แก
1: ค
0: แ
1: ร
0: ส
1: ั
0: ด
1: บ
0: งโชว์
1: เห
0: ส
1: ุ็
0: ด
1: น
0: ท้ายอะโอ้โหแบบพิ้วเหาะเหาะอะไรอะไรเหมือนเหาะผ้าจำได้เลยผ้าสีแดงผืนใหญ่ๆหน่อยนะแล้วผมเหมือนแบบเอาพูดตรงๆเหมือนใส่เหมือนหงอนไก่นะอะไรอ่ะ
1: ใช่
0: ที
1: ใ
0: ่
1: ช่ครั
0: ต
1: บ
0: ั้งหน่อยแสดงแบบก็คือก็ไปย้อนดูเทปเหมือนกันนะก่อนที่จะมาสัมภาษณ์คุณเล้งอ่ะก็บอกว่าเหมือนอะไรนะพอเราตามไก่นี่คือไก่แก้วใช่ไหมคือเป็นไก่
1: ใช
0: ที
1: ่
0: ่ไม่ได้เป็นไก่ดีอ่ะเหมือนว่าอะไร
1: ใช่
0: นะ
1: เป็นไก่ผี
0: ไก่ผี
1: ในบทละครที่คนเล็กนั่นก็คือเหมือนเขียนไว้ในละครเรื่องรอรักรอได้ลิทพระรอก็คือเหมือนไก่ตัวเนี้ยจะต้องเป็นไก่ที่เป็นไก่ผีที่ปู่เจ้าสมิงพรายเสกไว้แล้วก็ก่อนจะเป็นไก่ผีเนี่ยมันไอ้ไก่เนี่ยมันต้องตายก่อนมันผีเขาจะถึงเข้าไปสิงได้
0: งั้น
1: ใช่
0: เดี๋ยวเราไปเข้าไปเจาะลึกในพาร์ทต่อไปนะแล้วก็
1: ใช่
0: เคยคิดไหมครับว่าสักวันหนึ่งจะมายืนอยู่บนเวทีระดับโลกเคยคิดไหมฮะ
1: ไม่เคยเห็นภาพนั้นของตัวเองเลยครับผม
0: ภาพ
1: เ
0: ท
1: พ
0: ี่
1: รา
0: เ
1: ะ
0: ห็
1: ว
0: น
1: ่า
0: คืออะไรฮะภาพที่เห็นคืออะไร
1: ภาพที่เห็นก็คือก็เป็นนักคิดว่าตัวเองจะต้องได้เป็นนักกายกรรมแน่ๆเพราะว่าตั้งใจมากแล้วก็ตอนที่ครูเล็กให้เลือกว่าจะต้องทําอะไรอ่ะผมก็คือครูเล็กอ่ะพอผมฝึกงานเสร็จครูเล็กก็ให้โอกาสผมได้เรียนหลายอย่างเนาะก็เป็นศิลปินฝึกหัดเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียน acting จนได้มาเรียนกายกรรมแล้วก็พอเลือกหลายๆอย่างแล้วคือครูก็ให้เหมือนแบบวิเคราะห์ตัวเองว่าแบบเราจะไปในทิศทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วผมก็มาวิเคราะห์ตัวเองว่าเป็นนักเต้นขาก็สั้นแขนก็สั้นเงินก็ไม่พอหร
0: โออ
1: ก
0: ้
1: จ
0: ย
1: ะเสร็จ
0: ก็เร
1: ล
0: ีย
1: ะ
0: กว่าสมส่วนนะคุณเล้ง
1: มาถึงตัวตอนนั้นตอนนั้นข
0: เอ
1: องผ
0: อ
1: มครับแล้วที่ปัจจัยหลักๆก็คือเงินไม่มีเรียนเต้นแน่ๆช
0: อ
1: ั่
0: ื
1: วโม
0: ม
1: งละ500 บาทเนี่ยไม่มีจ่ายแน่
0: อืม
1: ๆแล้วก็ต้องเต้นเรียนต้นก็ต้องเข้าแบบแผนถูกไหมครับ
0: อืม
1: พอเรียนร้องเพลงก็ไม่ได้ร้องดีมากนะก็งูงูปลาปลาก็พอมีเสียงได้ไม่เพี้ยนแต่ว่าไม่ได้ร้องดีมากไม่เป็นนักร้องไม่ได้แน่ๆพอเป็นดาราเป็นนักแสดงปุ๊บหน้าตาก็ไม่ได้ดีอะไรเลยแบบเด็กบ้านๆมาก
0: อื
1: แต่
0: ม
1: มีจุดหนึ่งที่แข็งเป็นจุดแข็งของเราที่สุด

0: คือมีร่างกายที่แข็งแรงมากซึ่งมันเป็นคุณสม
1: ถ
0: บัต
1: ู
0: ิ
1: ก
0: ของการเป็นนักกายกรรม
1: จริงจริงจริงบ๊อบเห็นบ๊อบเห็นบ๊อบย้อนกลับไปอยู่เทปนะหูตัวเบาหวิวเดินปีนขึ้นไปข้างบนได้ไงเหมือนกับเดินขึ้นไปเฉยๆลอยขึ้นไปแล้วมีช่วงไหนไหมที่เกือบถอดใจแล้วว่าไม่เรียนจะไม่เรียนล่ะแต่มันจะไม่เอาดีทางด้านเนี้ย
0: ช่วงที่ถอดใจมากที่สุดก็คือช่วงที่กลับเรียนกลับมาจากต่างประเทศครับ
1: อืมอืมอืม
0: พอกลับมาจากต่างประเทศแล้วมันเหมือนแบบพอครูเล็กให้กลับมาครับในขณะที่ผมตอนนั้นเป็นผมเป็นก็เป็นท็อปสตูเดนต์เนาะตอนนั้นเป็นนักเรียนที่ติด1 ใน 10ของนักเรียนที่แบบเรียนดีที่สุดใน National Circus School ตอนนั้น
1: ก็
0: แล้
1: คว ื
0: ออ ยู่ด
1: ท
0: ี
1: ี่แคนาดาใช่ไหม
0: ที่แคนาดาครับผม
1: อ๋ออย่าอย่าให้กูเล้งเล่าก่อนว่าทำยังไงถึงได้ไปต่างประเทศเพราะโอกาสการที่จะไปนักเรียนทุนไปต่างประเทศนี่ถือว่ายากมากๆถ้าเราไม่ดีไม่เจ๋งจริงๆกูเล็กเห็นอะไรอ่ะถึงส่งไป
0: ตอนนั้นครูเล็กไม่ได้ส่งครับแต่ครูเล็กส่งให้เงินไปเรียน
1: อ
0: ต
1: ือ
0: นนั้
1: ม
0: นที่ผมได้ไปออดิชั่นหรือว่าไปสอบเข้าได้อะผมไปทัวร์ของคณะเนชั่นNew Circus Asia ไปเล่นไปร่วมแสดงกายกรรมกับนักแสดงนานาในหลายชาติครับผม
1: อืม
0: ในคณะนี้ก็จะร่วมในหลายประเทศอย่างแคนาดาเป็นยุโรปก็หลายประเทศแต่คณะเนี้ยเขาจะเบสของเขาอยู่ที่ไต้หวันแล้วเขาจะทำโชว์เนี่ยไปทัวร์แต่ละประเทศแล้วเผอิญว่าโชว์ที่ผมไปอ่ะไปจบไปโชว์ที่มอนทรีออลก็คืออยู่ใกล้โรงเรียนที่ผมอยากเรียนมากๆใช่
1: อื
0: แล้ว
1: ม
0: ผมก็ช่วงเบรกโชว์ผมก็เคยขอไดเรคเตอร์ขอเจ้านายบอกว่าผมขอไปออดิชั่นได้ไหมเพราะว่าเหมือนตอนที่ผมไปแสดงที่นั่นในโชว์รอบสื่อครับผมเป็นเหมือนเป็นจุดสนใจของสื่อมากเพราะว่ามันไม่เคยมีนักกายกรรมไทยที่ไปแสดงที่นั่นเลยผมเป็นคนแรก
1: อืม
0: แล้วผมก็เชิญสถานทูตไปแต่ก็ไม่มีใครไปแล้วก็มีคนไทยไป2-3 คนอะไรเงี้ยครับผมที่ไปให้กำลังใจ
1: อืม
0: แต่ว่าดันกลายเป็นว่าผมเนี่ยเป็นจุดสนใจของสื่อมากๆแล้วสื่อก็เอารูปผมอะตีลงหนังสือพิมพ์ลงหน้าหนังสือพิมพ์เลยว่าเนี่ยเป็น first acrobatic from Thailand อะไรเงี้ยครับผม
1: อื
0: แล้ว
1: ม
0: แบบว่า very really แบบ incredible ใส่talent อะไรเงี้ยครับผมยังเก็บไว้อยู่เลยครับแบบ
1: อืมอืมอืม
0: อันนั้นอะแล้วก็โรงเรียนเขาพอเห็นผมว่าโอ้ยเด็กเด็กคนนี้มันเป็นใครวะแบบทําไมได้ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่มันทําไมได้ขึ้นหนังสือพิมพ์ของเมืองนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมเสร็จแล้วก็พวกคณะอาจารย์เขาก็มาดูโชว์แล้วเขาก็มาเชิญผมมาชวนผมอะอยู่ไปอยากไปออดิชั่นเข้าวิทยาลัยไหมผมก็เลยว่าผมสนใจนะโค้ชผมก็บอกว่าเฮ้ยลองไปดูซีอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเจ้านายก็เหมือนแบบยังไม่อยากให้ไปเพราะถ้าเกิดผมสอบเขาได้ก็แปลว่าผมจะไม่ได้ทำงานให้เขาแล้วก็เลยผมก็บอกว่าถ้างั้นผมขอไปเหอะผมขอไปแค่3 ชั่วโมงได้ไหม
1: อื
0: ออ
1: ม
0: ดิชั่นอะไรครับผมทั้งที่ออดิชั่น1 อาทิตย์นะแต่ผมก็อยากไปรู้ว่าแบบความรู้สึกในการไปออดิชั่นของโรงเรียนกายกรรมระดับโลกอ่ะ
1: ชื่อเต็มๆคืออะไรฮะ National Circus School ป่ะ
0: ใช่ครับ ENC National Circus School
1: อ๋อ
0: Montreal
1: อ๋อ
0: Canada
1: อ๋อเออ
0: แต่ ENC มันย่อมาจาก Eco เลย National du Cirque เป็นภาษ
1: อ
0: า
1: ๋อ
0: ฝรั่งเศสครับ
1: อ๋อครับผม
0: ใช่
1: เออถ้าจะถามย้อนถามไปนิดนึงว่าวันแรกที่ไปแคนาดารู้สึกยังไงครับมันเหงาว้าเหวหรือมันกดดันยังไงไหมฮะ
0: โอ้พี่มันมีความตื่นเต้นแต่มันมีความเหงาเยอะมากครับผมแล้วเพราะว่าคนในคณะพูดภาษาอังกฤษกันหมดเลยแล้วภาษาอังกฤษของผมแย่มาก
1: ประมาณเท่าไหร่ให้ถ้าให้สิบแต่ให้เต้นเท่าไหร่
0: ประ
1: ต
0: ม
1: อ
0: าน ณ
1: นั้น
0: ห้
1: ต
0: า
1: อน
0: ส
1: น
0: ิ
1: ับ ้น
0: นะครับผม
1: ต
0: คิ
1: อ
0: ด
1: น
0: ว
1: น
0: ่
1: ั
0: า
1: ้น
0: ประมาณ2-3ครับ
1: อืมแล้วใช้ความ
0: อื
1: มุ่งม
0: ม
1: านะพยายามไงจนภาษาอังกฤษเราแบบโอ้โหคล่องปลอเลยวันนั้นพี่ว่าไปดู
0: อ๋อ
1: การ
0: ผ
1: แส
0: ม
1: ด
0: ก็
1: ง
0: เรี
1: น
0: ย
1: าน นา
0: เอ
1: ชาง ติ
0: แล้วก็
1: ภูเขาหินอืม
0: ใช่ผมก็เรียนเองแล้วผมก็ชอบฟังเพลง
1: อื
0: แล้วผ
1: ม
0: มก็เรียนจาก
1: อ
0: เ
1: ุ
0: น
1: ้
0: ื
1: ย
0: ้อเพลง
1: อุ้ยมีส่วนนะกูเล้งโดยเฉ
0: ค
1: พาร ะ
0: ัก บ
1: ารดูหนังน่ะบอกว่าอย่าไปดูหนังที่ภาคไทยไปดูหนังฝรั่งอ่ะให้
0: ใช
1: ดู
0: ่
1: หนังที่พูดภาษาอังกฤษแต่ว่าให้มันอาจจะมีซับไทยบ้างอะไรบ้างมันจะได้เก่งภาษาอังกฤษอันนี้
0: ใช
1: ส่ว
0: ่
1: นหนึ่งนะ
0: ครับ
1: เออกูเล่งบอกเพลงเออ
0: ภาษา คนพวกฝรั่งเขาก็จะบอกว่าภาษาอังกฤษเธอทำไมดูสวยจังผมบอกว่าอ๋อฉันฟังเพลงบ่อยแล้วฉันก็ไม่ได้เรียนที่ไหน
1: ใช่ภาษาเพลงก็เหมือนภาษากวีเนาะเหมือนนะเหมือนแบ
0: ใช
1: บ
0: ่
1: เหมือนไทยไหมที่แต่งคล้องกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่ม
1: เอ
0: ีคว
1: อ
0: ามเปรียบเทียบเปรียบเปรยเยอะพอมีคนเปรียบมันมีความเปรียบเทียบเปรียบเปรยเยอะมันก็จะได้เห็นหลายๆมุมของหนึ่งประโยคครับ
1: อืมคุณเล้งเหลือเวลาสำหรับวันนี้นะอีกประมาณ2 นาทีคุณเล้งอยา
0: ค
1: ก
0: ร
1: ให
0: ั
1: ้
0: บ
1: คุณเล้งฝากอะไรข้อคิดอะไรสำหรับวันนี้ฮะวันแรกที่เราเจอกันเราจะต้องอยู่กันอีก4 วันแล้วถือว่าเป็นเทศกาลสัปดาห์คุณเล้งนะ
0: ด้วยความยินดีครับผม
1: ครับครับฝากอะไรไว้ในสองนี้สำหรับวันนี้ฮะ
0: ก็สำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหน
1: อืม
0: ขอให้เปิดใจเปิดหูเปิดตามองออกไปข้างนอกแล้วก็มองกลับมาข้างในเช็คตัวเองว่าข้างในและข้างนอกมันบาลานซ์กันแค่ไหนแล้วถามตัวเองว่าอยากไปให้ไกลกว่าเดิมหรือเปล่า
1: อืมเราก็ต้องเรียกว่าฝันให้ไกลและไปให้ถึงนะครับคุณผู้ฟัง
0: ใช
1: คร
0: ่
1: ับ
0: ครับ
1: ครับวันนี้เราก็เริ่มปฐมฤกษ์นะครับถ้าเราดูหนังก็เรียกว่าเป็นรอบปฐมฤกษ์นะครับครับเขาเรียกว่าอะไรจากกับคุณเล้งนะครับราชกรแก้วดีถือว่าเป็นบุคลากรทรัพยากรบุคคลสําคัญอีกของระดับประเทศอีกท่านหนึ่งเลยนะครับวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะครับกันใหม่กับรายการบางกอกบ้านสบายบางกอกตูเดย์ครับทาง FM 91.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้บับกับคุณเล้งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณเล้ง
0: สวัสดีครับพี่บ
1: ส
0: ๊อ
1: ว
0: บ
1: ัสด
0: ค
1: ี
0: รั
1: ค
0: บ
1: รับ
0: สวัสดีครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการที่เล่นที่จริง
1: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆ
2: ฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
0: คลื่นข่าว 97FM
2: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูล
1: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
0: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับคุณสุภาพและผมณราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณณราพงศ์ครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาข่าวความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอันเกิดจากไฟไหม้โรงเบียร์หน้าลาดพร้าวมีหลายมุมมีหลายเรื่องมีหลายรายละเอียดเดี๋ยวคุณณราพงศ์จะมาอัปเดตแต่เรื่องความสงสัยข้อแคลงใจความคิดความเห็นไฟไหม้แล้วทำไมถึงตายกันขนาดนี้ช่วงแค่5นาทีรถดับเพลิงก็มาถึงทำไมมีคนตายตั้ง27คนทำไมประตูด้านซ้ายทั้งประตูใกล้ร้านอาหารใกล้ห้องอาหารประตูที่นักดนตรีใช้เข้าออกจึงเปิดปิดไม่ได้ถูกล็อกอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นอย่างนี้มาแล้วเกือบทุกครั้งเพราะว่าล็อกไว้กลัวลูกค้าที่ยังไม่ได้จ่ายเงินเปิดประตูหนีออกไปชักดาบว่าอย่างนั้นเถอะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูนายกก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ดร.สามารถราชพลสิทธิ์ที่โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์สะท้อนชัดว่าตรวจอาคารผ่านไม่ได้การันตีว่าปลอดภัยปัญหาไม่ใช่ดับเพลิงมาช้าหรือมาเร็วส่วนข่าวที่ยังต้องตามต่อข่าวทุจริตข้อสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นปลัดอันสิทธิ์เผยกสทประชุมชี้ชะตาข้าราชการท้องถิ่นเอี่ยวทุจริตสอบที่บรรจุแล้ว15กรกฎานี้ก่อนส่งจังหวัดเพิกถอนบรรจุมั่นใจสอบรอบนี้สร้างความกระจ่างให้ประชาชนได้เรื่องของคลิปจากรองผู้ว่ามนัสที่เป็นผู้ร่าง TOR สอบท้องถิ่นแบบใหม่มั่นใจไร้ช่องทุจริตลั่นจ่ายหลักแสนแรกสอบผ่านมีข่าวจากน้องชายของคุณพิพัฒน์ไขก๊อกออกจากสสภูมิใจไทยทำบัญชีลิสต์ขยับภูนสุขเมียครูแก้วขึ้นมาเป็นแทนมีประเด็นเรื่องเลือกประธานสภากทม.ตอนแรกๆก็วุ่นวายสับสนหน่อยแต่สุดท้ายขึ้นมาสก.เนิร์สของพรรคประชาชนก็ได้นั่งประธานสภากทม.หญิงเป็นคนแรกด้วยเสียงเห็นชอบ39เสียงข่าวจากรัฐมนตรียุติธรรมอนุมัติให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมลาออกชี้ถ้าหากโดนฟ้องคดีชั้น14อนุญาตทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดเหล่านี้ครับ
4: คดีฟอเล็กมีข่าวว่ามีการออกหมายจับส.ส.ภาวุฒนะครับแล้วก็คดีของบิ๊กโจ๊กเรื่องสินบนอัยการเลื่อนสั่งฟ้องบิ๊กโจ๊กคดีสินบนทองคำ246บาทไปเดือนกันยายนครับแล้วก็มีข่าวเหยื่อชาปนกิจ3จังหวัดร้องผู้บัญชาการสอบสวนกลางโดนเบี้ยวเงินบีบคนแก่แชร์ลูกโซ่ฟ้องปิดปากแล้วก็มีข่าวสอทขยายผลจับแก๊งสแกมเมอร์จีนเพิ่มอีก3รายยึดทรัพย์กว่า11ล้านลวงนักศึกษา19ปีเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับคุณจิบับ
5: ปักสักครู่ก่อนครับ
4: ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุข พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ร่วมสนับสนุน
9: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
10: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
9: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
10: บริษัทอะไรนะ
9: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
11: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
6: ์การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
8: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
8: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: ดูอัปเดตความเคลื่อนไหวความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนคุณตุลาภง
4: มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมาอีก1รายครับเป็นรายที่28นะครับรายงานข่าวมาจากโรงพยาบาลพญาไทครับมีผู้บาดเจ็บรายหนึ่งได้เสียชีวิตลงอีก1รายครับก็ทำให้ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเป็น28นะครับส่วนผู้บาดเจ็บเดิมเนี่ย18คนฉะนั้นเสียชีวิตไปอีก1เนี่ยก็เหลือ27แล้วก็ยังเป็นเคสสีแดงอยู่อีก7นะครับสีเหลือง7สีเขียว3ครับผู้บาดเจ็บที่เหลือนั้นก็จะเป็นบาดเจ็บสำลักควันนิดหน่อยแต่ว่าทำให้ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเป็น28นะครับส่วน27รายเดิมนั้นน่ะพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครบหมดแล้วครับคุณสุภาพครบหมดแล้วนะแล้วก็อีกรายหนึ่งที่เสียชีวิตลงมาก็เป็น28ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้บอกว่าในแง่ของคดีนะครับในแง่ของคดีเนี่ยก็จะเร่งในการ1พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครับ2จะให้ทางฝ่ายต่างๆเนี่ยบูรณาการร่วมกับทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานรวมทั้งสำนักงานเขตแพทย์นิติเวชในการที่จะสืบสวนสอบสวนร่วมกันเพื่อที่จะหาข้อสรุปข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุดครับท่านบอกว่าจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็พบว่าด้านหน้าของร้านเนี่ยติดกับถนนลาดพร้าวมีประตูเข้าออก2บานภายในเป็นอาคารชั้นเดียวส่วนด้านหลังมีประตูอีก2จุดโดยประตูบริเวณห้องน้ำหญิงพบว่ามีการวางขายท็อฟฟี่ซึ่งเป็นการตั้งขวางทางเบื้องต้นเพราะว่าผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่ในห้องน้ำทั้งห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงครับแล้วก็การตรวจพบประตูทางเข้าทางออกเนี่ย ก็มีลักษณะที่กีดขวางของการเดินทางครับอีกประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็คือบริเวณเหนือเวทีดนตรีพบมีการตกแต่งมากถ้ามีการใช้วัสดุไวไฟเพื่อปรับปรุงสถานที่และเพิ่มคุณภาพของระบบเสียงก็อาจสะท้อนถึงการทำที่ขาดความระมัดระวังทั้งหมดเนี่ยต้องรอทางพิสูจน์หลักฐานก่อนข้อสันนิษฐานเบื้องต้นก็คือการพิจารณาว่าเข้าข่ายกระทำโดยประมาทหรือไม่ซึ่งจะให้ทางพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดของร้านนี้ครับอันนี้ทางผบ.ตร.ส่วนเรื่องการดูแลเกี่ยวกับผู้เสียหายอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเยียวยาในแต่ละหน่วยงานที่จะต้องมาช่วยกันต่อไปท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีก็บอกว่าทางสคบก็จะเข้าไปดูอีกทางหนึ่งครับคุณจิบาบ
5: ครับแกเนี่ย
4: ครับ
5: มีความเคลื่อนเรื่องของนักร้องนี่เห็นเขาโพสต์กันสุดท้ายขึ้นมาคนที่แม่เขาคิดว่าจะเสียชีวิตแล้วก็รอดอยู่โรงพยาบาลราชวิถีคือประเด็นเรื่องนักร้องนักดนตรีเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกันมากเพราะว่าเขามีความผูกพันกันแล้วก็ตามหากันทั้งคืนเมื่อคืนเนี่ย
4: ตอนแรกนักร้องนี่บอกว่าเดิมทีนะว่าเสียชีวิต2ฉะนั้นถ้ารอดรายนั้นรอดมาก็แปลว่าเสียชีวิตไป1แต่นักร้องหญิงไม่รอดครับคุณบาบที่รอดนี่น่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีชาย
5: นักดนตรีชาย
4: ครับวงทศกัณฐ์ชื่อวงทศกัณฐ์นะครับ
5: ครับ
4: แต่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่ชื่อบิสนี่นะครับคอนเฟิร์มแล้วครับคุณบาบว่าเสียชีวิตนะครับ
5: ครับ
4: ครับ
5: ทีนี้กลับมาประเด็นเรื่องที่ควรจะต้องพิจารณากันต่อในแง่ของการป้องกันคือสถานที่แห่งนี้เนี่ยขออนุญาตเป็นร้านอาหารมีดนตรีและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงเพราะบริเวณแถวนั้นเนี่ยอยู่นอกโซนนิ่งขอเป็นสถานบันเทิงไม่ได้แต่ร้านแถวนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเปิดเป็นร้านอาหารมีดนตรีแต่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ของโรงเบียร์ลาดพร้าวนะลาดพร้าวเนี่ยเข้าไปก็รู้แล้วว่าเป็นเหมือนผับอาหารนั้นเป็นส่วนประกอบไม่ใช่ไปนั่งกินอาหารกันไม่ใช่หลักของการขายอาหารแต่เลี่ยงว่าเป็นร้านอาหารมีดนตรีร้านอาหารมีดนตรีเปิดได้แค่เที่ยงคืนอาจจะเลยไปนิดหน่อยฉะนั้นร้านอาหารที่เลี่ยงไปเปิดเป็นมีดนตรีแบบนี้เนี่ยกฎเกณฑ์กติกาสภาพของอาคารมีข้อกำหนดลดหย่อนลงมาไม่เหมือนสถานบันเทิงสถานบันเทิงเนี่ยก็จะมีความเข้มงวดในเรื่องโน่นเรื่องนี้มากกว่านั้นเยอะอันนี้คือที่เลี่ยงกันมากเดี๋ยวนี้หลายแห่งเลี่ยงกันแบบนี้เลี่ยงเปิดเป็นร้านอาหารมีดนตรีขายแอลกอฮอล์ได้มันก็ต่างกว่าไม่ต่างกว่าผับเท่าไหร่หรอกแต่ข้อดีก็คือว่ากฎเกณฑ์กติกาเนี่ยมันหย่อนลงและเปิดนอกโซนนิ่งได้แต่ที่น่าชะงนก็คือก็เหมือนกับที่ไฟไหม้ซันติก้าผับเหมือนไหม้เมาเทนบีที่บางละมุงคือร้านพวกนี้เนี่ยสมัยหนึ่งซื้อบัตรเข้าไปซื้อบัตรเข้าไปเก็บเงินก่อนอันนั้นไม่มีปัญหาขายดริงแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ใช่วิธีการนั้นแล้วเข้าไปนั่งกินก่อนแล้วเก็บเงินก่อนจะกลับฉะนั้นพอคนเยอะๆเนี่ยมันดูกันไม่ทันว่า ใครเปิดประตูออกไปโดยไม่ได้จ่ายตังค์ไอ้เจ้าของร้านเนี่ยก็จะพยายามเปิดประตูเอาไว้เท่าที่จำเป็นนอกนั้นล็อกไว้ล็อกไว้เอาโต๊ะเก้าอี้ที่ขายของไปวางขวางไว้อย่าให้คนเดินเข้าออกเพราะกลัวคนกินแล้วหนีฉะนั้นไอ้ร้านแห่งนี้เนี่ยประตูทางด้านขวามือเนี่ยเปิดทั้งสองบานประตูทางด้านซ้ายล็อกแล้วประตูที่ให้นักดนตรีเข้าออกโดยเฉพาะเนี่ยก็ล็อกไว้กลัวคนออกนักหลังจากนักดนตรีเข้ามาหมดแล้วเนี่ยก็ล็อกไอ้การล็อกประตูแบบนี้เนี่ยพอชุลมุนขึ้นมามันก็เป็นต้นเหตุให้คนตายมันเปิดออกไปไม่ได้ไม่รู้กี่หนแล้วที่เป็นแบบนี้อันนี้มันต้องจัดการให้เด็ดขาดมันต้องมีความผิดว่าคุณไปล็อกประตูให้เข้าออกไม่ได้ไอ้ประตูด้านซ้ายเนี่ยถ้าออกได้เนี่ยออกไปถึงปั๊บมันก็จะเป็นลานโล่งๆวิ่งหนีกันสบายเลย
13: ครับ
5: ที่จริงแล้วเนี่ยนอกจากจะล็อกแล้วเนี่ยร้านอาหารพวกนี้ควรจะซ้อมให้พนักงานได้จำไว้ในใจเลยว่าพอเกิดเหตุปั้งปั๊บเนี่ยวันนี้ใครวิ่งไปที่ประตูไหนไปเปิดประตูแล้วก็เพื่อเปิดแล้วก็เชิญคนให้ออกมาทางนี้ใครประจำประตู1ใครประจำประตู2ใครประจำประตู3ใครประจำประตู4รู้กันไว้พอไฟไหม้พรึบไฟดับพรึบคนเจ้าหน้าที่เด็กเสิร์ฟที่มีหน้าที่ว่าประจำอยู่ประตูไหนก็จะวิ่งไปประตูนั้นเปิดประตูให้แขกออกต้องซ้อมกันอย่างนั้นถ้าซ้อมอย่างนี้เนี่ยคนจะไม่ตายกันแบบนี้เหมือนซ้อมหนีไฟตอนตามตึกต่างๆเวลาก็ซ้อมกันอยู่ทุกวันเนี้ยแต่นี่ซ้อมไม่ต้องซ้อมอะไรมากเพียงแต่กำหนดวันนี้ว่าเอาละวันนี้เวนเกี่ยวกับเรื่องประตูเอาไอ้นายขอประจำประตู1นายขอประจำประตู2นายขอประจำประตู3นายงอประจำประตู4ให้แต่ละคนได้รู้ไว้ว่ามีหน้าที่ดูประตูนี้ไฟไหม้ๆซะก็แล้วไปนานๆไหม้ทีหนึ่งแต่ว่าถ้าไฟมันไหม้ขึ้นมาเนี่ยคนที่อยู่ประจำประตูจะวิ่งไปที่ประตูแล้วก็เปิดไฟไม่ใช่เปิดไฟเปิดประตู
13: ครับ
5: แบบนี้ซ้อมกันแบบนี้มันจะช่วยได้เยอะหลายประเทศเขาก็ใช้วิธีการนี้สำหรับสถานบันเทิงที่ใหญ่ๆเขาไม่งั้นแล้วพอเกิดเรื่องขึ้นมาทุกคนจะละวันโกลาหลกันหมดวิ่งกันพล่านแล้วทำอะไรไม่ได้ในที่สุดคนก็ตายคนที่ไปเที่ยวก็เหมือนกันคุณธราพงศ
13: ์ครับ
5: คนไปเที่ยวเนี่ยได้นั่งโต๊ะไหนพอนั่งแล้วเนี่ยเหลือบตาดูด้านซ้ายด้านขวาดูหน้าดูหลังหน่อยว่าเฮ้ยถ้าไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยประตูที่จะหนีไฟได้เนี่ยหรือประตูถ้าเราอยู่ใกล้ประตูไหนได้บอกกับตัวเองบอกกับเพื่อนที่ไปว่าเฮ้ยมีอะไรขึ้นมาเราวิ่งออกไปประตูนี้นะถ้าอย่างนี้เนี่ยประตูก็เปิดให้เราเพราะมีเวรประจำอยู่และเราก็รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราควรจะวิ่งไปทางไหนมันไม่เห็นเสียหายอะไรไม่ต้องบอกใครก็ได้ว่าเฮ้ยจะแฟไม่ไปตูไหนแต่ว่านึกเอาเองว่าเราควรจะออกไปประตูไหนเพราะทุกครั้งที่มันตายกันเนี่ยตายเพราะไปตายกันหน้าประตูไปเหยียบกันหน้าประตู
13: ครับ
5: แล้วคนจะเข้าใจผิดว่าถ้ามันไฟไหม้เนี่ยวิ่งไปห้องน้ำปลอดภัยไม่ใช่ห้องน้ำเนี่ยพอไปเจอความร้อนเข้าไปอย่างนี้เนี่ยนะก็ไปอัดอยู่ในนั้นน่ะเพราะมันไม่มีลมระบายแล้วก็ไปสำลักควันตายเพราะสำลักควันเนี่ยมากกว่าไฟคลอกนะ
13: ครับ
5: มากกว่าไฟคลอกสำลักควัน สำลักควันทีนี้ประเด็นก็คือผมคิดว่าความหละหลวมของการบังคับใช้กฎหมายสถานที่ที่เป็นร้านอาหารแล้วขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ควรจะเคร่งครัดเรื่องการมาตรวจตราแล้วมาตรวจเนี่ยควรจะมาตรวจสถานที่จริงย่องย่องมาตรวจกันก็ได้ไม่ใช่มาถึงแล้วเปิดไฟแล้วตรวจแบบหาคนที่อายุไม่ถึง20เพื่อจะได้เอาผิดเขาแล้วก็ตรวจยาไม่ต้องถึงขนาดนั้นถ้าคุณตำรวจส่งเจ้าหน้าที่มาแล้วก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยทำไมเอาโต๊ะไปวางขวางทางประตูเข้าออกต้องบอกเจ้าหน้าที่จะบอกต้องบอกเจ้าหน้าที่ว่ามันทำไม่ได้เจ้าหน้าที่เขาก็จะได้รู้ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่เขตที่ไปตรวจตราเกี่ยวกับเรื่องประตูอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปตรวจเป็นระยะระยะนี่คือเรื่องที่ผมคิดว่าควรจะต้องทำแต่ว่าถ้าทำยืดหย่อนเนี่ยไม่ได้การบังคับใช้กฎหมายต้องเด็ดขาดตรงไปตรงมา
13: ครับ
5: เราก็มีบทเรียนมาไม่รู้ตั้งกี่หนแล้วเรื่องพวกนี
4: ้มันมีอีกอันหนึ่งนะคุณจุภาพก็คือพนักงานของร้านเนี่ยพนักงานบริการของร้านเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะถือมีอยู่ไฟฉายแต่ว่าเป็นไฟฉายเล็กๆคอยที่จะเปิดไฟฉายแล้วก็บอกเอานั่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่มันไม่ใช่ไฟฉายที่จะส่องสว่างได้เพียงพอมันต้องมีไฟฉายขนาดใหญ่วางเอาไว้ในจุดไหนก็ตามแต่เวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาหรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเอาไฟฉายใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นเหมือนกับที่เขาใช้ในการก่อสร้างเนี่ยเพื่อที่จะฉายให้คนเห็นว่าช่องทางที่จะไปไหนมาไหนนี่นะครับแต่ที่เห็นก็คือไฟฉายเล็กๆคอยชวัดชเวียน
5: ไฟฉายส่องนำทางเล็กๆ
4: ใช่ครับมันต้องมีไฟใหญ่ๆวางไว้ตรงไหนก็ได้
5: คือการเตรียมพร้อมไง
4: ครับ
5: แต่บ้านเราเนี่ยการเตรียมพร้อมแบบนี้เนี่ยไม่มีหรือถ้ามีกันชั่วคราวชั่วครู่แล้วพอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ลื
13: ม
5: ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยอย่างที่ผบ.ตร.บอกมันไม่ควรเป็นอุทาหรณ์แล้วเรื่องแบบนี้มันพอกันทีถ้าช่วยกันระมัดระวังนะ
13: ครับ
5: แล้วอย่าไปรับสวยเพราะถ้าไปรับสวยเขารับสินบนเขาจะไปเข้มงวดกวดขันอะไรเขามากก็ไม่ได้เพราะไปรับสวยเขา
4: ก็ยังดีที่เมื่อคืนเป็นวันอาทิตย์ถ้าเป็นคืนวันศุกร์หรือคืนวันเสาร์เนี่ยเราอาจจะสูญเสียไปมากกว่านี้นะครับเพราะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นี้บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยแขกไม่หนาแน่นสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นคืน
5: ว่าประเมินว่า300แต่มีคนบอกว่ามากกว่านั้น
4: ครับ
5: ถ้าเป็นวันศุกร์วันเสาร์เนี่ย
4: ศุกร์วันเสาร์เป็นพัน
5: อาจจะถึง400 500หรือมากกว่านั้นหรือมากกว่านั้นนี่ดีแต่ว่าเป็นวันอาทิตย
13: ์ครับ
5: แล้วจนป่านนี้เนี่ยพิสูจน์หลักฐานยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าไฟมันไหม้เพราะอะไร
13: ครับ
5: แต่ว่าทางร้านเนี่ยเขาก็ระมัดระวังอยู่พอสมควรนะกฎเกณฑ์กติกาเขาคือใครจะมาจัดงานวันเกิดจุดเทียนบนเค้กไม่ได้ห้ามเอาไฟแช็กเข้าไปในร้านห้ามตกแต่งอะไรที่เป็นโฟมหน้าเวทีเนี่ยเขาก็ระมัดระวังเยอะนะ
13: ครับ
5: แต่นี่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร
4: ตอนนี้มัน
5: พิสูจน์หลักฐานยังพิสูจน
4: ์ครับแต่ว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือบริเวณเวทีดนตรีแต่ว่าจะมาจากสาเหตุอะไรเนี่ย รออีกทีแต่รู้พิกัดแล้วว่ามันเกิดขึ้นโซนไหนจุดไหนแล้วก็มีรายงานข่าวว่าอาจจะเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าช็อตในคอนโซลของเครื่องดนตรีคุณดิวะ
5: เห็นเขาว่าไฟดับมืดหมดเลยแป๊บเดียวมืดหมด
4: อาจจะเป็นคอนโซลของดนตรีครับ
5: ตกลงว่าตาย
4: 28แล้วครับ28
5: แล้ว
4: ครับ
5: แล้วก็ยังบาดเจ็บที่สาหัสอยู่
4: เคสแดง
5: สาหัสก็ไม่ซ้ำ
4: เคสแดงนี่เหลือ7แล้วครับครับ
5: พักซะก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องราวนี้ต่อช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
13: กัสโก้นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิตกัสโก้ขอเสนอโซลูชันจับร้อนก่อนพังตรวจสอบความผิดปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซล่าภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิตอลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมส์และสอนและพาโดย SN Group
14: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
15: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
16: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: ร่วมสนับสนุน
18: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลขบวนการพ่อไทยทิพย์พบเด็กต้องสงสัยเพิ่ม13รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
3: องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขยายผลขบวนการพ่อไทยทิพย์พบเด็กต้องสงสัยเพิ่ม13รายเตรียมเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด
9: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรขยายผลขบวนการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรโดยมิชอบหรือพ่อไทยทิพย์โดยเร่งตรวจสอบเครือข่ายนายหน้าและเจ้าหน้าที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารให้เด็กสัญชาติจีนล่าสุดพบเด็กต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นลูกทิพย์เพิ่มอีก13รายเตรียมเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดพร้อมตรวจสอบผู้ที่อ้างตัวเป็นบิดามารดาขณะเดียวกันมีหญิงต่างด้าว2รายพาบุตรเข้าพบตำรวจยอมรับว่าเคยใช้บริการขบวนการดังกล่าวและให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนขณะนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว33รายจากทั้งหมด35หมายจับเหลืออีก2รายหลบหนีออกนอกประเทศอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยยืนยันว่าจะขยายผลถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดพร้อมคำนึงถึงสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กเป็นสำคัญดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเก็บข้อมูลการละเมิดถ้อยแถลงร่วม กว่า20ครั้งเพื่อนำเสนอให้ประชาคมระหว่างประเทศรับทราบยืนยันยังไม่มีประโยชน์ที่จะประชุม JBC ร่วมกันหากยังคงยั่วยุนำเสนอข้อมูลฝ่ายเดียวและไม่สร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
10: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC และคณะโฆษกหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมแถลงถึงภารกิจการลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วในวันนี้ว่าเป็นการพาคณะสื่อมวลชนมารับทราบและสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ณปัจจุบันรวมทั้งมาให้กำลังใจกำลังพลหน้าแนวที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละและยากลำบากพร้อมย้ำจุดยืนของประเทศไทยที่ยังคงยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศในการป้องกันตนเองและกฎการใช้กำลังรวมทั้งการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันยังได้เปิดเผยด้วยว่าได้รับรายงานถึงพฤติกรรมการละเมิดถ้อยแถลงร่วมของฝ่ายกัมพูชากว่า20ครั้งในช่วงที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าหากฝ่ายกัมพูชายังคงพฤติการในลักษณะนี้ทางการยั่วยุการอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวในการชี้แจงผ่านประชาคมระหว่างประเทศโดยไม่สนใจข้อที่จริงที่จำเป็นต้องตรวจสอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายการเจรจาปักปันเขตแดนในพื้นที่นี้ตามกลไกของคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาเพียงเหลืออีก11หลักจาก24หลักเขตก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีประโยชน์ที่จะพูดคุยกันหากปราศจากความไว้เนื้อเชื่อใจปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครนัดแรกเลือกนางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยนั่งประธานสภาพร้อมชูนโยบายสภาโปร่งใสตรวจสอบได
11: ้นางสาวเมธาวีทานดำรงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เขตปทุมวันเป็นประธานชั่วคราวในการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครโดยมีการเสนอชื่อผู้เข้าชิงตำแหน่ง2รายได้แก่นางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสก.เขตบางซื่อและนายวิรัตคงคาเขตสก.เขตบางกอกใหญ่โดยนางสาวภัทราพรได้แสดงวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการยกระดับสภาโปร่งใสตรวจสอบได้ผ่าน4มาตรการหลักที่จะผลักดันให้สำเร็จภายในเดือนธันวาคมปีนี้ได้แก่การถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการทุกชุดการเปิดเผยผลการลงมติและสถิติการเข้าประชุมของสมาชิกโดยอัตโนมัติการจัดตั้งสำนักงานวิชาการและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานของสมาชิกรวมถึงการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณขณะที่นายวิรัตได้แสดงวิสัยทัศน์เน้นย้ำความสมดุลของ3ฟันเฟืองหลักคือฝ่ายบริหารข้าราชการและสภาเพื่อขับเคลื่อนประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนแบบเปิดเผยซึ่งผลปรากฏว่านางสาวภัทราพรได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ39คะแนนและนายวิรัตที่ได้รับ7คะแนนส่งผลให้นางสาวภัทราพรได้รับเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: วันนี้เพจของดร.สามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองผู้ว่ากทม.เป็นนักวิชาการด้านวิศวกรรมขนส่งโพสต์บอกว่าโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกท่านแต่เมื่อความโศกเศร้าค่อยๆ คลี่คลายสิ่งที่สังคมไทยควรถามต่อไม่ใช่เพียงว่าใครผิดหากแต่คือเหตุใดโศกนาฏกรรมครั้งนี้จึงเกิดขึ้นและเราจะทำยังไงไม่ให้เกิดขึ้นอีกหลายคนตั้งคำถามว่ารถดับเพลิงเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุภายในเวลาประมาณ5นาทีซึ่งถือว่าเร็วมากแล้วเหตุใดจึงยังเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่คำตอบคำถามนี้ไม่ได้อยู่ที่ความเร็วของรถดับเพลิงแต่อยู่ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีแรกหลังเกิดเพลิงไหม้ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกไฟคลอกแต่เสียชีวิตจากการสำลักควันในทางวิศวกรรมอัคคีภัยเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยอมรับกันมานานเพราะเมื่อไฟลุกลามขึ้นเพดานควันร้อนและก๊าซพิษจะกระจายไปทั่วอาคารอย่างรวดเร็วทำให้ผู้คนมองไม่เห็นทางหนีขาดออกซิเจนและอาจจะหมดสติภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีกล่าวอีกในหนึ่งควันคือฆาตกรที่มองไม่เห็นนั่นคือเหตุผลที่แม้เจ้าหน้าที่จะเดินมาถึงอย่างรวดเร็วก็อาจจะสายเกินไปสำหรับบางชีวิตดังนั้นบทเรียนสำคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่การทำให้รถดับเพลิงวิ่งเร็วขึ้นแต่คือการทำให้อาคารทุกแห่งที่มีผู้คนจำนวนมากต้องสามารถหนีเพลิงไหม้ออกมาได้ด้วยตนเองในช่วงนาทีแรกของเหตุการณ์อีกประเด็นที่น่าคิดก็คือสถานที่แห่งนี้เคยผ่านการตรวจมีทางหนีไฟมีไฟฉุกเฉินและมีป้ายบอกทางครบถ้วนแต่ในวันเกิดเหตุกลับพบว่ามีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟนั่นแสดงว่าอาคารที่ผ่านการตรวจไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยมาตรการความปลอดภัยที่แท้จริงไม่ใช่สภาพของอาคารในวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจแต่คือสภาพของอาคารในทุกวันที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการในฐานะอดีตรองผู้ว่ากทม.ผมเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างจริงจังและต้องปิดช่องโหว่ของระบบความปลอดภัยเช่นควรมีการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอควรดำเนินการอย่างจริงจังกับการกีดขวางทางหนีไฟและที่สำคัญควรทบทวนกฎหมายให้ใช้ระดับความเสี่ยงของกิจการเป็นเกณฑ์มากกว่าชื่อประเภทกิจการเพราะร้านอาหารที่มีดนตรีสดผับบาร์หรือโรงเบียร์หลายแห่งมีลักษณะการใช้งานและความเสี่ยงไม่ต่างกันมากนัก หลายประเทศเคยเผชิญโศกนาฏกรรมลักษณะเดียวกันและใช้ความสูญเสียครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิรูประบบความปลอดภัยครั้งใหญ่ประเทศไทยไม่ควรรอให้เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงค่อยลงมือแก้ไขสุดท้ายผมอยากฝากถึงผู้ประกอบการทุกคนว่าใบอนุญาตเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบไม่ใช่จุดสิ้นสุดและอยากฝากถึงหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเป้าหมายของการตรวจไม่ใช่เพื่อให้สถานประกอบการผ่านแต่เพื่อให้ประชาชนทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่ได้สอนว่ารถดับเพลิงต้องวิ่งเร็วขึ้นแต่สอนเราว่าระบบความปลอดภัยของอาคารต้องดีกว่านี้เพราะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทุกวินาทีมีค่าและในหลายกรณีนาทีแรกคือเส้นแบ่งระหว่างชีวิตกับความตายนี่ของดร.สามารถราชพลสิทธิ์ซึ่งผมคิดว่าในฐานะวิศวกรเนี่ยท่านก็เขียนไว้ดีนะ
5: ครับ
6: คือไอ้การตรวจมาตรวจเป็นวงรอบเนี่ยมันเหมือนที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นเมื่อกี้ว่าตรวจแล้วเนี่ยถ้าสภาพกลับไปอย่างเก่าปิดประตูไว้ล็อกไม่ให้คนออกกลัวคนไม่จ่ายตังค์หนีออกไปแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วจะทำยังไงเวลาไปตรวจก็เห็นว่าอาคารมีประตู 4-5 ประตูก็เหมาะไม่น่าจะมีปัญหาแต่พอใช้พื้นที่จริงกลับไม่ทำตามที่มันควรจะเป็นนี่ก็เห็นว่าเจ้าของเขาก็บาดเจ็บไม่ใช่เหรอคุณธราพง
5: ศ์ใช่ครับคือสถานบริการสถานบันเทิงแบบนี้นี่ครับคุณสุภาพสังเกตดูที่ดีนะครับแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยเพดานฝ้าเพดานเนี่ยมันไม่สูงมากนะครับทำออกแบบกันออกมาแบบต่ำๆต่ำๆอาจจะเป็นเพราะว่าโครงสร้างของอาคารไม่อยากลงทุนมากคือฝ้าเพดานเนี่ยไม่สูงมากนะครับ
6: เพราะเกิดเหตุที่ไม่สูงส่วนหนึ่งที่ไม่สูงมากเนี่ยถ้าเป็นร้านติดแอร์นะ
5: ครับ
6: สูงมากแล้วเปลืองแอร
5: ์
6: แอร์ต้องทำงานหนักมันถึงจะได้ความเย็นเพราะเพดานสูงเขาก็คิดว่าไปอยู่กันแล้วคนที่ไปอยู่ในที่อย่างนี้ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องโล่งสบายๆไม่ใช่ร้านอาหารแบบนี้ยิ่งแออัดยิ่งคนเยอะคนยิ่งชอบดนตรีเหมือนกันอาหารอร่อยเหมือนกันดนตรีเหมือนกันแต่ไปอีกร้านนึงไม่มีคนกลับไปอีกร้านหนึ่งคนเยอะคนเขาจะไปที่ร้านคนเยอะ
5: ครับ
6: เพราะว่ามันสนุกแล้วก็เบียดเสียงกันไม่รู้ได้รู้จักคนใหม่ได้รู้จักเพื่อนใหม่มันเป็นอารมณ์ของความสนุก
5: ครับ
6: ร้านที่ไม่ค่อยมีคนเนี่ยก็ไม่มีคนคนจะโง่เข้าไปร้านหลงเหลงเขาก็ไม่ไป
5: ครับ
6: อันนี้เป็นธรรมชาติของนักเที่ยวอยู่แล้วคุณดลพงศ
5: ์ครับ
6: อืม
5: ท่านอธิบดีโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนท่านก็โพสต์ของท่านนะครับบอกว่าขอให้สังคมไทยต้องตื่นรู้ถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานในการดูแลสถานบันเทิงร้านอาหาร

0: ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยอาจถูกดำเนินคดีข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บตามกฎหมายได้เพราะเมื่อเกิดเหตุพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเข้าสอบสวนตรวจที่เกิดเหตุหาความจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพราะความร่วมมือเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบความปลอดภัยหรือมีหน้าที่ต้องคอยกำกับดูแลสถานบันเทิงร้านอาหารให้ช่วยกันเข้มงวดกวดขันเพื่อความปลอดภัยของประชาชนครับอธิบดีโกศลวัฒน์อินทุจันยงครับ
1: นายกวันนี้ก็นำยืนไว้อะไรผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์หน้าลาดพร้าวก่อนเปิดประชุมสภากทมนัดแรกนายกไปประธานเปิดประชุมสภากทมครั้งแรกโดยมีรองนายกพิพัฒน์เจเศรษฐไทยเศรษฐชัดชาติสิทธิวันผู้บริหารร่วมประชุมก่อนการประชุมก็มีการร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นเวลา1นาทีจากนั้นนายกกล่าวก่อนเปิดการประชุมว่าก่อนที่จะดำเนินการประชุมเนื่องจากคืนนี้มีเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านอาหารชื่อร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเหตุให้มีผู้เคราะห์ร้ายเสียชีวิตในขณะนี้จำนวน27ตอนนั้นยัง27อยู
0: ่
1: ซึ่งผู้ว่ากทม.และสก.หลายคนได้ลงไปในพื้นที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ตนคิดว่าเพื่อเป็นการไหว้อะไรแก่ผู้ที่เคราะห์ร้ายเสียชีวิตเมื่อคืนนี้เราในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนกทม.ให้เข้ามาทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลสุขภาพชีวิตให้กับพวกเขาเหล่านั้นจึงอยากจะขอเชิญทุกท่านได้ยืนไหว้อะไรกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นี่นายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: ครับ
0: เราจะออกจากข่าวไฟไหม้ไปดูข่าวอื่นบ้างนะครับคุณสุภาพ
1: พักเสียก่อนได้ไหมพักเสียทีนจะได้ดูข่าวอื่นต่อเนื่อง
0: ได้ครับพักสักครู่ครับ
2: กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือ GASCO และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม2องค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3
3: หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2: สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม GASCO และเจมภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคน GASCOพันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO เจมและสอนละพาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
5: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยน

0: ท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
2: ์รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เริ่มก่อนเลยคุณนราพงศ์
6: วันนี้พนักงานสอบสวนของ DSI เอาพยานหลักฐานไปขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับคดี Forex 24หมายครับ1ใน24หมายเนี่ยก็มีชื่อของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยครับแต่ข่าวที่เข้ามาล่าสุดนี่ครับศาลได้พิจารณาคำร้องพร้อมหลักฐานอย่างละเอียดให้ออกหมายจับผู้ต้องหาได้2รายที่มีผู้เสียหายและมีพยานหลักฐานชัดเจนส่วนอีก22รายยกคำร้องครับโดยให้เหตุอยู่ในวิสัยที่จะออกหมายเรียกได้โดยมีชื่อของคุณภาวุฒิเนี่ยอยู่ในกลุ่ม22คนที่ไม่ออกหมายจับครับฉะนั้น24รายเนี่ยออกหมายจับไป2ไม่มีคุณภาวุฒินะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทั้งคุณภาวุฒิทั้งคุณสิริกัญญาตันสกุลก็แสดงความสงสัยว่าทำไมถึงจ้องออกหมายจับทั้งที่ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปพบกับพนักงานสอบสวนแล้วด้วยคุณสิริกัญญาเนี่ยให้สัมภาษณ์วันนี้ครับที่รัฐสภาบอกไม่แน่ใจว่าเหตุใดถึงมีการออกหมายจับซึ่งคุณภาวุฒิก็ได้แจ้งแล้วว่าเตรียมที่จะเข้ามอบตัวกับ DSI ให้เร็วที่สุดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนักข่าวเขาถามว่าหลังจากที่มีข่าวว่าจะออกหมายจับได้คุยกับคุณภาวุฒิไหมคุณไหมสิริกัญญาบอกว่าก็มีการพูดคุยกันคร่าวถึงแผนการหลังจากนี้ของภาวุฒิว่าจะเป็นยังไงต่อซึ่งคุณภาวุฒิก็จะเข้าพบพนักงาน DSI ให้เร็วที่สุดและก่อนหน้านี้ก็ได้ไปชี้แจงในเบื้องต้นแล้วถามว่าตั้งข้อสังเกตไหมว่าทำไมถึงมีการเร่งรีบทั้งที่ก่อนนี้คุณภาวุฒิก็ได้ไปชี้แจงกับทาง DSI มาแล้วคุณสิริกัญญาตอบว่าเราก็มีข้อสงสัยเหมือนกันว่าทำไมจึงต้องมีการออกเป็นหมายจับทั้งที่จริงแล้วเนี่ยออกหมายเรียกก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออยู่แล้วไม่เห็นมีเหตุจำเป็นที่ต้องรีบร้อนกันขนาดนี้ครับคุณจิบัต
7: ครับครับอ้าวเรื่องสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นตอนนี้ข่าวก็ซาลงไปแล้วเพราะว่า มันไปหยุดอยู่ตรงที่ตั้งกรรมการสอบชุดใหญ่ของรองปกรณ์เป็นประธานก็กำลังดำเนินการอยู่ว่าจะต้องสอบใครบ้างยังไงตำรวจก็ตั้งกรรมการสอบสวนของตำรวจชุดหนึ่งกระทรวงมหาดไทยก็สอบวินัยข้าราชการก็สอบกันไปโดยเฉพาะข้าราชการระดับอธิบดี2คนและระดับรองลงมาแล้วนอกจากนั้นปปช.ก็ไต่สวนเป็นคดีพิเศษหลายชุดตอนนี้แต่คนก็อยากรู้ว่ามันชุดไหนที่จะเพ้นเอาความจริงเพื่อนำไปสู่ได้คำตอบว่าเงินไปอยู่กับใครอันนี้คือคนอยากรู้แล้วก็อยากรู้ต่อว่าจะสาวไปถึงตัวผู้ใหญ่คนไหนหยุดตรงแค่ที่ข้าราชการประจำหรือไปถึงนักการเมืองแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะมีหลักฐานอะไรที่จะเอาผิดได้ปลายทางมันต้องอยู่ตรงนั้นวันนี้คุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าวันที่นายกเรียกไปประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่11เนี่ยบอกว่าทุกฝ่ายก็ไปกันมีคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมารายงานความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงจะดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ราชรายชื่อที่ถูกให้ออกจากตำแหน่งเดิมมาก่อนหน้านี้โดยจะดำเนินการตรวจสอบทุกเรื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะพิจารณาเสนอในเรื่องของวินัยร้ายแรงยังไงส่วนสถ.เนี่ยอันนี้ก็เป็นใช้คำว่าสถ.เนี่ยก็เป็นรับรู้กันนะว่าคือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสถ.ได้ตรวจสอบใบคะแนนดิบกับคะแนนที่ประกาศผลที่พบว่ามีไม่ตรงกันการดำเนินการขั้นต่อไปรองอธิบดีคนใหม่ซึ่งเข้ามาทำหน้าที่เลขาธิการของที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันซึ่งรองอธิบดีจะนำเรื่องตรวจคะแนนที่ไม่ตรงกันเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสถ.ก่อนนำผลการพิจารณาเสนอไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาหากสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องจะมีการแจ้งไปยังจังหวัดให้ทางจังหวัดแจ้งต่อไปยังนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆที่มีข้าราชการซึ่งมีปัญหาเข้าไปบรรจุและเพิกถอนคำสั่งการบรรจุสำหรับกรอบเวลาที่จะส่งถึงจังหวัดเนี่ยได้รายงานนายกไปว่าวันที่15 กรกฎาคม มะรืนนี้จะมีการประชุมกสท.ก่อนจะส่งข้อมูลต่อตามขั้นตอนข้างต้นนายกเองก็บอกว่าอยากให้ทำให้เร็วที่สุดเพราะขณะนี้กระบวนการของกระทรวงมหาดไทยจบสิ้นแล้วแต่ยังมีขั้นตอนของหน่วยงานอื่นเช่นที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปช.ที่ทราบดีว่าปปช.ประกาศรายชื่อ 6,014 คนแล้วยังไม่ได้ชี้ว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดแล้วเมื่อสอบเสร็จใครไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องอยู่ในกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายตรงนี้ปปช.จะทำหน้าที่ขยายผลต่อไปเชื่อว่าปปช.ทำได้รวดเร็วเพราะเคยบอกว่าอาจจะเร็วกว่า3เดือน6เดือนนอกจากนี้ยังมีส่วนของตำรวจที่ขณะนี้มีข้อมูลว่าใครมีเส้นทางการเงินก็จะสืบค้นต่อไปเรื่อยๆเพื่อแจ้งความดำเนินคดี เชื่อว่าตามพยานหลักฐานทั้งหมดจะสามารถดำเนินการได้นักข่าวก็ถามว่าความเห็นของกสทกับกรรมการกลางจะไม่แย้งกันแล้วใช่ไหมปลัดอันสิทธิ์บอกว่าคณะกรรมการต้องดูข้อมูลข้อเท็จจริงหากแย้งไปเขาก็ต้องดูความเสียหายเองในเรื่องที่เขาแย้งข้อมูลหลักฐานที่แท้จริงย้ำว่าหลักฐานที่แท้จริงก็คือหลักฐานใครที่มีความเห็นไม่ตรงกันก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้ตนเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะสำเร็จไปด้วยดีเพราะเป็นการสร้างความกระจ่างให้ประชาชนเร็วที่สุดเมื่อถามว่าตามรายงานข่าวระบุว่ามีข้าราชการถูกสอบเพิ่มเติมอีก3คนจริงไหมปลัดอันสิทธิ์บอกว่าปปช.ก็พูดอย่างนั้นก็คงรอดูต่อไปตนเชื่อมั่นว่าปปช.จะทำให้ถึงที่สุดเพียงแต่ขณะนี้อาจจะเป็นช่วงของล็อตแรกถ้าหากมีการสอบปากคำและดูเรื่องพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงใครก็ต้องรับผิดชอบใครก็ต้องรับผลของสิ่งที่ทำอันนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องกรรมการสอบชุดนอนชุดนั้นชุดนี้แต่จริงๆแล้วคนก็อยากเห็นว่ามีใครที่เกี่ยวข้องแล้วอย่างสมมุติว่าที่หายตัวไปทั้งผัวทั้งเมียพอพานเนี่ยใคร
6: ลื
7: มชื่อ
6: พิชิตครับ
7: คนก็อยากรู้ว่ามันมีการออกแรงตามกันไหมเพราะยังไม่รู้ว่าไม่เห็นว่ามีกรรมการชุดไหนออกแรงตามนี่ถ้าเป็นคดีอาญาอื่นๆนะคนที่เกี่ยวข้องแบบนี้หลบหนีไปเนี่ยเราจะได้ยินว่าตำรวจจะควานหาตัวตามหาตัวประสานกันไปทั่วประเทศว่าไปหลบอะไรอยู่ที่ไหนเพื่อเจ้าตัวมาสอบแต่นี่ไม่มีไม่มีคล้ายๆตั้งกรรมการสอบแล้วก็ว่ากันไปใครที่ยังไม่มารายงานตัวก็ไม่มารายงานตัวก็รอให้มารายงานตัวอย่างนี้ที่คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นคดีทั่วๆไปอย่างนายพิชิตเนี่ยถ้าไม่มารายงานตัวหรือหายไปตั้งแต่วันแรกๆหายไปทั้งผัวทั้งเมียและเป็นตัวต่อจิ๊กซอคนสำคัญเนี่ยมันควรจะมีข่าวว่ามีการตามหาตัวล่าตัวที่โน่นที่นี่สืบหาเบาะแสหนังสือพิมพ์ก็จะรายงานว่าวันนี้มีการตามไปที่นั่นที่นี่ไปหาเบาะแสที่นั่นที่นี่มันควรจะเป็นอย่างนั้นนะตามหลัก นี่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนคล้ายๆกับว่าไม่มาก็ไม่มาก็สอบคนที่เหลือกันไปแล้วก็เรียกใครมาสอบบ้าง22คนกับ33คนทั้งหมด55คนเนี่ยวันนี้สอบใครพรุ่งนี้มีใครนัดมาให้สอบอาทิตย์หน้าสอบใครบ้างมันควรจะมีตารางออกมาให้เราได้รู้ว่ากรรมการสอบใครแล้วควรจะทำกันให้โปร่งใสเช่นกรรมการสอบเนี่ยที่ว่าสอบใครเนี่ยกรรมการชุดที่สอบก็ต้องมีสถานที่ที่โปร่งใสนักข่าวก็จะไปเฝ้าไปคอยว่าวันนี้กรรมการเชิญใครมาบ้างมาสอบคนเหล่านี้เป็นใครเกี่ยวข้องกับอะไรถูกกล่าวหาว่ายังไงแล้วก็มีความคืบหน้ายังไงสอบคนเดียวจบหรือยังมีข้อกังขาที่จะสอบต่อมันควรจะมีความเคลื่อนไหวแบบนี้มันควรจะมีความเคลื่อนไหวของข่าวแบบนี้ไม่ใช่ตั้งกรรมการสอบแล้วก็จบแล้วจะโผล่มาอีกทีนึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู
8: ้ครับ
7: อันนี้ก็มันควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะว่าเพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นคดีสำคัญที่นายกคาดโทษว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญแต่ว่าแล้วทำไม กระบวนการเป็นอย่างนี้ล่ะตั้งกรรมการสอบแล้วก็จบไม่รู้เรียกใครมาสอบบ้างไม่รู้วันนี้เรียกใครมาสอบพรุ่งนี้เรียกใครมาสอบสอบใครไปแล้วบ้างสอบกันที่ไหนใช้สถานที่ที่ไหนเป็นที่ตั้งของคณะกรรมการนั่งสอบ22 คนนี่คือเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาเป็นกรรมการสอบ33 คนคือคนที่มาจากปลัดเทศบาลปลัดอบต.และเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขข้อสอบเกี่ยวข้องกับเรียกรับเงินเขาตั้งโจทย์ไว้อย่างนั้นนะ
8: ครับ
7: แล้วไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมมาเลยเลยนี่ถ้าวันนี้ยังเงียบอยู่นะพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เงียบข่าวอื่นก็เข้ามาแทนที่ตอนนี้ก็เปิดหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ก็ไม่มีอะไรจะเล่นแล้วมันตันแล้วคุณธนาพงศ
8: ์ครับ
7: ข่าวมันเข้าซอยตันแล้วไปตันอยู่ตรงที่ว่าเอาเขาตั้งกรรมการสอบแล้วนะก็คอยดูผลเขาก็แล้วกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไง
6: ฝ่ายสอบสวนเนี่ยตอนเนี้ยมีกี่คณะคุณสุภาพถ้าที่ผมจำได้ในหนึ่งปปช.ถูกไหมฮะ
7: ปปช.
6: DSI ก็กำลังจะเอาไปเป็นคดีพิเศษไหนอีก
7: ตำรวจตำรวจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการขึ้นมาเอง
6: แล้วก็ของ
7: แล้วก็มาของมหาไทย
6: ของท่านรองปกรณ์ใช่ไหม
7: ไม่ใช่ของปกรณ์นั้นชุดใหญ่รองปกรณ์นั้นชุดใหญ่แปลว่าทุกคณะกรรมการที่สอบได้ความยังไงเนี่ยส่งไปที่รองปกรณ
8: ์ครับ
7: ของมหาไทยของมหาไทยก็คือที่สอบวินัย
8: ครับ
7: 5คนแรกที่ออกข่าวมา
8: อ
7: ดีตอธิบดี2คนและซึ่งมีคนกังขาอยู่ว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอดีตอธิบดีที่เป็นอธิบดีกรมปกครองอยู่ตอนนี้คุณณฤชาเอ๊ะทำไมไม่โดนก็อยู่ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันอันนี้คนก็สงสัยเยอะ
8: ครับ
7: แต่เมื่อไม่สอบก็ไม่สอบแต่คนก็สงสัยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ความเมื่อไหร่ก็ไม่รู
8: ้
7: การสอบพวกนี้นะที่จริงที่ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มาสอบคนคนเดียวสมมติต้องเดินสายไปสอบกับชุดนั้นชุดนี้ผมก็ว่าลุ่มล่ามและลุงหลังแต่เอาเถอะเมื่อกระบวนการเป็นอย่างนี้ก็จะคอยแต่ควรจะมีความเคลื่อนไหวควรจะมีโฆษกของแต่ละชุดของปปช.รองเลขาปปช.อาจจะเป็นโฆษกเองออกมาแถลงข่าวว่าตอนนี้ปปช.ตั้งกรรมการไต่สวนพิเศษขึ้นมาแล้วสัปดาห์หน้าจะเชิญใครบ้างมาไต่สวนซึ่งประธานปปช.จะเป็นกรรมการตรวจสอบเองนะ
8: ครับ
7: ทางฝ่ายตำรวจก็อาจจะมีโฆษกของคณะกรรมการฝ่ายตำรวจที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งขึ้นเขาก็จะให้ข้อมูลว่าในส่วนของตำรวจเนี่ยส่วนของตำรวจเนี่ยก็คือคงจะเป็นคดีอาญา
8: ครับ
7: ส่วนไหนส่วนไหนมันจะได้มีความชัดเจน
8: ครับ
7: ว่าแบ่งคนกันยังไงว่าจะกรรมการชุดนี้สอบใครกรรมการชุดนี้สอบใครกรรมการชุดนั้นสอบใครแล้วถ้ามันสอบกันแล้วก็ยังวนไปวนมากันอยู่เนี่ยก็เสียเวลาแล้วไหนยังมีประธานยังมีกรรมธิการปปช.อีกอ่ะนั่นเขาขอเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าเป็นหน้าที่เขาที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง
8: ครับ
7: นั่นก็อีกชุดหนึ่งฟังก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
6: สักครู่ครับ
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
8: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
11: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
12: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
11: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
12: บริษัทอะไรนะ
11: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
5: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร026586299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
1: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
13: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: วันนี้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องให้ผู้อยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างลงวันที่10กรกฎาคม69มีเนื้อหาก็คือว่าตามประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างลงวันที่17เมษายน69ซึ่งได้ประกาศให้นายพิบูลรัชกิจประการผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยลำดับที่22ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา17เมษายน69บัดนี้นายพิบูลรัชกิจประการได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมเป็นต้นไปให้สมาชิกภาพของนายพิบูลสิ้นสุดลงตามมาตรา101วงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญฉะนั้นอาศัยตามมาตราความในมาตรา105วงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงประกาศให้นายภูนสุขให้นางภูนสุขโพสุผู้มีชื่อในลำดับที่25ลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนี้เป็นเรื่องปกติหรือแปลกๆเพราะว่าพี่บูลรัชกิจประการก็เพิ่งเลื่อนขึ้นมาเร็วๆนี้ไม่ใช่เหรอแล้วก็มีหนังสือขอลาออกเอ๊ะคนเดียวกันหรือเปล่าคุณนราพงศ์
6: ไม่แน่ใจ
7: ไม่แน่ใจโอเคแต่ผมจำได้ว่าเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงว่ารู้สึกว่าเพิ่งได้เลื่อนขึ้นมา
6: ครับคุ้นๆอยู
7: ่
6: คุ้นกับข่าวอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจนะ
7: ไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดว่ามันมีอะไรผิดปกติขึ้นมาในพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่า
6: ครับ
7: อ้าว
6: เรื่องเกี่ยวกับวงการตำรวจหน่อยครับนายกหนูนัดแล้วประชุมกตร.เพื่อตั้งผบตร.คนที่16วันพุธที่22กรกฎาคมนี้ครับมีรายงานข่าวเข้ามาว่านายกอนุทินจะไปเป็นประธานการประชุมกตร.วาระก็คือแต่งตั้งผบตร.ในวันที่22กรกฎาคมเวลาบ่ายโมงครับแล้วทีนี้เขาก็เอารายชื่อผู้ที่มีลุ้นในตำแหน่งผบตร.คนที่16เนี่ยมากางโปรไฟล์กัน4ท่านด้วยกันนะครับก็มี1พลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรี2พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตร3พลตำรวจเอกสำราญนวลมาแล้วก็คนที่4พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ครับเอาดูโปรไฟล์ทั้ง4ท่านหน่อยครับเริ่มจากพลตำรวจเอกนิรันดรครองตำแหน่งรองผบตร2ปีผู้ช่วยผบตร2ปีผู้บัญชาการ3ปีรองผู้บัญชาการ1ปีผู้บังคับการ4ปี
7: ไม่ต้องลงไปขนาดไม่ต้องลงไปขนาดนั้นเอาเป็นว่าเป็นรองผบตร.เกษียณเมื่อไหร่อาวุโสสูงสุดอ่ะคนเนี้ยเขาเลี้ยงนี่เลี้ยงลำดับตามอาวุโสนะ
6: ครับ
7: แต่ดูปีเกษียณ70หรือ71
6: ในข้อมูลเนี่ยไม่ได้ระบุปีเกษียณครับคุณสุภาพคนที่2ก็คือพลตำรวจเอกทัชชัยอันนี้ครองผบรองผบตร.มา2ปีครับผู้ช่วยผบตร.2ปีคนที่3เนี่ยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครองตำแหน่งรองผบตร1ปีผู้ช่วยผบตร3ปีครับแล้วก็คนที่4พลตำรวจเอกอิทธิพลครองตำแหน่งรองผบตรมา1ปีแล้วก็ผู้ช่วยอีก2ปีครับนี่
7: ผมไม่มีข้อมูลอยู่ในมือแต่ผมคิดว่าคนที่1คนที่2เนี่ยน่าจะเป็นได้ปีเดียวหรือ2ปีแต่คนที่ถ้าได้เป็นแล้วจะเป็นยาวก็คือสำราญนวลมาอีก6ปีถึงจะเกษียณ
6: อ๋อผมคนเจอข้อมูลแล้วคุณสุภาพพลตำรวจเอกนิรันดรเนี่ยอาวุโสอันดับ1เกษียณปี71ครับ
7: พลอีก2ปี
6: พลตำรวจเอกสำราญเนี่ยอาวุโสอันดับ3ครับจะเกษียณปี76
7: เอาอันดับ2ก่อนที่ทัชชัยไงเรียงลำดับมาดิ
6: เขาไม่ได้แจ้งข้อมูลมาอันดับ2
7: อ้าวถ้างั้นไม่ต้องเอามาอ่านทำไมก็เอาเป็นว่าที่ผมจะพูดก็คือสำราญนวลมาเนี่ยเป็นที่คาดหวังกันมากถึงแม้ว่าจะเกษียณอีกตั้ง5ปีแต่คาดหวังมากว่าจะเป็นเต็ง1นะ
6: ครับ
7: จะเป็นเต็ง1
6: อาวุโสอันดับ3ครับเกษียณปี76
7: ครับ
6: โอ้ถ้าได้เป็นเนี่ยยาวเลยครับ
7: วันนี้มีการเลือกประธานสภากทม.ก็เป็นไปตามคาดนะครับภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสก.บางซื่อเป็นประธานสภากทม.แล้วก็ตอนแข่งขันกันเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่อวิรัติคงคาเขตสก.บางกอกใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ชิงตำแหน่งจนกระทั่ง 11:30 ก็มีมติเห็นชอบให้ภัทราพรเป็นประธานถือว่าเป็นประธานสภากทม.หญิงคนแรกด้วยคะแนน39เสียงขณะที่นายวิรัติคงคาเขตได้7เสียงก็เป็นไปตามคาดแต่ว่าก่อนที่จะได้โหวตเนี่ยก็เออโวยวายกันอยู่พอสมควรนะคุณธราพงศ
6: ์ครับ
7: โ
6: อ้มีข่าวเข้ามาเพิ่มเติมกรณีไฟไหม้โรงเบียร์คุณสุภาพ
7: ครับ
6: มีตำรวจสันติบาล2นายเสียชีวิตครับคนแรกก็คือ10ตำรวจตรีสิทธิโชคบุญธิรักษ์ส ังกัดกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3กับอีกคนหนึ่งเป็นตำรวจหญิงครับ10ตำรวจตรีหญิงเปมิกาอ่อนศรีสังกัดกองเดียวกันครับกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3เสียชีวิต2นายครับคุณสุภาพ
7: อันนี้เป็น2ใน28นายใช่ไหม28คนใช่ไหม
6: ใช่ครับก็น่าจะ
7: มาปฏิบัติหน้าที่น่าจะมาปฏิบัติหน้าที่น่าจะไม่ใช่ไปนั่งกินนั่งดื่มน่าจะมาปฏิบัติหน้าที่เอ๊ะแต่ถ้ามาปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่น่าจะเสียชีวิตเพราะว่าต้องมาหลังจากเกิดเพลิงไหม
6: ้ครับ
7: ถูกไหม
6: ครับ
7: ถ้ามาหลังจากถูกเพลิงไหม้ก็ไม่ควรจะต้องเสียชีวิต
6: ก็อาจจะเป็นการเข้าไปดื่มกินเนื่องในวันหยุดหรือเปล่า
7: อาจจะมาดื่มกินในวันหยุด
6: ครับ
7: ก็เป็นไปได้แล้วก็
6: ตำรวจตรีทั้งคู่เลยครับก็อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวครับ
7: ครับ
6: ครับ
7: วันนี้รัฐมนตรียุติธรรมอนุมัติให้คุณพงษ์สวัสดิ์ นิรโยธินลาออกอนุมัติแล้วผู้สื่อข่าวถามถึงการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่เป็นการย้ายตามฤดูกาลรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าปลัดอยู่ในตำแหน่งครบ4ปีและจะดำรงตำแหน่งครบ4ปีในวันที่18นี้จึงต้องมีการโยกย้ายภายในเดือนนี้อันนี้คือคำตอบนะ
6: ครับ
7: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้อยู่ต่อก็ได้ก็มีเยอะแยะไปเสนอครม.ต่ออายุต่อได้ทีละปีต่ออายุได้2ครั้งก็แปลว่าเป็นได้ถึง6ปีแต่นี่เขาเกษียณก่อน
6: คร
7: ับ เขาเกษียณปีหน้าก็แปลว่าถ้าจะให้เป็นต่อเนี่ยก็ต่ออายุได้หนเดียวต่อไปอีก1ปี
6: ครับ
7: แต่ว่าก็ปล่อยให้ลาออกอนุมัติก็แปลว่าไม่อยากให้เป็นก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าปลัดกระทรวงอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคดีชั้น14ของนายทักษิณพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าตามปกติข้าราชการทุกระดับที่ลาออกต้องมีกระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายบุคคลว่าบุคคลที่จะลาออกนั้นมีคดีอาญาหรือไม่รวมถึงมีหนี้สินเท่าไหร่ยังไงและมีคุณสมบัติที่จะลาออกได้หรือไม่จะมีการฟ้องคดีชั้น14นั้นจะฟ้องปลัดในประเด็นไหนรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าตนยังไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นเรื่องของการอนุญาตให้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะการอนุญาตจะเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการเรือนจำอธิบดีกรมราชทัณฑ์มาจนถึงปลัดกระทรวงโดยเรื่องนี้อยู่ในการดูแลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาตินี่ข่าวมาแบบนี
6: ้ครับ
7: คร
6: ับ ดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้นำทีมไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ที่ประเทศจีนครับเมืองเซินเจิ้นในงานนี้เขาคัดเลือกภาพยนตร์จากประเทศไทย7เรื่องครับจากหอภาพยนตร์และก็กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์1ใน7เรื่องนี้ก็จะมีเรื่องA Time to Fly บินล่าฝันนี่นะครับเข้าไปร่วมในเทศกาลหนังครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับแล้วก็เสียงชื่นชมจากผู้ชมชาวจีนอย่างล้นหลามเลยครับ A Time to Fly บินล่าฝันเนี่ยเป็นผลงานการเขียนบทแล้วก็กำกับโดยศักดิ์สิริคดพัชรินทร์ครับจาก IMAX Studio ครับเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สร้างจากเรื่องราวที่ได้แรงบันดาลใจจากชีวิตจริงของบ่องทองดีนั่นนะครับอดีตเด็กไร้สัญชาติที่สร้างประวัติศาสตร์ไปคว้ารางวัลจากการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับระดับเอเชียครับดร.ธนกรบอกว่าจากผลงานความสำเร็จครั้งนี้ครับทำให้กองทุนได้มองเห็นถึงศักยภาพของผู้ผลิตผลงานของไทยเช่นเดียวกับที่ได้เห็นถึงโอกาสในการตลาดคอนเทนต์ไทยในต่างประเทศ รวมทั้งทัศนคติและมุมมองของคนจีนที่มีต่อภาพยนตร์ไทยซึ่งกองทุนจะนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการตลาดต่อไปครับ
7: อ้าวมหาวิทยาลัยเมืองไทยมีคณะแพทย์เพิ่มขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งแล้วครับมหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนมก็จะมีคณะแพทยศาสตร์มีท่านรองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นำคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการตั้งคณะแพทยศาสตร์มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดอว.อันนี้ก็จะมีคณะแพทย์เพิ่มขึ้นมาเพื่อผลิตแพทย์อีกหนึ่งมหาวิทยาลัย
6: ครับ
7: คือมหาวิทยาลัยนครพนม
6: ครับนำทุกท่านไปติดตามสาระดีๆจากไทยบีเอฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
14: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
15: ่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
16: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
17: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: ร่วมสนับสนุน

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพคุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
8: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อศักดิ์สกุลชัย
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับพี่ยิวและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ
9: ค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะวันนี้เราอยู่ในรายการคุยกับหมอเดลนะคะกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริเดลทิปาตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านเด็กแล้วก็วัยรุ่นด้วยนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะที่13กรกฎาคม2569ค่ะคุณหมอ
10: แต่มันก็นำมาสู่ข่าวความเศร้าเสียใจ
9: ตื่นมาตกใจเลย
10: วันที่13แล้วบางทีมันแปลกๆยังไงชอบ
9: คนใช่ไหมคะฝรั่งเขาจะมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเลข13ใช่ไหมคะแล้วมันก็เป็นเช้ามืดด้วยไงของวันที่13พอดีนะคุณหมอ
10: ใช่ฮะ
9: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
10: เหตุโศกนาฏกรรมที่ขอมันเป็นภาพที่สะเทือนใจมากแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งขอเป็นพลังใจให้กับผู้ที่บาดเจ็บให้หายป่วยโดยเร็วพลันเนาะส่งกำลังใจไปสู่ทุกๆคนด้วยแล้วก็ผมเข้าใจว่านี่ก็เป็นความพยายามที่จะ เข้าไปดูในจุดที่เกิดเหตุต่างๆเหล่านี้ฮะพ
9: ี่
10: แต่มันหนึ่งที่มันมีความรู้สึกเศร้าใจไปด้วยก็คือว่านี่มันไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกสไตล์ใคร
9: จริงนะจริงค่ะคุณหมอเพราะว่ายุ้ยเคยทำข่าวตอนสมัยซานติก้าผับอะค่ะคือเคยทำปี52มั้งรู้สึกจะปี52 แล้วก็มีข่าวที่อะไรนะคะเป็นผับแถวพัทยาใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้ล่าสุด
10: ครับใช่
9: นะคะก็โหถ้ารวมๆกันเสียชีวิตก็หลายร้อยแล้วนะคะ
10: ไม
9: คุ
10: ่
9: ณหม
10: ม
9: อ
10: ันสะท้อนให้เห็นว่าความหละหลวมของกฎหมายและความเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยขึ้น
9: ข
10: ช
9: อง
10: ื่
9: ส
10: อ
9: ถ
10: เป็
9: าน
10: โร
9: ที
10: ง
9: ่
10: เบียร์นี่ไม่ต้องมาพูดคำว่าร้านอาหารเลยนะพี่
9: ค่ะ
10: คือแค่ขึ้นชื่อว่าโรงเบียร์มันก็จบมันก็คือสถานบันเทิงที่มันต้องใช้กฎหมายเข้าไปเข้มอ่ะนะอันนี้มันหลวมไปหมดเลยโอ้โหยิ่งพอฟังข่าวต่างๆเหล่านี้แล้วเรารู้สึกหดหู่ใจไปด้วยก็คือทางหนีไฟ
9: โอ้ใช่
10: รวมทั้งวิธีการในการอย่างสปริงเกอร์ในการที่จะดับเพลิงโดยอัตโนมัติของมันเองเวลาที่มันมีควันไฟเกิดขึ้น
9: ม
10: ม
9: ั
10: ันน
9: ไม่มี
10: ล
9: อุ
10: ้
9: ป
10: วน
9: กรณ์
10: ไม
9: เล
10: ่
9: ย
10: มีอะไรเล
9: ไม่
10: ย
9: มีอุปกรณ์เรื่องของความปลอดภัยเรื่องความเซฟตี้ไม่มีเลย
10: ความจริงอันนี้โอ้โหกฎหมายมันสะท้อนให้เห็นถึงความละหลวมของกฎหมายนะ
9: ค่ะ
10: มันน่าจะต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดเหมือนกันนะไม่งั้นมันไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้เห็นเสร็จแล้วความสูญเสียเต็มไปหมดเลยนะ
9: ใช่ค่ะคุณหมอน่ากลัวมากๆแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวเพราะว่าพอเราตื่นเช้ามาทุกคนเห็นข่าวที่แบบเศร้าอ่ะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันเกิดอีกแล้วมันเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่ว่ามันจะไปแจ็คพอตที่ไหนเท่านั้นเองแล้วเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเราต้องเจอกับความสูญเสียแบบนี้ทั้งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันป้องกันได้ใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ถ้าเกิดสมมติว่าทำตามเขาเรียกอะไรทำตามกฎหมายทำตามเรื่องของ
10: ครับ
9: สถาน
10: ก
9: ท
10: ต
9: ี
10: ิ
9: ่
10: ก
9: ตั
10: า
9: วอาคารโอ้ทุกอย่างมันก็จะเซฟไ
10: ค
9: ป
10: ือ
9: ละ
10: ของเราเนี่ยมันแย่อยู่อย่างนะคือไม่ได้ฟ้องถึงล้มละลายอะไรอย่างนี้แล้วฟ้
9: ค
10: อง
9: ่ะ
10: ผิดอาญาอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ค่อยมีไงมันก็เลยเป็นแบบประเภทหลวมๆไปเรื่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วก็สุดท้ายก็พ้นแล้วก็ไปเปิดใหม่อะไรทํานองเนี้ยแล้วมันก็จะมีตัวอย่างแบบเนี้ยไปปรากฏเกิดขึ้นซึ่งเราไม่ได้ต้องการให้เกิดแบบนี้เลยนะ
9: ค
10: อ
9: ่
10: ั
9: ะ
10: นนี้คือความหละหลวมของกฎหมายมันสะท้อนให้เห็นจริงๆนะว่ามันมีความหลวมของกฎหมายมากบางทีวันที่ไปตรวจนะสร้างภาพกันดูดีนะ
9: ค่ะ
10: แต่หลวมตัวไปอีกวันหนึ่งเสร็จเนี่ยนะโอ้โหจะเห็นมาความผิดอะไรต่างๆเหล่านี้เต็มไปหมดเลยความจริงหน่วยที่ลงไปตรวจประเมินเวลาที่จะให้ผ่านไม่ผ่านเขาเนี่ยมันต้องใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแล้วฟังคนรอบข้างแล้วแวดล้อมดูเหมือนกันนะเวล
9: ค
10: า
9: ่ะ
10: มันเกิดเหตุนะพี่ยิ้วลองดูสิถามพยานคนนู้นคนนี้ก็จะบอกเลยประตูหนีไฟเขาล็อก2 ชั้นแล้วเขาก็ยังมีโต๊ะมาขายลูกอมขวางไว้ด้วยคือเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าตอนก็คงตอนไปตรวจก็คงไม่มีมั้งสงสัยพวกนี้มันก็คงเพื่อทำให้ผ่านแต่พอเอาเข้าจริงๆในวิถีปฏิบัติมันไม่ใช่เนี่ยมันหมอกำลังคิดว่ามันต้องเปลี่ยนวิธีการในการไปตรวจอะไรต่างๆเหล่านี้ให้มันเป็นระบบสุ่มตัวอย่างมากขึ้นแล้วฟังแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็ไม่อนุญาตเลยกับไปพวกประเภทอย่างนี้
9: ต้องกฎหมายต้องเข้มข้นนะคะต้องเราต้องทําตามกฎหมายอย่างเข้มข้นจริงไม่งั้นมันก็จะมีเหตุการณ์มีความสูญเสียเกิดขึ้นอีกนับไม่ถ้วนจากการที่เราหละหลวมจากการใช้กฎหมาย
10: ความจริงต้องว่าไปเนี่ยคือถ้าสำนึกมีเนี่ยนะมันจะไม่
9: ค
10: เก
9: ่ะ
10: ิดเหตุหรอกคือหมอก็ใช้คำว่าเวลาหมออยู่ในศูนย์คุณธรรมหมอพูดไว้เสมอเลยนะว่าถ้าสำนึกมีต่อให้กฎหมายมันไม่มีหรืออะไรก็ต
9: ม
10: า
9: ัน
10: ม
9: ไม่
10: เน
9: จ
10: ี่
9: ำ
10: ย
9: เป็นต้องใช
10: ม
9: ้
10: ัน
9: กฎ
10: ก็
9: หมา
10: อ
9: ย
10: ยู่
9: ถ้าคนมีสำนึก
10: ใช่มันก็อยู่เย็นเป็นสุขได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่สำนึกไม่มีเนี่ยต่อให้มีกฎหมายเต็มบ้านเต็มเมืองนี่บางทีมันก็จะเอาช่องโหว่ของกฎหมายอ่ะหลุดเล็ดรอดอ่ะเพราะผมก็จะว่าพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทั้งสิ้นนะก็
9: ค่ะ
10: แสดงความเสียใจกับข่าววันนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
9: ค่ะแล้วเราหวังให้เป็นเคสสุดท้ายนะคุณหมอที่จะไม่มีเกิดขึ้นอีกเนาะจะได้ไม่มีการสูญเสียในเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
10: อยากจะถอนหายใจอ่ะนะคือ
9: ถอนได้ค
10: ไ
9: ่
10: ม
9: ะ
10: ่
9: ถอ
10: เห
9: น
10: ็
9: ไ
10: น
9: ด้
10: ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไม่คือหลายเรื่องหลายราวเลยนะ เมื่อตอนกราดยิงตอนนั้นเราก็เคยเห็นไหมฮะมันก็มีปัญหาแล้วก็ในระยะเวลาต่อมาเห็นเรื่องของรถยนต์ที่ขับกันชนคนนู้นชนคนนี้วินัยจราจรมันก็มีให้เห็นแบบประเภทเนี้ยเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยหมอกำลังคิดว่าคว
9: จ
10: า
9: ิ
10: ม
9: ตส
10: หละ
9: ำน
10: ห
9: ึ
10: ล
9: ก
10: วมของกฎหมายทั้งนั้นแล้วก็รวมทั้งสำนึกด้วยครั
9: อ
10: บ
9: ื
10: ที่
9: ม
10: มันมีปัญหาคุณภาพพลเมืองนี้ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลผมว่าไอ้นี่มันต้องมีช่องทางในการที่จะอุทธรณ์ฟ้อง ร้องเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนเดินไปอย่างนี้นะในแต่ละวันที่มันไม่เกิดเหตุแล้วไปเห็นเนี่ยมันผิดหลักการผิดวิธีการแบบนี้เนี่ยมันน่าจะร้องเรียนไปได้นะว่าไอ้ร้านอย่างนี้เนี่ยมันผิดหลักสุขลักษณะผิดหลักในการที่จะปกป้องเรื่องของภัยถ้าเกิดมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ย
9: เพราะว่าเราเห็นเปลวไฟที่พุ่งออกมาแล้วโอ้โหแบบคือแบบเหมือนเราดูในหนังแอคชั่นเลยคุณหมอคือมันไม่น่าเชื่อมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วคนที่วิ่งหนีออกมาโอ้โหแบบไฟคลอกน่ากลัวมากซึ่งคุณหมอโดยปกติแล้วแผลแบบเนี้ยมันรักษานานมากเลยใช่ไหมคะคุณหมอการติดเชื้อการรักษามันยากมากเลยใช่ไหมคะ
10: ใช่ฮะใช่เพราะว่าไม่เราแผลเบิร์นเนี่ยเวลาที่มันโดนไฟไหม้น้ำร้อนรั่วมันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ที่อวัยวะที่โดนแล้วก็อยู่ที่ระดับความรุนแรงมันมีระดับ1 2 3คือระดับ1เนี่ยมันแค่นิดหน่อยไม่ได้มากมายอะไรอย่างมากก็แดงไม่ก็อาจจะอย่างมากที่สุดก็อาจจะมีพองแล้วมันก็ไม่เป็นแผลเป็นแต่ถ้าเข้าสู่ระดับ2มีแผลเป็นทั้งสิ้นแต่ถ้าระดับ3เนี่ยอันนี้หนักเลยครับเพราะมันลึกไปจนถึงทั้งชั้นผิวหนังทั้งหมดเลยไปหมดเลยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันก็เป็นระดับแล้วก็อยู่ที่ปริมาณว่าโดนเยอะขนาดไหน
9: เราเห็นในข่าวบางคนเหมือนมัมมี่เลยคุณหมอคือแบบพันแบบทั้งตัวเลยอ่ะ
10: มันหลายเรื่องนะพี่ยิ้วแม้กระทั่งอากาศที่หายใจควันที่สำลักเข้าปอดท
9: ุ
10: กอย่างนี้มันมีผล
9: กันหมดเลย
10: นะ
9: มี
10: ผลกระทบหมดเลยต่อร่างกายนะ
9: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นดีที่สุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งเจ้าของร้านเนาะที่จะต้องสถานประกอบการที่จะต้องมีจิตสำนึก
10: มีเข้าใจว่าใช่พี่ยิ้วผมก็เรียกร้องว่ามันต้องไปดูสำนึกด้วยนะว่าเวลาเราทำร้านอะไรต่างๆเหล่านี้จะเอาแต่กำไรอย่างเดียวมันคงไม่ได้นะมันต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมีการซักซ้อมแล้วก็ประตูหนีไฟมันต้องชัดเจนส
9: ั
10: ญญาณพวกนี้ต้องชัดและคนอย่าปริมาณเยอะโอ้โห
9: แออัดมันจนมันมุกไม่ได้นะ
10: ม
9: ัน
10: เลอะล้นเกินแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุขึ้นมามันจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได
9: ้
10: ระบบไฟฟ้าที่มันจะต้องมีการประเมินอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันเองระบบน้ำในการที่จะช่วยในการดับเพลิงถังดับเพลิงโอ้ยมันหลายอย่างนี่หมอเข้าใจว่ายิ่งแออัดคนเข้ามานะยิ่งต้องคิดหนักยิ่งต้องคิดมากและหน่วยงานที่ไปประเมินหมอคิดว่ามันน่าจะต้องลงไปประเมินแบบสุ่มตัวอย่างบ้างได้แล้วแหละจะมาแบบประเภทที่มาเป็นทางการแล้วก็มาดูเพราะอีตอนที่ไปเป็นทางการอ่ะท่านนะมันสร้างภาพได้หมดเลยอ่ะแต่พอตอนที่พ้นไปแล้วเนี่ยกลับมาทำเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ละมันคงต้องสุ่มตัวอย่างแล้วดูพยานแวดล้อมอะไรต่างๆด้วยว่าตกลงอันนี้เขาเปิดยังไงกันแน่มันเหมือนร้านอาหารเฉยๆที่มีดนตรีที่ตกลงเป็นสถานบันเทิงเลยเพราะกฎหมายมันคนละฉบับกันนะพี่ยิ้วแล้วความเข้มมันก็ต่างกันซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นความหละหลวมของกฎหมายอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ขึ้นมา
9: ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องอื่นนะคะคุณหมอวันนี้ยูแอบเห็นเรื่องของรางวัลประชาบดีค่ะคุณหมอเป็นรางวัลที่กรมพัฒนาสังคมและความกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาจัดทำรางวัลนี้ขึ้นมาเขาจัดทำมาหลายปีแล้วแหละนะคะแล้วก็เขาต้องการเชิดชูเกียรติบุคคลองค์กรแล้วก็สื่อที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากนะคะซึ่งก็ในช่วงของปีนี้รางวัลของปีนี้เนี่ยเขาก็เปิดรับสมัครกันตั้งแต่ช่วงต้นปีละแล้วเขาก็มีการคัดเลือกนะคะก็แอบเห็นรายชื่อคุณหมอด้วยเพราะว่าเขามีหลายรางวัลมากเลยเขามีรางวัลแบบระดับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์องค์กรนะคะแล้วก็ที่ทำคุณประโยชน์สื่อสร้างสรรค์ต้นแบบใช่ไหมคะมีระดับองค์กรนะคะซึ่งเขาบอกว่ารางวัลประชาบดีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในการที่ส่งเสริมในการทำดีให้กับบุคคลที่ทำเพื่อสังคมคุณหมอเองวันนี้ก็เป็นหนึ่งใน
10: บุคคลประเภท
9: เป็นหนึ่งในบุคคลใช่ไหมคะที่ได้รับรางวัลเหมือนอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ารางวัลนี้อะไรที่คุณหมอคิดว่าเป็นรางวัลที่คุณหมอได้รับประทานรางวัลนี้ จากพลเอก
10: ครับ
9: ด้วยใช่ไหมคะพระวรวงศ์เธอด้วยนะคะ
10: ใช่ฮะใช่
9: พระ
10: ฮ
9: อง
10: ะ
9: ค์เจ
10: ก
9: ้า
10: ็
9: เฉลิมศึกทุกคนนะคะเป็นประองค์ประธานในพิธีนี้ด้วย
10: ใช่ครับก็เข้ารับประทานรางวัลจากพระองค์ด้วยเหมือนกัน
9: ค่ะ
10: แล้วก็ต้องกราบขอบคุณทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะโดยเฉพาะ
9: ค
10: กา
9: ่
10: ระ พัฒนาสังคมที่เห็นความสําคัญงานที่ผมทํามาตลอดแต่จะเรียกว่าทุชั่วชีวิตที่ทํามา
9: อ
10: ต
9: ื
10: ลอ
9: ม
10: ดแต่ที่สําคัญขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะก็
9: ค่ะ
10: ระดับบุคคลมีอยู่11ท่าน
9: อ
10: ท
9: ื
10: ี่ได้รับก็
9: ม
10: ผมยกตัวอย่างแค่ชื่อบางชื่อเช่นมาดามรถถังอ่ะพี่ยิ้วก็คงเคย
9: รู้จ
10: เห
9: ั
10: ็
9: ก
10: นม
9: ค
10: ั่ง
9: ่ะ
10: อ่า
9: อือ
10: ่
9: ม
10: า
9: อืม
10: แล้วก็จะมีแม้กระทั่งอย่างพี่บุ๋มมะปนัดด
9: อ่
10: า
9: าพี่บุก
10: พ
9: บ
10: ี
9: ร
10: ่
9: ร
10: บุ๋ม
9: ด
10: ป
9: าน
10: ัดดาก็
9: ค่
10: อ
9: ะ
10: ันนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบางท่านแต่ผมอาจจะเอ่ยนามไม่หมดแต่จริงๆก็มีอยู่11ท่านหนึ่งในนั้นก็มีหมออยู่ด้วยแล้วก็มีทั้งประเภทของสื่อก็อย่างเช่นเก่งจริงชิงค่าเทอมอะไรอย่างนี้เนี่ย
9: อืมวันนี้เห็นคุณหม
10: ก
9: อ
10: ็
9: ถ่ายรูปกับอะไรนะคะพี่รถถังอ่ะใช
10: อ
9: ่
10: ๋
9: ไหม
10: อครับครับใช่
9: พี่รถ
10: ใ
9: ถ
10: ช
9: ั
10: ่
9: งเอ
10: พี
9: อ
10: ่
9: น
10: พ
9: ะ
10: ี่
9: คะ
10: มาดามรถถั
9: อ
10: ง
9: ่า
10: อ่
9: พ
10: ะ
9: ี่มาดามรถถัง
10: ใช่
9: น
10: ใช
9: ะ
10: ่
9: คะ
10: ใช่คือรางวัลนี้มีมาตั้งแต่ปี 50นะพี่เพราะว่าผ
9: อ
10: ม
9: ื
10: ก็ไ
9: ม
10: ด้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งเขาให้กับบุคคลหรือองค์กรใดก็ตามที่ทำงานกับคนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก
9: อืม
10: ครอบครัวที่เปราะบาง
9: อืม
10: หรือว่าเป็นคนที่พลาดไปแล้วอย่างเช่นคนที่ติดอยู่ในสถานพินิจหรือคุกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแล้วบุคคลหรือองค์กรต่างๆเหล่านี้เข้าไปอุท

0: คือเรื่องของครอบครัวพลังบวกครับพี่ยิว
1: อืม
0: ความจริงไม่ได้เพิ่งทําตอนมาอยู่ศูนย์คุณธรรมนะ
1: ค่ะ
0: ระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นตัวก่อกําเนิดต้นทุนชีวิตที่หมอเคยได้รับรางวัลนานาชาติที่สหรัฐอเมริกาเมื่อ10 ปีที่แล้วนะสิบกว่าปีด้วย
1: ค่ะ
0: เสียปี54อ่ะพี่ปีห้า
1: อื
0: ส
1: ม
0: ี่นี่มันปี64โอมัน15ปี
1: สิบ
0: นะ
1: กว่าปีสิบห้
0: ส
1: า
0: ิบ
1: ป
0: ห
1: ี
0: ้า
1: ห
0: ป
1: ก
0: ี
1: เก
0: ท
1: ้
0: ี
1: า
0: ่แล
1: ต
0: ้
1: อน
0: ว
1: นี้หกเก
0: ต
1: ้า
0: อนนั
1: ค
0: ้น
1: ่ะ
0: เนี่ยกรุงตอนนั้นกรุงเทพมหานครเขาแก้ปัญหาชุมชนแออัดอ่ะถ้าพูดภาษาเดิมๆก็เหมือนสลัมอ่ะน
1: ส
0: ะ
1: ลัมอืม
0: แอเรียตรงนั้นเนี่ยก็คือแก้ปัญหาตรงนั้นโดยการที่ย้ายผู้คนสร้างตึกแนวดิ่งเขาเรียกก็เหมือนบ้านเอื้ออาทรตึกเอื้ออาทรแล้วก็จะมีชุมชนแนวราบหมอได้มีโอกาสเข้าไปคลุกวงในกับกระบวนการพัฒนาครอบครัวพลังบวกเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นเลย
1: อืม
0: ผมเข้าใจว่าแทบจะปี5253ไอ้ต้นทุนชีวิตมันเกิดปี54
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆอ่ะกว่าต้นทุนชีวิตจะเกิดเนี่ยปี5253เนี่ยผมเริ่มเข้าพื้นที่ในชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังแล้วก็เจอกับป้าอุ้มกราบขออภัยที่เอ่ยนามท่านนะคุณปราณีนะป้าอุ้มน่ารักมากแล้วก็ท่านก็ทุ่มเทในการที่จะแก้ปัญหาสังคมโดยเฉพาะกับครอบครัวที่พลาดต่างๆเหล่านี้เยอะแยะมากมายเกิดคําว่าสหกรณ์พ่อแม่หมอก็ได้
1: อื
0: เรียนรู้
1: ม
0: จากชุมชนนี้เหมือนกันแล้วก็เกิดคําว่าชุมชนในชุมชนฮะพี่
1: ค
0: ย
1: ่
0: ิ
1: ะ
0: วชุมชนในชุมชนความหมายก็คือว่าชุมชนใหญ่เนี่ยเราคุมไม่ได้โดยเฉพาะใน
1: อื
0: ส
1: ม
0: ังคมเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยมันคุมยากนะจะไปคุมทั้งชุมชนเนี่ยไม่ได้คํ
1: ค
0: า
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ่าคุมในที่นี้ก็คือว่าทำให้มันดีงามนะมันไม่ใช่หมายถึงว่าผู้ชมไม่ได้เราไม่ได้ใช้อิทธิพลอะไรใดๆนะอย่าเข้าใจผิดนะคือเราไปสร้างสรรค์นะที่ทำงานทั้งชุมชนเนี่ยความร่วมมือมันยากมากเพราะก็ใหญ่มากเลยนะโอ้โหพ่อแม่พี่น้องที่ใช้ชีวิตอยู่กันที่การกับหมอเป็นพันๆเลยอ่ะนะ
1: อืม
0: ซึ่งมันไม่ไหวเพราะมันก็มีวิธีเดียวก็คือทําให้เกิดชุมชนในชุมชนแล้วมันก็ทําให้เกิดเครื่องมือต้นทุนชีวิตเพราะป้าอุ้มเคยบอกว่าเรากําลังทํางานกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนี่มันจําเป็นต้องมีเครื่องมือฟังเสียงเด็ก
1: อืม
0: ว่าเขารู้สึกดีๆกับตัวเองยังไงรู้สึกดีๆกับบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนแล้วในที่มามันก็เลยในเวลาต่อมาก็เลยกลายเป็นเครื่องมือทุนชีวิตที่หมอพัฒนาต่อเนื่องแต่หมอไม่ได้หยุดอยู่แค่การแก้ชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังนะตอนที่หมอย้ายไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย
1: ค่ะ
0: วิทยาเขตศาลายาฮะละชุมชนล้อมรอบวิทยาเขตศาลายามีอยู่15ชุมชน
1: อื
0: หม
1: ม
0: อยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านสาพรท
1: อ
0: ว
1: ื
0: ีวั
1: ม
0: ฒนาหมู่บ้านหน้ามอบ้านสารวันมันไม่อีกเยอะเลยนะแล้วทั้งหมดเนี่ย15ชุมชนเนี่ยผมนัดประชุมประธานชุมชนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องผมจำได้ว่าผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งเดี๋ยวนี้ท่านเติบโตจนกลายเป็นนายกเทศมนตรีไปแล้วอ่ะ
1: อื
0: ผู้หญิงนะ
1: มอื
0: ผู้
1: ม
0: หญิงนะแต่ใจนี่สู้มากแล้วก็มาทำงานกับหมอและทำงานทางด้านเด็กและครอบครัวในล้อมรอบมหาวิทยาลัยนั้นทั้งหมดเลย
1: อื
0: เราก็พัฒ
1: ม
0: นาขึ้นมาเป็นโมบายยูนิตที่สถาบันแห่งชาติการพัฒนาเด็กและครอบครัวสมัย8 ปีที่หมออยู่ที่นู่น
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านั้นก็คือ10 ปีที่อยู่ที่โรงพยาบาลเด็กก็ทำที่กรุงเทพมหานครและก็ลงไปกับแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนสสส.ด้วยสมัยนั้นและลงไปผมโอ้โหลงเกือบจะ20 กว่าจังหวัดได้อะทุนเดิมพวกนี้ที่เราพัฒนาในหลายจังหวัดเลยทีเดียวชุดองค์ความรู้และกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยในที่สุดหมอมาพัฒนาขึ้นมาเป็นอันใหม่ฮะพี่ยิ้วก็คือว่
1: อ
0: า
1: ืม
0: สำนักวิจัยแห่งชาติเนี่ยกราบขออภัยที่เอ่ยนามองค์กรด้วยก็คือสำนักวิจัยแห่งชาติแต่ก่อนตอนที่หมอออกมาจากสภาวิจัยแห่งชาติตอนนั้นหมอเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติหมอก็ลาออกเพื่อที่จะรับโครงการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงครับพี่ยิว
1: อืม
0: แล้วก็เป็นความร่วมมือที่เราก็เลยได้มีโอกาสร่วมมือกับสำนักอัยการคุ้มครองสิทธิ์มีความร่วมมือกับคณะแพทย์ศิริราช
1: ค
0: ม
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแล้วเราก็ลงไป4 จังหวัดก็คือเชียงรายอุดรธานีพระนครศรีอยุธยาสุราษฎร์ธานีคําว่าป้าข้างบ้านนี่พี่ยิ้วมันก็เกิดขึ้นจากโมเดลของพระนครศรีอยุธยา
1: อืม
0: ห้องโอบใจก็เกิดขึ้นจากโมเดลของอุดรธานีเนี่ยลักษณะแบบนี้เราลงไปในชุมชนแม้กระทั่ง

0: ชุมชนนางแลที่อยู่ที่เช
1: เช
0: ีย
1: ี
0: ง
1: ยง
0: ร
1: รา าย ย
0: ซึ่งเป็นชนชาติพันธุ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในชุมชนที่แทบจะติดชายแดนอยู่แล้วเนี่ยเราก็บินไปทำงานที่นั่นอยู่ด้วยเหมือนกันมีโอกาสในการพัฒนาในระยะเวลาต่อมาขยายจาก4+ไปอีก12ท
1: ม
0: ี่อยู่ฮะก็คือได้ทั้งลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์มีโอ้อีกเยอะเลยชัยนาทผมอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดกาญจนบุรีราชบุรีพังงาระยองเนี่ยมันลงพื้นที่ต่างๆกระจายผมก็จะว่าในระยะเวลาต่อมาก็คือ20 กว่าจังหวัดผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครอบครัวพลังบวกกับระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเนี่ยหมอกราบขอบคุณทางกระทรวงพม.ที่เห็นความสำคัญอันนี้เราได้มีMOUร่วมกันข้ามกระทรวงด้วยซ้ำไปแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยสำนักวิจัยแห่งชาติตอนที่หมอทำเป็นโครงงานวิจัยขึ้นมาเนี่ยตอนหมอทำทุนชีวิตหมอก็ได้รับ International Chapter Award ของโลกเครื่องมือนี้พอย้ายมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ทำต่อเนื่องกันมาในระยะเวลาต่อมาไอ้งานระบบพี่เลี้ยงในชุมชนก็ได้รับความสนใจจากธนาคารโลกในการมาถอดบทเรียนคำว่าระบบพี่เลี้ยงในชุมชนพอมาทำงานกับสำนักวิจัยแห่งชาติเนี่ยพี่ยิ้วครับผมได้โล่นักวิจัยดีเด่นทางด้านชุมชนสังคมจากวอชอบนโล่เนี่ยที่ภาคภูมิใจคือบนโล่เขียนว่าอะไรรู้ไหมฮะน
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ัตกรรมตอบโจทย์ประเทศฮะ
1: อืม
0: ผู้ฟังฮะทำไมมันถึงตอบโจทย์ประเทศรู้ไหมครับผมน้อมนำเอาพระราชดำริในหลวงมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมแล้วก็พัฒนางานขึ้นมาเนี่ยโดยผมตั้งโจทย์อันหนึ่งก็คือว่าเราจะไม่ลงไปทำงานเพียงงานวิจัยหรือว่าจะ
1: อื
0: ลง
1: ม
0: ไปทำเพียงพัฒนาชุมชนเหมือนโครงการทั่วไปที่หลายหน่วยงานหลายกระทรวงกลมกองเขาทำกันไม่เอาแต่เราจะลงไปทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเก่งขึ้น
1: อืม
0: มีความคิดเชิงระบบเขาสร้างการมีส่วนร่วมและใช้ทรัพยากรของชุมชนเพื่อชุมชนกันเองและแก้
1: อื
0: ปัญ
1: ม
0: หาครอบครัวเปราะบางครอบครัวที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดอะไรต่างๆเหล่านี้เราเรียกมันว่าเป็นระบบพี่เลี้ยงในชุมชนฮะพี่ยิว
1: อืม
0: ในระบบพี่เลี้ยงในชุมชนมี5 ทักษะฮะพี่ยิว
1: ค่ะ
0: เราพัฒนาให้แกนนำพลังบวกแกนนำพลังบวกมาจากไหนฮะแกนนำพลังบวกก็มาจากคนในพื้นที่นั่นแหละแต่เขาไม่ได้พิกลพิการและเขาก็มีใจในการที่ช่วยดูแลบุตรหลานของเขาในชุมชนของเขาเราก็ดึงมาอัพสกิลฮะเขาเรียกพัฒนาเขาสร้างความเข้าใจตรงกันอาจจะใส่วินัยเชิงบวกเข้าไปวิธีการในการสื่อสารกับลูกที่ทำให้บ้านไม่แตกบ้านไม่กลายเป็นครอบครัวที่เปราะบางเสพยาเสพติดอย่าง
1: อื
0: ตัว
1: ม
0: อย่างอันหนึ่งที่คณะกรรมการพิจารณาและมอบรางวัลให้กับหมอไปด้วยเนี่ย
1: ค
0: เค
1: ่ะ
0: สที่บุรีรัมย์ฮะเคสที่บุรีรัมย์เนี่ยมันมีบ้านหนึ่งเนี่ยละลูกหลานฮะหลานเนี่ยคือเป็นครอบครัวแบ่งกลางพ่อแม่ไม่ได้อยู่ฮะพ่อแม่มาทำหากินอยู่ที่กรุงเทพแต่ในขณะที่ยายแทบจะแก่มากแล้วอ่ะผมก็จ
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ว่าม คือแทบ
1: เจ็ดแปด
0: ไ
1: ส
0: ม่
1: ิบเนาะ
0: เออ
1: าย
0: อ
1: ุเ
0: ใ
1: ย
0: ช
1: อ
0: ่
1: ะอ
0: แ
1: ื
0: ล้วก็
1: ม
0: เขาก็เลี้ยงหลานหลานติดยาเสพติดคุ้มคลั่งวันที่ทีมงานครูกอครูขอเราลงเนี่ยถ้าไม่ได้ลงเนี่ยยายเสียชีวิตบ้านถูกเผาเพราะเด็กเนี่ยเสพยาเสพติดแล้วคลั่ง
1: อืม
0: แต่ด้วยกระบวนการของครอบครัวพลังบวกเนี่ยเราค่อยๆเปลี่ยนระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่เราพัฒนาแกนนำครูกอครูขอไปเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยเขาสามารถที่จะไปกู้ชีพเด็กคนนี้ทุกวันนี้เด็กคนนี้เลิกยาแล้วแล้วไม่พอนะเดี๋ยวนี้เขาปลูกพืชเศรษฐกิจแล้วเขามีรายได้จากพืชสวนแล้วเขาก็ทีมงานลงไปเยี่ยมชมเนี่ยเขาภูมิใจนำเสนอมากเลยเขากลายเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วเขากลับมาช่วยยายซึ่งแก่แล้วคิดดูนะถ้าวันนั้นไม่ได้ลงอะไรจะเกิดขึ้นมันคงจะเป็นความรุนแรงของบ้านนี้เช่นเดียวกันกับที่สุราษฎร์ธานีก็กำลังจะเกิดความรุนแรงในบ้านนั้นลูกเนี่ยต่อต้านกับพ่อแม่มากแยกตัวเองคนเดียวแต่กระบวนการครอบครัวพลังบวกครูกอครูขอของเราลงไปบวกทุกวันนี้เนี่ยนะพ่อเนี่ยทำงานสวนยางนะแต่ท้ายที่สุดเนี่ย ตอนแรกคุณพ่อก็ไม่เข้าใจแต่พอมาฟังแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปกับเราเนี่ยทำไปทำมาบ้านนี้เนี่ยลูกคืนกลับมาเป็นลูกที่ช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้าน
1: อื
0: กลับ
1: ม
0: มาเรียนหนังสือดูแลคุณตาซึ่งแก
1: อ
0: ่
1: ื
0: แล
1: ม
0: ้ว
1: อื
0: กล
1: ม
0: ายเป็นเด็กที่กตัญญูไปเลยเหมือนคล้ายๆกับอีกหลายจังหวัดอย่างเช่นบางจังหวัดที่ผมอาจจะไม่ขออนุญาตเอ่ยนามแต่เป็นเด็กขายเด็กเด็กขายเด็กกันเอง
1: อืม
0: เหมือนแม่
1: เหม
0: เล
1: ื
0: ้
1: อ
0: าน อะฮะ
1: อ๋อ
0: แต่เราก็สามารถไป
1: ค้
0: ช
1: า
0: ่
1: ม
0: ว
1: น
0: ย
1: ุษย์อืม
0: ค้ามนุษย์เนี่ยฮะแต่เราก็สามารถใช้เครื่องมือของทุนชีวิตแล้วก็ในที่สุดเราก็ประคับประคองเด็กในลักษณะนี้เพราะครอบครัวพลังบวกระบบพี่เลี้ยงในชุมชนจึงมี5 ทักษะที่เราไปพัฒนาแกนนำโดยโจทย์ของผมตั้งตามน้อมนำเอาพระราชดำริก็คือช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองให้ได้และลุกขึ้นมาช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้จริงๆตั้งแต่สมัยสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงเลยนะ
1: อืม
0: เราก็น้อมนำเอาสิ่งนี้มาพัฒนาแล้วในที่สุดเราก็ทำสำเร็จก็คือเกิดแกนนำพลังบวกที่เดี๋ยวนี้เขาช่วยเหลือตนเองได้
1: เข้มแข็งแล้ว
0: คือครูกอครูขอพี่ยิ้วเขาอ่ะทดลองทักษะที่หมอฝากใส่เข้าไปทั้ง4-5 ทักษะกับบ้านของเขาก่อน
1: อืมเริ่มต้นที่บ้านของครูก่อน
0: เออปรากฏว่าบ้านอยู่เย็นเป็นสุขพ่อแม่เปลี่ยนนิสัยพี่ยิ้วรู้ไหมเด็กเนี่ยมันพูดว่าไงรู้ไหม
1: ค่ะ
0: เขาอยากได้พ่อแม่แบบนี้มานานแล้วทำไมโครงการนี้ถึงมาช้าจัง
1: อืม
0: เขาเปลี่ยนวิธีคิดวิธีพูดหมดเลยฮะพี่ยิวอันนี้คือ5 ทักษะที่เราใส่และทำให้แกนนำเนี่ยสามารถอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เกิดกระบวนการพัฒนาเอาบ้านของครูขอก่อนทีนี้พอเขามั่นใจแล้วพี่ยิ้วต้องนึกสภาพนะคนต่างจังหวัดคนท้องถิ่นเนี่ยเวลาเขามั่นใจแล้วแล้วเขามีความสุขเกิดขึ้นเขาอยากแบ่งปันความสุขนี้ไปเราใส่5 ทักษะมีอะไรบ้างรู้ไหมฮะให้กับแก
1: อื
0: นนําม ทักษะในการเฝ้าระวังชุมชนตนเองน
1: อ
0: ี
1: ื
0: ่ทักษะแรกซึ่งก็จะเกิดแผนที่สังคมขึ้นมาแผนที่ในชุมชนของเขา
1: ค่ะ
0: ว่าชุมชนของเขาพื้นที่ไหนพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ปลอดภัย
1: อืม
0: ทักษะที่สองคือทักษะในการส่งต่อขอความช่วยเหลือเรื่องบางเรื่องแกนนําของผมก็หมดปัญญาเหมือนกันเพราะมัน
1: อื
0: ย
1: ม
0: ากแล้วมันซับซ้อนอย่างเคยแกนนําเคยเล่าให้ฟังว่าเด็กถูกไล่ออกจากบ้านอย่างเงี้ยเพราะว่าประเงินพลาดท่าไปตั้งท้องพ่อแม่รับไม่ได้
1: อื
0: ก็เล
1: ม
0: ยไล่ลูกตัวเองออกจากบ้านลูกคิดอะไรไม่ออกก็เลยไปหาคุณป้าท่านเนี้ยแต่ป้าแกไม่มีข้อความเขาเรียกความรู้ทางกฎหมายหรือความไม่มีภาคีเครือข่ายว่าไอ้บ้านพักฉุกเฉินเป็นยังไงแล้วถ้าสมมติพลาดท่าตั้งท้องจะโปรเทคเขาจากเชื้อเอชไอวีเชื้อโรคยังไงจะไปปรึกษากับใครบ้างแล้วถ้าไม่ให้ทำยังไงไม่ให้ตั้งท้องอะไรทำนองเนี้ยเขาไม่มีความรู้เลยฮะ
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นทักษะที่สองทักษะในการส่งต่อขอความช่วยเหลือจึงเกิดขึ้นเรื่องแบบนี้ก็ทำให้แกนนำของเรามีเขาเรียกมีเครือข่ายครับพี่
1: อ
0: ย
1: ื
0: ิว
1: ม
0: เช่นเครือข่ายรพสต.เครือข่ายอสม.อพ
1: ค
0: ม.
1: ่ะ
0: เครือข่ายไอการคุ้มครองสิทธิ์ด้วยอย่างเงี
1: อ
0: ้ย
1: ื
0: นะเพราะเราม ทำงานกับสำนักอัยการไปด้วยเราก็เห็นเลยว่าโอ้ไอการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเขาเป็นเหมือนทนายเป็นพูดง่ายกรณีที่ประชาชนเขาเดือดร้อนก็สามารถไปปรึกษาข้อกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ฟรีอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้มันก็เกิดความเชื่อมโยงต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเขาเรียกทักษะที่สองครับพี่ยิวทักษะที่สอง
1: ค่ะ
0: ทักษะที่สามเนี่ยคือทักษะในการพัฒนากิจกรรมในชุมชนตนเอง
1: อือ
0: ัน
1: ม
0: นี้ก็ต้องสร้างทักษะให้เขานะซึ่
1: เ
0: ง
1: ชื่อ
0: เ
1: ม
0: ขา
1: สั
0: จ
1: ม
0: ะ
1: พ
0: ใช
1: ั
0: ้
1: นธ์นะคุณหมอเหมือนการเสื่อมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
0: ผมยกตัวอย่างเช่นเอาของตอนสมัยป้าอุ้มป้าบุญมาอะไรทั้งหลายนี่กราบขออภัยเอ่ยนามท่านเหล่านี้นะก็คือว่าป้าบุญมานี่อ่านหนังสือไม่ออกนะแต่แกไล่กลอนสดได้แต่แกสามารถมาเล่านิทานให้กับเด็กๆฟังและรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยที่มันโกโลโกโซยางแบนล้อขึ้นสนิมอะไรทั้งหลายเนี่ย
1: อืม
0: เด็กๆเนี่ยมันแปรรูปทาสีใหม่นะด้วยจิตอาสาเนี่ยนะจนกลายเป็นห้องสมุดสัญจรมีชีวิตฮะ
1: อืม
0: แล้วเข็นรถเข็นแบบนี้ไปช่วยน้องซึ่งเป็นอนุบาลจัดระบบสีสัน
1: อื
0: มันก็
1: ม
0: เกิดขึ้นในการพัฒนากิจกรรม
1: อืม
0: ลักษณะแบบนี้คือการใช้ทรัพยากรของตนเองมาพัฒนากิจกรรมและทำให้เกิดกระบวนการในการพัฒนาเกิดขึ้นอันนี้คือทักษะที่
1: สาม
0: สามฮะ
1: อื
0: ทัก
1: ม
0: ษะที่สามทักษะที่สี่คือทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาฮะ
1: อื
0: พี
1: ม
0: ่ยุก็คงเห็นนะที่บางทีหมอก็จะใช้สามคำถามยกตัวอย่างเช่นรู้สึกยังไง
1: อื
0: คิ
1: ม
0: ดเห็นยังไงและถ้าเป็นเราเราจะท
1: จะ
0: ำยั
1: ท
0: งไง
1: ำยังไงอืม
0: สามคำถามนี่ผมว่าพี่ยิวก็ไม่ยากแค่สามคำถามนี่พี่ยิวไม่ได้ต้องไปเข้าคอร์สลงหลักสูตรจิตวิทยาในการที่จะมาจบเป็นพี่เลี้ยงสามคำถามแบบนี้สมมติว่าลูกเรานั่งดูทีวีกับลูกอันนี้นะหมอยกตัวอย่างให้ผู้ฟังเลยก็ได้นะและเห็นฉากบางฉากแล้วมีความรู้สึกเนี่ยเราอยากจะถามความเห็นแทนที่จะกลับไปอบรมสั่งสอนใช้วิธีผู้ใหญ่พูดมากก็เปลี่ยนใหม่กลายเป็นว่าลูกเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
1: อืม
0: ลูกเห็นแล้วคิดเห็นยังไง
1: อืม
0: กับเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นลูกเผชิญเหตุขึ้นมาลูกของแม่จะ
1: จะ
0: แก
1: ท
0: ้
1: ำย
0: ป
1: ั
0: ัง ญ
1: ไง
0: หายังไงเห็
1: อ
0: น
1: ื
0: ไหม
1: ม
0: คำถามปลายเปิดแบบนี้มันทำให้ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยเขาง่ายมากเลยฮะพี่ยิ้วเขาเรียนรู้เลยฮะเดี๋ยวนี้นะพี่ยิ้วเวลาที่เรานัดตลาดนัดไอ้ครอบครัวพลังบวกที่มาเจอกันพี่ป้าน้าอาจะอยู่อยุธยาจะอยู่โอ้เชียงรายอุบลราชธานีอยู่ขอนแก่นอยู่อีกหลายจังหวัดเยอะแยะไปหมดเลยเวลาเขาเข้าประชุมร่วมกันพี่ยิ้วฮะแต่ก่อนนะที่เราซูมกันแบบนี้เนี่ยนะเขาปิดเสียงไม่เป็น
1: อืม
0: เดี๋ยวนี้ก็ปิดเสียงเป็นนะปิดไมโครโฟนนั่งตะบันหมากไปด้วยก็มีบางคนกรีดยางไปยังมีเลย
1: อ
0: พ
1: ื
0: ี่ยิ้ว
1: มเขาก็
0: แต่
1: นั่ง
0: ข
1: ฟั
0: อง
1: แล้วเขาทำอะไรต่อได้
0: แล้วเขาก็จะแลกเปลี่ยนให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยลูกดื้อมากเลยแล้
1: อ
0: ว
1: ื
0: เขาก็ใช้
1: ม
0: วิธีนี้เรามีคำแนะนำอะไรอย่างไรบ้างนี่เป็นวิธีกระบวนการในการใช้ระบบออนไลน์ดิจิทัลในการพัฒนารู
1: อื
0: ป
1: ม
0: แบบให้มันกว้างไกลครอบคลุมทุกพื้นที่ในหลายจังหวัดด้วยกันแล้วหลายจังหวัดก็เริ่มเห็นมรรคเห็นผลเพราะมันมีการบอกต่อๆกันฮะพี่ยิวบอก
1: ค่ะ
0: ต่อๆกันเพราะทักษะนี้มันฝังเข้ากับแกนนำอย่าลืมนะมันไม่ได้อยู่ติดตัวผมเราถ่ายทอดไปให้ชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถแกนโดยเฉพาะแกนนำครูก่อครูขอเนี่ยเขารู้ทักษะเลยแล้วเขารู้ด้วยว่าจะต้องไปทำอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเวลาเขาขยายผลเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนโยนก้อนหินลงในน้ำแล้วมันกลายเป็นรังสีของมันที่มันกว้างแผ่ไพศาลขึ้นไปเรื่อยๆ
1: อ
0: จ
1: ื
0: ริง
1: ม
0: อยู่เชียงรายตอนแรกลงไปแค่สองชุมชนเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเกือบ10 ชุมชนอุดรธานีลงตอนแรก2-3 ชุมชนเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นหลายชุมชนมันเริ่มกระจายตัวไปเราใส่พี่เลี้ยงเข้าไปด้วยฮะพี่ยิ้วก็คือโค
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: ชฮะ
1: อือ
0: ย่างเช่
1: ม
0: นทางเชียงรายเราก็ดึงเอามามอแม่ฟ้าหลวงสำนักพยาบาลอย่างเงี้ยนะอาจารย์ที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยมาซักซ้อมร่วมกันเป็นโค้ชให้
1: อืม
0: เป็นโค้ชความหมายก็คือว่าเมื่อเวลาเจอเหตุเจอปัญหาเนี่ยแล้วเขาจะมาถอดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของครอบครัวอย่างชาติพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยอย่างไรอันนี้เขาก็อยู่ในภาวะยากลําบากคงยากมั้งที่จะเข้ามาปรึกษาจิตแพทย์นักจิตวิทยาเพื่อที่แก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดครอบครัวที่เปราะบางเขา
1: อื
0: ทํ
1: ม
0: าไม่ได้แต่พอได้ครูกอครูขอแถมมีโค้ชซิสเต็มระบบโค้ชเชื่อมโยงกับส่วนกลางอีกก็คือหมอนั่งอยู่ด้วยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจ
1: อื
0: ัย
1: ม
0: ซึ่งก็จะเชื่อมภาคีเครือข่ายเนี่ยไปเกือบ30 กว่าจังหวัดพี่ครึ่งประเ
1: อ
0: ท
1: ื
0: ศฮะ
1: ม
0: ตอนนี้
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นอันนี้คือกลายเป็นแหล่งน้ำกระเพื่อมแล้วมันมีความยั่งยืนในตัวของมันเองที่เราเรียกว่าระบบพี่เลี้ยงในชุมชนทักษะสุดท้ายคือทักษะในการบริหารจัดการโครงการได้ด้วยตนเองครับ
1: ค่ะ
0: หมายถึงเขามีทักษะในการเขียนโครงการก็ได้
1: อืม
0: สามารถขอแหล่งทุนอื่นไม่ต้องมาง้อหมอเดลพูดง่ายๆความโจทย์ของผมก็คือเมื่อหมอถอยออกมาเขาอยู่ได้
1: อื
0: มี
1: ม
0: ทั้งทักษะมีทั้งกระบวนการมีทั้งภาคีเครือข่าย
1: อื
0: มีท
1: ม
0: ั้งรู้เทคนิคทักษะต่างๆแถมยังมีพี่เลี้ยงที่ปรึกษาหรืออาจจะโค้ชระบบของโค้ชมาจนถึงส่วนกลางเลยด้วยซ้ำไปฮะ
1: อื
0: ก็
1: ม
0: อันนี้แหละครับที่ทำให้เราแก้ปัญหาหลากหลายชุมชนหลากหลายครอบครัวไปได้ดีเลยทีเดียวก็เป็นบุญกุศลที่หมอได้มีโอกาสสร้าง ประเด็นแบบนี้ขึ้นมามันไม่ง่ายครับพี่ยิ้วเพราะ
1: โอ
0: ว
1: ้
0: ่าม
1: ันใช้เวลานานมากคุ
0: โ
1: ณ
0: อ้
1: หมอ
0: ใช้
1: ต้อง
0: เวลา
1: หลาย
0: นา
1: สิน บปี
0: ผมลุยมาเป็น10 ปีเลยฮะ
1: ค่ะ
0: ต้องขอบคุณทางกระทรวงการพัฒนาสังคมอีกครั้งหนึ่งที่
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ณะกรรมการเล็งเห็นความสำคัญนี้แล้วก็มอบรางวัลประชาบดีในปีพุทธศักราชปีนี้ก็คือ2569ครับกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งก็เป็นพลังใจให้เราไปด้วยแล้วมอบความดีนี้ไปสู่ภาคเครือข่ายทุกคนที่ทำงานร่วมกันแม้กระทั่งชาวศูนย์คุณธรรมด้วยครับ
1: ค่ะก็ทำเพื่อสังคมนะคะคุณหมอก็ยังต้องทำเพื่อสังคมต่อไปนะ
0: ครับครับ
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าคุณหมอ
0: คร
1: ผ
0: ั
1: ู
0: บ
1: ้ฟัง
0: ค
1: ใ
0: ร
1: ห้
0: ับ
1: คุณหมอได้พักดื่มน้ำหายใจสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยประเด็นอื่นกันต่อค่ะสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
3: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา20:30ถึง23:30มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
4: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการคุยกับหมอเดลนะคะยังคงอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริเดลทิปตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็ยิ้วค่ะวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยทาง FM 97 MHz แล้วก็ทาง Facebook Fanpage นะคะ QFM ด้วยนะคะคุณหมอคะเรามีเรื่องที่อยากจะถามคุณหมอเหมือนกันจริงๆแล้วในช่วงหลายวีคที่ผ่านมาต้องบอกว่า ขอไปค่ะประเทศใดเนี่ยแค่ไม่กี่วันก็มีเรื่องอีกแล้วมีเรื่องใหม่ๆอีกแล้วมีเรื่องที่ให้คุยของเก่าเรายังรู้สึกยังเคลียร์กันไม่จบของใหม่ๆอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรนะน้ำในอุโมงค์ท่อที่กำลังสร้างใช่ไหมคะไหนจะมีแบบไหนจะมีโรงเบียร์ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวกันนะคะที่เป็นน้องออทิสติกอายุแค่11ปีเนาะ11 12ปีเนาะที่แบบว่าไปเผลอขับรถแล้วก็ชนพระขับย้อนสอน
0: ไม่ได้เผลอฮะพี่ยูเดียวนะ
1: เหมือนเขาขับ
0: คือ
1: เขาขับแล้วเขา
0: อย่างนี้ต้องเข้าใจเด็กพิเศษนิดหนึ่งขออนุญาตใช้พื้นที่นี้อธิบายให้เข้าใจนิดหนึ่งคือไม่งั้นเดี๋ยวผู้ฟังก็จะงงว่าเขาไม่ได้เผลอฮะคืออันนี้ตั้งใจเพียงแต่ว่าอย่างนี้ฮะคือเขาอะคำว่าประเด็นแรกทำความเข้าใจกันก่อนว่าเด็กพิเศษเนี่ยก็คือถ้าในความหมายหมอง่ายๆเลยนะแบบประเภทไม่ต้องตีความกันเยอะก็คือเด็กที่เขาต้องการความช่วยเหลือนั่นเองทีนี้เขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยแปลกแตกต่างกันไปนะถ้าเป็นเด็กที่พิการอย่างเช่นพิการทางการได้ยินพิการทางมองเห็น
1: ตา
0: หรือพิการ
1: ทาง
0: ด้านร่างกายพิการทางด้านสติปัญญานะมีเหมือนกันพิการทางเช่น IQ อ่อนอาจจะปัญญาอ่อนอะไรทั้งหลายเนี่ยกลุ่มพวกนี้ต้องการความช่วยเหลือทั้งสิ้นเลยนะแม้กระทั่งกลุ่ม LD ก็จัดเป็นประเภทของเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน
1: ซึ่ง LD คือบกพร่องทางการเรียนรู้ถูกไหมคะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ซึ่งมันมีทั้งทักษะการเขียนอ่านแล้วก็การคำนวณเลขมีบางคนเป็นทั้ง3ประเภทเลยก็มีเขาไม่ได้แกล้งนะฮะแต่เขาป่วยอ่ะเขามีปัญหาจริงๆออทิสติกก็จัดอยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษที่ ถูกจดทะเบียนไว้อยู่ด้วยเหมือนกัน
1: อื
0: ทีนี้
1: ม
0: ตัวออทิสติกเองเนี่ยที่กรณีเนี้ยตอนที่หมอให้สัมภาษณ์ครั้งแรกเมื่อหลายวันก่อนนั้นนะที่เกิดเหตุตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเรายังไม่ได้ประวัติจากกระทรวงพม.นะฮะว่าเนี่ยเป็นออทิสติกยังไม่เห็นทะเบียน
1: ยังไม่ทราบหรือว่าจะเป็นเด็ก
0: การลง
1: เด็กป
0: ทะ
1: ก
0: เบ
1: ติ
0: ยนอันนี้ไม่ใช่ฮะคือหมอพูดเผื่อไว้เลยตอนนั้นเพราะว่ามันมีคนให้สัมภาษณ์ทำนองว่าหมายถึงญาติอะว่าก็เป็นเด็กพิเศษหมอก็แสดงทัศนะไว้เลยว่ากรณีที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยไม่ว่าเด็กปกติหรือเด็กพิเศษเนี่ยพฤติกรรมที่ทำอันเนี้ยถือว่าผิดเข้าใจตรงนี้ตรงกันก่อนว่าพฤติกรรมเนี้ยผิดแน่ๆคือขับรถเนี่ยมันผิดแน่อยู่แล้ว11ขวบมันจะมา
1: ขับไม่ได
0: ้อะไรอ่ะมันขับไม่ได้
1: มันเป็นเกียร์กระปุกเลยนะคะคุณหมอก็ยังว่าเอ๊ะขับยาก
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะว
1: ิ
0: เคราะห์จริงๆหมอวิเคราะห์เรื่องพวกนี้ไว้หมดแล้วแหละก่อนหน้านี้บังเอิญเราไม่ได้มีโอกาสในการที่จะวิเคราะห์ในสัปดาห์ที่แล้วหมอก็เลยขอขยายความตรงนี้ที่พี่ยิ้วถามขึ้นมาสักนิดนึงให้เข้าใจตรงกันก็คือว่ากรณีออทิสติกก็มีทั้ง high functioning กับ low functioning ครับพี่ยิว
1: ค่ะ
0: ขออภัยที่ใช้ภาษาอังกฤษนะ high functioning ก็คือกลุ่มที่ IQ เขาปกติแล้วอาจจะมีความสนใจในบางด้านเป็นพิเศษจนทำให้เหมือนกับ genius เล็กๆแต่เขาไม่ได้ IQเว่อร์วังอะไรไม่ใช่นะ IQ ปกตินี่แหละก็คือ IQ ปกติแต่กลุ่มที่เป็นออทิสติกเขาจะมี3เรื่องฮะที่เป็นประเด็นอยู่แล้วเวลาจะวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกก็คือว่าทักษะทางด้านสังคมมีปัญหาอันนี้หนึ่งเรื่องอันที่สองทักษะในการสื่อสารมีปัญหา
1: ค่ะ
0: และอันที่สามก็คือว่าพฤติกรรมเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมซ้ำเดิมพี่ยิวฮะถ้าใครผู้ฟังทุกท่านสนใจที่จะไปดูประเภทของออทิสติกเนี่ยท่านลองไปดูในวัยแสบสาแรกขาดโครงการ2นะตอนที่มันออนแอร์ไปแล้วนะตอนที
1: ่ต้อง
0: หาใน YouTube
1: ใน YouTube
0: แล้วผมจำได้ว่าผมเคยคุยกับผู้กำกับสมัยที่เขาสร้างละครเรื่องนี้กันนะว่า
1: 10กว่าปีแล้วค่ะของช่อง3
0: นานแล้วฮะใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขามาปรึกษาตั้งแต่หมออยู่มหาวิทยาลัยไม่ดนนี่หมอมาอยู่ศูนย์คุณธรรมก็8ปีละตอนที่หมออยู่ที่มหาวิทยาลัยไม่โดนตอนนั้นเขามาปรึกษาเหมือนกันแล้วหมอก็เคยให้ทัศนะร่วมกันว่า5กรณีที่เป็นประเภทยอดทิศที่พ่อแม่เนี่ยอยากรู้มากมีความรู้ถ้าท่านสร้างละครในลักษณะนี้ได้จะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่มากคือกลุ่มออทิสติกดื้อหนึ่งในนั้นเด็กที่ป่วยเป็นออทิสติกเด็กที่เป็น LGBTQ เด็กที่ถูกตายายพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงนะตายายเลี้ยงตั้งแต่ตอนอนุบาลแบบตามใจสุดขีดจนเสียคน
1: สปอย
0: อันที่4คือติดเน็ตเกมจนลุกขึ้นมาทำร้ายพ่อตัวเองถ้าไปดูในละครจะเห็นเลยว่ามันเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือพ่อแม่ให้เรียนแบบเร่งรัดเรียนและเด็กทำได้เกรด4-4-4จนเกิดภาวะตึงเครียดวิตกกังวลซึมเศร้า5กรณีนี้อยู่ในวัยแสบสาแรกขาโครงการ2ท่านไปดูกรณีออทิสติกถ้าไปดูในละครนั้นจะรู้เลยว่าพฤติกรรมซ้ำเดิมที่หมอกำลังพูดถึงนี้มันหมายถึงอย่างไรเช่นถ้าเขานั่งอยู่ที่เก้าอี้นั้นน่ะเขาต้องการนั่งที่เดิมถ้าคุณครูย้ายที่นั่งเมื่อไหร่เนี่ยนะเขาจะเกิดความคับข้องใจนั่งไม่ติดครับถ้าจะกินข้าวไข่เจียวก็สั่งจนแม่ครัวนี่ยังรำคาญเลยจะสั่งอะไรนักหนาเอาแต่ข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียว
1: คือเขาจะทำอะไรซ้ำๆในจุดเดิมๆที่เขาเคยทำแบบนั้น
0: มันเป็นความรู้สึกคุ้นชินกันในลักษณะนั้นเด็กคนนี้เอากลับมาที่เด็ก11ขวบเขาถูกส่งไปโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเวลา8โมงเช้าเดินทางไปที่โรงเรียนเวลานั้นตลอดเป็นเวลาเส้นทางเดิมเวลาเดิมอยู่อย่างนั้นตลอดอยู่ดีๆวันหนึ่งไม่พาไป8โมงเช้าเกิดความคับข้องใจครับ
1: อ
0: ยู่ไม่ติดครับมันเหมือนหน้าที่มันหายไปอ่ะ
1: ม
0: ันต้องทำไมไม่ได้ทำอันนี้คือลักษณะของออทิสติกเพียงแต่ว่าแล้วทำไมเกียร์กระปุกขับได
1: ้
0: อ้าวผู้ปกครองผู้ใหญ่ล้วนบอกกันว่าเขาไม่ได้มีใครไปฝึกเลยท่านครับ
1: เขาสังเกต
0: เด็กออทิสติกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะ เขาเรียกว่าเป็นสเปกตรัม
1: เรีย
0: ข
1: น
0: อ
1: ร
0: ง
1: ู้
0: ออทิสติกพี่ยิ้วเคยเห็นเด็กที่เคยเห็นสมมุตินะเขาเห็นภาพวาดของศิลปินท่านหนึ่งเห็นครั้งเดียวเนี่ยนะ
1: แต่
0: เว
1: เขา
0: ล
1: มา
0: า
1: วา
0: เข
1: ด
0: า
1: ได้
0: กลับมาวาดของเขานะวาดเหมือนเป๊ะอย่างกับก๊อปปี้ออกซีรอกออกมาเลยฮะมีมุ
1: ม
0: ม
1: ก็
0: แ
1: เ
0: ห
1: ป
0: ล
1: ็นค
0: ม
1: วาม
0: นู
1: ส
0: นอะ
1: า
0: ไร
1: มารถพิเศษของเขาในมุมนี้นะคุณหมออ
0: ันนี้กรณีถ้าเด็กที่สนใจทางด้านศิลปะจำหนังฟอเรสต์กัมได้ไหมที
1: อ
0: ่
1: อออ
0: เจ้าพระเอกเนี่ย
1: ค่ะ
0: จำหนังสือเยลโล่เพจเจสที่มัน
1: เอ
0: เป็นโท
1: อ
0: รศัพท์เนี่ยทั้งเล่มขอโท
1: ใช
0: ษ
1: ่
0: นะ
1: ใ
0: พ
1: ช
0: ี
1: ่
0: ่ย
1: ใ
0: ิ
1: ช
0: ้ว
1: ่ใช่ใช่ใช่
0: ผ
1: ฟ
0: ม
1: อเร
0: อ
1: ส
0: ะ
1: ต์ก
0: แค
1: ั
0: ่
1: ม
0: หน้าเดียวผมยังไม่มีปัญญาจำเลยอะอันนี้มันจำได้ทั้งเล่มอะเพราะฉะนั้นผู้ฟังฮะโปรดเข้าใจว่าถ้าออทิสติกถ้าเขามีความสนใจบางเรื่องบางด้านเป็นพิเศษเนี่ยนะมันจะเหมือนวิดีโอเทปเรคคอร์ดเข้าไปในสมองของเขาเหยียบสุดคลัชผู้ฟังฮะผมก็หมอเดลเนี่ยตอนที่ผมเป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่ชุมพร
1: ก็
0: ผ
1: ใช
0: ม
1: ้รถเกียร์กระปุก
0: เกียร์กระปุก
1: ส
0: นะ
1: มัยก่อนไม่มี
0: ผ
1: เก
0: ม
1: ียร์
0: ท
1: อ
0: ร
1: อ
0: าบ
1: โต้
0: ดี
1: ค่ะหนูก็เข้
0: ด
1: าใจหนูก็เกียร์กระ
0: ว
1: ปุ
0: ่
1: ก
0: า
1: เหมือนกัน
0: พอเหยียบคลัชสุดแล้วเข้าเกียร์หนึ่ง
1: แล
0: เส
1: ้
0: ร
1: ว
0: ็
1: เ
0: จ
1: ราก็
0: เนี่
1: เข
0: ย
1: ้าเก
0: จ
1: ีย
0: ั
1: ร์
0: ง
1: ม
0: ห
1: ั
0: ว
1: น
0: ะ
1: ก็จ
0: ผ
1: ะ
0: ่อนจัง
1: มั
0: ห
1: น
0: วะ
1: ก็จะ
0: ผ
1: ไป
0: ่อน
1: ได
0: กับ
1: ้
0: คันเร่งเนี่ยจังหวะผ่อนกับคันเร่งนะโอ้โหมันต้องบาลานซ์กันมากเลยนะถ้าเกิด
1: ใช่
0: ไม่บาลานซ์กันนะเครื่อง
1: มั
0: มัน น
1: จ
0: ก
1: ะ
0: ระ
1: ไป
0: ตุ
1: ไม
0: ก
1: ่ไ
0: ด
1: ด้
0: ับ
1: ใช่มันจะกระตุกระดับ
0: หรือถ้าจะไปเข้าเกียร์สองต่อมันก็ต้องเหยียบคลัชให้สุดแล้วเข้าเกียร์สองซึ่งมันจะต้องลากลงมาเอาถ้าเข้าเกียร์สามก็กลับคืนสู่เส้นกลางแล้วก็ขึ้นไปอีกกระตุกอีกสเต็ปหนึ่งไอ้
1: ใช
0: หนึ
1: ่
0: ่งสองสามสี่ฮะผมเข้าใจแต่ท่านครับเวลาที่เด็กถูกขับส่งแล้วเขานั่งอยู่ข้างคนขับแล้วเขาเห็นอยู่แล้วเข
1: ต
0: า
1: ้อง
0: มี
1: สั
0: ค
1: ง
0: วา
1: เก
0: มสนใจ
1: ต
0: พิเศษเนี่ยนะเขาจะดูจนกลายเป็นวิดีโอเรคคอร์ดเลยอะอยู่ในสมองนะ
1: จ
0: อยู่ใน
1: ำ
0: ส
1: ไป
0: มอ
1: เล
0: ง
1: ยเหมือนฟัง
0: มัน
1: คลิ
0: เป
1: ป
0: ็น
1: เลย
0: ภาพจำยั
1: ซ
0: งกับ
1: ้
0: ถ่ายเทปออกมาเลยฮะบังเอิญอันนี้มันมีข้อเสียใหญ่และโปรดเข้าใจด้วยนะสำหรับเด็กออทิสติกเนี่ยเขามองคนเป็นวัตถุนะครับ
1: ๆ
0: อันนี้มันเป็นความผิดปกติของเด็กพิเศษอยู่แล้วบังเอิญอันนี้เป็นความประมาทอันหนึ่งก็คือพ่อแม่เนี่ยไป
1: ไม่เก็บกุญแจ
0: เสียบกุญแจ
1: ไว้ในรถ
0: ไว้ที่รถเลยและความคับข้องใจเมื่อมันมาว่าเวลานี้เขาต้องไปที่โรงเรียนแต่นี่ไม่ได้ไปเขาก็ต้องไปหาทางไปจังหวะมีโอกาสมาลองสตาร์ทบวกกับเป็นวัยรุ่นก็อาจจะมีร่องรอยของความอยากรู้อยากลองเองอยู่แล้วกับภาพจำที่เขามีเนี่ยก็ทดลองแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะคือทันทีที่ไปเจอกับสนามจริงเนี่ยมันไม่ได้สนามในเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนเล่นเกมนะ
1: ค่ะ
0: เวลาที่เขาพลาดหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างในสติหลุดเนี่ยนะอารมณ์เขาจะคลุ้มคลั่งแล้วไม่สามารถคุมอารมณ์ตัวเองได้เลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดเนี่ยเหมือนอย่างที่ภาพที่เราเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะตรงนี้หมอก็เลยขออนุญาตทำความเข้าใจว่าออทิสติกเนี่ยมันมีหลากหลายย้ำกลับมาอีกอันหนึ่งอย่างไรเสียก็ผิดเพียงแต่ว่ากระบวนการทางคดีมันก็ต้องว่าด้วยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมันก็ต้องว่าไปตามสหวิชาชีพ
1: ค่ะ
0: ที่สำคัญที่หมอเป็นผู้เสนอไว้เองนะพี่ยิวในทุกรายการโทรทัศน์ก็คือว่าเนื่องจากเหตุการณ์อันนี้มันสะเทือนใจคนทั้งสังคมพระมรณภาพไปทั้ง10 รูปบาดเจ็บอีกเป็นตั้งเท่าไหร่เหยื่อควรหมายถึงไม่ใช่บอกไม่เรียกว่าเหยื่อผู้สูญเสียเนี่ยเขาควรจะได้รับการเยียวยาใจด้วยใช่ไหมแล้วเยียวยาทางด้านก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายหมอก็เลยเสนอว่าเมื่อเด็กคนนี้คืนกลับมาหายดีขึ้นอยู่ในสภาวะที่กำลังดำเนินชีวิตอย่างปกติแล้วเนี่ยเขาควรจะอยู่ในสถานการณ์ควบคุมประพฤติเนี่ยโดยทั้งครอบครัวรวมทั้งหมอฝากไปที่กรมคุมประพฤติด้วยซ้ำไปว่าน่า
1: ค
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ได้มีโอกาสทำจิตอาสาตลอดชีวิตของเขาเพื่อเยียวยาสังคมร่วมไปด้วยครับ
1: นะว่าม
0: ันอันนี้ไม่ได้เป็นการลงโทษโปรดเข้าใจนะ
1: ค
0: ม
1: ่
0: ั
1: ะ
0: นจะเป็นการเยียวยาใจตัวเด็กเองเพราะอย่าลืมนะเหตุการณ์ในลักษณะนี้มันย่อมช็อกและทำให้เกิดภาพแฟลชแบ็กกลับมาที่ทำให้มันหลอนได้ทั้งชีวิตอ่ะเพราะมันมีภาพจำตัวเด็กเองก็มีภาพจำแบบนี้เกิดขึ้นอะไรคือสิ่งที่จะเยียวยาใจตัวของเขาเอง และกระบวนการอะไรที่จะช่วยเยียวยาใจของผู้สูญเสียรวมทั้งสังคมด้วยมันก็คือการเป็นผู้ให้และการช่วยเหลือตลอดชีวิตนั่นเอง
1: เศร้าใจก็ต้องใช้สังคมต้องใช้ชุมชนนะคะคุณหมอแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราต้องสร้างเขาเรียกอะไรต้องสร้างกรอบป้องกันให้กับเด็กๆเหล่านี้ในทางที่ถูก
0: คืออย่างนี้พี่ยิ้วอันนี้มันทำให้เรารู้คุณภาพพลเมืองกระบวนการพัฒนาคุณภาพพลเมือง
1: ค่ะ
0: เช่นการขึ้นมาเป็นพ่อแม่แล้วจะดูแลลูกโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นออทิสติกการไปพบหม
1: อ
0: ทางจิตแพทย์ในการที่จะเพื่อให้เขาวินิจฉัยแล้วเขาวินิจฉัยแล้วเขาก็มักจะมีคำแนะนำและมียารักษากรณีการจัดการอารมณ์แต่ตัวออทิสติกเนี่ยมันรักษาไม่หายมันต้องใช้กิจกรรมบำบัดใช้ครอบครัวบำบัดเพื่อมาช่วยกันในการทำให้เขาเรียนรู้ในการเข้าสังคมเรียนรู้ในการจัดการอารมณ์เรียนรู้ในการสื่อสารเป็นพวกนี้มันต้องติดตามทักษะพวกนั้นอ่ะปล่อยไว้อยู่กับหมอไม่ได้ก็ต้องเอาทักษะแบบนั้นมาใช้เหมือนในครอบครัวพลังบวกเมื่อกี้ที่หมอเล่าให้ฟังเนี่ยสุดท้ายคนทำก็คือครูกอครูขอซึ่งอยู่กับชาวบ้าน
1: ใช่ไหม
0: ก็อยู่กับพื้นที่ก็อันนี้ก็เปรียบเสมือนพ่อแม่เองก็ต้องมาฝึกกับลูกตัวเองหวังเพียงแค่การไปพบหมอเป็นประจำอย่างเดียวมันไม่พอฮะมันต้องกลับมาช่วยกันโรงเรียนก็ต้องกลับมาดูว่าเอ้ยเราเล่นวิชากับ8กลุ่มสาระจนแทบจะลืมวิชาชีวิตกันไปหมดแล้วหมวดวิชา survival ลืมไปหมดแล้วพ่อแม่จึงตกอยู่ในความประมาทฮะเขาเรียกประมาทเป็นอาจิน หมอขออนุญาตใช้คำว่าประมาทเป็นอาจินคือการเสียบกุญแจคาไว้ทำเป็นพฤติกรรมซ้ำเดิมเพื่อความสะดวกสบายแต่ไม่ได้คิดเลยว่าอันนั้นมันอาจจะกลายเป็นปัญหาได้หรือพ่อแม่ที่ประมาทเป็นอาจินก็คือวางกระติกน้ำไว้ไม่ได้คิดเลยว่าลูกจะดึงกระชากออกมา
1: น้ำร้อน
0: มันจะลวกทั้งตัวคืออันนี้เป็นจุดอ่อนของระบบการศึกษาบ้านเราที่ไม่ได้พัฒนาคุณภาพพลเมืองในมิติของ survival ในมิติของการเรียนรู้และรู้จักการจัดการกับวิชาชีวิตต่างๆเหล่านี้หมอก็เลยบอกครั้งนั้นและในขณะเดียวกันเองกลไกของพม.อาจจะต้องมาช่วยในการเฟ้นหาแล้วก็ต้องติดตามเยี่ยมบ้านอะไรต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิเศษว่าพ่อแม่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลลูกหลานอย่างไรชุมชนจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ระงับเหตุเวลาที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยจะมีแผน1แผน2แผน3อย่างไรพวกนี้แหละครับที่จะต้องช่วยกันในการพัฒนามันขึ้นมาด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะคุณหมอเราก็ได้คุยกันแต่เรื่องที่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นน่ะแต่ละเหตุการณ์เนาะทั้งที่มันบางอย่างมันป้องกันได้จากความไม่ประมาทจากความที
0: ่
1: ทำให้ถูกต้องเนาะทำให้เรื่องของระบบความปลอดภัยคำนึงถึงคนอื่นจิตสำนึกของตัวเองนะคะจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างวนเวียนอยู่ในนี้หมดเลยการที่จะทำอะไรเพื่อป้องกันไว้ไม่ให้มันเกิดเหตุแบบนี้นะคะก็เกิดขึ้นแต่ว่าพอดีมีโอกาสได้เห็นข้อความของคุณหมอพอดีคุณหมอลง Facebook นะแล้วก็ไปเห็นหนูก็เห็นพวงมาลัยอยู่ช่อนึงที่เหมือนคุณหมอเล่าว่าเหมือนน้องอะไรนะเหมือนน้องเขาเคย
0: คือเขากำลัง
1: ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: คือ
1: โตแล้วไหมคะ
0: ใช่ฮะโตเขาผมเข้าใจว่า14ปีนะ13-14ปีแล้วเขากำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศคือน้องคนนี้เนี่ยหมอรักษามาก็ค่อนปีแล้วแหละแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วก
1: ็
0: ค่อนข้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับยานะไม่โปรดอย่าเข้าใจผิดนะคือหมายถึงด้วยสภาวะทางสุขภาวะทางจิตเนี่ยและการปัญหาการจัดการอารมณ์เนี่ยเขาทำไม่ได้เขาเรียนกับระบบไม่ได้เลยนะเขาต้องลาออกจากระบบของโรงเรียนเลยนะเพราะว่าเขาจัดการอารมณ์ไม่ได้แล้วเวลามีการบูลลี่กันเวลามีการแกล้งกันแล้วเด็กก็ปะทุอารมณ์
1: ม
0: าแล้วในขณะที่ในบ้านเองใครพ่อแม่จะจัดการอะไรอย่างไรทำอย่างไรให้เขาสามารถมีทักษะในการที่บริหารจัดการอารมณ์ตนเองได้ที่ผมดีใจมากคือวันที่เขาเข้ามาเนี่ยตอนนั้นไม่ได้เห็นพวงมาลัยอะไรนะเพียงแต่ว่าแม่นี่เข้ามาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มคือถ้าหมอเห็นภาพแม่ตอนนั้นอ่ะแม่ต้องกินยาซึมเศร้านะพี่ยิ้ว
1: เพราะว่าลูกจะไปเรียนใช่ไหมแม่เพราะวันแรกที่ตอนแรกที่มาหาหมอ
0: ก่อนหน้านั้นเนี่ยแม่ต้องกินยาซึมเศร้าเพราะแม่ก็เค เครียดนะเพราะว่าลูกเป็นแบบนี้ไม่สามารถเรียนกับระบบได้เลยลำบากมากเลยแล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไงแต่พอดีวันดีคือวันนั้นน่ะที่หมอเห็นก้าวแรกที่แม่เข้ามาคือแม่ยิ้มแฉ่งมาเลยไอเราก็บอกโอ้ดีใจ
1: ติดค
0: จ
1: น
0: ั
1: ล
0: ง
1: ะคน
0: ค
1: เล
0: ือ
1: ย
0: นัดแล้วลูกเนี่ยก็เดินเข้ามาอย่างเรียบร้อยเลยพี
1: อ
0: ่พร้อมกับหิ้วพวงมาลัยนี่มาแล้วหมอก็มีความรู้สึกเอ๊ะพวงมาลัยมาทำอะไรพวงมาลัยสวยมากถ้าใครอยู่แบบเพจของหมอเนี่ยคือหมอ
1: ใช
0: ป
1: ่
0: ระท
1: ใช
0: ับ
1: ่
0: ใจ
1: เห็นแล้
0: ม
1: ว
0: า
1: ส
0: ก
1: วย
0: เล
1: ม
0: ย
1: าก
0: เออเขาบอกเขาตั้งใจจะมากราบหมอจริงๆเพราะว่าแล้วคุณแม่เขาก็บอกบ้านครอบครัวมีความสุขเพิ่มขึ้นมากว่าลูกตอนนี้คุมอารมณ์ได้แล้วแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้แล้วก็สามารถสอบติดต่อต่างประเทศแล้วเขากำลังจะไปเรียนชั้นในระดับมัธยมปลายแล้วแล้วเราก็ดีใจแล้วเขาก็พึงพอใจมากเลยเราจะมีนัดกันอีกครับแต่เขาจะคงจะกลับมาแถวเดือนธันวาตามจังหวะเวลาก็เป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งที่ได้ทำให้ครอบครัวหนึ่งจากที่จิตตกดิ่ง
1: เนาะเราก็ทั้งบ้านด้วยเนา
0: แ
1: ะ
0: ม
1: ไม
0: ่
1: ่ใช่
0: เอ
1: แค
0: ง
1: ่
0: ก็
1: ลู
0: ป่
1: ก
0: วยไปด้วย
1: จริง
0: แต่
1: ค
0: ว
1: ่
0: ั
1: ะ
0: นนี้กลายเป็นความสุขแล้วก็เขาก็พอใจแล้วลูกก็เริ่มเห็นฝั่งเห็นฝาความเห็นอนาคตของเขาชัดเจนมากขึ้นครับ
1: เป็นพลังบวกนะคะเป็นพลังบ
0: คร
1: ว
0: ัก บขอบ
1: อ่
0: ค
1: ะ
0: ุณคร
1: หม
0: ั
1: ด
0: บ
1: เวลาแล้วค่ะคุณหมอเรากำลังเข้าข่าวแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะ
0: ค
1: คร ะ
0: ับ
1: รองศาสตราจารย์ในแพทย์สุริยทิปาตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็เราพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะ6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage QFM นะคะวันนี้คุณหมอสุริเดลทิปาตีนะคะแล้วก็ยิวารุณีซื่อสกุลชัยพร้อมกับทีมงานเราลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7วันกระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมสั่งการให้เร่งหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง27รายและกำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติขณะที่ผู้บาดเจ็บ63รายได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบันเทิงซึ่งยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU จะรอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำและจากการตรวจสอบภายในอาคารพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณห้องน้ำด้านหลังซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางออกอีกจุดหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบว่าประตูดังกล่าวถูกล็อกหรือไม่หากพบว่าไม่สามารถใช้งานได้อาจเข้าข่ายการกระทำโดยประมาทนอกจากนี้ยังพบสิ่งของวางกีดขวางทางเดินไปยังประตูทางออกด้านห้องครัวซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในภาวะฉุกเฉินสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้เบื้องต้นมุ่งเป้าไปที่บริเวณเวทีแสดงดนตรีซึ่งมีการติดตั้งระบบเครื่องเสียงและวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมโดยกองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าวัสดุดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการต่อเติมอาคารอย่างละเอียดเนื่องจากอาคารมีอายุการใช้งานกว่า53ปีทั้งนี้ได้สั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเบื้องต้นมุ่งดำเนินคดีในความผิดฐานกระทำโดยประมาทและหากพบการต่อเติมอาคารหรือฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป
2: มองไปในเรื่องของประมาทคือเป็นความผิดอาญาก่อน2การต่อเติมปรับปรุงอาคารจะเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารอย่างไรหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนะครับได้ดำเนินการถูกต้องไหมอย่างไรส่วนเรื่องอาญาเนี่ยก็เป็นเรื่องของหน่วยงานตำรวจที่จะต้องสอบกลุ่มต่างๆที่ผมบอกนะครับทั้งดับเพลิงกู้ภัยแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางทีมของผู้บริหารผู้จัดการหุ้นส่วนพนักงานเสิร์ฟเจ้าหน้าที่ที่บาร์แม่ครัวพ่อครัวรปภ.ทั้งหมดผมให้แบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วตั้งประเด็นสอบให้ได้เพื่อที่จะนำเข้ามาสู่การพิจารณาและวินิจฉัยว่าประมาทในเรื่องใดบ้าง
1: ขณะที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา24 นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านกองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลาเก็บหลักฐานกว่า4 ชั่วโมงคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7 วัน
4: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพนักงานร้าน1 คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1 ชั่วโมงขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังคงเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดโดยใช้เวลาเก็บพยานหลักฐานนานกว่า4 ชั่วโมงเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7 วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนล่าสุดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้เพิ่มอีก3 รายได้แก่นายสิทธิพงษ์ชัยโย10 ตำรวจตีหญิงเตมิกาอ่อนศรีและนางสาวพานิชาสิงห์ขอนส่งผลให้ขณะนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15 รายด้านยอดผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่71 รายและผู้สูญหาย45 รายไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงเวลา14 นาฬิกามีครอบครัวผู้ประสบเหตุทั้งที่เดินทางเข้ามาแจ้งข้อมูลด้วยตนเองและโทรศัพท์เข้ามาติดตามผู้สูญหายรวมแล้วประมาณ50 ครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งประสานข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและติดตามผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
5: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพิ่มโดยผู้บาดเจ็บ63 รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22 รายอาการปานกลางสีเหลือง33 รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8 รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11 แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICUจึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6 แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน11 รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6 รายอาการปานกลาง1 รายอาการเล็กน้อย1 รายและอีก3 รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7 รายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจึงสั่งการให้นายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐาน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยและการเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะสถานบันเทิงเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจัดทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเสนอภาครัฐเร่งแก้ไขกฎหมายยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการกึ่งสถานบันเทิงให้เท่าเทียมสถานบริการและให้มีผลบังคับโดยเร็ว
8: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความคล้ายกับเหตุที่เกิดกับสถานบันเทิงเมื่อปี2552เป็นอย่างมากโดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วคือการใช้วัสดุตกแต่งที่ไวต่อการติดไฟซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเมื่อเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือสาเหตุอื่นๆจึงทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนอกจากนี้ยังมีประเด็นความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เกินกว่ารองรับได้ซึ่งปกติสถานบันเทิงต้องมีการคำนวณสัดส่วนของจำนวนคนต่อขนาดและจำนวนประตูทางออกแต่ในเหตุการณ์นี้พบว่ามีคนอยู่หนาแน่นมากอีกทั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงประตูทางหนีไฟกลับถูกปิดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบป้องกันอัคคีภัยและการบริหารจัดการพื้นที่ในภาวะวิกฤตอีกทั้งปัจจุบันยังพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509ซึ่งเมื่อไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสถานบริการได้จึงเลือกจดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแทนส่งผลให้ความเข้มงวดของมาตรฐานความปลอดภัยลดต่ำลงกว่ากฎหมายสถานบริการกำหนดไว้มากทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปใช้บริการในลักษณะเดียวกันจึงมองว่าควรให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นสถานบันเทิงให้เท่าเทียมกับสถานบริการโดยไม่ต้องยึดติดกับเรื่องโซนนิ่งและที่สำคัญที่สุดคือต้องออกกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์สนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายวิเวียนบารากิสนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์จะจัดขึ้นในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คาดหวังว่าจะมีคณะผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำร่วมเดินทางมาเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศพร้อมเห็นพ้องให้ใช้การประชุม Civil ServiceExchange Program เป็นกลไกเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้นำดังกล่าวด้านพลังงานเห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียน Power Grid ซึ่งเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาว ไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคให้แข็งแกร่งลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาคเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานร่วมกันและรับรองความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและด้านพลังงานเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการเชื่อมโยงอาเซียนอย่างไร้รอยต่อซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคดึงดูดการลงทุนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมนำร่องปรับเปลี่ยนพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง
10: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเน้นความโปร่งใสและรอบคอบเป็นหลักโดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองถึง2ชั้นซึ่งมีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานอนุกรรมการชุดแรกและมีตัวแทนจากภาคเอกชนร่วมพิจารณาด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติจะมุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในภาวะที่ราคาน้ำมันโลกยังคงผันผวนนอกจากนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งหารือร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐเพื่อออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปในการนำไปใช้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านการขนส่งโดยส่งเสริมให้รถรับจ้างรถบัสและรถกระบะหันมาใช้พลังงานทดแทนเช่นน้ำมันปาล์มผสมดีเซลหรือ B20 ควบคู่ไปกับมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV 3.5 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเสนอแนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ไว้4แนวทางหลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้น
11: นายกุลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.กล่าวว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลต่อต้นทุนราคาพลังงานทั้งน้ำมันแก๊สและไฟฟ้ากกพ.และภาคนโยบายได้พยายามบริหารต้นทุนและหาแนวทางการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและรักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ3.95 บาทถึง4.73 บาทโดยแนวทางแรกจะจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในงวดเดียวเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้เสริมสภาพคล่องให้สถานะทางการเงินคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วแนวทางที่2กรณีต้นทุนประจำงวดส่วนที่ต่างจากค่าไฟฐานแนวทางที่3กรณีปรับปรุงราคากลางของก๊าซธรรมชาติหรือโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานและแนวทางที่4กรณีปรับปรุงราคาโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานร่วมกับกกพ.ที่จะนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือคลาวด์แบ็กมาบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันสำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน

0: กรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และภาคีเครือข่ายจัดพิธีเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่มิใช่ยาเสพติดครั้งที่18ณบริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการโดยเป็นของกลางจากคดีที่ถึงที่สุดแล้ว131คดีน้ำหนักรวมกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทประกอบด้วยยาอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตรายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีฉลากภาษาไทยและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจึงไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยคดีสำคัญที่ตรวจยึดได้อาทิผ้าอนามัยลักลอบนำเข้ายาแก้ไอปลอมฟิลเลอร์และโบท็อกซ์เถื่อนเครื่องสำอางผิดกฎหมายผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผิดกฎหมายถุงมือแพทย์เถื่อนและแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะ
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1. การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท 2. การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ 3. การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self-service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่อ้างว่า IRGC ได้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพหลายแห่งในดินแดนของอิหร่านเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้IRGC ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหนทางเดียวที่จะทำให้อิหร่านกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งคือการที่กองทัพสหรัฐจะต้องหยุดปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบแห่งนี้พร้อมเตือนว่าหากปฏิบัติการดังกล่าวของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกสำนักข่าวซินหัวได้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเมืองเซินหยางเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ออกประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นบาวีตามความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในเมืองเซินหยาเนื่องจากเมืองแห่งนี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารนี้โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมราว 60-160 มิลลิเมตร ทางด้านทางการมณฑลเหลียวหนิงได้สั่งปิดสถานศึกษาสถานประกอบการและสำนักงานใน5เมืองของมณฑล

0: เหลียวหนิงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 171,000 คนในมณฑลเหลียวหนิงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันกล่าวไว้ด้วยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น1ถึง2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:02 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่กาจิลบนรายงานตัวค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปจังหวัดยะลานะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่าครั้งนี้ตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่เชิญไปในวันนี้นะคะแต่นะคะจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามไปภายในรายการค่ะ

0: 4 3
1: 2ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้างานมหกรรมอัตลักษณ์วัฒนธรรมชายแดนใต้นะคะซึ่งบอกเลยว่างานนี้เนี่ยท่านปลัดบอกว่าอลังการมากๆนะคะมีกิจกรรมถึง4กิจกรรมด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบเองนะคะหรือใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นอาบันดาแม่ๆทั้งหลายนะคะขอโทษค่ะนะคะแล้วก็นะคะเราจะมีกิจกรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านขนมบ้าบิ่นนะคะมะพร้าวอ่อนขนมฝักบัวนี่เดี๋ยวเราสัมภาษณ์สวัสดีค่ะไม่ขนมดอกบัวไม่แต่นี่คือ

0: เสียเวลาทำนี่ทำยังไงคะเนี่ย
1: ก็ไปซื้อเนื้อปลากายมาที่เขาขูดตั้งไว้แล้
0: คว
1: ก็ทำเครื่องบดเครื่องแล้วก็เอามาผสมแล้วก็หั่นถั่วใส่พริกแกงนี้แล้วแต่เราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยค่ะแล้วก็ใส่หั่นถั่วฝักยาวใส่สักหน่อยใบมะกรูดสักนิดนึงก็จะได้หอมค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นสมุนไพรแล้วก็เอาใบกระเพราใบโหระพามาทอดสมุนไพร
0: ค่ะ
1: ใบมะกรูดทอดก็เลย
0: คือพอดีที่อยากไม่คิดว่า
1: ไม่ต้องทานกันแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยนั้นก็ชอบค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อ๋อนะคะเพราะฉะนั้นงั้นเดี๋ยว

ไปกู

0: ถึงวัฒนธรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อลุยงานมหกรรมวัฒนธรรมชายแดนใต้กันค่ะสัมผัสเสน่ห์งานผ้าเส้นลายบนลายผ้าควบคู่กับการเปิดนิทรรศการเรื่องเล่าและภูมิปัญญาช่างฝีมือค่ะโดยทั้งนี้มีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวต้อนรับค่ะ
1: ท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมประธานในที่4ท่านวัฒนธรรมจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของจังหวัดยะลาและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลาทุกคนรู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้สู่จังหวัดยะลาด้วยความยินดียิ่งจังหวัดยะลาเป็นดินแดนที่มีความโดดเด่นและความงดงามด้วยคุณค่าของสังคมพหุวัฒนธรรมอันประกอบด้วยความหลากหลายทางด้านอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ศาสนาภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีทำให้ชาวยะลาสามารถหลอมรวมวิถีชีวิตและอยู่ร่วมได้กันอย่างเกื้อกูลและสันติสุขการที่สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาได้จัดเกื้อกูลในการจัดกิจกรรมมหกรรมอัตลักษณ์วัฒนธรรมชายแดนใต้ขึ้นใหม่ครั้งนี้จึงถือเป็นมิติสำคัญยิ่งในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือสืบสานและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน
0: จากนั้นนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวเปิดงานค่ะ
2: ผมรู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากท่านสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งตะกี้ก็ได้นำเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดไปแล้วเดิมทีท่านรัฐมนตรีท่านก็ตั้งใจที่จะมาเป็นประธานและก็มีโอกาสที่จะพบปะพี่น้องชาวยะลาและก็ภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ด้วยท่านมีภารกิจที่กรุงเทพมหานครทั้งวันนี้และก็พรุ่งนี้ซึ่งทุกท่านก็พอจะทราบข่าวไปบ้างแล้วท่านก็เลยไม่ได้เดินทางมาท่านได้ฝากขออภัยมายังท่านผู้ว่าการจังหวัดและพี่น้องชาวยะลาทุกท่านด้วยนะครับสำหรับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดยะลาหรือที่เรียกว่ามหกรรมอัตลักษณ์จังหวัดชายแดนใต้ในวันนี้ก็เป็นความร่วมมือทั้งหน่วยงานจัดส่วนกลาง2หน่วยในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมคือสำนักงานจัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานจังหวัดทั้ง5จังหวัดและก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนอกจากนี้ก็ยังได้รับความร่วมมือจากจังหวัดยะลาไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าการจังหวัดเทศบาลขอนยะลาแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่อีกหลายหน่วยได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้นซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนในพื้นที่ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันหยิบยกสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์สิ่งที่เป็นของดีของภาคจังหวัดในพื้นที่ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องใช้เข้าของต่างๆหรือแม้แต่ศิลปะการแสดงทั้งเป็นของพื้นที่และศิลปินที่มีชื่อเสียงสะท้อนได้เห็นว่าพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานั้นมีของดีอย่างหลากหลายเป็นสิ่งที่ควรจะเรียนรู้ควรจะสืบทอดควรจะแลกเปลี่ยนในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะมาต่อยอดให้กลายเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นบริการและเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพวกเราที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ได้เป็นอย่างดีซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาโดยเฉพาะรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีท่านกันเน้นในเรื่องของการส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่นแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้มาต่อยอดให้คนได้เรียนรู้ได้ท่องเที่ยวได้จับจ่ายซื้อขายกลายเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจซึ่งก็ท่านตี ว่าการกระทรวงธรรมโดยท่านสาบิดาเองท่านก็นำนโยบายเหล่านั้นมาประกาศใช้ในกระทรวงธรรม
3: โดยส่งเสริมให้กระทรวงธรรมนั้นร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนำอัตลักษณ์นำภูมิปัญญานำศิลปะการแสดงหรือของดีทางวัฒนธรรมในพื้นที่
2: มาต่อยอดมาสร้างสรรค์มาสร้างมูลค่าและก็สร้างคุณค่าไปในตัวด้วย
0: แต่ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับมหกรรมอัตลักษณ์วัฒนธรรมชายแดนใต้กันต่อค่ะ
4: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
8: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
0: ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Variety Your Art Show และก็ Variety Art ค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาฟังท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพูดถึงงานในครั้งนี้กันค่ะ
9: อยากจะให้พูดถึงมหกรรมวัฒนธรรมในครั้งนี้เลยค่ะ
10: ครับก็อันนี้เราจัดงานถ้าเรียกภาษาอย่างเข้าใจง่ายๆคือมหกรรมวัฒนธรรมอัตลักษณ์จังหวัดชายแดนวัฒนธรรมอัตลักษณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งก็เป็นการจัดงานถึงความร่วมมือของหน่วยงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของจากส่วนกลางก็คือจากสำนักงานกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็ในพื้นที่ก็คือจากจังหวัดยะลาไม่ว่าจะเป็นของทางจังหวัดเองแล้วหน่วยงานในพื้นที่เทศกาลเทศบาลนครยะลาแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่ด้วยนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือเป็นการนำของดีของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือว่าเรื่องของศิลปะการแสดงรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมาจัดแสดงให้พี่น้องที่เป็นคนในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้ชมนะครับกิจกรรมนั้นก็ประกอบด้วยส่วนแรกก็เป็นเรื่องของทางวิชาการเช่นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาผ้าที่มีการออกแบบอย่างสวยงามเรียกเป็นการเดินแบบแฟชั่นที่เป็นการสร้างสรรค์ในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการนำอาหารที่เรียกว่าเป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นเป็นอาหารอร่อยอาหารดีของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับส่วนสำคัญอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการคัดเลือกการแสดงที่สำคัญในพื้นที่มาจัดแสดงให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางมาท่องเที่ยวได้ชื่นชมกันไม่ว่าจะเป็นการแสดงของพื้นที่เองหรือการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงเช่นคุณเอกชัยศรีวิชัยหรือว่าโมราอะไรนะที่ไข่เลี่ยมซึ่งก็เป็นโมราที่มีชื่อเสียงนะครับฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในจังหวัดยะลาหรือพื้นที่ใกล้เคียงหรือนักท่องเที่ยวนะครับสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ที่มหกรรมอัตลักษณ์วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ที่บริเวณตรงทางเกือกของจังหวัดยะลานะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันมาสืบสานมาให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปินหรือของภูมิปัญญาเรื่องการแสดงแล้ววัฒนธรรมก็จะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ช่วยกันสร้างสรรค์ช่วยกันสืบทอดให้กับแล้วก็ช่วยกันซื้อกระจายซื้อขายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ด้วยครับก็เป็นวัตถุประสงค์ของกระทรวงวัฒนธรรมของจังหวัดและก็ของรัฐบาลด้วยครับ
9: ค่ะท่านคะหลังจากที่ท่านได้เดินมาแล้วเนี่ยอะไรที่บอกว่าเห็นแล้วรู้สึกประทับใจที่สุดคะ
10: อันแรกก็คือเดี๋ยวต้องไปชิมอาหารเด่นอาหารดี1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นเป็นอาหารอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง5จังหวัดส่วนที่2คือลายผ้าก็จะเห็นว่าเนี่ยตัวอย่างที่ผมใส่ก็เป็นลายผ้าที่ออกแบบได้อย่างสวยงามร่วมสมัยแล้วก็ใช้ได้ในหลายโอกาสด้วยนอกจากนี้ตะกี้เห็นน้องๆ นะครับมีการเรียนรู้ศิลปะการแสดงการที่แสดงออกถึงสร้างสรรค์ถือว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นไฮไลท์ที่คนทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่ต้องมาเที่ยวชมและก็มาจับจ่ายใช้สอยมาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยครับ
9: ค่ะขอบคุณนะ
11: คนที่มาเปิดร้านที่เราทำได้จัดไว้มาครบเกือบทั้งสตูลสงขลาเกือบ5จังหวัดนะครับสิ่งแบบนี้ผู้ว่าก็อยากเห็นการอาชีพที่เพิ่มขึ้นของคนในพื้นที่และก็สุดท้ายนี้ก็คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เราอยู่กันแบบสันติสุขครับ
9: ค่ะใช่ค่ะขอบคุณนะคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
0: จากนั้นนายประสบเลียงเงินก็ได้เดินดูและเดินชมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นนะคะซึ่งบอกไปเลยค่ะว่างดงามและอลังการมากค่ะ
9: โอ้โหต้องบอกว่าอย่าเพิ่งนี่นี่ทับนิวทับนิวมานี่มานี่เห็นแล้วเป็นไงบ้าง
12: ก็ตื่นตาตื่นใจนะ
9: แล้วนี่คุณคือคุณแต่งตัว
12: เมื่อกี้เดินไปมาก็ถามว่าอันนี้เป็นคนไทยหรือเปล่าเราเลยบอกเราเป็นคนไทย
9: นะต้องถามถึงความรู้สึกอ่ะเพราะว่าเนื่องจากว่านี่ค่ะแซกก็เดินทางบ่อยมากนะคะเป็นยังไงบ้างในการที่ว่าได้เห็นแหล่งอารยธรรมต่างๆและวัฒนธรรมและรวมถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่น
12: คือเมื่อสักครู่เนาะที่ว่าราชการบอกว่าเราอยู่กันอย่างแบบพหุวัฒนธรรมแล้วก็ถือว่าเวลาได้เดินทางไปต่างจังหวัดจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เนี่ยเราก็จะเห็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเป็นเนื้อสิ่งอื่นใดแล้วก็เห็นว่ามันมีความแตกต่างมันมีความไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายเราก็อยู่ร่วมกันได้ไม่เป็นเสื้อผ้าหน้าผมเงี้ย
9: ค่ะรู้สึกว่าแซคเป็นคนของทุกภาค
12: ใช่คุณผู้ชม ถ้าใครติดตามจะเห็นว่าเดี๋ยวไปภาคเหนือก็จะเป็นคนเหนือไปภาคใต้ก็จะเป็นคนใต้ไปอีสานก็จะแต่งตัวเป็นอีสานเพราะฉะนั้นเราก็ไปไหนเราก็ต้องกลมกลืน
9: ค่ะแล้วเงินเหลือไหมคะ
12: หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำงานเนี่ยเงินไปไหนหมด ไม่ต้องบอกคุณผู้ชมเนี่ยดูเอาเอง
9: ค่ะมากกว่านั้นนี่ขออนุญาตนะคะวันนี้นี่คือจะบอกว่าเขาเป็นนักร้องด้วย
12: อุ้ยแต่ละ
9: อ่ะนะจริงๆแล้วตอนนี้มีเพลงทั้งหมดกี่เพลงนะคะ
12: จริงๆแล้วก็เปิดซิงเกิลไปตอนแรกตอนน้ำท่วมเสียงตอบรับดีมากคล่องทุนมากพี่โยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็ไม่หยุดที่จะเดินต่อแม้ว่าเสียงตอบรับอาจจะไม่ทุ่มทุนมากนักเราก็คิดว่าถ้าไม่เถอะเดี๋ยววันหนึ่งมันคงจะดังสักเพลงสองเพลงอ่ะ
9: เพราะที่สำคัญคือพวกเราอ่ะได้ฟังกันก่อนและที่สำคัญคือพอแบบแซกร้องนี่เรากรี๊ดแบบคือกรี๊ดกันเลย
12: เราต้องให้แบบเพื่อนๆแหละช่วยเราทำมาหากิน คือบางคนฟังครั้งที่หนึ่งก็ต้องส่งกลับไปให้ฟังใหม่ครั้งที่สองแล้วก็ต้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อย
9: ๆนะคะถ้ายังไงแล้วนะคะก็ต้องขอให้เป็นกำลังใจให้กับน้องแซกด้วยค่ะ
12: ขอบคุณนะครับผมทำพิโยครับ
9: คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะในระหว่างที่เดินๆกันเนี้ยดิฉันแอบเห็นตรงนี้กระเป๋านี้ก็สวยเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปถามนะคะราคาก่อนนะคะอันนี้นี่ใบเท่าไหร่คะใบละ59บาทนี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเศษผ้าใช่ไหมคะผ้าบาติกที่เราไปถ่ายกันเนี่ยใช่ไหมคะต้องถามว่าอย่างถามว่ากระบวนการตรงไหนยากที่สุดคะในการทำผ้าอาจถือได้เลยค่ะ
13: กระบวนการที่ยากอะคะก็นี่ว่าเราเอาเศษผ้ามาประติดประต่อค่ะแล้วก็เศษผ้าบางชิ้นน่ะมันจะมีเล็กใหญ่แล้วก็ต้องมาแบบอันไหนที่ว่าทำตัวเล็กแล้วก็อันเล็กได้แต่อันไหนผืนใหญ่เราก็จะมาต่อกันอันยากคือต่อนี่แหละค่ะ
9: บอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะฮะโดนสอยไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็นะคะเดี๋ยวรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีในจักสารนะคะอันนี้อ่ะเดี๋ยวไหวไหมเทียมเป็นยังไงบ้างคะไหวเทียมคือ
14: ไหวเทียมก็คือเส้นน่ะอันนี้เส้นน่ะจะเป็นเส้นไหวเทียมแล้วก็โครงอ่ะจะเป็นไหวแท้ค่ะไหวเทียม
9: ต้องถามเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการที่อยู่ชายแดนภาคใต้เห็นทุกคนก็น่ากลัวกันจะมาไม่น่ากลัวเลย
14: ไม่มีต้องมาเที่ยวสิคะแล้วคุณจะรู้ว่ายะลานั้นน่ากลัวยะลาน่ารัก
9: เห็นไหมคะคือเราสัมภาษณ์มาหลายคนแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็เดินมาแทบจะทุกร้านแล้วนะคะบอกเลยนะคะคอนเฟิร์มว่าคนยะลาน่ารักค่ะ
14: ใช่
9: ขอบคุณค่ะนะคะเราก็จะเดินอันนี้จะเป็นศิลปะอักษรอาหรับนะคะนะคะขอโทษนะคะอิสลามคุณค่ะโทษนะคะอันนี้อันนี้นะคะ เป็นเชิญเดี๋ยวตรงนี้นะคะเข้ามาได้เลยนะคะมาเลยนะคะค่ะอักษรอาหรับที่นำมาวาดเป็นผลงานศิลปะเนี่ยค่ะคืออักษรอะไรคะ
15: อักษรเป็นภาษาอาหรับนะครับที่มาทำเป็นงานศิลปะเป็นลวดลายแล้วก็เป็นคำที่ในอิสลามก็คือเป็นคำที่สามารถมันบันดาลใจนะครับแล้วก็เป็นศิลปะคือนำอักษรมาออกแบบเป็นงานศิลปะศิลปะอิสลามก็จะแบ่งออกเป็นอยู่2ศิลปะด้านศาสนาแล้วก็ศิลปะด้านวิถีชีวิตนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างศิลปะอิสลามจะเน้นเกี่ยวกับลวดลายอักษรอักษรที่ออกแบบตามธรรมชาติแต่ว่าเป็นอักษรนะครับแล้วก็เป็นลวดลายดอกไม้นะครับลงในศิลปะอิสลามนะครับก็ประมาณนั้นครับ
16: ซึ่งเราจะเห็นตามพวกลายประดับต
15: ่
16: างๆ
15: ใช่ใช่เป็นลายประดับแล้วก็ทางอาหรับเนี่ยก็จะเกี่ยวกับมัสยิดแล้วก็วิหารอะไรต่างๆก็จะมีลายอิสลามิกส่วนใหญ่จะไม่มีรูปสัตว์จะเป็นลายดอกไม้ที่เลื้อยตามที่อิสลามกำหนดก็คือห้ามเป็นรูปสัตว์นะครับแล้วก็จะเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับ
16: เพราะว่าเป็นลูกสัตว์กว่าใช่ไหมคะ
15: ใช่ก็ไม่เชิงบาปก็คือหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับหลีกเลี่ยงสิ่งมีชีวิตจะเน้นเกี่ยวกับพืชศาสตร์มากกว่านะครับแล้วก็อักษรเนี่ยก็สามารถเป็นศิลปะในการแรงบันดาลใจในชีวิตนะครับประมาณนั้นครับ
16: นะคะต้องถือว่าแบบว่าสุดยอดมากเลยอันนี้ภาษาอิสลามคืออะไรจะบอกว่าเพิ่งทำรายการวิทยุแล้วเพิ่งจะพูดถึงเรื่องของศาสนาอิสลามไป
15: อ่า
16: แล้ว
15: ครับ
16: ทางนี้นี่เดี๋ยวเราได้ศิลปะเรามีเรื่องคุยแล้ว
15: ได้ครับ
16: ยังไงต้องขอบค
15: ุณวันนี้อาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่ายังเต้นนิดนึงครับแล้วก็นี่ประวัติผลงานของผู้ได้รับรางวัลจากหลายๆประเทศนะครับเป็นที่ยอมรับของหลายๆประเทศนะครับเป็นคนยะลานี่เองนะครับ
16: เห็นไหมคะบอกแล้วว่ายะลาไม่น่ากลัว
15: ใช่
16: ยะลาเป็นคนน่ารักนะคะถ้าเกิดว่าใครว่างก็มาเที่ยวที่ยะลาค
15: ่
16: ะ
15: ครับยินดีครับ
16: สำหรับครึ่งค่ะ
15: ใช่ใช่ก็พอเห็นนี้ก็รู้สึกว่ามี
16: ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าทางตระกูลเป็นคนตุรกีค่ะ
15: ตุรกีนี่ที่หนึ่งเลย
16: ใช่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นี่นะคะท่านปลัดนะคะเข้าไปในงานเรื่องเล่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมชายแดนใต้นะคะก็จะมีมโนลานะคะที่ให้กับทุกคนเห็นการแต่งชุดมโนลานะคะเรียกว่านะคะสุดยอดจริงๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะเรียกว่าวันนี้นะคะเรามาที่จังหวัดยะลานะคะคืออย่างที่บอกค่ะว่ายะลาเมืองคนน่ารักนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะติดตามรายการ Variety Art Show ได้ทาง Hybrid Art Collector นะคะและนะคะติดตามรายการ Variety Art ได้นะคะทุกๆวันจันทร์นะคะทาง 97.0 MHz นะคะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้โยและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
17: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรฟีฟ่าเตรียมหารือข้อเสนอเพิ่มจำนวนทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชย์สกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 8:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิบริจาคโลหิต ลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ 7,575 ต้นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ถนนคนเดินระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมประกวดสตรีทอาร์ต75ภาพพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และต้นแบบคนสู้ชีวิตพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นโอกาสนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานขณะที่นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลทั้งนี้นายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะคณะทำงานสรรหารางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จรางวัลประชาบดีเป็นรางวัลเกียรติยศที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลองค์กรและสื่อที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากรวมถึงยกย่องบุคคลต้นแบบที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคของชีวิตและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมอันเป็นการส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปันความเอื้ออาทรและการเห็นคุณค่าในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำหรับปี2569มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประชาบดีจำนวน28รายแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ประเภทสื่อสร้างสรรค์และประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตซึ่งตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลประชาบดีแล้วจำนวน 1,121 รายสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งการให้โอกาสและไม่ทอดทิ้งผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569
2: ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ณหอประชุมสมกิติยาภาสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมพระสงฆ์รวม10รูปจากพระอารามหลวง8แห่งนำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร กิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการดำเนินงานตลอด30ปีที่ผ่านมาได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือภัยพิบัติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จและเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจในช่วงอุทกภัยทั้งยังเสด็จไปยังพื้นที่ประสบภัยส่งประกอบอาหารและประทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองมาลชโยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลสุริยะสสิธรประจำปี2569แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ปฏิทินเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและใช้ประโยชน์จากปฏิทิน
3: พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปีพุทธศักราช2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในปีนี้ซึ่งจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยทั้งนี้นายอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการจัดประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรเป็นเวทีระดับชาติที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ออกแบบเจ้าของปฏิทินในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ทำให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากปฏิทินได้ทั้งปีอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมหลักของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยโดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการผลิตปฏิทินที่แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยการประกวดจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518และจัดประกวดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยในการประกวดได้กำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็นประเภทต่างๆได้4ประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันประเภททั่วไปโดยคณะกรรมการที่พิจารณาการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิครบทุกด้านในการใช้ศิลปะในการออกแบบโครงสร้างเนื้อหารูปแบบการใช้ประโยชน์และบ่งบอกการใช้ประโยชน์อเนกประสงค์เป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามการประกวดในครั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น37รางวัลนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจัดงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้มนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้ม Beyond the Smile เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ40ปีแห่งการอุทิศตนในการดูแลผู้ป่วยและเผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายเตชกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษศูนย์แห่งนี้ได้ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงซึ่งเป็นการรักษาระดับสูงที่ต้องอาศัยทีมแพทย์และบุคลากรหลากหลายสาขาในการดูแลผู้ป่วยทั้งรายใหม่และรายเก่าที่เข้ารับบริการกว่า 3,000 รายมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาแล้วกว่า 2,000 รายทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์กล่าวว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการและพระราชทานนามใหม่ในเวลาต่อมาว่า ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยศูนย์ดังกล่าวได้บูรณาการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงแบบสหสาขาวิชาชีพอย่างครบวงจรนับเป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับภายในงานมีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย Miracle of Hope 4 เคสแห่งความหวัง Miracle of Dream นิทรรศการแห่งความฝันที่จะจัดแสดงต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17กรกฎาคมที่อาคารรัตนวิทยาภัทรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนำงานวิจัยการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยุคดิจิทัลสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาในสื่อออนไลน์เพื่อคุ้มครองเยาวชนและผู้บริโภค
4: ศาสตราจารย์จรวยพรศรีสศิลักษ์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรสเปิดเผยว่าสวรสร่วมกับคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พุทธศักราช2568เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารการให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ทำให้การบังคับใช้มีความชัดเจนเป็นธรรมและสามารถคุ้มครองเด็กเยาวชนและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ผลเทพวิจิตรคุณากรหัวหน้าโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าหลักการสำคัญของการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรทำได้เฉพาะข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้เช่นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบกระบวนการผลิตปริมาณแอลกอฮอล์และมาตรฐานการผลิตโดยต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือภาพที่จูงใจให้ผู้บริโภคไม่เชื่อมโยงกับความสำเร็จความสนุกหรือวิถีชีวิตรวมทั้งเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมการให้ผู้ที่มีชื่อเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์ตาเสมือนและกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อป้องกันการตลาดแฝงบนสื่อดิจิทัลทางนี้ข้อเสนอจากงานวิจัยนี้จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองและแนวทางบังคับใช้ที่มีความชัดเจนลดการใช้ดุลยพินิจและสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนกับการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือป้องกันผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและสังคมจากการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในยุคดิจิทัลนฤมลอุดมพรรายงาน
5: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมี

0: 20:20 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้รายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซลมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา2 ปีหลังมีความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยเงินทุนทางการเมืองจากการรับบริการสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองที่มีมูลค่า270 ล้านวอนหรือประมาณ6 ล้านบาทโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวม14 ครั้งก่อนใช้อิทธิพลเข้าแทรกแซงเสนอชื่ออดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งเพื่อตอบแทนผู้ที่ให้บริการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายยุนซอกยอนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้นายยุนซอกยอนถูกดำเนินคดีแล้วรวม8 คดีโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตในความผิดฐานเป็นแกนนำก่อกบฏจากกรณีประกาศใช้กฎอัยการศึกที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเมื่อช่วงปลายปี2567สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเมืองบี้ลินที่ระบุว่าทางการเมียนมาสั่งอพยพประชาชนกว่า 1,600 คนจากทั้งหมด435ครัวเรือนในเมืองบี้ลินรัฐมอนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบี้ลินสูงเกินระดับอันตรายและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำของเมืองบี้ลินพร้อมเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยจำนวน10 แห่งอย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำบี้ลินจะเริ่มลดลงแล้วในเช้าวันนี้แต่ประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่ยังจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยโดยคาดว่าจะสามารถทยอยเดินทางกลับบ้านได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหากปริมาณน้ำฝนลดลงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่ารุนแรงที่จังหวัดอัลเมริอาในแคว้นอันดาลูซีอาซึ่งปะทุขึ้นเมื่อวันที่9 กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13 รายบาดเจ็บ7 รายและมีผู้สูญหาย10 รายนอกจากนี้เหตุไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 43,700 ไร่ขณะที่นายฮวนมานูเอลโมเรโนผู้นำรัฐบาลแคว้นอันดาลูซีอาผู้นำรัฐบาลแคว้นอันดาลูซีอาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมไฟป่าในจังหวัดอัลเมริอาได้แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลแคว้นอันดาลูซีอายังคงจำเป็นต้องดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อทำให้แน่ใจว่าไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถถูกควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกรายการ WGP1 Waterjet World Series 2026สนามเปิดฤดูกาลที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูการ์สประเทศบัลแกเรียระหว่างวันที่10-12 กรกฎาคมนักกีฬาไทยทำผลงานโดดเด่นโดยธนวิทย์โมลีคว้าแชมป์รุ่นเอ็กซ์เพิร์ทสกี GP และศศินาผิวงามคว้าแชมป์รุ่นวูแมนรันอะเบาท์1,100 สต็อกด้วยผลงานชนะทุกโมโตส่วนในรุ่นอาชีพธนวินและธนวิทย์โมลีคว้าอันดับ1 และ 2รุ่นโปรแอมสกีสต็อกขณะที่กสิดิษฐ์ธีระประทีปคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอะเบาท์1,100 โอเพ่นและสร้างผลงานสุดประทับใจในรุ่นโปรรันอะเบาท์ GP หลังเร่งแซงขึ้นอันดับ3ในโมโตสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์บัลแกเรียกลางปี2026ด้วยคะแนนรวม207 คะแนนเฉือนชนะแชมป์จากฮังการีเพียง1 คะแนนสร้างความสำเร็จให้กับทัพเจ็ตสกีไทยอย่างยอดเยี่ยมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครบถ้วนทั้งหมดติดตามได้จากรายงาน
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จำนวน40

0: 3ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: พลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ทั้งด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพการวางแผนฝึกซ้อมและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมสูงสุดโดยยกน้ำหนักยังเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังของไทยในการคว้าเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬาความหวังของไทยนำโดยเวฟวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33และเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024รวมถึงออยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33และเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024ซึ่งทั้งคู่เป็นกำลังสำคัญในการลุ้นคว้าเหรียญรางวัลให้กับทัพไทยในศึกเอเชียนเกม2026พิชาอุตรากองกลางทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังมีชื่อกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งในชุดลุยศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026โดยระบุว่ารู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้มีชื่อติดทีมชาติไทยโดยเป้าหมายในครั้งนี้ต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดในทุกนาทีที่ได้ลงสนามทุกนาทีที่ได้ลงฝึกซ้อมกับทีมสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ของทีมชาติไทยเริ่มประเดิมสนามด้วยการออกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now จานนี่อินฟาติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเปิดเผยว่าฟีฟ่ากำลังจะพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายขนาดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จากเดิมที่กำหนดไว้48ทีมเพิ่มเป็น64ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ชาติต่างๆได้เข้าร่วมการแข่งขันมากยิ่งขึ้นและเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทัวร์นาเมนต์โดยข้อเสนอดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้สำหรับฟุตบอลโลก2030กำหนดจัดขึ้นใน3ทวีปโดยมีโมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนเป็นเจ้าภาพหลักขณะที่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยจะได้จัดแมตช์เฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทัวร์นาเมนต์ปุริภัทรสอนการรายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
4: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษา ท่านจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
5: ้ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อย่างเป็นทางการนะครับ
1: ซึ่งทางวิทยุเขามองไม่เห็นเราไหว้หรอกแต่ว่าเราได้ถ่ายทอด
0: ทางทั้งบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านดำด้วยกันนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนอื่นวันนี้
1: ชื่อรายการเราบอกก่อนเราว่า
0: เรารายการชื่อ
1: Boomers
0: Boomers and Babies Boomers เนี่ยคือพวกเรา and Babies ก็คือคนรุ่นที่ต่อจากเราไปนะครับ
1: มีเรื่องเล่าและเพลง
0: ใช่
1: มาพูดให้ฟัง
0: ถูกต้อง
1: ทุกวันจันทร์นะครับ
0: ใช่
1: ส่วนวันอื่นๆก็จะมีทุกวันเป็นช่วงๆไปตอนเวลาว่างๆก็เปิดดูได้จากในทั้ง
0: บ้านแดงบ้านแดงบ้านฟ้า
1: บ้านฟ้า
0: บ้านฟ้าบ้านแดง
1: บ้านฟ้าบ้านแดง
0: แต่คอนเซ็ปต์หลักๆของเรามันก็จะเป็นเรื่องของ Song and Memories ก็คือเพราะว่าแม่นี่เขาก็กูรู้เรื่องเพลงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเพลงเป็นตัวตั้งต้นเสร็จแล้วเราจะมีเรื่องเล่าต่างๆนานาของเพลงนั้นๆที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆกับเหตุการณ์บางอย่างในนั้นๆในปีนั้นๆมาเล่าสู่กันฟังแต่ก่อนลุงก่อนที่จะไปไกลอะไรวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวและผู้ที่ก็ยังบาดเจ็บอยู่นะครับขอให้เป็นกำลังใจขอให้หายไวๆกับเรื่องผับโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อคืนนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตถึงเกือบ27คนนะครับ
1: บาดเจ็บเยอะ
0: ก็อยากไม่อยากให้ประเทศไทยมีเรื่องแบบนี้บ่อยนะฮะครั้งสุดท้ายที่มีเรื่องแบบเนี้ยลุงจำซันติก้าได้เนาะวันเข้าดาวปี52
1: แล้วก็ครั้งต่อมาคือ
0: แถวระยองอะไรสักอย่างใช่ไหม
1: ใช่ใช่บีบาร์หรืออะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งดูแล้วสาเหตุมันก็ใกล้ๆเคียงกันนะนะเราก็ไม่รู้ว่าคือบางทีเราเบื่อคำว่าให้จำไม่เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนไม่ให้มีครั้งต่อไปซึ่งมันก็มีครั้งต่อไปอยู่เสมอเราก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะเพียงแต่ว่าถ้าตรวจตรากันดีๆเห็นได้ยินว่าตอนไฟไหม้เนี่ยสปริงเกอร์ก็ไม่ทำงานแล้วก็อย่าพูดต่อเลยให้เรื่องของ
0: จริงๆก็บอกว่าไม่ได้แปลว่าเราห้ามเที่ยวนะครับสถานบันเทิงแน่นอนแหละมันก็เป็นที่หนึ่งที่เราสามารถไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับไปฟังดนตรีไปอะไรกันแต่ก็อยากฝากถึงผู้ประกอบการด้วยว่าบางทีก็ต้องคอยดูแลความปลอดภัยของคนที่เข้ามาใช้บริการให้มีความปลอดภัยทางหนีไฟเอ่ยหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งสิ่งแบบนี้เราก็ไม่อยากเห็นมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในประเทศไทยนะครับก็ทุกคนก็มีครอบครัวมีคนที่รักมีอะไรหลายคนก็อาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยซ้ำไปแล้วก็มาเสียชีวิตด้วยวิธีแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดี
1: มันเป็น
0: เรื่องเศร้าจบแล้วครับวันนี้ก็ไหนๆก็จะมีการแบบว่าปรับฟอร์แมตเล็กน้อยกับที่เราคิดว่าเมื่อก่อนเราจะเน้นในเรื่องของข่าวบ้านเมืองหรือต่างๆนานาในคืนวันจันทร์แต่เราก็คิดว่าต่อไปนี้เราจะเริ่มด้วยเรื่องของเพลงแล้วก็ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพราะแต่ละเพลงเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หรือประวัติศาสตร์ร่วมในเพลงนั้นๆอยู่เสมอ
1: ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า
0: เอาเลย
1: เราทดลองออกอากาศมาทั้งวิทยุแล้วก็
0: เดือนหนึ่งละ
1: เดือนหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็มีฟีดแบ็กมาจากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องซึ่งเราก็ฟังมาตลอด
0: ใช
1: ่คือดูรวมๆแล้วเนี่ยบอกว่าประมาณพี่พี่คุยกันเรื่องเพลงดีกว่า
0: ถูกต้องเพราะว่านี่ก็นักแต่งเพลงคุยเป็นคุยเรื่องสุขภาพเรื่องหมอเพื่อ
1: เพราะว่าเพราะว่าเราเชี่ยวชาญชำนาญแล้วก็มีความหลังความลับเยอะเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเพลงเนี่ยส่วนเรื่องข่าวหรืออะไรประจำวันในพวกนี้เนี่ยทุกช่องทุก
0: เขาก็ว่าของเขาอยู่แล้ว
1: มีจนไม่รู้จะไปพูดทำไมซ้ำซากกันนะเราก็ยอมรับฟังโดยดุษณีแล้วก็เราก็เลยเก็บเอาไว้ไปดินทากันเอง
0: งั้นลงโทษเล่นเพลงเล่นเพลงสักหนึ่งเพลงอะไรเนี่ยปรับอะไรเรื่องใหม่ๆเนี่ยมาเล่นเพลงซะหน่อยเซมีอะไรนึกถึงเพลงอะไรบ้างที่จะกลับตัวกลับใจเรื่องอะไรขอให้เกิดใหม่ขออะไรใหม่มีอะไรไหมเพลง
1: นี
0: ้มันเอาลงไว้ลุงเดือดร้อน
1: กีตาร์มาก
0: ีตาร์วันนี้เอามาแล้วนะฮะเข้ามาลุงเล่นกีตาร์แล้ว
1: กีตาร์มาแล้วก็จริงแต่ว่าไม่มีถ่ายแต่ว่าก็เปิดได้ยินใช่ไหมได้ยิน
0: แม
1: ่มันต้องร้องว่าอะไรเพลงอะไรนะเมื่อกี้ที่เอาอะไรนะใหม่อะไรก็คือหมายถึงว่าเรากำลัง
0: เราจะปรับขอมีการเริ่มต้นใหม่หรืออะไรงี้เพราะเรารู้สึกว่าก็ พลาดไปเดือนหนึ่งเข้ามาหน่อยดีกว่านะฮะไม่งั้นมันก็จะหายไปนะฮะอ่ะมาเล่นจะเล่นเพลงอะไรลุงว่ามา

0: เอ้าเอ้าต้องตอบจบห้วนๆแบบนี้โอ้โหนี่มันเพลงของ
1: เล่นพอเป็นสัญลักษณ์
0: อินคาแปลว่าในรถนะฮะอินคาแปลว่าในรถ
1: อันนี้มุกมันเก่ามากเพราะเล่นมันแต่สมัยตั้งวงใหม่ๆแล้ว
0: โอเคอินคา
1: เพลงนี้จำที่นึกออกก็ว่าให้เริ่มใหม่แล้วก็โอเคก็เลยนึกถึงนี้ถึงเพลงนี้แล้วก็นึกถึงบรรยากาศวันที่แต่งเพลงนี้นะเราไม่ได้แต่งเองหรอกเรานั่งอยู่ในที่ประชุมแล้วเราก็เป็นคนนำอะ
0: บรีฟให้ทีมเขา
1: แล้วก็มีพี่เขาเอาไปแต่งพี่คนหนึ่ง
0: พี่คนหนึ่งไปแต่งจำไม่ได้นะพี่คนไหน
1: จำได้แต่ว่าเอาเรียกว่าพี่คนหนึ่ง
0: อ่ะพี่คนหนึ่งแล้วกัน
1: เพราะมันเรื่องมันอาจจะดูตลกนิดนึงแล้วก็พี่เขาก็ไม่อยู่แล้วด้วย
0: อ่าโอเคงั้นก็ยาเลยอ่ะพี่คนหนึ่ง
1: คือเขาแต่งมาอะไรก็ไม่รู้อ่ะ

0: ดาปีดาอะไรอย่างเงี้ย
1: อืม
0: พี่เขาแต่งมาแล้วอะไรไม่รู้แต่ว่าไอ้ตรงคำว่าจืดจืดแกเขียนมาว่าก็อยากจะงอแต่เสียเหลี่ยม
1: อ๋อ มันมาอย่าง
0: น
1: ั้น
0: ก็นั่งฟังกันดูต้องมาสักพักแล้วพอลองร้องตามดูไอ้ตรงคำว่างอแต่เสียเหลี่ยมเนี่ยมันออกไหหลำยังไงไม่รู
1: ้เอาละโอ้โ
0: หงอแต่เสียเหลี่ยมตรงตุ่มแฉะพี่เราเป็นคนแซว
1: แล้วบอกพี่เขาอย่าง
0: น
1: ี้เลยเหรอ
0: แล้วเอ้าแหมเรา
1: หัวหน้าทีมมาว่าการ
0: ขำ
1: ข
0: ำแกก็อ่านแล้วแกก็ขำเหมือนกันไงเออกูยอมคือมันเป็นขำได้อะแต่ว่าพอมันไปอยู่ที่จุดที่
1: มันไม่สวย
0: มันทำให้ฟังแล้วมันหมักหมางหูเนี่ยมันจะทำให้คนไม่ฟีลตาม คนมัวไปขำหรืออะไรสักอย
1: ่
0: าง
1: อ๋อโอเค
0: อันนี้เป็นอีกศาสตร์หนึ่งในการแต่งเพลง
1: มูดกับโทนมูดแอนด์โทน
0: นิติพงศ์สมัยนั้นนะครับสมัย 90s
1: เฮ้ย 80อันนี้
0: 80ประมาณนั่นแหละ
1: เพลงนี้ 80ครับ
0: ทำให้นึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวไว้วันหนึ่งเราจะเปิดคลาสสอนแต่งเพลงดีกว่าแต่ว่าเปิดคลาสสอนแต่งเพลงแบบนิติพงศ์ 90s 80s 90s นะครับถือซะว่ามาเรียนสีน้ำก็แล้วกันว่าสีน้ำไม่ได้เสียสอน
1: ไม่แต่วันนี้ลุงแอดวานซ์กับวันเก่าๆด้วยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาลุงสอนเนี่ยหลายคนมาเรียนเนี่ยเพราะว่าเขาจะไปเรียนไปเขียนเพลงเป็นอาชีพแต่ทุกวันนี้มีคนอินบ็อกซ์มาเยอะมากเพราะว่าเขาก็เห็นลุงเนี่ยเริ่มมีการใช้ AI มาเกี่ยวข้
0: อง
1: เขาก็อยากจะมีทฤษฎีแบบนิติพงศ์บวกกับการใช้ AI ทำให้มันง่ายขึ้นกับการประกอบเพลงใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นความสุขความสนุกแบบหนึ่งซึ่งในอนาคตก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปแล้วกันคอร์สเกิร์ลอะไรของลุงแต่เชื่อว่ามีคนอินบ็อกซ์มาเยอะนะครับก็ว่าอยากจะเห็นลุงดี้เขาแอคทีฟช่วงหลังๆก็อยากให้กลับมารื้อฟื้นในเรื่องของการสอนเขียนเพลงเพราะว่าโดยเฉพาะรุ่นแบบนี้เวลาคนเกษียณแล้วเนาะหลายๆคนแม้กระทั่งไปเย็บปักถักร้อยอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็มีคุยกับกระทรวงแรงงานอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งผมว่าน่าสนใจมากกับคนที่เกษียณแล้วกึ่งเกษียณแล้วนี่มันเป็น
0: พูดตุเป็นตุเป็นตายังก็คิดโปรเจกต์มาแล้วอย่างนั้นน่ะ
1: คือ
0: นี่เราแค
1: ่อังคินพูดได้ทุกเรื่อง
0: ว่าเพิ่งคิดคือจริงๆแล้วก็คิดมานานแล้วหลายปีแล้วเป็น10ปีแล้วสอนมั่งไม่สอนมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยสอนฟรีตลอดนิติพงศ์สอนฟรีพอสอนเสร็จสอนทุกวันเสาร
1: ์แล้วเลี้ยงข้าวเขาอีก
0: เออ
1: สอนเสร็จไปเลี้ยงข้าวเขาอีก
0: เดี๋ยวไม่อีกเพราะว่าตอนนั้นเขียนเพลงตอนช่วงแรกๆตอนสมัยไมโครชุดแรกเนี่ยนิติพงศ์หอนาค8เพลง
1: ในอัลบั้มเรียวเลยเหรออ
0: ัลบั้มเดียว
1: โอ้โห
0: แล้วก็เห็นอนาคตเห็นอนาคตแล้วว่าพี่เขาจะคืบขึ้นไปได้คืบเอาศอกเอาวาไปเรื่อยๆคือหมายความว่าจะต้องมีศิลปินเยอะขึ้นแล้วทีนี
1: ้มันจะไม่ไหว
0: นิติพงศ์มันจะสาหัสมากก็เลยต้องมีการสอนเทรนทำเวิร์กช็อปให้กับ
1: รุ่นน้องๆ
0: ร
1: ุ่
0: นน้องๆใหม
1: ่ๆ
0: ที่ตามกันมาแล้วก็เรียกมาแล้วก็มาติวกันเรื่อยๆจนกระทั่งได้เข้ามาทำงานด้วยกัน
1: กลับมาตะกี้นิดนึงไอ้เพลงตะกี้ที่ลุงร้องอ่ะมันเป็นอินคาจริงแต่อันนี้รู้สึกไม่ใช่ดาร้องนะเป็น
0: อ้อม
1: ร้องใช่ไหมเพลงนี้ความหมายดีอยู่นะเพราะว่าตะกี้พอเปลี่ยนจากภาษาไหหลำมันเลยกลายเป็นอะไรนะเริ่มใหม่เหร
0: อทุกสิ่งทุกอย่าง
1: แล้วลุงเป็นคนแก้เขาเปล่า
0: ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนแก้นะหรือว่าแก
1: ้เองอ๋อแต่เอาไปว่ามันเกิดการแก้ไขจากครั้งแรกที่มันมาแบบนั้น
0: เราก็ทำงานกันแบบนั้นก็นึกถึงความหลังแล้วมันก
1: ็ไหนก็พูดถึงเรื่องเพลงแบบนี้แล้วก็ไปยุคต่างๆนั้นจะขอย้อนกลับไปช่วงต้นๆละของแกรมมี่ถ้าเกิดขอย้อนไปสักประมาณ28ละกัน2528เนี่ยเพราะปีนั้นผมยังจำได้ดีส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นช่วงที่รู้สึกว่าได้กลับมาเที่ยวเมืองไทยจากออสเตรเลียเป็นครั้งแรกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในรอบหลายๆปีแล้วมันก็จะมีเพลงของพี่เบิร์ดที่ดังๆมีอะไรนะเพลง
0: ไปนิดทันใด
1: ประมาณเนี้ยอะไรประมาณอ๋อแต่มีเพลงหนึ่งซึ่งอันนี้ ปี28แน่นอนแล้วก็ลูกพี่ใหญ่เราเขาเป็นคนแต่งเจ้าสาวที่กลัวฝน
0: เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เพลงของพี่เบิร์ด
1: ไม่ใช่ไงก็บอกว่าอันนั้นน่ะจบไปแล้วพี่เบิร์ดแต่ว่าเพลงของพี่ใหญ่เราอะที่เราไอ้นั่นน่ะก็เพลงเนี้ยของเขาแน่ๆก็คือ
0: ทำไมนึกถึงเพลงนี
1: ้เพราะว่ามันรีเฟล็กไปถึงกับผู้หญิงไทยสมัยก่อนหลายๆคนเนาะเวลามีคนมาจีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบว่ามีจริตอ่ะหญิงไทยเป็นความน่ารักแบบนึงนะที่แบบว่ากล้าๆกลัวๆอะไรประมาณใช่ป่ะผมก็ใจถูกป่ะไอ้ความหมายเพลงนี้มันเป็นประมาณนี้ป่ะ
0: คงประมาณนั้นนี่นี่ก็มือด้วย
1: เล่าหน่อยเล่าหน่อยลุงดิวรู้เดียวเจ้าสาวที่กลัวฝนที่มาที่ไปคืออะไร
0: เป็นเพลงอย
1: ู่เป็นครั้งแรกนะฮะเจ้าสาวที่กลัวฝนมาฟังกันอ่ะว่าคือ
0: เป็นอยู่ในเต๋อ1ใช่มั้ย
1: ใช่ครับอยู่ในเต๋อ1ครับ
0: ก็เป็นอัลบั้มแรกยังเป็นทางการของบริษัทแกรมมี่นะครับยังเป็นทางการอาจจะมีล่วงหน้าก่อนหน้านั้นก็มีเหมือนการทดลองแต่เป็นทางการเปิดหน้าเปิดตาจริงๆนี่คือเต๋อหนึ่ง
1: ครับ
0: หน้าปกเต๋อหนึ่งเป็นรูปอะไรเป็นรูปภาพวาดใช่ไห
1: ม
0: ภาพวาดแล้วก็มีหนวดซึ่งนั่นก็วาดโดยผู้บริหารคนหนึ่งเอง
1: กิติศักดิ์ช่วงอรุณครับพี่ออดครับ
0: ไม่มีเงินจ้างว่างั้นเถอะ
1: ในสมัยนั้นในสมัยที่แกรมมี่ยังเป็นห้องแถวกันอยู
0: ่บริษัทแกรมมี่เนี่ยเขาตั้งชื่อขึ้นมาแบบตั้งวันนี้เอาพรุ่งนี้ฮะเพราะว่าตั้งแล้วจดโลโก้ทำงานเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คาดไม่ถึงว่ามาถึงวันหนึ่งปุ๊บ
1: จะเป็นมหาชน
0: มันจะมหาชนมันใหญ่โตมาแล้วก็ไปทำให้ฝรั่งเข้าใจผิดนึกว่าเป็นบริษัทเดียวกันกับ
1: แกรมมี่อวอร์ด
0: แกรมมี่อวอร์ดฝรั่งเห็นนามบัตรแล้วแบบโอ้โหโอ้โหเฮ้แมน
1: อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในแต่วันหลังเราจะมาเล่าเรื่องขำๆของแกรมมี
0: ่
1: แต่วันนี้เล่าเจ้าสาวที่กลัวฝนกับที่มาที่ไป
0: ประวัติมันเป็นอย่างนี้เขาเล่ามาคนเล่าไม่ใช่คนเล่าคือเจ้าตัวเองเจ้าตัวนี่คือคุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมผู้เป็นเจ้าของนั่นแหละ
1: เขาเป็นคนร้องเพลงนี้นี่
0: เขาคือจริงๆแล้วเขาเป็นครีเอทีฟด้วยเขาเป็นคนชอบ
1: นักคิดนักคิดเป็นนักคิด
0: นะแล้วเขาจะอยากเอาพูดง่ายๆอยากได้เมียอยากแต่งเมียตอนนั้นก็เริ่มอยากมีครอบครัวแล้ว
1: จ้ะ
0: ยังเป็นหนุ่มโสดทีนี้ก็จะมีลูกน้องคู่ใจก็คือคุณบุษบาดาวเรืองกับคุณออสกิติศักดิ์นี่แหละเขาไปเที่ยวไต้หวันกันด้วยอะไรสักอย่าง
1: นี่ก่อนเกิดแกรมมี่เนาะก่อนเกิดแกรมมี
0: ่ตอนนั้น
1: ก่อนเกิดแกรมมี่
0: เขาก็ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งบอกนี่คนนี้น่าจะเหมาะกับพี่บูนมากเลยน่าจะเหมาะมากแล้วถ่ายรูปแล้วก็ไปคุยไปจีบแทนเลยว่างั้น
1: เอาเลย
0: แล้วก็
1: โอเคร
0: ู้สึกว่าจะทำงานธนาคารอะไรสักอย่างเนี่ย
1: ที่ไต้หวันเนาะ
0: ที่ไต้หวันเสร็จแล้วพอกลับมาลูกน้องสองคนนี้ก็เอารูปมาให้ดูให้คุณไปบูดดูคุณไปบูดก็
1: โดน
0: ตรง
1: ตรง
0: บินไปเลยบินไปเลยบินไปหาแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาก็ทำความรู้จักกันแล้วก็มีเล่นตัวไปมาโน่นนั่นนี
1: ่
0: นี่คุณไปบูดก็เจอความยากขึ้นอ่ะไม่ใช่ว่าจะไปจีบก็ง่าย
1: ๆ
0: ก็เกิดความอารมณ์แบบ
1: เดี๋ยวใกล้เดี๋ยวห่างเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวห่างอะไรประมาณอย่างนั้น
0: มาอีกมากี่หนกี่หนก็ยังโนอยู่นั่นแหละ
1: แบบ
0: อยู่ปากเธอแข็ง
1: รู้ไหมข้ามไปเพลง
0: แล้ว
1: คนละเพลงนั่นอัศนีโอเค
0: ก็เกิดความหงุดหงิดเล็กน้อยขึ้นมาแต่ก็ไม่ว่าไม่กล้าว่าอะไรเขาคือบอกว่าเขาก็มาบ่นกับเรานะบอกเฮ้ยมึงคิดดูดิกูไปจีบเนี่ยไม่ใช่ขับรถไปนครปฐมนะกูไปขับ
1: ไปเปเลยนะ
0: ไปไทยเปนะทุกครั้งที่อยากเจอนี่คือบินไปไทยเปนะ
1: ถูกต้อง
0: อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็คิดแล้วก็เขียนเป็นครีเอทีฟของเราได้ว่าเธอเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าสาวที่กลัวฝน
1: อ้าวเหร
0: อคือแบบโอกไปโอกไปโยกมาไม
1: ่หมายถึงไอ้คำนี้เลยเจ้าสาวที่กลัวฝนมาจากแกเลยนะโอ้โหพี่เล่าไว้ถ
0: ูกแล้วไม่งั้นนะ
1: พูดให้แกโทรมานี่เราเดือดร้อนเลยนะเล่าไว้ถูก
0: จะเล่าให้ฟังอย่างนั้นซึ่งภายหลังพี่เต๋อบอก
1: เหรออยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์เนอะเหรออ ๋
0: อเหรอก็ปลาแล้วแต่ว่าเขาก็ตอนทำงานตอนนั้นเนี่ยพวกหัวเรือใหญ่พวกว่าคุยกันเองหมดอ่ะเขาพูดภาษาหัวชนกันอยู่เนี่ยแล้วก็เกิดเป็นเขาก็จะคิดว่าโอเคเพลงพี่เต๋อ
1: ก็ต้องเป็นประสบการณ์ของพ
0: ี่
1: เต๋อ
0: เพลงนี่จะมีอะไรบ้างเขาจะเขียนเป็นหัวเป็นชื่อเพลงก่อนเลยเป็นครีเอทีฟก่อนเลยวางไว้ก่อนตึ๊กๆๆเพลงนั้นเพลงนี้หมู่บ้านในนิทานดูอะไรต่างๆนั้นนะแล้วก็มีเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝน
1: อันนั้นเป็นเพลงโปรโมทของอัลบั้มนี้เลยป่ะ
0: ก็ยังไม่เชิงตอนนั้นนะคือตอนนั้นนั่นยังไม่รู้ทางว่าคือพี่เต๋อเองเนี่ยเป็นคนที่ลึกๆแล้วมีรสนิยมทางด้านเพลงแบบคนดำ
1: ฟังก์ฟังกี้
0: หรือว่าโซอะไรพวกน
1: ี้ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แต่อย่างเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนเนี่ยมันออกจะไปทางคันทรี
1: โอเค
0: ออกจะไปทางคันทรีร็อกนิดๆซึ่งเพลงนี้จริงๆก็คือพี่ป้อมอัศนียังเป็นคนมาเล่นกีตาร
1: ์เพลงนี้ใช่ไหมไหนๆเล่นแล้วก็ร้องเลย

0: ต้อง
1: ไปแล้วต่อหลังจากนั้นอัศนีเป็นงานอัศนีแล้วก
0: ็แสดงว่าพี่ป้อมอัศนีเป็นคนโซโล่เพลงนี
1: ้
0: ตตกลงใครเขียนเพลงนี
2: ้เพลงนี้พี่เตอร์เขียน
0: ทั้งหมดเลย
2: เขียนเนื้อเพลงเองทำนองน่าจะเป็นพี่ป้อมอัศนีนั่นแหละ
0: เอาเหรออ่าทำนองพี่ป้อมอ๋อมิน่าพี่ป้อมก็ยังบ่อยครั้งเอาเพลงนี้ขึ้นมาเล่นในคอนเสิร์ตของตัวเองเน
2: า
0: ะ
2: ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนแต่งทำนอง
0: เพราะเลยเอ๊ะถามลุงนะเพลงนี้กับคอนเสิร์ตปึกนี่อันไหนมาก่อนอ่ะผมอ่ะไม่ทันไอ้ตรงนั้นอยู่แล้ว
2: เพลงมาก่อนเพราะว่า เป็นอัลบั้มแรก
0: อ๋อแต่คอนเสิร์ตปึกนี่เกิดขึ้นหลังจากแกรมมี่เกิดแล้วหลายปีใช่ไหม
2: หลายปีตอนนั้นไม่แน่ใจว่ามีเต๋อ2แล้วหรือยังน่าจะมีเต๋อ2แล้วด้วยเพราะว่าเต๋อ1เดียวอันเดียวเล่นคอนเสิร์ตมันคงไม่พอ
0: ไม่พอ
2: ก็มีเต๋อ2แล้ว
0: โอ้แต่เป็นคอนเสิร์ตที่สุดยอดเลยนะพอพูดถึงคอนเสิร์ตปึกนี่เพราะว่ารวมแบบเป็นดารานี่มีทั้งโอมชาตรีมีพี่ป้อมมีติ๊กชิโร่เป็นมือกลองใช่มั้ยมีพี่อะไรนะพี่ต๋องทรัพย์แสนยากรที่กระเป๋าใช่มั้ยพี่ต๋อง
2: ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตไทยที่ได้มาตรฐานระดับโลกครั้งแรกในเมืองไทยคือจัดเต็มทุกเครื่องเสียงทุกอย่างแล้วก็ถูกการควบคุมอย่างแน่นหนาอย่างดี
0: อ
2: ่ะคือดังมีมาตรฐานใครที่เคยไป
0: จัดที่ไหน
2: ใครที่ดูจัดที่ Indoor Stadium หัวหมากงานนั้นโอ้ยจัดกันเต็มเหนียวทุกคนทิ้งบริษัทไป
0: งานนี้โดยเฉพาะเลย
2: งานนี้โดยเฉพาะเพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาแม้กระทั่งคนที่เป็นฝ่ายตัดต่อในห้องที่ต้องบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพเนี่ยมันก็จะมีกล้องต่างๆนานาตามจุดต่างๆใช่ไหมมันก็จะต้องถ่ายแล้วก็มีคนหนึ่งเขาเรียกว่าดีเรคเตอร์เนี่ยคอยตัดภาพตัดกล้องสดๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันไปบวชคนนี้ไปบวชชื่ออู๊ดเป็นตากล้องเป็นผู้กำกับภาพเบอร์หนึ่งของแกรมมี่ตอนนั้น
0: บันทูล
2: ลักษณะบันทูลชูพง
0: อ้าวชูพง
2: เออ
0: ขอโทษนะฮะพี่อู๊ดเนี่ย
2: พี่อู๊ดซึ่งตอนนั้นพี่อู๊ดมันบวชอยู
0: ่มันบวชอยู่โอเค
2: เราก็เลยต้องนิมนต์มาทั้งพระเหลืองอ่ะถามว่าอาบัติไหมก็ไม่น่าจะอาบัติมึงก็ยามวิกาล
0: ไม่อาบัตินะฮะเขาเรียกปราชิกนะฮะ
2: เฮ้ยบ้าปราชิกหนัก
0: อย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่น
2: ก็เป็นภาพที่น่าประทับใจตรงที่เห็นหลวงพี่เหลืองๆมาตัดภาพตัดต่อจิกๆอยู่ในห้องโอบีอ่ะห้องคอยตัดต่อนั่นก็เป็นเรื่องที่เราจำกันได้ไม่ลืมนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไมโครได้ขึ้นเวทีตอนนั้นไมโครออกชุดแรกใหม่
0: ๆชื่อว่า
2: ร็อกเล็ก
0: ๆร็อกเล็กๆ
2: ตอนนั้นออกใกล้ๆเคียงกัน
0: อันนี้แปลกมากเลยพอทุกครั้งเนี่ยมันคือร็อกเล็กๆเนาะแต่มันทำให้ผมคิดถึงสถานที่หนึ่งที่มาบุญคลองมันมีร้านขายเกงยีนชื่อร็อกเล็กๆล็อกเล็กๆที่ขายเสื้อผ้าอะไรประมาณอย่างนั้นเขาเรียกล็อกเล็กๆ
2: ก็อาจจะได้แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคำประหลาดอะไรนะก็เป็นคำที่ใครๆก็พูดทั่วไปได้อันเล็กๆนั่นอันเล็กๆอะไรเนี่ยแต่ล็อกเล็กๆมันก็ดูเก๋ดีเพราะว่ามันไม่เคยมีใครเทียบว่า
0: อันนั้นเป็นเดบิวต์อัลบั้มของวงไมโครที่ทำให้เขาดังขึ้นมาเลยใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีเพลงเช่นรักปอนๆก็อยู่ในอัลบั้มนั้นใช่ไหม
2: รักสองปอนเนี่ยแหละ
0: อันนั้นแบบดังมากนะเพลงไอ้รักปอนๆน่าจะเป็นเพลงโปรโมทเสร็จแล้วก็จะตามมาด้วย
2: รักปอนๆยังไม่ได้โปรโมท
0: เอาหรอ
2: รักปอนๆตอนนั้นกบเป็นคนร้องใช่ไหมกบไมโคร
0: ใช่ใช่ใช่
2: คนที่ร้องเพลงที่โปรโมทตอนแรกนี่คือเพลงอย่าดีกว่า
0: อ๋อโอเค
2: อย่าดีกว่า
0: แล้วเติมน้ำมันล่ะ
2: เติมน้ำมันเป็นชุดที่2ที่3
0: อ๋อชุดที่2 3แล้วเหรอ
2: เติมน้ำมันนั้นพี่เขตอรันเลิศพิพัฒน์เป็นคนเขียน
0: โอ้เพราะมากชอบมากเพราะว่าตอนนั้นไอ้พวกรักปอนๆพวกเนี้ยตอนนั้นผมอยู่ออสเตรเลียแล้วแม่เนี่ยแม่เขาก็จะซื้ออัลบั้มพวกเนี้ยส่งไปให้พี่สาวแล้วไปนั่นก็จะมีโอกาสได้ฟังรักปอนๆตอนนั้นดังมากเลยคิดว่าเป็นเพลงโปรโมทเลยนะเพลงนั้น
2: ชุดแรก ของไมโครเนี่ยมีเพลงที่คนชอบหลายเพลงทั้งอัลบั้มนะอยากจะบอกใครสักคน
0: โอเค
2: ซึ่งเราก็ไม่อยากพูดมากเพราะว่าเราเป็นคนเขียนเอง
0: 10เพลงลุงเขียนไป8เพลงเลยแอลบั้มโอเค
2: ก็
0: อันนี้บอกมา2เพลงที่ไม่ได้เขียน
2: ก็อีก2เพลงที่ไม่ดังอ่ะ
0: โอ้โหตอบแบบนี
2: ้ไม่เท่าไหร
0: ่บาดหัวใจคนแต่งไง
2: ไม่เท่าไหร
0: ่ไม่เท่
2: าไม่รู้เราก็จำไม่ได้เหมือนกัน
0: โอ้โห
2: เพลงตัวเองยังจำไม่ได้เลยจะไปจำเพลงชาวบ้านได้ไงเออ
0: ก็ไอ้ถามเป็นความรู้ไอ้อัลบั้มหนึ่งเนี่ยที่มันจะต้องเป็น10เพลงหรือ12เพลงอ่ะใครเป็นคนกำหนดแล้วมันเป็นเพราะอะไรมันต้องมี10เพลง12เพลงทำไมมันมี15เพลงไม่ได้หรือมี8เพลงไม่ได้เพราะอะไรลูกมาตรฐานมันมาจากอะไร
2: ง่ายๆก่อนตอนนั้นสื่อที่เป็นฟิสิคอลที่เราใช้กันอยู่ค้าขายกันอยู่มันเป็นคัสเซ็ต
0: โอเค
2: คัสเซ็ตเพราะฉะนั้นคัสเซ็ตมันจะมี2หน้า
0: ครับอ๋อเวลาของมัน
2: มันก็จะมี
0: การความยาวของมัน
2: ความยาวของมันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวมาเล่าต่อ
0: เดี๋ยวมาเล่าต่อดีกว่าหลังต่อไปก็ต้องขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศิครินทร์นะครับเคียงข้างคุณ Be with you always
2: yes
0: แล้วก็น้อง
2: หมา
0: น้องแมว
2: โอลิเวอร์อร่อยมากแต่ไม่เคยกินเองหรอกแต่ว่าหมาที่บ้าน
0: มื้อพิเศษจริงๆสำหรับน้องหมาแมว
2: กินหมดทุกมื้
0: อ
2: เพิ่งเปลี่ยนเองนะคือปกติหมาเปลี่ยนอาหารเนี่ยเขาจะแบบชะงักหน่อยอันนี้ไม่ชะงักเลยกินกันแบบ
0: จัดเรียบ
2: อิ่มมีพิมัน
0: แล้วก็
2: เสื้อ
0: มายนะครับมีมายไม่มีร้อนแน่นอนแล้วก็คุณภาพดีมากๆใส่แล้วเย็นสบายแล้วก็ล่าสุดของเราก็คือหน้าตาสดใสของพวกเรานะฮะต้องขอขอบคุณดีโอลิวานะครับที่ซอยลาซานนะฮะสำหรับ
2: เพิ่งเริ่มเขาเรียกแล้ว
0: ขัดด้าขัดตาเรา
2: เขาจะอ่านข่าวแล้ว
0: เราไปอ่านข่าวกันก่อนเดี๋ยวมาเจอกัน
3: ของธุรกิจแฟรนไชส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เพนแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
3: ระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยค่าแรกเข้าร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทต่อราย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัส ดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการพร้อมตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายโดยโครงการจะสนับสนุนค่าแรกค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.พร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ในโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรี6เดือนและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดตุริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมบูรณาการหน่วยงานแพทย์เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
10: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 นพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้มีการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักรยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลรักษาและฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
3: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยคาดว่าเหตุเพลิงไหม้อาจเป็นที่อาคารมีลักษณะปิดทึบรวมถึงวัสดุตกแต่งภายในร้านอาจเป็นฉนวนเร่งไฟลุกลาม
11: นายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ได้เนื่องจากต้องรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานแต่ในมุมวิศวกรรมพบว่าลักษณะอาคารเป็นพื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทน้อยเพดานค่อนข้างต่ำและหากใช้วัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายอาจเป็นปัจจัยให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วรวมถึงสภาพดังกล่าวอาจทำให้เกิดภาวะที่ความร้อนสะสมจนวัสดุภายในห้องติดไฟพร้อมกันทั้งพื้นที่ภายในเวลาเพียง 3-4 นาทีจึงอาจส่งผลให้เกิดควันพิษและอุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งนี้ภาครัฐต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบร้านอาหารที่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบันเทิงโดยเฉพาะการตรวจในช่วงเวลาที่มีการเปิดให้บริการจริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคตดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
12: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: กลับมาแล้วนะครับช่วงที่2แหมจบข่าวครึ่งชั่วโมงอ่ะมาต่อกันตะกี้ยังเล่าเรื่องไมโครยังไม่จบนะฮะตะกี้อธิบายในเรื่องว่าทำไมไอ้เทปเนี่ยมันจะต้องมี10เพลง12เพลงอะไรเนี่ย
1: 2หน้าของเทปเราจะต้องทำทุกอย่างนอกจากแต่งเพลงแล้วนอกจากจะคุมทุกอย่างแล้วเนี่ยเรายังต้องมาเลือกเพลงว่าจะเพลงไหนจะอยู่หน้าไหนจะเรียงเพลงยังไง1 2 3 4ให้มันเป็นจังหวะและให้มันเป็นความ
0: มูดของมันด้วยใช่มั้ย
1: variety คือภาษาพี่เต๋อเรียกว่าฟังทั้งม้วนเนี่ยแบบประมาณว่าขับรถไปเที่ยวพัทยาเนี่ยไม่ต้องกด forward เพลงอะไรเลยคือหมายความว่าต้องต่อเนื่องคือคนที่จัดเพลงเรียงเพลงจะต้องมีความรู้สึกไปด้วยว่าเฮ้ยอันนี้เพลงแรกต้องอะไรอะเพลงโจ๊ะหน่อย
0: และส่วนใหญ่เพลงแรกน่าจะเป็นเพลงที่ใช้โปรโมทของอัลบั้มนั้นๆหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: คือเหมือนพวกคือสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีคนที่บางทีใช้คำนี้เปรียบเทียบไงโอ้ยอย่างพวกมึงมันพวกหน้า A อย่างพวกกูมันหน้า B คือแบบเป็นพวกขี้น้อยใจนะอยู่หน้า B ตลอดอะไรเงี้ยคือ A B ต้อง1อารมณ์ของเพลงต่อเนื่องกันแล้วก็เพลงสำคัญก็ควรจะอยู่จุดที่สำคัญเพลง1หน้า B ก็สำคัญไม่น้อยเพราะมันเป็นต้นเทปเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่หน้า B และที่สำคัญมากกว่านั้นคือต้องบวกตัวเลขนาทีให้2ข้างเนี่ย
0: ให้เป๊ะบาลานซ์กัน
1: ไม่ใช่ว่าจบหน้า A ไปตั้งนานแล้วถึงไปขึ้นหน้า B ใหม
0: ่
1: เพราะตอนนั้นก็จะมีเครื่องเล่นเทปที่มันจะกลับเอง
0: อ่ะเข้าใจ
1: ต้องเรียงให้แบบจบเพลงสุดท้ายหน้า A สัก
0: รอแค่อึดใจเดียวมาเลย
1: มาเลยแล้วก็จบหน้า B เองก็กลับมาหน้า A ได้แบบเวลาน้อยมากคือประมาณว่าเวลาทั้งสอง
0: รัศมีแรกๆของแกรมมี่เนี่ยใครเป็นคนที่แบบว่าเรียงเพลงทำหน้าที่ไอเรียงเพลงลักษณะแบบนี
1: ้ก็คงเป็นพี่ๆสองสามคนที่เราเอ่ยชื่อมาเมื่อกี้นั่นแหละเพราะว่าก็ไม่เห็นมีคนอื่นนะตอนนั้น
0: เพราะตอนแรกๆก็ยังเป็นบริษัทเล็กๆมีคนทำงานอยู่ไม่กี่คนเน
1: า
0: ะ
1: ต้องมานั่งตอนหลังๆพอแบ่งแยกกันอะไรกันก็มีน้องๆมานั่งคำนวณ
0: ถามลุงเป็นความรู้อีกเรื่องนึงด้วยความที่บอกว่ามันมีวิธีการเรียงเพลงแบบนี้มันจะเหมือนกับไอ้แผ่นไวนิลที่เป็น LP มันที่ก็ลองเพลงเนี่ยมันถูกเรียงแบบนั้นด้วยปะ
1: มันก็คงคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าไอ้แผ่นเนี่ยไม่ต้องถึงกับคำนวณเวลามากเพราะว่ามันหมดหน้า
0: แล้วก็กลับแผ่น
1: มันต้องเปลี่ยนกลับหน้าม ันไม่เหมือนคัสเลตที่มันจะต้องอัตโนมัติ
0: อ๋อไอซีโอเค
1: มันแต่อย่างสมัยนี
0: ้แต่มันก็ไม่ได้จำเป็นใช่ไหมว่าเพลงฮิตของอัลบั้มนั้นจะต้องไปอยู่ไซส์ A และเพลงแรกก็ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นด้วยใช่ไหม
1: โดยความตั้งใจโดยสูตรทั่วไปแล้วเนี่ยมักจะหน้า A เพลงหนึ่งเนี่ยนักมักจะเป็นเพลงที่เรียกร้องความสนใจเป็นเพลงโปรโมทเอาง่ายๆเป็นเพลงโปรโมทและมักจะเป็นเพลงสนุกเพลงให้คึกคักแล้วก็อาจจะเป็นเพลงที่สองเนี่ยจะเป็นเพลงช้าที่แบบกินใจโดนใจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้เป็นเพลงโปรโมททั้งคู่คือล็อตในเพลงโปรโมทก็จะมักจะเป็นอย่างเงี้ยเพลงเปิดตัวเพลงกินใจบาดลึกอะไรก็ว่าไปนะ มันจะเป็นแบบนั้นซึ่งบางทีก็แล้วแต่เหมือนกันว่าเฮ้ยมันไม่มีจริงๆมันเพลงแบบโป้งๆเบอร์หนึ่งมันไม่มีจริงมันเป็นเพลงช้าเลยก็เอาเพลงช้าเลยก็ได้
0: ก็ใช่เพราะอย่างเด็กๆเนี่ยจะชอบเพลงไอ้นี่ของ Led Zeppelin มันมี Stairway to Heaven ใช่ไห
1: ม
0: ไอ้เพลงเนี้ยเป็นเพลงสุดท้ายของหน้า A ไม่ได้เป็นเพลงแรก
1: ก็เพราะว่ามันคงยาวอ่ะ
0: มันยาวมากใช่มันยาวมาก
1: วิธีคิดก็อาจจะแตกต่างกันเพราะว่าในยุค 70s เนี่ยมันมีความหลากหลายทางความคิดมากเพลงยุค 70s นี่ส่วนใหญ่จะแบบฉันนึกจะแต่งอะไรก็แต่งฉันนึกจะแต่งยาวแค่ไหนก็แต่ง7 นาที 8 นาทีแล้วก็ไม่ได้สนด้วยว่า คุณจะรู้เรื่องไหมว่าพันฉันจะเขียนอะไร25 of Nick Tufo นี่
0: คร
1: ับ
0: ของชิคาโก
1: คือเพลงอย่างชิคาโก25 of Nick Tufo ตอนเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเล่นกีตาร์มาเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่ามัน
0: อีก25 26นาทีกำลังตี425 of Nick Tufo
1: มันเป็นอย่างนั้นเอาเพลงนี้ไอ้คนเขียนเพลงนี้คือกำลังนั่งแต่งเพลงอยู่
0: คิดไม่ออก
1: นึกไม่ออกบอกว่ากูทำอะไรวะเนี่ยกูมองฟ้าอะไรปุ๊บกี่โมงแล้วเนี่ย25 for 624โอเคเอาเพลงนี้แล้วกัน
0: อันนี้
1: 25 for 624
0: อันนี้ลุงขึ้นมาเองหรือว่ามันมีเป็นสิ่งที่เขาเล่ามาอย่างนั้น
1: มันเป็นเรื่อง
0: มันเรื่องจริงเลยใช่ไหมแต่เป็นเพลงที่ดังมากนะครับของชิคาโก25 or 624นี่เป็นเพลงที่ดังมาก
1: แล้วก็จะมีอีกหลายเพลงในยุค 70s ที่เขาเขียนเพลงยาวไปเรื่อย
0: American Pie
1: American Pie
0: โอ้แต่นั้นเล่าเรื่องเลยนะเพราะ American Pie นี่ยาวเหยียดเลย8นาทีกว่า
1: ซึ่งพวกนี้จะต้องเสี่ยงกับพวกวิทยุเหมือนกันเพราะวิทยุมักจะไม่ค่อยเปิด
0: เพราะว่า
1: วิทยุหมายความวิทยุของฝรั่งเองนะคือทำเอาไปแล้วเนี่ยเพลงที่ยาวๆเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยเปิดเพราะมันยาว
0: ทำไมคิดว่าคนมันไม่มีความอดทนจะฟังเพราะมันยาวไปหรือว่าอะไร
1: เพราะมันมีเพลงคนอื่นถ้ามันเปิดเพลงไอ้นี่เพลงเดียวเปิดเพลงคนอื่นได้สองเพลงสามเพลง
0: สามเพลง
1: มันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติ
0: เพราะอเมริกันพายนี่8นาทีกว่าเลยยาวมาก
1: ซึ่งมันก็พูดกลับไปถึงเพลง Stairway to Heaven เนี่ยเพราะนั้นเขาก็จะเอาไปไว้ตรงไหนของ
0: แผ่น
1: ของแผ่นของอะไรมันก็คนก็หาเจอแล้วมันก็มันก็ดังมาจนแบบทุกวันนี้ยังไม่หายไปจากหูเลยไปเราเคยไปที่ร้านกีตาร์ที่นิวยอร์กจำได้ไหมที่นิวยอร์กเราไปซื้อกีตาร์ตัวหนึ่งที
0: ่
1: กีตาร์เซ็นเตอร์หลอกบ้าอะไรเลยกีตาร์เขาดี
0: ซื้อแต่ของแพงลุงเราซื้อแต่ของแพง
1: โอเวชั่น
0: หลังเต่า
1: Ovation
0: กีตาร์หลังเต่า
1: อดัมมัสรุ่นนั้นแต่ว่าเราก็ไปลองกีตาร์ตัวอื่นตึ้งแล้วก็จะมีคนมาทดลองต้องมาคือคนที่ไปลองกีตาร์ในร้านเนี่ยเขาจะต้อง
0: โชว์ฟอร์มหน่อย
1: มี
0: โชว์หน่อย
1: จะแบบมานั่งเล่นคอร์ดฟรีอย่างเงี้ยมัน
0: เลื่อยเลื่อยมาเลี้ยงอย่างเงี้ยคอร์ด
1: จ้างคนใช้มาซื้อดีกว่าก็มันต้องโชว์กึนหน่อย
0: แล้ว
1: ตรงข้างฝา
0: ของร้านกีตาร์แห่งนี
1: ้มันจะเขียนป้ายว่าNo stairway to heaven please
0: แสดงว่าไอ้เจ้าของร้านมันคงเบื่อมากกับคนที่มาต้องโชว์ฟอร์มเองนี
1: ่มาเพราะว่ามาถึงก็แป๊วแป๊วเด็กกีตาร์แม่งไอ้เจ้าของร้านกีตาร์มันโอ้ย
0: มึงเพลงนี้อีกแล้วเหรอ
1: เพราะว่ามันเป็นเพลงที่การคอมโพสในช่วงโซโล่ของกีตาร์เนี่ยมันแข็งแรงมากจนแทบจะเป็นโรงเรียน
0: อ
1: ะเป็นโรงเรียนสำหรับการเป็นน
0: ัก
1: กีตาร์โซโล
0: ่แต่ร้านเนี้ยลุงเขาได้ลดราคาด้วยเพราะว่าเขาไม่เล่นสายไปเถอะไปเขาเล่นเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงคอร์ดซีเอไมเนอร์เอฟจีเซเว่น
1: บ้าบออ
0: ย่างเงี้ยกี้คุยเรื่องใบคุยเรื่องเจ้าสาวที่กลัวฝนเนี่ยก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่า2528เนี่ยนะมันตรงกับปีฝรั่งคือ1985แล้วพอดีตะกี้อยู่เดี๋ยวมันก็แวบขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าไอ้ปี1985เนี่ยมันมีแบบ world event อยู่อันหนึ่งซึ่งมันเป็นระดับโลกเลยอ่ะมันมีอย่างนี้มันเริ่มต้นมีปัญหามันมีประเทศหนึ่งที่ประเทศแอฟริกาชื่อเอธิโอเปียเนี่ยเป็นประเทศที่โอ้โหแบบว่ายากจนมากเจอทั้งภัยของสงครามสงครามในประเทศเขาเองภัยแล้งโรคระบาดโอ้โหนานาชนิดในช่วง1 3 4ปีเนี่ยมีคนเนี่ยตายไปล้านเลยจนกระทั่งมันมีสำนักข่าว BBC ของอังกฤษเนี่ยไปทำเรื่องสารคดีเนี่ยที่ประเทศนี้และเอาภาพต่างๆเนี่ยกลับมาเผยแพร่ที่ประเทศอังกฤษสิ่งที่เห็นก็คือรูปของเด็กๆเนี่ยที่ขาดอาหารผอมจนแบบว่าคือดูแล้วน่าสงสารมากๆจนในที่สุดก็มีศิลปินที่ชื่อบ๊อบเกลดอฟบ๊อบเกลดอฟนี่เข้ามาจากวงชื่อ
1: Boomtown Rats
0: Boomtown Rats ที่ร้องเพลง I Don't Like Monday I Don't Like Monday เคยมาเมืองไทยเหรอ
1: เคยมาเมืองไทย
0: โอเค
1: I Don't Like Monday นี่ก็น่าจะเล่าให้ฟังวันหลัง
0: วันหลัง
1: เพลงมันหุ่ยเยี่ยมม
0: ากคุณบ๊อบเกลดอฟนี่ก็เลยไปรวบรวมศิลปินอังกฤษที่มีชื่อหลายคนมีทั้งฟิลคอลเลนส์เอลตันจอห์นมีอีกหลายคนเลยนะครับก็จัดให้เป็นคอนเสิร์ตชื่อ Band-Aid เพื่อ For Africa และตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะรวบรวมสตุ้งสตางค์เนี่ยคนเยอะมากจัดที่เวมบลีย์สนามฟุตบอลใหญ่เลยแล้วก็ได้ตังค์เยอะมากพอฝั่งอเมริการู้เรื่องก็คงอย่าไปใช้ว่าอย่าไม่ได้เรื่องน้อยหน้าแต่เป็นเรื่องดีๆแหละที่เขาเห็นว่าฝั่งอังกฤษมีการทำเรื่องแบบนี้ให้กับประเทศเอธิโอเปียก็มีศิลปินอาวุโสหนึ่งท่านนะครับแฮร์รี่บาโลฟอนเต้เขาร้องเพลงอะไร
1: เดว
0: เดวนั่นแหละครับแฮร์รี่บาโลฟอนเต้เขาไม่เข
1: าอย่าห้ามนะ
0: เดี๋ยวพอละเดี๋ยวไม่ได้เล่าเดี๋ยวลืม
1: โอเค
0: คุณแฮร์รี่เบลฟอนเต้เนี่ยเขาก็เลยไปติดต่อกับควินซี่เจนซึ่งก็เป็นที่รับทราบเป็นโปรดิวเซอร์ระดับฝีมือระดับหนึ่งของอเมริกาแล้วก็ลานอริชี่นะครับตอนนั้นกำลังดังแล้วสองคนก็พูดถึงว่า
1: ควินซี่เจนใช่ป่ะ
0: ควินซี่เจนแล้วก็บอกว่าน่าจะทำแล้วก็ควินซี่เจนก็เลยติดต่อไมเคิลแจ็กสันด้วยไมเคิลแจ็กสันพอรู้เรื่องราวแบบนี้เป็นคนแรกที่คิดออกมาว่าคอนเซปต์ที่เราจะทำเพลงนี้ควรจะมีชื่อว่า We Are The Worldมาจากไมเคิลแจ็กสันเพลงนี้แปลกมากด้วยแรงบันดาลใจหลายๆอย่างเนี่ยทั้ง3คนหมกมุ่นเขียนกันเพลงนี้เกิดขึ้นในไม่กี่ชั่วโมงของวันหนึ่งที่แปลกคือในวันรุ่งขึ้นมันจะมีงานที่เรียกว่า American Music Award ซึ่งงานนี้ก็จะเป็นที่รวมของดาวศิลปินนักร้องเนี่ยทุกประเภทไปงานนี้แน่นอนอยู่แล้วเพื่อไปรับรางวัลกันก็มีการจ่ายข่าวกันออกไปว่าคนที่รู้ตัวหรือต่างนาแล้วอยากจะช่วยในเรื่องของการกุศลแบบนี้กับประเทศเอธิโอเปียเราเจอกันหลังเลิกงานนี้ที่สตูดิโอแห่งหนึ่งที่ลอสแอนเจลิสนะครับว่าให้มากันโอ้โหทุกคนนี่แบบว่ามากันเนี่ย3ทุ่มกว่า4ทุ่มมีทั้งบรูซสปริงสตีนบิลลี่โจลส์แน่นอนมีไมเคิลแจ็กสันไลโนริชชี่มีควินซี่จอห์นส์

0: จอห์นเดนเวอร
1: ์เอ้าจริงเหรออ๋ออันนี้ผมไม่ทราบ
0: จอห์นเดนเวอร์จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ทำเรื่องนี้ตัวจริงมาตั้งแต่ต้นตั้งนาน
1: แล้วเอ้าเหรอแปลกใจอันนี้ไม่เคยรู้ไม่เคยรู
0: ้เด็กนะฮะก็
1: เพราะว่า country จะมีคนที่ represent มาก็มี Willie Nelson ที่มาที่ร้อง country ในวันนั้นอันนี้แปลกใจขอบคุณไม่เคยรู้เรื่องของว่าJohn Denver แต่ผมรู้ว่าจะมี Prince ได้รับการติดต่อแต่เขาก็ใช้คําว่าเราไม่สะดวกนะเพราะเราไม่อยากร้องกับคนเยอะๆเขาตอบมาแบบนั้น
0: สมหน้ามึง
1: อ้าวยังไงเนี่ยแต่อันหนึ่งที่แบบว่าก็เป็นศิลปินอันนี้คือควินซี่จอห์นส์กับว่าเขามีว่าพอทุกคนเริ่มเดินทางมาเนี่ยคือคนที่มาเป็นศิลปินแบบตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นเลยนะที่มาเนี่ยเขาก็เลยมีแผ่นเขียนด้วยลายมือเขาเองไปติดอยู่หน้าประตูว่า leave your ego at the door ก็คือว่ามึงเอาอีโก้มากองไว้ที่หน้าประตูก่อนที่จะเดินเข้ามาเพราะว่าเป็นที่รับทราบกันฮะศิลปินแน่นอนก็แต่ละคนมีความต้องการหรือมีความประสงค์ในการทำงานคนนี้จะม
0: ี
1: คอนดิชันจะอย่างงู้นอย่างงี้ต่างกันนะวันนี้เรามาทำการกุศลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มีหัวหน้าทีมและทุกคนต้องเชื่อฟังเอาชื่อเสียงและอีโก้คุณกองไว้ที่หน้าประตูและเข้ามาทำงานกันอันนี้ก
0: ็นึกว่ามีแต่ศิลปินไทย เราก็ทำงานมา40 30 40
1: เอาหน้าเอาหน้าเอาหน้า
0: คือมันเป็นธรรมชาติอ่ะคือเราไม่ว่ากันมันเป็นธรรมชาติแต่ว่ามันก็น่ารักดีอย่างเช่นถ้าเป็นศิลปินหญิงเนี่ยจะเยอะหน่อยศิลปินหญิงสมมุติมาเวทีเดียวกัน 4-5 คน 3-4 คนมาประชันกันเนี่ยก็จะมีแบบลูกไม้ต่างๆนานานะ
1: ร้องก่อนร้องหลังนู่นนี่นั่นโน่น
0: ตอนฟันซ้อมเอาชุดหนึ่งแขวนไว้ว่าจะใส่ชุดนี้ขึ้นเวทีเอาชุดหนึ่งแขวนไว้แล้วก็พอวันจริงปุ๊บเพื่อนก็แบบเล็งแล้วเอ๊ะมันใส่ชุดนี้ใช่ไหมงั้นใส่ให้มัน
1: ใส่ชุดนี้มาฆ่ากูดีกว่า
0: ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าฉันจะต้องเหนือกว่าเธอนิดนึงดูดีเจนิดนึงโอเคอันนี้ก็เป็นใส่ชุดหนึ่งพอวันรุ่งขึ้นไอ้คนที่มันแขวนชุดเนี่ยมันใส่อีกชุดหนึ่งเลย
1: แก้เกมแก้เกมสองชั้นสองชั้น
0: มันเล่นเกมนิดหน่อยๆอะไรกันอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือ
1: แต่จริงๆก็เหมือนกันเพราะว่าพอเป็นศิลปินแล้วก็ไม่ต่างเพราะว่ามันก็มีเรื่องเล่าเยอะแม้กระทั่งเสียงซินดี้โรเปอร์ใช่ไหมตอนแรกจะไม่มาเพราะแฟนตอนนั้นซินดี้โรเปอร์นี่แรงมากแรงมากแล้วก็แบบว่าแฟนก็บอกเฮ้ยอย่าไปเลยไอ้เพลงนี้ไปแม่งไม่ดังหรอกไปมันก็ไม่ได้แสงอย่าไปแต่ควินซี่จอห์นส์กับไลโนริชี่เขาเบอร์ใหญ่เนาะ เขาก็ไปพูดกับซินดี้เลยว่าเฮ้ยเพลงนี้ใหญ่ไม่ใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องการกุศลเว้ยแล้วมันรวบรวมคนเนี่ยมีชื่อเสียงขนาดนี้ยังไงอ่ะมันก็ต้องได้ตังค์และเราก็ไปช่วยเอธิโอเปียมันไม่ได้เกี่ยวกับเพอร์ซันอลว่าคุณจะดังหรืออะไรประมาณขนาดนั้น
0: ถ้าเป็นเราไม่งออยู่แล้ว
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เราก็เคยทำงานอะไรแบบนี้ในเมืองไทยเหมือนกันรวบรวมนักร้องมาร้องเพลงเยอะๆเนี่ยใครเงื่อนไขเยอะก็แบบเชิญเอาคนที่แบบพร้อมที่จะมา
1: เพราะอันนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากนะครับเพราะว่าอัลบั้ม We Are The World ในคืนนั้นที่อัดเสียงกันเนี่ยเข้ามากัน 3-4 ทุ่มลุงเชื่อไหมภายใน 7 โมงเช้าวันนั้นเพลงนี้เรียบร้อยเลยจบเลยแล้วดูจำนวนศิลปินที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยเยอะมากแล้วก็แบบว่าเพลงนี้ใน1สัปดาห์นะครับแล้วก็ทำรายได้ถึง60ล้านเหรียญอเมริกันนะครับแล้วก็บริจาคไปที่เอธิโอเปียแน่นอนเพลงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงหนึ่งในสุดคลาสสิกเนาะของเพลงที่เคยถ
0: ู
1: ก
0: เป็นอีเวนต์ใหญ่อันหนึ่งซึ่งก็จารึกไว้ในประวัติศาสตร
1: ์แน่นอนว่าแล้วก็ลุงเล่นได้ปะเนี่ย
0: ให้
1: เอาก่อนเล่นเพลงไทยไปแล้วเล่นเพลงเทศไม่ใช่เป็นไรแล้วหรือเฮ้ยเป็นนักดนตรีมันต้องได้หมดแน
0: ่บังอาจมากนะ
1: สักหน่อยสักหน่อย
0: เพลงเขาร้องกันสิบกว่าคนนี่จะมันร้องกัน
1: อันนี้ช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพราะว่าไม่มีเนื้อเดี๋ยวคงร้องไม่ได้เหมือนกันแหละเดี๋ยวกันนะแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะ
0: สลับกันร้องนะสลับกันร้องนะ
1: ใครจะเริ่มก่อน
0: เดี๋ยวพี่เริ่มก่อน
1: โอเคเดี๋ยวกันนะเอาคีย์อะไรเริ่มเลย

0: พอ
1: ร้องแล้วอยากเป็นคนนั้นคนนี
0: ้เออนั่นแหละ
1: อยากเป็นบ๊อบดีแลน
0: จินตนาการว่าเป็นคนนั้นคนนี้เอ้าอะไรกันเนี่ยบ
1: ้
0: านดำ
1: นั่นแหละก็จะเป็นเพลงที่คนที่อยู่ในอายุอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยจำได้แล้วมีรายการนึงชื่อรายการเพชฌฆาตความเครียดรู้จักป่ะ
0: ได้ยินแต่ผมไม่ทันได้ยินแต่ไม่ทันเพราะตอนนั้นยังอยู่ออสเตรเลีย
1: ถ้าเกิดใครอยากไปดู We Are The World version แบบว่าเอ้เวอร์ชันเพชฌฆาตความเครียดนะไปดูใน YouTube ได้ทุเลศแต่ขำหน้าดูเลยมี
0: เขาอุตส่าห์ทำนี่เพื่อการกุศลนั่นมันเป็นเรื่องเอาเขามาทำตลกเหรอ
1: เอาเขาก็มันเป็นรายการตลก
0: เอาเหรอโอเค
1: นั่นแหละก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมัน
0: เอ๊ะแล้วอย่างตอนนั้นถ้าได้ลุงจำได้ว่าพอ We Are The World ออกเนี่ยแน่นอนมันก็ดังมาถึงเมืองไทยด้วยเนาะไอ้เพลงเนี้ยแล้วตอนนั้นอย่างประเทศไทยหรืออะไรเรามีส่วนร่วมกับการทำอะไรลักษณะแบบนั้นไหมเพื่อกับไอเอธิโอเปียอะไรเท่าที่ลุงจำได้มีป่ะ
1: อ๋อตอนนั้น
0: เมืองแกรมมี่ก็เป็นค่ายเพลงนะไม่ได้คิดอะไรทำอะไรเขาให้แล้วเขาหรอก
1: เอ้ยตอนนั้นแกรมมี่ยังไม่ได้เกิดดีมั้งตอนนั้น
0: เออใช่เพราะมันคือ2528เนี่ยมันก็คือ1985ซึ่งแกรมมี่เกิดปี1983ก็เพิ่ง2ปี
1: โอ้เพิ่ง
0: ออกเออยังเพิ่งออก
1: ต
0: ัวหนึ่งอยู่เลยมั้ง
1: ตอนนั้นยังอลุมมาตุ้มกันเองอยู่ไม่รู้จะไปช่วยใครได
0: ้เอางี้ตะกี้บอกว่า official เนี่ยที่ว่าเป็นแกรมมี่แจ้งเกิดก็คืออัลบั้มตัวหนึ่งแต่เอาที่ว่าไม่ official แล้วเป็นอัลบั้มที่ออกโดยแกรมมี่เป็นอัลบั้มแรกเนี่ยคืออะไร
1: มีตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแกรมมี่แต่ว่าเป็นการทดลองออกเทปออกให้มหาดุริยางค์ไทยไม่รู้เรียกชื่อก็ถูกกับเราเนี่ยแต่ว่ามันจำได้นานนักมันมากแล้วคือเป็นครั้งแรกที่ทำเกี่ยวกับเพลงเขาเคยบริษัทพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาเคยทำแต่โฆษณาน้ำมันพืชอสรอหรืออะไรพวกเนี้ยตอนสมัยนู้น
0: น้ำส้มสายชูป่ะลุง
1: น้ำส้มสายชู
0: เอออะไรน้ำมันพืชอสรอ
1: โอเคแต่ก็หันมาทำเรื่องเพลงเป็นครั้งแรกคือมาโปรโมทให้กับเนี่ยติ่งเนี้ยมหาดุริยางค์เป็นเพลงไทยแล้วก็ต่อมากำลังคิดจะทำเองขึ้นมาก็ทำของหมอพันธิวา
0: เอ๊ะแล้วมันมีช่วงที่เราไปเกี่ยวอะไรกับ Made in Thailand ด้วยไหมเท่าที่ได้ยิน
1: ก็มีก็มีตอนนั้นคาราบาวก็เข้ามาร่วมมาให้กรมมี่ร่วมงานครับคือกับตอนนั้นกรมมี่จะเอาหมดอ่ะคือหมายความว่าให้ใครทำให้ทำกับใครอะไรก็ได้หมดแม้กระทั่ง RSตอนเบื้องตอนแรกๆสมัยคิริบูลต้นๆอะไรพวกนี้เน
0: ี่
1: ย
0: เ
1: ก็แกรมมี่เป็นคนโปรโมท
0: เอ้าจริงเหรอว้าวอันนี้เขารุ่นแรกนะฮะแกรมมี่เจน
1: ก็คือแกรมมี่พร้อมทำโปรโมทแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีความแข็งแรงพอที่จะทำเพลงเองแต่ว่าอย่าง RS อาจจะมีวงก่อนแล้วคิริบูลอะไรรุ่นนี
0: ้อ๋อเขาก่อนเราอีกเหรอ
1: เขาก่อนเขาก่อนแต่ว่า
0: โอเค
1: เขาจะทำแบบเพลงแบบหนึ่งตอนนั้นส่วนฝั่งดนตรีของแกรมมี่ก็กำลังขมักขม้นสร้างเรื่องใหม
0: ่
1: ก็เลยนั่นแหละจากนั้นมาถึงจะเป็นรู้สึกจะมีนันทิดา27ด้วยต้องกึ่งกันกับระหว่างที่ทำเต๋อหนึ่งด้วย
0: อ๋อโอเค
1: ส่วนพี่เต๋อเองเนี่ยก่อนที่จะมาร้องเพลงทำเต๋อหนึ่งเนี่ยก็เคยทำเพลงมาก่อนหน้าที่จะมาทำกับแกรมมี่คือชุดเรามาร้องเพลงกันรู้จักป่ะ
0: ร้อง
1: เรามาร้องเพลงกันทำน้อง
0: เคยได้ยินแต่อัลบั้มนั้น
1: กับ
0: ออกกับแกรมมี่หรอ
1: บัตเตอร์ฟลาย
0: อย่างบัตเตอร์ฟลาย
1: แล้วก็เป็นอัลบั้มหนึ่งที่ซึ่งถือว่าเป็นอัลบั้มคลาสสิกสำหรับนักฟังเพลงมากแล้วก็เป็นอัลบั้มที่หายากแล้วแต่ว่าเป็นอัลบั้มส่วนตัวแล้วจะแบบรู้สึกว่าโอ้โหมาก่อนกันแบบสุดยอดมาก
0: ในเชิงดนตรีใช่ไหม
1: เพลงพี่อัศนีก็เป็นหนึ่งในบัตเตอร์ฟลายตอนนั้น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็จำได้ว่าแกทำแกถูกขโมยกีตาร์นั่นแหละรถจอดอยู่แถวแถวซอยที่ประสานมิตร
0: วัณคามใช่ไหมร้าน
1: บัตเตอร์ฟลายก็อยู่แถวนั้นไง
0: ใช่ใช่
1: โดนขโมยกีตาร์สมเฮ้ยไม่ใช่โถ
0: เอา
1: ก็โอ้ยแกเศร้ามากเลยเป็นตัวที่รักมาก
0: แกก็เลยประชดตอนนี้ที่ห้องมีกีตาร์ประมาณ100กว่าตัวนะ
1: แล้วก็กลายเป็นคนทำ พลงคลุยผิวหรือไงจะถึงได้เอามาร้องในอัลบั้มหลังๆของพี่ป้อมเองก็แล้วโอ้ยพอคุยแล้วมันก็เครื่องติดอะว่ามันมีเรื่องโน้ตเรื่องนี้เลยเยอะมากที่มันเลี่ยๆตามทางซึ่งเอาไว้มาคุยกันใหม่
0: เข้าทางเราแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าต่อไปนี้นี่คือคอนเซ็ปต์ครับเพราะว่าเราก็จะเอาเพลงและความรู้ของลุงเนี่ยมาเล่าให้ฟังเขาคือแกรมมี่เจน1เลยนะครับส่วนผมเป็นพวกเจน2แล้วนะครับก็เราคงมีเรื่องแชร์และเพลงเยอะแยะเบื้องหลังมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไป
1: เพลงของเราเองเพลงที่ผมแต่งเองด้วยและเพลงที่เรารู้จักในยุคของเราที่เราเป็นเด็กด้วย
0: ถูกต้องสำหรับวันนี้เวลากับทาง FM หมดแล้วนะฮะ
1: เขาไล่แล้วฮะ
0: ใช่ละเราก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลศิครินทร์นะครับเคียงข้างคุณ Be with you always แล้วก
1: ็โอลิเวอร์อาหารน้องหมาแมว
0: พิเศษทุกมือด้วยโอลิเวอร์แล้วก็เสื้อยืดที่เย็นสบายที่สุดในโลกนะครับมีมายไม่มีร้อน
1: และรายการ Boomers and Baby
0: แล้วก็สำหรับหน้าใสๆของเราต้องขอขอบคุณดีโอลิวาบราซานนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกัน
1: ดีครับ
0: วันจันทร์หน้าสวัสดีครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินทร์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
13: มาพบกันอีกครั้งที่ กลับมาพบกันอีกครั้งทุกคืนวันจันทร์ที่คลื่นข่าวคุณภาพ 97QFM ในช่วงเวลาของ Sport Station FM 97กับรายการฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลฟังสดในวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2026 21:30 น.โดยประมาณถึง 23:00 น.และอยู่กับผมเช่นเคยนะครับห้องเต้ปิยพงษ์และแตงหวานวิภรัง
14: สวัสดีค่ะวิเต้สวัสดีผู้ฟังนะคะสวัสดีวันจันทร์นะคะ
13: ครับอันนี้ก็
14: ฟุตบอลมหาชน
13: อาจจะไม่ค่อยตะโกนมากนะฮะก็ยังหดหู่กับเหตุการณ์เมื่อคืนไม่หายนะครับก
14: ็
13: ฟุตบอลมหาชนของเรานะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับอย่างสุดซึ้งเลยนะครับกับผู้ที่เสียชีวิตนะแล้วก็ครอบครัวของทุกท่านนะครับในเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับตรงเบียร์นะลาดพร้าวนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเหตุนะในเรียกว่าเป็นเรื่องน่าสลดใจนะในที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับที่ต้องบอกว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาเอาปีนี้ดีกว่าปีนี้เนี่ยจริงๆมีหลายเหตุนะแตงหวานที่แบบต่อเนื่องกันมาแบบโอ้โหเรียกว่าทุกสัปดาห์จะต้องมีข่าวแบบผมไม่แน่ใจนะแตงหวานท่านผู้ฟังครับว่าจริงๆแล้วเหตุหลายเหตุเนี่ยเราเรียกว่าจริงๆเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติจนเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าในประเทศเรานะแต่ว่าด้วยการสื่อสารที่ง่ายขึ้นทำให้เรารู้ข่าวกันเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีเหตุเด็กใช่ไหมที่ขับรถชนพระใช่ไหมสิบกว่ารูปอะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์นี้มาเหตุไฟไหม้อีกแล้วก็เหตุไฟไหม้นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
14: โอ้ไม่รู้ถอดกี่บทเรียนแล้วนะ
13: ใช่ไม่รู้จะกี่บทเรียนแล้วเหมือนกันนะครับก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินหรือว่าฟันธงหรือว่าจะไปใช้คำว่าอะไรแตงหวานเราจะไปบอกว่าใครผิดแบบ 100% อย่างเงี้ยก็ไม่เกินอำนาจหน้าที่ของเรานะก็มันยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายนะในการสอบสวนสืบสวนนะครับแล้วก็หาผู้กระทำความผิดหรือว่าการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกครั้งในอนาคตต่อไปนะครับก็แสดงความเสียใจจริงๆครับกับผู้ที่ประสบเหตุทุกคนนะไม่ใช่แค่ผู้ที่เสียชีวิตนะอีกโอ้โหตอนนี้อีก60
14: ผู้บาดเจ
13: ็
14: บ
13: ใช่แล้วสาหัสด้วย
14: ใช่ค่ะ
13: ครับ
14: เพราะว่าต้องบอกว่าแผลจากพวกเนี้ยสิ่งพวกเนี้ยมันยาวนานมากแล้วเรื่องของจิตใจอีกต้องบอกว่าเป็นอะไรที่กระทบหลายด้านจริงๆก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะคะกับผู้บาดเจ็บแล้วก็แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
13: ครับว้าวเอาสักพอพูดถึงแล้วผมยังหดหู่ไม่หายเลยพอพูดถึงแล้วพูดยังไงดีอ่ะมันทำให้เราแบบนะจิตใจหดหู่พอสมควรเลยเหมือนกันนะครับอย่างผมเองก็เป็นผู้ประกอบการเหมือนกันนะก็คอนเซิร์นขึ้นเลยนี่ผมคิดไปถึงจุดที่เราทำคลิปแบบคือบางทีบางเรื่องอ่ะกฎหมายไม่ได้บังคับไว้อ่ะแต่เราก็อาจจะเพิ่มมาตรการของเราเองได้ไง
14: ก็หวังว่าจะเป็นบทเรียนอีกแล้วนะคะให้หลายๆผู้ประกอบการนะพี่เต
13: ้
14: ตระหนักถึงความจำเป็นของพวกป้ายบอกทางนะ
13: เวลาปลอดภัยต่างๆ
14: เหมือนแบบemergency exit อะเหมือนแบบว่าทางออกฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะคะจริงๆไม่ใช่แค่อันนี้เป็นอย่างนี้แล้วกันเราช่วยเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะเหตุมันยังไม่ได้เกิดที่อื่นแต่ว่าอันเนี้ยแจ้งเผื่อไว้อย่างพวก คอนเสิร์ตก็ดีนะพี
15: ่ใช่ใช่
14: หรือการชมอะไรที่เป็น
15: คนเยอะๆต้องแออัดเข้าไปอ่ะ
14: คนเยอะๆอ่ะนะเวลาเขามี VTR แสดงอ่ะวิดีทัศน์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องของทางออกอยู่ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยนะปกติคนจะชอบไม่ดูไงใช่ไหมเวลาเปิด
15: ค
14: นจะแบบเปิดทำไมเนี่ยมาทุกครั้งเปิดทุกครั้งเลยพี
15: ่
14: อะไรแบบเนี้ยอยากให้ใส่ใจกันไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าถึงบอกว่ามันคืออุบัติเหตุเนาะเหตุไม่คาดคิดนะมันก็จะสามารถที่จะเกิดได้เราต้อง
15: พูดถึงเรื่องในเรื่องแบบนี้นะผมเห็นพัฒนาการอยู่อย่างนึงนะก็คืออย่างเราดูภาพยนตร์เนาะหรือว่าไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยอย่างที่แตงหวานพูดเลยว่าเราจะมีเป็น VTR เนี่ยเรื่องทางออกฉุกเฉินเรื่องความปลอดภัยอะไรก็ดีเหมือนเวลาเราขึ้นเครื่องบินอะที่แอร์โฮสเตสมาอธิบายว่าเกิดเหตุประตูฉุกเฉินอยู่ทางไหนอะไรนะ
14: ต้องทำอะไรบ้างมี
15: หน้ากากหล่นตกลงมาเราใส่เราก่อนแล้วให้ช่วยคนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่าง
14: ไอ้พวก
15: ครับ
14: อะไรนะเสื้อชูชีพนะ
15: อยู่เสื้อชูชีพ
14: ใต้เบาะอยู่ตรงไหนเบาะไหนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
15: ครับซึ่งผมว่าโอเคนะแล้วก็ผมว่าไม่แน่นะเรื่องนี้อาจจะคอนเซิร์นไปถ้ามีทักสโมสรนะ
14: อ
15: าจจะไปถึงสนามฟุตบอลด้วยก็ได้นะเพราะจริงๆสนามฟุตบอลเนี่ยต่อให้เป็นพื้นที่โล่งนะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนคนหนาแน่นนะก็ผมว่าอาจโอกาสที่จะแบบเพลิงไหม้อ่ะอาจจะยากพูดตรงๆนะเพราะเป็นพื้นที่โล่งถ้าเพลิงไหม้แล้วแบบลามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบจะถึงขั้นแบบไฟคลอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่ได้พื้นที่ปิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นได้กับสนามฟุตบอลเนี่ยอย่างนึงก็คือเรื่องความปลอดภัยของตัวอาคารถึงจะมีวิศวกรรมรับรองนะแต่เราลองนึกภาพกลับกันว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวล่ะถือว่านี่เป็นวินาศภัยทุกชนิดเนาะเกิดแผ่นดินไหวจะหนียังไงช่องทางไหนจะมีหลายๆสนามก็จะมีลานรวมพลนะมีแบบพื้นที่หนีเอาไปกองรวมกันได้ก่อนหรือว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นหรือแบบถ้าเราดูในภาพยนตร์นะเกิดสมมุติว่าเอเลี่ยนบุกโลกเลยไม่อันนี้เราอาจจะดูเป็นเรื่องเพ้อฝันนะแต่ว่าเหตุการณ์อะไรลักษณะเนี้ยคือเราลองคิดว่าถ้าไม่ใช่เอเลี่ยนล่ะเกิดเป็นสงครามขึ้นมาล่ะจริงๆเรื่องพวกเนี้ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อก่อนนะแตงหวาน
14: ค่ะ
15: ผมไม่คิดมาก่อนหลายๆเรื่องว่ามันจะเกิดขึ้นทั่วนี้มันเกิดขึ้นได้แบบเยอะมากอ่ะที่แบบเราลองนึกภาพว่าสมัยนี้นะเราคุยเรื่องอะไรกันนะแล้วบอกว่าถ้าย้อนกลับไปสัก20ปีหรือ15 16ปีก่อนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวอีก10ปีข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยแผ่นดินไหวในกรุงเทพอย่างเงี้ยเฮ้ยจะเป็นไปได้ไงถูกไหม
14: ตึกถล่มอย่างเงี้ย
15: ตึกถล่มอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหลายเรื่องเลยนะครับมันเกิดขึ้นได้เยอะขึ้นมากนะหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ใครจะคิดว่าเราสามารถจัดรายการวิทยุจากที่บ้านได้
14: ใช่
15: อุปกรณ์ที่เราแบบไม่ได้ลงทุนมหาศาลแบบในอดีตอะอย่างเราไปที่ NBT เนี่ยที่ห้องส่งเนี่ยโอ้โหห้องส่งนี่ลงทุนมหาศาลมากนะไมค์ตัวนึงหลายหมื่นอุปกรณ์นี่แบบโอ้โหถ้าไปที่ห้องส่งนี่จะตะลึงเลยครับแล้วก็อากาศเย็นเจี๊ยบนะแต่วันเนี้ยเราสามารถที่จะ
14: มันต้องอยู่ในความเย็นนะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าไปร้อนมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการที่แบบมันสามารถเออร์เลอร์ได้นะพี่เต้
15: ใช่ใช่
14: ใช้ไฟฟ้านะ
15: เพราะเขาใช้24ชั่วโมงอ่ะ
14: ใช่ค
15: ่ะครับก็เนี่ยครับมันเกิดเหตุได้ทั้งหมดหรืออย่างเพิ่งสัปดาห์ที่แล้วนะในสัปดาห์ก่อนนี่เราเพิ่งคุยกันไปนะเรื่องญี่ปุ่นอย่างเงี้ยกลับมาในวงการฟุตบอลหน่อยนะ
14: ค่ะ
15: ถ้าย้อนกลับไปสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยนะสัก20ปีก่อนนะ15ปีก็ได้อ่ะสิบเท่าไหร่นะถ้าย้อนกลับไปถ้า4บอลโลกสัก3สมัยก็ได้อ่ะ12ปีอ่ะบอกว่าวันเนี้ยบราซิลจะเจอกับญี่ปุ่นแล้วลำบากอ่ะมีสิทธิ์แพ้ใครจะไปเชื่อ
14: นั่นสิ
15: ใช่ไหมหรือเราบอกว่าเดี๋ยวอีก8ปีข้างหน้านะคอยดูนอร์เวย์นะจะเป็นทีมที่โหดมากโค่นบราซิลแบบสบายๆเลยนะใครจะไปเชื่อใช่ไหม
14: ไม่มีใครเชื่อ
15: สวิตเจออาร์เจนตินาต้องดวลกันจนถึงฎีกาจนถึงต่อเวลาพิเศษ ใครจะไปเชื่อ
14: เคปเวิร์ดจะตีเสมออาร์เจนตินา
15: เคปเวิร์ดใช่แค่ว่าเข้าบอลโลกก็สุดยอดแล้วนะ
14: มาบอลโลกต้องบอกมาบอลโลกคนแรกแล้วสร้างงานยากให้เจนตินานะยิงสองลูก
15: ใครจะไปเชื่อใช่ไหม
14: อ
15: ่
14: า
15: ฮะ
14: ใครจะเชื่อ
15: หรือว่าเราอาจจะคุยกันปีนี้นะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีก8ปีข้างหน้าเนี่ยหรืออีก4ปีข้างหน้าเนี่ยไทยจะไปบอลโลก
14: ใครจะเชื่อ
15: ใครจะเชื่ออ่าแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะผมว่ามันมีอยู่2อยู่2ทางอะแตงหวานว่า
14: ค่ะ
15: เราตั้งใจทำวางแผนให้ดีไปให้สุดกับเขาเรียกอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนฟลุกอะพาไปเองอะ
14: ก็ปล่อย
15: เหมือนพวกเหตุภัยพิบัติเนี่ยมันบางทีมันก็คาดการไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่างฟุตบอลเนี่ยผมว่ามันไม่มีคำว่าฟลุกอะมันไม่มีคำว่าเอ้ยอยู่ดีๆทีมชาติไทยจะเล่นดีขึ้นมาแล้วก็ถึงขั้นไปฟุตบอลโลกได
14: ้ได้ไป
15: เออเนี่ยชนะ
14: เออหรือ
15: เกมนี้ชนะกับเกมนี้ชนะอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
14: เออหรือว่ามันจะแบบเรามีโรดแมปชัดเจนแล้วในอีกสมมุติ8ปีข้างหน้า
15: ครับ
14: นะให้อีก2บอลโลกเลยสมมุติเราอาจจะได้ไปแล้วก็ได
15: ้ครับ
14: หรือจะปล่อยให้เป็น8ปีที่ฟุตบอลมหาชนยังมานั่งถามว่าใครจะเชื่อเขาเพิ่มเป็น64ทีมแล้วก็ยังไม่ได้ไป
15: ไหนๆก็ไหนๆแล้วคุยเรื่องทีมชาติไทยแล้วแตงหวานผมมาเล่าเรื่องสักนิดนึงดีกว่าก่อนที่คุยกันเรื่องบอลโลกต่อนะกับรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลโลก2026นะครับ
14: เรียกว่าเดินทางเร็วเหมือนกันนะขอน
15: ิดใช่ครับเร็วเหมือนกันนะแป๊บเดียว
14: เร็วแล้วอ่ะพี
15: ่
14: นะตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าคุณผู้ฟังนะคะดูในพวกแบบสื่อออนไลน์ทั้งหลายก็จะเห็นหลายๆทีมนะทั้งไทยทั้งเทพเนี่ยสโมสรฟุตบอลกลับมาซ้อมแล้วนะเริ่มเปิดตัวแล้วนะ
15: ซ้อมแล้วซ้อมแล้วบางทีมีปรีซีซั่นแล้วเมื่อวานนี้ BG ก็มีซ้อมมีปรีซีซั่นไปแล้ว
14: มีปรีซีซั่นแล้วเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะพี่เต้เริ่มมีการเซ็นสัญญาแล้วเน
15: า
14: ะเดี๋ยว
15: สัญญาใช่ครับนักเตะใหม่เริ่มเปิดตัวแล้ว
14: อัปเดตนะหลายๆทีมนะคะเริ่มมีการขยับเสริมตัวผู้เล่น
15: จริงๆผมมีเรื่องนึงนะแต่ว่ามันข้อมูลผมไม่ได้แน่นพอที่จะมาคุยนะตอนนี้เราจะเริ่มเรื่องนักเตะไทยที
14: ่
15: เรียกว่ามีสัญชาติไทยด้วยแล้วก็สัญชาติของประเทศทางยุโรปด้วยนะครับที
14: ่
15: อนาคตก็อาจจะเห็นนักเตะเหล่านี้ค่อยๆกรูค่อยๆขยับมาค้าแข่งในเมืองไทยมากขึ้นหรือเรารู้จักมากขึ้นคือก่อนหน้านี้ผมได้คุยกับแฟนบอลหลายคนทั่วโลกอยู่เหมือนกันนะที่แบบรู้จักในวงการฟุตบอลนี่แหละแล้วก็ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วจะมีนักเตะที่จริงๆสามารถเล่นในทีมชาติไทยได้ติดทีมชาติเยาวชนเนี่ยอยู่ทั่วโลกเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีเจ้าตัวเองเนี่ยเอาง่ายๆเลยเล่นให้ทีมชาติอยู่เนี่ยถ้าไม่บอกเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเนี่ยเขามีสัญชาติไทยด้วยเพราะบางคนนี่หน้าตาดูไม่ลูกครึ่งไทยเลยอะอย่างนิโคลัสเนี่ยอย่างมิเคลสัน
14: อ
15: ะ
14: ลูกโซ่นะ
15: ลูกโซ่เนี่ยดูไม่ออกเลยใช่ไหมหรืออย่างแม้กระทั่งอย่างอะไรนะส้มเช้งอะ
14: โจนาธานเข็มดี
15: โจนาธานเข็มดีอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเกิดว่าไม่บอกว่ามีแค่สัญชาติไทยด้วยเราก็ดูไม่ออกนะใช่ไหมแต่โอเคอย่างบางคนอ่ะจะหน้าออกไทยหน่อยแต่ก็จริงๆก็สามารถดูเป็นเกาหลีได้ไอ้ดูเป็นไต้หวันหรืออะไรได้นะอย่างธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรอะไรอย่างเงี้ย
14: หรืออย่างแบ็คประจวบอย่างอุสมะท่าคามที่กำเนี่ยติดชุดใหญ่แล้วอันนั้นก็ดูไม่ออกนะว่าเป็นคนไทย
15: ใช่อย่างตอนนี้บี
14: จริงๆตอนแรกไม่รู้นะจริงๆตอนแรกไม่รู้เลยวันนั้นเห็นน้องลงเล่นแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะได้ข้อมูลจากทางทีมงานประจวบบอกว่าเออนี่ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วนะแล้วก็ชาติไหนคะพี่นี่ทีมชาติไทย
15: มีเยอะอย่างตอนเนี้ยใช่ครับอย่างตอนเนี้ยอย่าง BG ก็เอานักเตะคนนึงมานะครับอย่างอะไรนะเวิร์คแคมป
14: ์
15: ก็เดี๋ยวนะผมจำชื่อเต็มเขาไม่ได้อ่ะไอ้เวอร์แคมป์หรือเฟอร์แคมป์เนี่ยก็เล่นอยู่ในเยอรมันซึ่งผมได้ยินชื่อมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีเอเจนต์หลายคนพยายามติดต่อมาเล่นเมืองไทยนะแต่เขาก็พยายามที่จะหาโอกาสในเยอรมันก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ปัจจุบันก็ย้ายกลับมาเล่นในไทยกับ BG ปทุมยูไนเต็ดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ พูดยังไงอ่ะปาสคาลใช่ปาสคาลเฟอร์แคมป์นะฮะครับก็นี่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่จริงๆมีเอเจนต์ไทยมีแมวมองหลายคนเรียกว่าไปทาบทามมานานพอสมควรนะนะฮะแต่สิ่งที่น่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่านักเตะหลายคนที่เลือกกลับมาเล่นในไทยเนี่ยผมไม่อยากใช้คำนี้แต่ไม่รู้จะเป็นการดูถูกกันไหมหรือเปล่าแต่เหมือนกับเขาอาจจะไม่ได้ถ้าอาจจะเริ่มมองเห็นอนาคตของตัวเองในประเทศที่เขาเติบโตอะว่าไปลำบากขึ้นถ้าจะมีดูตอนนี้มีตอนเนี้ยใช่มีตอนเนี้ยที่ดูว่าเขาไฟจริงๆนะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเขาไฟแล้วก็ยังพยายามจะยืนหยัดอยู่ในการเล่นที่ในยุโรปอยู่ก็น่าจะมีลูกโซ่มีใช่ลูกโซ่ใช่ที่ยังอยู่ในเยอรมันอยู
14: ่จูดเบลที่ยัง
15: จูดเบลที่พยายามใช่
14: ทางนี้นะคือจริงๆมีข้อเสนอจากทางไทยลีกเนาะหลายทีมแล้วก็ฝั่งนี้นะคะหมายถึงว่าฝั่งเอเชียเนี่ยแต่ว่าทางเจ้าตัวก็อยากจะมุ่งมั่นที่จะลองหาหนทางที่โลกต่อไปก่อนนะคะ
15: จริงผมมีข้อมูลคร่าวๆอย่างหนึ่งนะครับจะบอกว่าถือว่าเป็นการเล่าให้ฟังกันแล้วกันนักเตะหลายคนนะครับถ้ามาเมืองไทยเนี่ยนะครับได้ค่าเหนื่อยสูงกว่าอยู่ในยุโรปเนี่ยบางคนเป็นสองสามเท่าเลยนะบางคนอยู่ในยุโรปเนี่ยได้ไม่ถึงหมื่นเหรียญหรือประมาณหมื่นเหรียญหมื่นเหรียญก็เท่าไหร่สามแสนกว่าบาทหรือบางคนต่ำกว่านั้นด้วย 6-7,000 เหรียญอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อมาเมืองไทยแล้วอ่ะข้อเสนอความน่าสนใจอ่ะบางคนได้ถึง 15,000 เหรียญ 20,000 เหรียญนี่ออกมั้ยมันได้เป็นเท่าตัวคือแล้วการเสียภาษีเราก็น้อยกว่าเตะในยุโรปนี่เสียภาษีกัน 40% นะ 30-40% นะภาษีสูงมากนะครับแล้วมันก็นักเตะหลายคนเนี่ยที่พยายามยืนหยัดในการสู้เนี่ยเพราะว่ามันก็กลับมาแหละว่าต่อให้วันนี้ไทยลีกเราอะถือว่าเป็นอันดับ4ของเอเชียเนาะ
14: ค่ะ
15: เอเชียตะวันออกตอนนี้ขึ้นอันดับ3แล้วนี่3เอเชียตะวันออกแต่เมื่อเทียบกับระดับโลกแล้วอะต้องยอมรับว่าลีกเรายังห่างไกลจริงๆเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันเนาะว่าชาติที่ไปบอลโลกเนี่ยถ้าลีกเขาเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปเป็นแรงกิ้งเบอร์ต้นๆของโลกได้เนี่ยหรือในยุโรปได้เนี่ยจริงๆก็ต้องยอมรับว่าในยุโรปมันก็ต่างชั้นกันกับเราพอสมควรเนาะ
14: ค่ะ
15: ก็จะต้องส่งนักเตะเนี่ยไปค้าแข้งไปใช้ชีวิตไปเติบโตด้านฟุตบอลเนี่ยกับเรียกว่าอะไรอ่ะกับประเทศกับชาติที่มีลีกแข็งๆมีนักเตะดีๆใช่ไหม
14: ก็ต้องเรียกว่าส่งออกไปยังลีกที่อยู่แนวหน้าของโลกนะซึ่งเอาแบบที่ยอมรับกันก็ต้องเป็นยุโรปแหละ
15: ใช่ครับ
14: ใช่ไหมพี่เต้คือแบบท็อป3ท็อป5ยังไงก็ยังเป็นลีกในยุโรป
15: ความน่าสนใจอยู่อย่างนึงนะแตงหวาน
14: ค่ะ
15: มีอยู่ชาตินึงที่เขากำลังคุยกันว่าความล้มเหลวของวันนี้ของเขาว่าเกิดจากนักเตะของเขาว่าไปยุโรปเร็วไปหน่อยคือบราซิลเพราะเขามองว่าลีกในประเทศของเขาเนี่ยอาจจะไม่แข็งที่สุดแต่เป็นแหล่งบ่มเพาะสไตล์ฟุตบอลบราซิลที่ดีที่สุดนักเตะหลายๆคนอาจจะไปสำเร็จในเวทียุโรปแต่เมื่อกลับมารวมเป็นบราซิลแล้วทำให้ตัวบราซิลเองเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้มีใช่มันไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวนะเช่นเดียวกันครับกับฟุตบอลโลกนะครับเราอาจจะมองว่าอังกฤษนะเนี่ยเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวเบรกหน้านะมาคุยกันเต็มๆนะอังกฤษอาจจะต้องเล่นฟุตบอลที่หวือหวาเป็นฟุตบอลเอนเตอร์เทนแต่วันเนี้ยแตงหวานใส่เสื้ออังกฤษมาแล้วด้วยนะวันเนี้ยต้องยอมรับเลยนะอังกฤษเนี่ยเล่นฟุตบอลไม่ใช่อังกฤษที่เรารู้จักกันเลยอะแต่วันนี้อังกฤษอยู่ในรอบรองชนะเลิศนะครับ
14: นี่แหละนี่แหละเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันนะ
15: ใช่ซึ่งเดี๋ยววันนี
14: ้คาแรคเตอร์ที่อาจจะหายไป
15: ครับ
14: แต่ถูกแทนที่ด้วยผลงาน
15: อืม
14: แลกมานะแลกมากับถ้าเหมือนเป็นคนก็เหมือนสูญเสียตัวตนน่ะ
15: ครับ
14: แต่มีหน้าที่การงานที่ดี
15: ใช่ใช่ใช
14: ่ประมาณนั้นนะ
15: อารมณ์เหมือนเมื่อก่อนไหมแตงหวานผมถักเดดร็อกอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งจะเป็นต้องตัดเฮ้ยหน้าที่การงานดีขึ้น
14: แต่ที่เราชอบมันอาจจะพาเราไปไม่ถึง
15: ไปไม่ถึงเป้าหมาย
14: เราตั้งไว้ไงใช่ไหม
15: คร
14: ับ
15: ไม่มีสูตรสำเร็จจริงสำหรับฟุตบอลนะ
14: ใช่ค่ะ
15: ใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาคุยกันเรื่องฟุตบอลโลกนะครับรอบรองชนะเลิศนะกับ4ทีมที่ถือว่าเป็นมิชชั่นโฟร์โปรเจกต์ละมันพีคที่สุดแล้วแล้วปีนี้เป็นปีที่น่าสนใจจริงๆกับฟุตบอลโลกนะครับยิ่งรอบลึกยิ่งมันขึ้นเดี๋ยวฟุตบอลมหาชนเราพักกันสักครู่ครับ
16: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดตัวแคมเปญ Unlock ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
21: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
22: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
23: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
22: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
18: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดตัวแคมเปญ Unlock ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยเชื่อมโยงโอกาสและทลายข้อจำกัดทางธุรกิจพร้อมเดินสายสัญจร4ภูมิภาคหนุนผู้ประกอบการทั่วประเทศ
24: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการและรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสสว. Unlockปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเพื่อประกาศทิศทางใหม่ขององค์กรในฐานะ The Growth Connector ที่พร้อมเชื่อมโยงโอกาสและทลายข้อจำกัดทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยภายในงานมีการนำเสนอกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านแนวคิดการไขกุญแจ5ดอกสู่ความสำเร็จได้แก่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการเด่นองค์ความรู้และคำปรึกษาสิทธิประโยชน์จากกว่า50หน่วยงานพันธมิตรโอกาสทางการตลาดและนโยบายรับเชิงรุกควบคู่ไปกับการจัดการแสดงธุรกิจต้นแบบและเวทีเสวนาแบ่งปันกลยุทธ์จากนักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ปฏิพลสารพรมมารายงาน
18: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ One Map เร่งแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคืนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ประชาชนนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามผลการสำรวจและตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.โดยใช้หลักเกณฑ์ One Map มาตราส่วน1ต่อ 4,000 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนระหว่างพื้นที่นิคมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าในพื้นที่ต่างๆได้แก่นิคมสร้างตนเองศรีสาครและนิคมสร้างตนเองสุขิรินทร์ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงแนวเขตให้ตรงกับสภาพพื้นที่จริงเพื่อคืนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คทช.นำไปจัดสรรต่อขณะที่นิคมสหกรณ์ปีเหล็งและที่นิคมสหกรณ์บาเจาะจะเร่งแก้ไขพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าพร้อมปรับปรุงแนวเขตและเนื้อที่ให้ถูกต้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของสมาชิกนิคมและลดปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดินทั้งนี้ผลการสำรวจทั้งหมดจะเสนอให้คณะอนุกรรมการวันแมปพิจารณาอนุมัติแนวเขตที่ดินของรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยสร้างความชัดเจนในการใช้ประโยชน์ที่ดินคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ศึกษาปัญหาการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อหาแนวทางป้องกันการบุกรุกและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
0: คณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายวงศ์วัชระขาวทองรองประธานคณะกรรมการคนที่5พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์การศึกษาดูงานครั้งนี้มุ่งตรวจสอบการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและที่ดินของรัฐซึ่งอาจเข้าข่ายการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบรวมถึงพิจารณามาตรการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางประสานข้อมูลกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในกรณีที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินทั้งนี้ผลการศึกษาจะนำไปใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองที่ดินของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
18: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
17: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิขความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: เรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
13: กลับมาพบกับช่วงที่2ของฟุตบอลมหาชนเรื่องคนในโลกฟุตบอลยังอยู่กับผมฮ่องเต้ปิยพงษ์และแตงหวานวิภารัตน์นะครับแล้ววันนี้อยู่ในพิเรียดของ Mission 4 Project นะของรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก World Cup 2026นะครับซึ่งปีนี้นะความน่าสนใจนะแตงหวานท่านผู้ฟังครับน่าจะเป็นปีแรกนะเท่าที่ผมมีข้อมูลนะที่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกนะครับเป็นทีมใน 1-4 FIFA Ranking เอ้าเสียงแตงหวานหายเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเสียงแตงหวานหายครับขอไปรับผู้ฟังด้วยนะครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยโอเคปิดไมค์ใช่ไหม
14: กลับมาแล้ว
13: กลับแล้วนะแตงหวานโอเค
14: ครับ
13: เป็นปีผมว่าน่าจะเป็นปีแรกนะในรอบหลายปีเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะมีแบบมามืดเนี่ยอย่างน้อยสักหนึ่งทีมอะขึ้นมานะปีนี้อันดับ 1-4 ใน FIFA Ranking เนี่ยนะครับเข้ารอบรองหมดเลยนะครับแล้วก็อันดับที่ขึ้นลงเนี่ยก็อยู่ใน 1-4 อันดับนี้นี่แหละนะความน่าสนใจก็คืออาร์เจนตินานะตกจากอันดับ1นะครับลงมาเป็นอันดับ2นะตอนนี้นะเรียลไทม์นะ
14: ค่ะ
13: เรียลไทม์เลยอ่ะโดยฝรั่งเศสเนี่ยผลงานอาจจะได้เจอกับอันดับที่ดีๆเยอะกว่าหน่อยแล้วก็เรียกว่ายิงประตูเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เค้าเรียกอะไรคะแนนมันก็บวกขึ้นไปนะครับก็คือขึ้นแทนอาร์เจนนะครับอาร์เจนตกใช่มั้ย
14: ใช่ก็ตอนนี้ตามตารางก็จะเป็นฝรั่งเศสนะคะอาร์เจนตินานะคะสเปนแล้วก็อังกฤษนะคะ
13: อันนี้คือแบบส่วนอังกฤษส่วนอังกฤษเนี่ยน่าสนใจคือก่อนหน้านี้อยู่อันดับ5นะจะไม่ผิด5หรือ6เนี่ยเป็นรองของบราซิลแล้วชนะบราซิลได้เนี่ยทำให้ไม่ใช่ดิชนะเข้าถึงรอบรองได้เนี่ยแล้วบราซิลเนี่ยเสียคะแนนจากการแพ้นอร์เวย์ต้องบอกอย่างนี
14: ้
13: ครับทำให้เรียลไทม์เนี่ยอังกฤษเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับ4นะครับเลยน่าจะเป็นใช่น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะผลเป็นรอบรองชนะเลิศที่เคี่ยวที่สุดละนะย้อนกลับไปนะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วเนี่ยตอนฟุตบอลโลกเริ่มใหม่ๆเนี่ยเรามาคุยกันนะในฟุตบอลมหาชนเนี่ยเราบอกว่าฟุตบอลโลกเนี่ยโหดูไม่น่าสนใจเลยมันดูบรรยากาศมันไม่ได้เลยอะแต่พอใช่เงียบเลยแต่พอรอบ16เนี่ย16ทีมขึ้นมาเนี่ยนะครับผมว่าเป็นรอบที่เรียกว่าโอ้โหสนุกทุกเกมอะแม้กระทั่งเอายอมรับเลยนะผมประมาทเกมอย่างสวิตเจอกับอาร์เจนเนี่ยชนกันถึงฎีกานะ
14: จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่รอบที่แบบเข้ามาเลยอะตั้งแต่ที่แบบเคปเวอร์เจออาร์เจนตินาอะไรเงี้ยทุกคนก
13: ็
14: มองข้ามเพราะแบบมันไม่น่า
13: ใช่แต่ว่าความสนใจของแฟนบอลเนี่ยในรอบ32เนี่ยนะครับอาจจะยังไม่สูงมากแต่พอ16ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นทุกคนตื่นเต้นหมดเลยเพราะว่ารอบ32เนี่ยบอกแฟนบอลทั่วโลกแล้วว่าทุกทีมที่มาบอลโลกคนนี้ไม่ใช่ว่าการเพิ่มทีมแล้วจะทำให้ฟุตบอลเนี่ยมันไม่น่าสนใจแล้วผมเนี่ยในส่วนตัวผมเองนะผมกลับไปดูฟูลแมตช์เนี่ยหลายๆเกมนะในรอบแรกนะในรอบแบ่งกลุ่มนะผมเสียดายเลยอะว่าผมไม่น่าพลาดเลยแต่ก็ด้วยเวลาเตะอะมันก็ดึกมากจริงๆอะบางทีผมก็ไม่ไหวที่จะอดดูนะแบบว่าเขาได้อดตาหลับขับตานอนดูนะบางทีทำงานกลางวันแล้วมันไม่ไหวจริงๆอะแต่แบบโหฟุตบอลโลกขนเนี้ยจริงๆแล้วอารมณ์เหมือนฟุตบอลอังกฤษอะเหมือนดูพรีเมียร์ลีกอะแตงหวาน
14: ใช่ค่ะ
13: สมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนมันมีบิ๊ก บิ๊กโฟใช่ไหมบิ๊กซิกเต็มที่บิ๊กซิกเนี่ยอยู่ห้าหกทีมเต็มที่เลยที่เคี่ยวกันเนี่ยที่เหลือเนี่ยถือว่าเป็นไม้ประดับเลยหรือเราไปดูบอลสเปนเนี่ยสมัยก่อนมีแค่รีมาดริดบาร์เซโลนาแล้วก็แอตเลติโกมาดริดอยู่สามทีมจริงๆแล้วจะวัดกันจริงๆก็มีแค่บาร์เซโลนากับรีมาดริดอ่ะปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะบุนเดสลีกาเหมือนกันสมัยก่อนมีใครอ่ะมีบาเยิร์นมิวนิกใช่ไหมมีใครอ่ะ
14: ม
13: ี
14: บาเยิร์นเดียวที่
13: ทีมเดียวได้ซ้ำนะ
14: ใช่ประสบความสำเร็จมากๆก็
13: ใช่
14: ก็มีทีมเดียวค่ะ
13: แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราใช่เราดูลีกในโลกนี้นะมันกลายเป็นว่าทีมที่แบบอยู่กลางตารางหรือทีมที่แบบพึ่งขึ้นชั้นมาประมาทไม่ได้เลยมันกลายเป็นทีมทุกทีมมีขุมกำลังมีวิธีการเล่นนะครับอาจจะด้วยเรียกว่าการเข้าถึงข้อมูลนะอันนี้ในมุมของผมนะแตงหวานผมมองเรื่องการเข้าถึงข้อมูลคือทุกทีมเนี่ยมีลักษณะเหมือนวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเยอะมากปัจจุบันเนี่ยผมเพิ่งคุยไปเมื่อตอนบ่ายเนี่ยกับกูรูฟุตบอลท่านหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะว่าปัจจุบันเนี้ยเอาแค่เรื่องของการสเกาต์การยิงจุดโทษเนี่ยสังเกตเลยนะว่าฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยเซฟจุดโทษได้เยอะมาก
14: ๆ
13: ทั้งที่กติกาเนี่ยไม่เอื้อประโยชน์ไม่เอื้ออำนวยกับผู้รักษาประตูเลยนะสมัยก่อนเนี่ยยังสามารถก้าวเท้า1เท้าออกมานะ1เท้าอยู่ในเส้นได้นะปัจจุบันเนี้ยถ้าผู้เล่นฝ่ายลุกเนี่ยคือผู้ที่ยิงเนี่ยเท้ายังไม่สัมผัสลูกบอลเนี่ยผู้รักษาประตูเนี่ยจะต้องเท้าอยู่บนเส้นเท่านั้นนะครับ
14: ห้ามออกมาก่อนนะ
13: ใช่แล้วประตูใหญ่ขนาดนั้นน่ะแต่เลยนะกับกลายเป็นฟุตบอลโลกที่มีการเซฟเรียกว่าลูกที่จุดโทษเนี่ยเยอะมากๆเรามาวิเคราะห์กันว่าเพราะอะไรสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยนะครับคือทุกทีมเนี่ยมีสถิติแล้วปัจจุบันเนี้ยมีผู้ให้บริการสถิติเนี่ยเยอะมากๆมีหลายบริษัทเลยขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะว่าบางบริษัทอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการพนันเนาะเขาเก็บข้อมูลละเอียดมากละเอียดแม้กระทั่งว่าเขารู้ว่านักฟุตบอลหนึ่งคนเนี่ยวิ่งสปีดเนี่ยในช่วงเวลานาทีที่เท่าไหร่บ้างคือสามารถไปขอซื้อได้เลยนะจริงๆอย่างในไทยลีกเราเนี่ยก็มีการเก็บสถิติแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะไปเจอกับทีมคู่ต่อสู้เนี่ยเราสามารถไปจ่ายตังค์เนี่ยให้กับบริษัทที่เก็บสถิติเหล่านี้ไม่ต้องจ้างสเกาต์มานั่งเก็บสถิติเองด้วยนะก็คือเขาเก็บสถิติแล้วเราไปเอาสถิติมาถอดรายละเอียดแล้ววางแผนคำว่าสเกาต์ในปัจจุบันเนี้ย

0: FA Thailand เนี่ยจัดในจัด FA Thailand Award นะก็ยกอะไรนะบุคคลทรงเกียรตินะเป็นคุณทวชัยสัจกุลนะก็สมัยที่ผมเด็กๆนะได้ดูดีมทีมนะนะฮะสมัยบิ๊กหอยเนี่ยคุณทวชัยเนี่ยนะก็เรียกว่าทำทีมจากอาศัยความสดนะแล้วก็ความกล้าแรกนะสถิติก็ไม่มีเหมือนสมัยนี้นะสมัยนั้นน่ะมันมีชุดเยาวชนไทยนะครับโอเคอาจจะมีเรื่องหนังพร้อยหน่อยว่ามีกระแสหลายข่าวนะแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นเรื่องจริงด้วยแหละในการที่เราโกงอายุไปเล่นนะเยาวชนโลกนะครับที่อียิปต์โอ้20 กว่าปีละนะครับไม่เอ่ยชื่อนักเตะยุคนั้นยุคนั้นก็แล้วกันหลายๆท่านก็พอจะทราบหรือไปสามารถไปเซิร์ชหาข้อมูลต่อได้นะสมัยนั้นอียิปต์เนี่ยเรียกว่าเพิ่งสร้างทีมอีกไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยอียิปต์กลายเป็นเจ้าแอฟริกาคือคว้าพวกแอฟริกันเนชั่นคัพเนี่ยหู7-8 สมัยเต็มมือไปหมดเลยแต่กับฟุตบอลโลกเนี่ยเขาอาจจะยังไม่สามารถแจ้งเกิดได้เต็มที่แต่วันนี้ถึงเขาจะแพ้อาร์เจนตินานะครับแต่ในส่วนตัวเนี่ยผมพูดได้เลยนะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยรับงานเจองานที่หนักมากๆไม่ได้ต่างอะไรกับบราซิลเจอญี่ปุ่นเลยคืออียิปต์สามารถทำได้ดีจนเกือบหมดเวลาสิ่งเหล่านี้เป็นผมว่ามันไม่ใช่การสร้างแค่วันนี้มันนอกจากสร้างทีมแล้วอะมันจะต้องสร้างบุคลากรด้วยที่เข้าไปวิเคราะห์เข้าไปวางแผนดังนั้นฟุตบอลไม่ได้เล่นแค่11 คนนะฮะไม่ได้เล่นแค่ทีมละ11 คนผมว่าฟุตบอลเป็นศาสตร์ที่ลึกล้ำมากกว่านั้นแต่หวานล่ะคิดว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่น่าสนใจ
1: จริงๆต้องบอกว่าฟุตบอลโลกเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะคือหลายๆคนอาจจะมองเหมือนเราทีแรกว่าแบบเฮ้ยการเพิ่มทีมมันจะทําให้ดูน่าเบื่อหรือเปล่ามันจะทําให้ดูแบบเหมือนมีทีมรองเยอะขึ้นไหมมันอาจจะเป็นงานง่ายของทีมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าคนนี้ก็เหมือนฟีฟ่าก็ซื้อถูกที่เพิ่มขึ้นมาแล้ว
0: ครับ
1: กลายเป็นว่าเกิดดราม่าหลายเกมมีให้เห็นเหมือนอย่างที่พี่เต้บอกว่าเฮ้ยตอนรอบแบ่งกลุ่มโหเงียบเหงามากเลยใครก็ไม่อยากดูจัดอะไรวะทั้ง3 ประเทศไม่เคยมีนะหมายถึงว่าไม่เคยมีที่แบบเจ้าภาพเยอะขนาดเนี้ยเดินทางก็เยอะนู่นนี่นั่นเรื่องก็เยอะตั้งแต่ยังไม
0: อ
1: ่เตะนะคะมีดราม่าเยอะไปหมดแต่พอฟุตบอลโลกแล้วก็คือมหกรรมระดับโลกที่แท้จริงแล้วจะต้องบอกว่าฟุตบอลก็คือยังเป็นอะไรที่หลายๆคนก็ยังดูอยู่อ่ะแม้ว่าวันแรกอาจจะไม่ได้ดูตั้งแต่ day one แต่ว่าพอวันเนี้ยทุกคนเริ่มคุยแหละทุกคนเริ่มถามแล้วว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้บอลเตะวันไหนอะเตะกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่คนที่ไม่ดูนะแบบไม่ใช่แฟนบอลแฟนฟุตบอลอะก็เริ่มถามแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราอาจจะมาถูกทางแล้วแล้วก็ทําให้เห็นว่าหลายๆประเทศนะคะอย่างที่พี่เต้อาจจะกล่าวถึงอียิปต์เมื่อสักครู่นี้นะคะในยุคหนึ่งที่เคยกําลังก่อร่างสร้างทีมกําลังพัฒนามาพร้อมๆกับไทยเราเนาะแต่วันเนี้ยเขายืนในระดับแบบแอฟริกันเนชั่นครับในระดับแบบฟุตบอลโลกเข้ารอบถึง16 ทีมอะไรอย่างเงี้ย
0: เขา
1: ด้
0: เ
1: ว
0: ข
1: ย
0: ้า
1: เวล
0: ส
1: า
0: อง
1: เท่
0: ท
1: า
0: ีมด้วยนะมีโมร็อกโกทีมด้วยนะแอฟริกาเหมือนกัน
1: คืออะไรที่เพิ่งมาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างอันเดอร์ด็อกจริงๆอย่างพวกเคปเวิร์ดที่คนพูดถึงหรืออะไรต่างๆแบบทีมที่เพิ่งมาหนแรกแล้วแบบว่ายังสเกาต์มาจากอะไรนะลิงก์อินอะไรพวกนี้ คือมันเป็นไปได้หมดนะเหมือนอย่างที่ใครจะคิดว่าเยอรมันตกรอบเท่าไหร่อ่ะ3-2อ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมไม่มีใครคิดนะพี่ก่อนแข่งอ่ะคือเต็งแน่ๆแต่ว่ายังไงก็ต้อง8 ทีมไหมพี่เต้คิดไหมว่ายังไงก็เยอ
0: ก
1: ร
0: ็
1: มั
0: ม
1: น
0: ี
1: ก็
0: ส
1: น่
0: ิ
1: า
0: ทธ
1: จ
0: ิ
1: ะ
0: ์
1: แ
0: ใ
1: ป
0: ช่
1: ด
0: ใช
1: ท
0: ่
1: ีม
0: เพ
1: ล
0: รา
1: ะ
0: ะว่าคือเยอรมันเขาล้มเหลวช่วงหนึ่งแล้วเขาปรับปรุงโครงสร้างหลายอย่างแล้วก็ทําได้ดีขึ้นในช่วงหลังเลยเพราะช่วงก่อนมาฟุตบอลโลกเขาทําได้ดีขึ้นเยอะมากๆแล้วด้วยชื่อชั้นน่ะ
1: เออต้อง
0: เย
1: บออ ก
0: ร
1: ว่าม
0: ันก็คือเยอรมันน่ะ
1: ช่วงที่ถ่ายเลือดอ่ะมันเหมือนเมาหมัดไปช่วงหนึ่งแต
0: ค
1: ่
0: รับ
1: ตอนเนี้ยจับหลักได้แล้วตั้งหลักได้แล้วทุกคนก็มองว่าคนนี้ล่ะมันจะต้องพิเศษกว่าที่ผ่านมา เรียบร้อย

0: โดนบารักกว่าม
1: ันทำให้มองฟุตบอลโลกอย่างที่ผมเกิดไปไงแตงหวานว่ามันผมว่ามันมองฟุตบอลในทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากอ่ะมันไม่มีใครที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นที่สุดกันอีกแล้วอ่ะจริงๆเนี่ยในสี่ทีมเนี้ยสมศักดิ์ศรีจริงแต่ว่าเขาก็ผ่านเข้ารอบมากันอย่างหืดจับเกือบทุกทีมนะ
0: ไม่มีใ
1: ส
0: คร
1: เปนเนี
0: ท
1: ่
0: ี
1: ย
0: ่เป็นงานง่ายอ่ะ
1: อ่ะสเปนเน
0: เร
1: ี
0: า
1: ่ย
0: มาดู
1: ที่
0: เรามาดูเส้นทางกันหน่อยพี่เต้นะส
1: อ่ะ
0: ี่
1: ล
0: ท
1: อง
0: ี
1: ดู
0: ม
1: เส้นทางอ่ะลองไล่จากอะไรดีสเปนไหม
0: อ่ะสเปนก็ได้ค่ะส
1: อ่
0: เ
1: ะ
0: ปนม
1: ส
0: า
1: เ
0: ก
1: ป
0: ่อน
1: น
0: ดิเอาตั้งแต่แบ่งกลุ่มเลยไหมหรือว่าจะเอา
1: อ่ะไล่มาเลยตั้งแต่แบ่งกลุ่มเลยครับ
0: แบ่งกลุ่มเดี๋ยวนะเขาอยู่อ๋อแต่แบ่งกลุ่มนี้สเปนนี่เข้ามานี่แบบต้องบอกว่าชนะรวดมาเลยนะ
1: ใช่สเป
0: ยัน งไม
1: เน
0: ่
1: ี่ย
0: แพ้
1: ก่อนที่จะคุยถึงรายละเอียดนะสเปนเนี่ยเป็นหนึ่งทีมที่ถือว่าเกินความคาดหมายของแฟนหลายๆคนเพราะว่ามองว่าสเปนยุคนี้ซูเปอร์สตาร์แทบไม่มีมีแหละแต่ว่าไม่ได้พีค
0: แต่
1: ไม่
0: ไ
1: ไ
0: ม
1: ด้
0: ่
1: แบบไม่ได้ดูแบบเหมือนยุคมีอะไรนะมีอินเยสตามีจุกยุคได้แชมป์บอลโลกอ่ะแถมมีเล
0: ซ
1: ือด
0: า
1: ใหม่
0: บ
1: อยู่ห
0: ี
1: ลายคนอ่ะตัวซาบี้อะไรเงี้ยยุคปัจจุบันเนี่ยดันไปคาดหวังอยู่กับลามิวยามานอย่างเงี้ยที่ยังถือว่าเด็กมากอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ย
0: เพิ่งจะ
1: แล้วก็
0: 19นะไม
1: ใช
0: ่
1: ่
0: ไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งนะคือสเปนเนี่ยกลายเป็นทีมที่เล่นบอลแบบเรียกว่าเสถียรที่สุดอะรัดกุมมาเรื่อยๆอะอย่างรอบน็อกเอาท์เนี่ยเขาเสียประตูเดียวนะไม่ใช่
0: จริงๆต้
1: ร
0: อง
1: อบ
0: บ
1: น
0: อ
1: ็
0: ก
1: อกเ
0: ว
1: อ
0: ่
1: า
0: า
1: ท์ดิทั้
0: ต
1: ง
0: ั้งแต่
1: หมด
0: แรก
1: เลย
0: เล
1: อ
0: ย
1: ะ
0: อ่ะ
1: ตั้งแต่
0: ท
1: ร
0: ี่
1: อบ
0: ยัง
1: แร
0: มาก
1: เนี่
0: โ
1: ย
0: ด
1: เสีย
0: น
1: ประตู
0: เบ
1: เด
0: ี
1: ีย
0: ย
1: ว
0: ดลูกเดียว
1: ถึงยิงน้อยอะแต่เขาเสียน้อยอะซึ่ง
0: เออ
1: เราไม่ค่อยเห็นนะสเปนเป็นอย่างนี้สเปนปกติก็คือเป็นเกมลุกเต็มตัวนะแต่รอบเนี้ยสเปนเข้ามาในแบบที่เล่นบอลค่อนข้างจะรัดกุมนะแล้วก็
0: ใช
1: อา
0: ่
1: จจะไม่หวือหวาเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้แบบอะไรนะสไตล์ที่เรียกว่าตะกี้ตะก้าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเห็นต่อบอลตึ๊กตักตึ๊กตักตึ๊กตักเลยแบบโอ้โหเหนือมากๆแต่เป็นฟุตบอลที่รัดกุมแล้วก็เหมาะสมกับทีมที่มีอยู่
0: แล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเท่าที่แตงได้มีโอกาสชมเกมของสเปนนะคะต้องบอกเลยว่าผู้เล่นหลายคนนะแม้ว่ามาถึงนัดนี้และรอบรองแล้วยังไม่ได้โชว์ของตัวเองออกมาแบบ100%เลยอ่ะในบางคน
1: ครัน บ
0: ะอย่างเปรดี้อย่างเงี้ยที่ต้องบอกว่าฮอตมากกับบาร์เซโลนานะแต่ว่ากับทีมชาติคนนี้นี่ยังเงียบอยู่เลยนะ
1: เงียบอยู่
0: ยัง
1: ยั
0: เ
1: ง
0: ง
1: ไ
0: ี
1: ม
0: ย
1: ่
0: บ
1: ม
0: เล
1: ีย
0: ออ
1: ะ
0: ่
1: ไระ ที่พูดถึงเท่าไหร่อ่ะ
0: ยังไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเขาต้องเรียกว่าอะไรเหมือนกับเป็นคีย์แมนหรือเป็นอะไรอ่ะจนนัดล่าสุดนะคะก็โดนดรอปไปเป็นสำรองแล้วหลังจากที่ได้ลงนะมาตลอดเลย
1: ครับ
0: ก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะให้เป็นนั่งสำรองแล้วนี่ขนาดยังเล่นไม่เต็มร้อยนะฟอร์มยังมาไม่เต็มร้อยนะเออแต่ก็ยังน่าสนใจนะอย่างที่บอกไปว่าคนอาจจะมองข้ามไปนะคะในช่วงแรกของสเปนที่แบบอาจจะอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้ไอ้นั่นขนาดนั้นไม่แข็งคนมองว่าไม่แข็งขนาดนั้นนะคะเจอกับพวกซาอุเจอกับอุรุกวัยเจอกับออสเตรียนะดูด้วยฟีฟ่าแรงกิ้งก็จะเป็นอะไรที่เขาก็เรียกว่าฟีฟ่าแรงกิ้งที่เหลือก็ต่ำกว่
1: เ
0: า
1: หน
0: เข
1: ือ
0: า
1: ก็
0: อะ
1: เย
0: เออ า
1: ะ
0: ง
1: อ
0: ี
1: ่
0: ้
1: ะ
0: ดีกว่า
1: เหนือเหนือเหนื
0: เ
1: อ
0: ยอะ
1: ม
0: แ
1: า
0: บ
1: เ
0: บ
1: หนือ
0: เหนือแต่พอเข้ามาก็ต้องมาไขว้เจอกับโปรตุเกสนะ
1: สัปดาห์ก่อนเราเค
0: จ
1: ย
0: ุก
1: คุย
0: จ
1: ไ
0: ุ
1: ป
0: ก
1: ว่าการเจอโปรตุเกสเนี่ยโปรตุเกสเขาก็ไม่ชอบนะที่มาเรียกว่าเป็นบราซิลสองสเปนสองอ่ะโปรตุเกสเขาก็ม
0: เ
1: ี
0: อออ
1: สไตล์แบบโปรตุเกสนะ
0: เขา
1: สเป
0: คือ
1: นเ
0: เ
1: ข
0: ข
1: าก็
0: า
1: เป็นสไตล์
0: เข
1: ส
0: า
1: เป
0: คื
1: น
0: อ
1: น
0: โป
1: ะ
0: รตุเกสเขาจะไม่เป็นใครทั้งนั้นนะคะในสมการนี้นะก็ต้องบอกว่าจริงเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่ารอบ32เนี่ยชนะออสเตรียเข้ามาก่อนนะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่30นะคะเข้ามาพบโปรตุเกสที่เข้ามานั่งรออยู่หลังจากที่ชนะโครเอเชียเข้ามานะโครเอเชียนี้ก็มีศักดิ์เป็นถึงคู่ชิงย้อนไปเมื่อปี2018เนาะพี่เต้ช
1: ใช
0: ิ
1: ่
0: ง
1: ครัก บ
0: ับฝร
1: ส
0: ั่
1: ี
0: ง
1: ่
0: เศส
1: แปด
0: น
1: ป
0: ะ
1: ี
0: ค
1: ท
0: ะ
1: ี่แล้วครับ
0: 2 ครั้งก่อนนะคะก็ถือว่าไม่ใช่หมูนะชุด
1: แบ่งพ
0: ห
1: อ
0: ลั
1: ส
0: ง
1: ม
0: ๆ
1: ค
0: นี
1: ว
0: ่
1: รแต่
0: โป
1: ก็
0: แลนด์นี่เข
1: อ
0: า
1: าจ
0: บ
1: จ
0: อ
1: ะ
0: กเลย
1: เป็นช่วงถ่ายเลือดอยู่เหมือนกัน
0: ตอนนี้น่าจะต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วว่า ก็ต้องถ่ายเลื่อนแล้วล่ะ
1: ค
0: ห
1: รับ
0: ลายๆค
1: อื
0: น
1: ม
0: ที่เป็นซูเปอร์สตา
1: หม
0: ร์
1: ด
0: ข
1: แล
0: ้
1: ้
0: า
1: ว
0: งฟ้าอย่า
1: ห
0: ง
1: มดแล้ว
0: โมดิทหรืออะไรเงี้ย
1: โมดิท
0: ก็คงส่งท้ายจริงๆแล้วเนาะจริ
1: ส
0: ง
1: ่
0: ๆ
1: ง
0: พูด
1: ท้
0: ไ
1: า
0: ป
1: ย
0: แล
1: แ
0: ้
1: ล
0: ว
1: ้
0: ใ
1: ว
0: จหายเหมือนกันนะเนี่ย
1: ครับ
0: มันสิ้นอีล่าหนึ่งแล้วจริงๆนะอันนี้แต่ว่าไม่น่าก
1: ำลั
0: ม
1: ง
0: ี
1: เข้
0: ใ
1: า
0: คร
1: สู่
0: ท
1: ย
0: ี
1: ุ
0: ่
1: คใหม่ใช่อ่า
0: ใจหายเหมือนกันนะพอเราไปไล่ดูในรายชื่อของผู้เล่นหลายๆทีมนะคะเราจะ
1: คร
0: แ
1: ับ
0: บบเห็นได้ว่าหายไปหลายคนอ่ะแล้วเดี๋ยวอีก4 ปีข้างหน้าก็จะหาย
1: ห
0: ไป
1: ายไป
0: อีก
1: อีก
0: นะ
1: ใช
0: คะ
1: ่หลายคนก็ประกาศ
0: แล
1: แล
0: ้
1: ้
0: วว
1: ชัดเจนเลยว่านี่เป็นฟุตบอลโลกหนสุดท้ายเออ
0: ย่
1: อ
0: างคริสเตียโนโรนัลโดนะอ่ะอย่างแบบที่เรากำลังพูดถึงว่าสเปนนะพบกับโปรตุเกสนะคะจริงๆแล้วปีเนี้ยก็เป็นปีที่แฟนของโรนัลโดเองหรือแฟนบอลทั่วไปก็ตั้งความหวังว่าอยากให้โปรตุเกสเนี่ยเข้าไปชิงกับเจนีน่าเพราะว่าเขาไขว้กันคนละข้างไงใช่ไหม
1: เมสซี่โรนัลโด
0: ซ้ายกับขวา
1: แต่ว่าก็
0: คู
1: ม
0: ่
1: ีอี
0: ข
1: ก
0: ว
1: ก
0: า
1: ระแส
0: คู่
1: น
0: ข
1: ะ
0: วา
1: แตงหวาน
0: ค่ะ
1: ที่บอกว่าอุ้ยเวลาโรนัลโดลงเหมือนโปรตุเกสเล่น10 คนอะไม่แต่ว่าก็เขาเรียกว่าอะไรนะผมว่าโค้ชทุกคนเขาใช้นักเตะในแบบที่คนนั้นเป็นอะคือโร
0: ใช่
1: นัลโ
0: ค
1: ด
0: ่ะ
1: ลงคือแล้วเขาเลข4แล้วอะยังจะคิดถึงว่าโรนัลโดจะต้องมากระชากลากเลื้อยเหมือนสมัยเล่นอยู่สปอร์ติ้งลิสบอนสมัยเล่นอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหม
0: ใช่พี่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคือเข้าใจนะว่าสุดท้ายก็กลายเป็นว่าโค้ชก็รับไปเลยนะชุดนี้นะคะ
1: อ
0: เ
1: ื
0: พร
1: ม
0: าะ
1: ฮ
0: ว
1: ึ
0: ่าหลายๆอย่างนะฟอร์มก็
1: ครับ
0: ต้องเรียกว่าเงียบเหงาพอสมควรหลังจากที่จริงๆผู้เล่นชุดนี้ของโปรตุเกสเนี่ยถือว่าดีมากนะกองก
1: คร
0: ล
1: ับ
0: างหรืออะไรอย่างเงี้ยโหแบบน่าจะที่สุดแห่งยุคหนึ่งของโปรตุเกสเหมือนกันน
1: ด
0: ะ
1: ูแน่นขึ้น
0: แต
1: เ
0: ่
1: ยอะ
0: ว่า
1: เลยซึ่ง
0: โห
1: น่
0: ม
1: า
0: ัน
1: สนใจกับบอลโลกหนหน้าที่ทุกคนมันจะอยู่ในช่วงพีคยิ่งกว่านี้อีก
0: คือมันก็ดีแล้วอ่ะแต่
1: ครับ
0: น่าจะยังไปไม่สุดก็
1: ค
0: ห
1: ร
0: ย
1: ั
0: ุ
1: บ
0: ดความฝันแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ชายชื่อคริสเตียโนโรนัลโดนะคะไปไม่ถึงฝันในฟุตบอลชีพก็คือไม่ได้
1: ไม่
0: ค
1: ถ
0: ว
1: ึ
0: ้
1: ง
0: า
1: แชมป์ฟุ
0: แช
1: ตบอล
0: มป
1: โล
0: ์ฟุ
1: ก
0: ตบอลโลกนะคะก็น่าจะเป็นอย่างเดียวเนาะที่ไม่คอมพีตในชีวิตเขานะหลังจากที่ได้มาทุกอย่างแล้วจริงๆนะคะในต้องเรีย
1: จ
0: กว่าเ
1: ร
0: ป
1: ิ
0: ็
1: ง
0: นเลเจนด์ใน
1: ๆต้
0: ย
1: อ
0: ุ
1: ง
0: ค
1: บอ
0: น
1: ก
0: ั้
1: ว
0: น
1: ่
0: เ
1: า
0: ลยล่ะ
1: แชมป์ยุโรปก็ไม่ได้นะเขาได้แต่ในระดับสโมสร
0: เอ้ยแชมป์ยุโรปได้นี่เราไงยูฟ่าเนี่ยที่เพิ่งได้ไปอ่ะโปรตุเกสได้แชมป์
1: ยูโร
0: ชื่ออะไรนะยูโรใช่
1: อ๋อเออใช่ใช่เขาได้แล้
0: ใช
1: ว
0: ่
1: ใช่
0: ได้
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: ป
1: ่
0: แล้วเขาก็เลย
1: ได้ไปแล้วแช
0: เหลื
1: มป
0: อ
1: ์บอ
0: แค
1: ล
0: ่
1: โลก
0: บอลโล
1: อ
0: ก
1: ื
0: นี่แห
1: ม
0: ละก็ไปไม่ถึงฝันนะโดนสเปนยัดเยียดความปราชัยให้ในนาทีแบบเวลี่บาป
1: สุดๆนะครับ
0: นะ90+1เวลี่บาปไม่ต้องไม่มีเทคสอง
1: พูดถึงสเปนนะความน่าสนใจนะครับของการใช้โค้ชของสเปนนะการใช้ฟูเอนเต้เนี่ยเขามีโค้ชเยาวชนมาก่อนอ่ะเนี่ยผมไม่รู้ยังไงนะสเปนนะปีเนี้ยถ้าไปไม่ถึงฝั่งฝันนะไม่ถึงแชมป์โลกนะแต่ครั้งหน้าเนี่ยผมว่าสเปนเนี่ยจะเป็นทีมที่พร้อมที่สุดนักเตะอายุน้อยมีเยอะแล้วก็ไม่รู้นะถ้าเกิดเขาไม่มีความผิดพลาดระหว่างทางจนถึงขั้นที่สมาคมฟุตบอลสมาพันธ์ฟุตบอลของสเปนยอมรับไม่ได้เนี่ยได้ทำต่อถึงคราวหน้านะผมว่าเราอาจจะได้เห็นแบบทีมแบบเหมือนสมัยตะกี้ตะก้าที่แบบเติบโตมาด้วยกันน่ะแล้วก็มีตัวเก๋าๆมาเสริมหน่อยแล้วก็แบบฟุตบอลนี่แบบเท้าสู่เท้าแบบแม่นๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราคงจะได้เห็นแล้วก็เขาก็ปรับตัวกับวิธีการเล่นสมัยใหม่แบบเยอะขึ้นมากๆอ่ะคือเข้าใจฟุตบอลสมัยใหม่ฟุตบอลที่เพรสกันหนักๆฟุตบอลที่เล่นกันเป็นทีมฟุตบอลที่หลังเหนียวแล้วบิวอัพจากแดนหลังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟุตบอลที่อาจจะไม่ต้องหวือหวามากแต่ว่าผลงานใครที่ไม่ได้หวือหวาแต่ผลงานดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็หวังนะในการจะเป็นแฟนบอลคนหนึ่งนะอยากดูฟุตบอลที่แบบอย่างปีเนี้ยเราดูสเปนเนี่ยอยู่ในได้สักขนาดเนี้ยแต่เราเห็นนักเตะหลายคนที่ไปต่อได้อะลองคิดดูดีเอาอย่างตัวลามิยามานเนี่ยอีก4 ปีข้างหน้าเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ23โอ
0: โห
1: ้
0: ถือว่ากำลัง
1: กำลังปี๊ดเลยกำลังแบบ
0: กำลัง
1: สุด
0: ถ้
1: ๆ
0: า
1: เล
0: เป็
1: ย
0: นฟุตบอลอาชีพนี่มันก็กำลังสุกงอมแบบ
1: กำลังงอม
0: จริ
1: ใ
0: ง
1: ช้
0: ป่
1: ไ
0: ะ
1: ด้
0: ม
1: อ
0: ี
1: ะแล้วถ้
0: เข
1: า
0: า
1: เกิ
0: ข
1: ด
0: ึ้
1: ไ
0: น
1: ป
0: มา
1: อี
0: เ
1: ก
0: ร็
1: ส
0: ว
1: ม
0: น
1: ัย
0: ะ
1: หนึ่งเนี่ยอีกสมัยหนึ่งคื
0: ก
1: อ
0: ็
1: ยี
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ส
0: เ
1: ิ
0: ป
1: บ
0: ็น
1: เจ็ดยี่สิบเจ็ดนี่ค
0: ก
1: ื
0: ็
1: อค่าเฉ
0: ก
1: ล
0: ็
1: ี่ย
0: จะ
1: ใน
0: เป็
1: อ
0: น
1: ด
0: ซ
1: ี
0: ี
1: ต
0: เน
1: ที
0: ี
1: ่เข
0: ย
1: าบอกว่านักฟุตบอลที่เป็นซีเนียที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมแต่การเป็นนักฟุตบอลระดับจูเนียร์ที่ดีสุดเนี่ยช่วง23-24เนี่ยโอ้โหแบบกําลังกลัดมันเลยกําลังดีเล
0: แล
1: ย
0: ้ว
1: ท
0: ต
1: ุ
0: ้
1: ก
0: อง
1: อย่
0: บ
1: า
0: อง กว่
1: ร
0: า
1: ่างกายพร้อม
0: น้องได้เล่นเร็วด้วยนะ
1: ใช่
0: เล่น
1: ครับ
0: แบบตั้งแต่อายุ19นะคะคือก็ปีนี้เป็นปีแรกของเขาเนาะเป็นฟุตบอลโลกหนแรกของลามิวยามาแม้ว่าเราจะได้ยินชื่อเสียงของเจ้าหนูยามาเนี่ยมา2-3 ปีแล้วตั้งแต่ประมาณ17เนาะที่ขึ้นมาโลดแล่นกับบาร์เซโลนานะคะแล้วก็เห็นผลงานกันมายาวนานก็อาจจะบางคนอาจจะลืมอันนี้คือบอลโลกหนแรกของยามาวนะอย่าเพิ่งลืม
1: ครับ
0: อาจจะแบบรู้สึกว่าเห็นมาสักพักเอ้ยมันไม่น่าใช่แต่ใช่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็จะมีตัวผู้เล่นอย่างพวกแบบไม่คิดว่าจะยิงอ่ะอย่างแบบเมเลโน่อย่างเงี้ยมายิงนาทีบาปตลอดไม่รู้มาจากไหนอยู่ตั้งนานนะเปลี่ยนลงมาก็มายิงนะคะโอยาซาบาลที่แบบเหมือนจะเงียบ
1: อีก
0: เงี
1: ส
0: ย
1: ี
0: บ
1: ่
0: พอ
1: ป
0: ถึ
1: ี
0: งเวลาม ต
1: า
0: ้อง
1: ริ
0: กา
1: โน
0: ร
1: ่
0: ประ
1: ก็
0: ตู
1: ประ
0: นะ
1: มาณ34โอ้ยยังพีคอยู่เล่นได้ใช่ไหมบุกเลย่าอย่างเงี้ย27เองอีก3 ปีก็ประมาณ30อีก4 ปี31โอ้ยังถือว่ายังดีอยู่ใช่ไหม
0: เท่าที่ดูในค่าเฉลี่ยเนี่ยหลายๆคนก็ยังไปได้อยู่นะพี่เต้ย
1: ไ
0: ั
1: ป
0: ง
1: ไ
0: ม
1: ด้
0: า
1: อย
0: ได
1: ู
0: ้
1: ่
0: อยู่
1: 20 กว่า 30นิดนิดใช่ยังไปได้เยอะ
0: ยังน้อยอีกคร
1: ค
0: ั้
1: ร
0: ง
1: ับ
0: หนึ่งอ่ะชุดเนี้ยก็คงได้เห็นอ่ะถ้าว่
1: ค
0: าร ไ
1: ั
0: ม
1: บ
0: ่ได้ฟอร์มตกแล้วมีคนใหม่ขึ้นมานะในสี่ปีเนี้ย
1: เปด
0: คิ
1: ี
0: ด
1: ้
0: ว่
1: น
0: า
1: ี่ยี่สิ
0: ยับ งได้
1: ส
0: เห็
1: าน
0: อย
1: ม
0: ู่
1: โอ้โห
0: อืม
1: โอยาซามาลนี่29ก็อีก30โอ้สเปนนี่ถือว่าเป็นทีมอนาคตเลยนะอีก4 ปีข้างหน้านี่ถือว่าทุกคนกำลังอยู่ในช่วงพีคได้หมดเลยนะ30 กว่ากำลังเป็นตัวเก๋าเลยนะแล้วก็ประก
0: ใ
1: อ
0: ช
1: บ
0: ่
1: ไปยั
0: ค
1: ง
0: ่
1: ม
0: ะ
1: ีนักเตะที่อายุ20 กว่าอีกเพียบนะครับ
0: ก็มีอีกอ่ะแล้วอย่างที่
1: อ่ะ
0: ยัง
1: ฟัน
0: แบ
1: ธ
0: บ
1: งแล้วกันตกรอบรองไปเลย
0: ตกรอบ
1: เอาไว้ดูที
0: เอาไว้4 ปีหน้าค่อยมาใหม่
1: ไว้สี่ปีหน้าค่อยมาใหม่ให้พวก
0: โอเค
1: พี่ๆเขาได้ตามฝันตามฝันก่อน
0: โอเคแต่จริงจะบอกว่าเป็นรอบรองในฝันก็อาจจะได้
1: นะ
0: แต่
1: เ
0: ว
1: อ
0: ่า
1: ออ
0: ไปดูคู่แข่งของเขากันสักหน่อย
1: อ่ะฝ
0: ฝรั่งเศส
1: รั่งเศสนะครับ
0: พี่เต้
1: ที
0: ม
1: ม
0: อง
1: ที
0: ฝ
1: ่
0: รั่งเศสยังไงบ้างคะในฟุตบอลโลกหนนี้
1: ผมว่าเป็นทีมที่เพอร์เฟกต์สุดแล้วลูกทีมของดิเดียเดชองเนี่ยผมว่าอารมณ์มาแบบอารมณ์มาแบบฟุตบอลโลกปี98นะใช่ไหมปีท
0: เก้
1: ี
0: า
1: ่
0: แปด
1: จ้า98ที่เขาชนะบราซิลอ่ะ
0: ที่ได้ผลแรกใช่
1: ใช่เพราะว่
0: เก
1: า
0: ้าแปด
1: ทุกคนของคือทีมเอางี้เอาง่ายๆเลยนะครับรอบรองเนี่ยนะ4 ทีมเนี่ยมีอยู่2 ทีมมีอยู่2 ทีมซึ่งเดี๋ยวพูดไปเหมือนผมจะไปสปอยเรื่องที่เราจะคุยกันท้ายรายการน่ะ
0: งั้นฮึบไปก่อนเดี๋ยวดิฮึบไปก่อนถ้างั้นเดี๋ยว
1: ฮ
0: เร
1: ึ
0: า
1: บไป
0: มา
1: ก่อน
0: ค
1: แ
0: ุ
1: ล้
0: ย
1: วก
0: พ
1: ั
0: ร้
1: น
0: อม
1: อ
0: ก
1: ่
0: ั
1: ะ
0: นไปกัน
1: เอางี้
0: ฮึบไปก
1: ว
0: ่อน
1: ิ
0: เดี๋ยว
1: ผมบอกงี้ว่ามีอยู่แค่2 ทีมอ่ะที่มีนักเตะที่เป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นท็อปสกอร์ของทีมอ่ะมากกว่า1 คนก็คือฝรั่งเศสกับอังกฤษคือแสดงว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีเขาเรียกอะไรเครื่องจักรสังหารเนี่ยเรียกว่าถ้าเบอร์หนึ่งไม่ได้เบอร์สองกูมีอ่าฮะแต่ทีมอื่นเนี่ยลองไปดูท็อปสกอร์ได้อย่างสเปนเนี่ยยิงกระจายไม่ได้มีแบบท็อปสกอร์แบบชัดเจนขึ้นมาใช่ไหม
0: ยิงหมดอ่ะยิงหมด
1: ยิ
0: อ
1: ง
0: ่ะ
1: กันหมดช่วยกันทั้งทีมมาเป็นโททัลแต่ว่าอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยเอาพูดตรงๆพอเมสซี่บอร์ดเนี่ยทีมก็ตันเหมือนกัน
0: ซึมเหมือนกันนะ
1: ซึมใช่ได้ลูกก๊อตอะแบบเหมือนเขาเป็นจุดรวมวิญญาณจุดรวมทุกอย่างของทีมนะแต่ฝรั่งเศสเนี่ยอ่าฮะมี2 คนที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่เป็นท็อปสกอร์ของทีมนะครับแล้วต้องบอกว่ายังไงอ่ะต้องบอกว่าภาพรวมตั้งแต่เล่นมาเนี่ย ดูแบบดูเป็นทีมที่ชัวร์ที่สุดอ่ะครับเอาดูอย่างแบบสถิติก็ได้นะครับว่าฝรั่งเศสเนี่ยยิงเป็นรองแค่อาร์เจนตินานะ17เท่าไหร่นะ10เดี๋ยวนะดูสกอร์ผิดใช่16ลูกเสียแค่2ประตูนะครับโอเคเสียมากกว่าสเปน1ลูกแต่สเปนยิงได้แค่11นะฝรั่งเศสยิง
0: ค่ะ
1: 16นะครับคลีนชีท5ครั้งเท่าสเปนแสด
0: จ
1: งว่
0: ราิง
1: อะไร
0: ๆต้อง
1: ครับก็เถียนตั้งแต่เกมรับยันเกมลุก
0: และเท่าที่ได้มีโอกาสดูนะคะแตงก็แตงดูฝรั่งเศสน่าจะมากพอกับเจนดีน่าเลยมากสุดแล้วที่ได้ดูอ่ะตั้งใจดูอ่ะ
1: ครับ
0: ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่พอดีมากตั้งแต่ประตูนะกองหลังนะกองกลางนะหรือแม้แต่ทั้งตัวรุกนะเขาสามารถเล่นตามที่โค้ชบอกได้เกือบหมดเลยพี่เต้คืออยากรักษา
1: เนี
0: ส
1: ยน
0: กอร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: อยากได้ประตูใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเทมโปของเกมอ่ะคอนโทรลได้ค่อนข้างดี
1: คื
0: เล
1: อ
0: ย
1: ถ้าเกิดว่าเป็นวงดนตรีนะ
0: เอ
1: คืออ ดีตั้งแต่มือกลองอ่ะรักษาเมทานอมได้อ่ะจังหว
0: เอ
1: ะแบ
0: อ
1: บทัมมิ่งอ่ะเทมโปเนี่ยปึ้งปึ้งปึ้งปึ้ง1 2 3 4 1 2 3 4เป๊ะ
0: เออไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีลูกที่จะมานั่งแบบมีคนนึงระเบิดอารมณ์หรืออะไรเงี้ยไม่ใช่มันเหมือนเรา
1: ใช
0: ด
1: ู่
0: งานศิลปะมันเป็นอย่างนั้นเลยนะมันดูเหมือนเป็นแบบเราเห็นเป็นเรื่องเป็นฉากเหมือนเขาอยากเล่าอะไรอยากทําอะไรให้เราดูอ่ะปีเนี้ยฝรั่งเศสเป็นอย่างนั้นเลยนะ
1: เป็นทีมที่มีรูปแบบการเล่นที่เนียนแพทเทิร์นดีมากต้องยอมรับเลยนะคร
0: แล
1: ับ
0: ้ว
1: แล
0: ส
1: ้ว
0: ำรองไม่ดรอป
1: ใช่สำรองได้หมด
0: อันนี้สำคัญมากนะใครจะ
1: ใ
0: ม
1: ช
0: า
1: ่
0: บอก
1: คร
0: ว
1: ับ
0: ่าผู้เล่นเนี่ย11ตัวจริงเท่านั้นที่จะตัดสินทุกอย่างในบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้นะคุณผู้ฟังสำรองเนี่ยยิ่งกว่าทีเด็ด
1: เปลี่ยนลงมาเนี่ยเรียกว่าทดแทนได้หมดแล้วก็บางคนเนี่ยก็มีจุดเด่นที่แตกต่างจากเรียกว่า11ตัวจริงเข้ามาเนี่ย
0: ยิ
1: ส
0: ่ง
1: า
0: ไม
1: ม
0: ่
1: าร
0: เ
1: ถ
0: หมือ
1: เ
0: น
1: ปลี่ยนเกมได้สามารถเล่นในรูปแบ
0: ม
1: บ
0: ิด
1: หนึ่ง
0: โ
1: ไ
0: ล
1: ด้
0: กอ่ะมันเหมือนถอดตัวนี้ปุ๊บแล้วเราใส่อันใหม่เข้าไปมันเหมือนเราเปลี่ยนไอ้มอเตอร์ทามิยาแล้วรถมันเร็วขึ้น
1: ใช่ใช่
0: เออนึกออกปะมันเหมือนแบบเราเอามอเตอร์แดงออกเอามอเตอร์เขียวใส่อะไรเงี้ยเราอยากจะแบบอุ้ยอันนี้อยากจะเลี้ยวโค้งให้มันคมๆอะไรเงี้ยนึกออกไหมพี่เต้มันเป็นฟิลนั้นนะมันไม่ใช่แบบอุ้ยเอามาแทนเฉยๆอะมายืนมันจะเป
1: ใช
0: ลี่
1: ่
0: ยน
1: ใช่ใช่
0: จังหวะของเกมไปเลยนะคะไล่มาดูชื่อเสียงเรียงนามทั้งหลายของผู้เล่นเนี่ยจริงๆแฟนฝรั่งเศสเนี่ยจะหนักใจนิดนึงตอนที่ชัวเมนี่เจ็บนะเจ็บมาก็คือเป็นจริงๆเป็นตัวจริงนะคะแล้วก็พอได้เห็นโคเน่เล่นโอ้โหเหลือจะเชื่อนะคนมีใบเหลืองตั้งแต่นาทีแบบประมาณนาทีที่10กว่าอะไรเงี้ยมันเล่นจนจบเกมได้ไม่โดนใบแดงอ่ะ
1: เล่นจ
0: ท
1: บ
0: ั้งท
1: เ
0: ี
1: ก
0: ่เป็น
1: ม
0: ตัวรับอ่ะเอ
1: ค
0: อ
1: ุมได้โหยอ
0: เอ
1: มเล
0: อ
1: ย
0: เออไม่ยากนะอันนี้เราต้องบอกงี้นะว่าไม่ใช่กองหน้าไม่ใช่กลางรุกแต่เป็นกลาง
1: เอาร
0: ับ
1: จริ
0: ท
1: ง
0: ี่
1: น
0: โด
1: ะ
0: นใบเหลืองตั้งแต่ต้นเกมอ่ะ
1: ทั้งทีมเนี่ยดูมีขี้เหร่สุดก็น่าจะมีแค่โกนาเต้คนเดียวอะรู้ไหมเพราะอะไรเพราะมาจากล
0: ท
1: ิ
0: ำ
1: เว
0: ไม
1: อร์พูล
0: เขาไปแล้ว
1: ฮะ
0: เขาย้ายไปแล้ว
1: อ๋อ
0: เสียฟรีไปแล้วจ่ายตังค์ไม่เคยได้หรอกเสียฟรีตลอดไปมาดริดเออไม่รู้เศร้าซึมอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้นะลิเวอร์พูลกับมาดริดนี่ไม้เบื่อไม้เมาจริงนะคะปีที่แล้วก็เทรนนะปีนี้ก็โคนาเต้ไม่รู้แฟนลิเวอร์พูลยังมองหน้าแฟนมาดริดไหวไหมนี่มันน่าจะใส่กันก่อนไหมเคยเสียให้บาทเลยอ่ะแล้วเอาแต่ตัวหลักเขาไปใจร้ายเหมือนกันนะเราเนี่ย
1: ก็ไม่หลังได้เองอ่ะใช่ไหมไม่รีบต่อสัญญาไม่รีบไม่พูดไปอ่ะใช่ป่ะนะก็
0: พูด
1: อย่าง
0: ไ
1: น
0: ป
1: ี้
0: นะ
1: แตงหวานมีมุม
0: ค
1: หน
0: ่
1: ึ
0: ะ
1: ่งผมมีมุมหนึ่งกับฝรั่งเศสนะผมว่าบางทีอ่ะความผิดพลาดในอดีตอ่ะ
0: เออ
1: มันทำให้เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นบทเรียนแล้วเอามาปรับปรุงแก้ไขถ้าว่ากันไปเนี่ยบอลโลกหนที่แล้วเนี่ยรอบชิงเนี่ยฝรั่งเศสก็มาดีในแบบนี้นะแล้วก็แก้เกมในรอบชิงได้ดีด้วยแต่มันดราม่าซ้อนดราม่าจริงๆบอลโลกหนที่แล้วมันคือเป็นฟุตบอลโลกที่รอบชิงที่ขออนุญาตใช้คำนี้ว่าโคตรดราม่าดราม่าสุดๆมันแบบ งั้นพลิกกันไปพลิกกันมานาทีสุดท้ายว่าแบบอะไรนะว่าไออะไรเอ็มบัปเป้ว่าแบบทำดีแล้วโอ้เมสซี่แม่งดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: มันนี่แหละถึงบอกว่ามันคือฟุตบอลเนี่ยใครจะมาบอกว่ามันจะดรามาติกแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวอีก4 ปีมันจะอาจจะมีให้ดูอีก
1: ใช่ครับแล้วนักเตะชุดนี้เป็นนักเตะที่เรียกว่าผ่านการเป็นรองแชมป์โลกมาแล้วใจ
0: หลาย
1: เ
0: ค
1: นี่
0: น
1: ย
0: หลายคนหลายคน
1: หล
0: น
1: า
0: ะ
1: ยคนเลยผมว่าครึ่งทีมอ่ะผมไม่ได้ดูในข้อมูลละเอียดนะแต่ว่าจากที่เราดูผ่านๆเนี่ยพอจําได้มันก็ตกครึ่งทีมอ่ะมันเขาเรียกอะไรนะบางครั้งอ่ะบาดแผลอ่ะมันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเมื่อไหร่ที่เราไปมองที่แผลเป็นอ่ะเราจะจดจําว่าเออเนี่ยทําไมเราถึงเกิดแผลเป็นเนี่ยอือฮึอะไรนะถ้าพี่อะไรนะเอลินเนี่ยเขาก็บอกว่าอะไรปัญหาทําให้ฉันเติบโตจนจําเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้อ่ะ
0: นั่นแน่
1: น่าจริงผมมองฝรั่งเศสเป็นแบบนั้นเขามีบาดแผลในการที่เขาเกือบจะเป็นแชมป์โลกในสมัยที่สามไหมใช่ไหมเขาเป็นสองสมัยเนาะ
0: 2ส
1: อ่
0: ม
1: า
0: ัย
1: ฮ
0: และ ้วก็
1: จ
0: เป
1: ้า
0: ็น98แล้วก็
1: ใช่
0: 2018
1: ใช่
0: นี่ลง
1: เข
0: ท้
1: า
0: ายด้วย8ว่ะ
1: เฮ้ยนั่นสิ
0: เอาละแต
1: เ
0: ่
1: อาแล้วดิ
0: ปีนี้มันมันไม่8อ่ะทำไงอ
1: เ
0: ่
1: ป
0: ะ
1: ็นแปดมันหกนี่หกบวกสองเป็นแปดไงอ่ะเออเอาจะโยงอ่ะทำไมอ่ะ
0: เนอะไม
1: เอ
0: ่ได้
1: อ
0: สังเกตนะพี่เต้มันลงท้ายด้วย8จริงนะ
1: ครั
0: เ
1: บ
0: ว้ยมัน
1: ก็เนี่ยเป็นมุมที่ผมเห็นว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขามีบทเรียนในอดีตแล้วเขาแข็งแกร่งขึ้นเขาแข็งแกร่งแล้วอยู่ในจุดที่ปีนี้ก็ต้องอย่างที่เราคุยกันนะว่าเขาเล่นบอลได้เสถียรมากแล้วผมว่าความแกร่งของจิตใจนะคือถ้าเกิดเทียบกับอาร์เจนอะอาร์เจนเนี่ยถ้าแรงจูงใจนะมันคือมันดีใจสุดๆไปแล้วอะนึกออกไหมปี4 ปีที่แล้วเขาเป็นแชมป์โลกไปแล้วครั้งเนี้ยแรงจูงใจอาจจะไม่เท่าฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสเนี่ยมันเคยผิดพลาดอ่ะเกือบจะได้แบบเรียกว่าอะไรนะขึ้นเป็นหนึ่งในท็อปแรงกิ้งอ่ะของประวัติศาสตร์โลกอ่ะในการเป็นแชมป์โลก3 สมัยอ่ะแต่ยังไม่ได้อ่ะแรงจูงใจมันมี
0: นั่นแหละแต่ก็ต้องรอดูนะแต่ก็แต่งเชื่อว่าจริงๆปีเนี้ย
1: นี่
0: คุณอาจจะ
1: ส
0: ไม
1: า
0: ่
1: มแล้ว
0: ไม่
1: นี
0: ฝ
1: ่
0: รั่ง
1: สา
0: เศ
1: ม
0: ส
1: แล้ว98
0: อืม
1: 2018แล้วก็2022
0: อื
1: ด
0: ม
1: ้วยใช่ใช่ใช่ลืมไปปะ
0: หมายถึง
1: ไม่ใช่2022เขาเป็นรองแชมป์โลก
0: ใช่ก็สอง
1: ใช
0: ค
1: ่
0: รั้
1: ไ
0: ง
1: หม
0: ไง
1: อ่ะ
0: มีดาวส
1: อ
0: อง
1: ืม
0: ดวงตอนนี้มีดาวสองดวง
1: สองดวง
0: แต่จร
1: อ
0: ิง
1: ่ะ
0: ต้อง
1: คร
0: บ
1: ับ
0: อกว่าเป็นรอบรองที่ทุกทีมมีดาว
1: อืมมีดาวหมดแล้วอื
0: ม
1: ม
0: ีดาวหมดนะเป็นคนมียศมีตำแหน่งก็คือทุกคนเคยได้ฟุตบอลโลกมาแล้วคนละอย่างน้อย1 ครั้งมันต้องมีคนได้ดาวเพิ่มล่ะปีเนี้ยมันจะไม่มีดาวใหม่อยู่บนเสื้อของคนอื่นนะพี่เต้มันจะเป็นดาวเพิ่มสำ
1: ด
0: หรา ับ
1: วเพิ่ม
0: คนที่ดาวน้อยสุดก็จะเป็นน่าจะเป็นสเปนกับอังกฤษนะคนละสมัย
1: คนละส
0: ด
1: ม
0: ู
1: ัย
0: สิว่าใครนะคะตอนนี้เจนีน่าก็จะเป็นน่าจะเป็นดาวเท่ากับฝรั่งเศส2 ดาวป่ะใช่
1: อันที่หน้าสา
0: ใช
1: ม
0: ่ไหม
1: อันที่หน้า
0: สา
1: ส
0: ม
1: าม
0: ดา
1: คร
0: ว
1: ับ3 ดาว
0: จะมีดาว
1: ใช
0: ส
1: ่
0: ี่ไหมอะไร
1: อือ
0: ย่าม งเงี้ยหรือว่าจะเป็นฝรั่งเศสที่ได้3 ดาวเท่ากันหรือจะเป็นสเปนหรือจะเป็นอังกฤษที่ได้ดาวเพิ่มโอเคน่าสนใจนะอันนี้แดงเพิ่งสังเกตเพราะมันนั่งมองเสื้อเฮ้ยว่ะมันมีดาวอยู่ดวงหนึ่งไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันต้องมีใครสักคนน่ะที่จะได้ติดดาวเพิ่ม
1: ดาวเพิ่ม
0: ออื
1: ืม
0: มไม่มีใหม่แต่ว่ามีเพิ่มคนเนี้ย
1: มีเพิ่มครับต่อทีมต่อไปเดี๋ยวพูดไปพูดมาใน10 นาทีอัง
0: อัก ง
1: ฤษ
0: กฤ
1: ก่
0: ษ
1: อนดีกว่าอังกฤษก่อนเพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยพูดถึงกันเยอะแล้วอ่ะอังกฤษก่อน
0: อังกฤษในยุคของโทมัสทูเคิล
1: ทู
0: ท
1: เค
0: ี
1: ิ
0: ่
1: ล
0: แฟนๆนะหมั่นตั้งแต่ต้นต้นทัวร์นาเมนต์เลยนะไม่รู้เรียกตัวอะไรนะคะไม่รู้เป็นสายลับเยอรมันหรือเปล่าเพราะเหมือนวางเกมอ่ะเหมือนวางงานอ่ะ
1: อืม
0: เหมือนแบบรีบตกรอบไปเลยนะอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าไอ้เล่นกระท่อนกระแท่นของอังกฤษเนี่ยนะฟอร์มที่แฟนบอลบ่นๆเนี่ย กลับกลายเป็นฟอร์มที่หวังผลได้เสมอนะแล้วอย่างรอบน็อกเอาท์ที่ผ่านมาเนี่ยอังกฤษก็ดูกระท่อนกระแท่นทุกเกมจริงๆนะดูเหมือนแบบคือไม่มีเกมไหนที่ดูขาดๆเลยอะ
0: อันนี้พอพี่เต้พูดนะแต่นึกออกเลยไอ้คู่ชิงคู่รองฝั่งเนี้ยฝั่งอาร์เจนตินากับอังกฤษเนี่ยมันเป็นคู่รอบรองที่มันเป็นทีมรันทดสองทีมมาเจอกันพี่มันคือทีมที่แม่งกระท่อนกระแท่นทั้งคู่เลย
1: ใช่
0: มันไม่สมูทเลยเหมือนกับขับทางลูกรังมาทั้งคู่
1: อีกอีกฝั่งอ่ะอีกฝั่งเขาสมูทกันทั้งคู่
0: ไอ
1: ค
0: ้
1: ื
0: คื
1: ออ
0: เขาขับ
1: สเป
0: ค
1: น
0: อน
1: เนี่
0: ก
1: ย
0: รีต
1: เพิ่
0: ม
1: ง
0: าเล
1: เส
0: ย
1: ี
0: น
1: ย
0: ะ
1: แค่ลูกเดียวใช่ไหม
0: ใช่
1: ฝรั่งเศสยังไม่เสียเลยในรอบน็อกเอาท์เนี่ยคือแบบมาแบบ
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ินคลีนเลย
0: เขาขับทางด่วนมาเลยอ่ะสปีดไฮเว
1: ขึ้
0: ย
1: น
0: ์มาเลย
1: เข
0: อ่
1: า
0: ะ
1: ขึ
0: ไ
1: ้
0: อ
1: น
0: ้
1: มอเต
0: ท
1: อร์
0: า
1: เว
0: ง
1: ย์
0: คื
1: ขึ
0: อ
1: ้นบายพาสมาเลย
0: ใช่
1: อ่ะ
0: แต่ข้าง
1: ส
0: อั
1: ่
0: ง
1: วน
0: กฤษนี่มันขับ
1: หาเรื่องไปขับลงไปทางบางประกงอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะ
0: เอ
1: ถึง
0: อ
1: ไป
0: เข
1: รา ถ
0: ข
1: ต
0: ับ
1: ิด
0: ลูกรังอ่ะ
1: บางละมุงอะไร
0: ล้อแดงหมดแล้วเขาบอกว่าให้ขับคอนกรีตไม่เอาพี่
1: ไ
0: อ
1: ม
0: ย่
1: ่
0: า
1: เอา
0: ขับทางลูกรังเออเป็นสองทีมที่ต้องเรียกว่าสบักสบอมนะมาเจอกัน
1: รอบ8 ทีมนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยก็
0: ค
1: ต่อ
0: ่ะ
1: เวลากันทั้งคู่ต่อเวลาพิเศษกันทั้งคู่
0: ใช่เออ
1: ใช่
0: ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะอันเหนื่อยพอกันนะ
1: เหนื่อยพ
0: ซึ
1: อ
0: ่ง
1: ก
0: ต
1: ั
0: ้อ
1: น
0: งบอกว่าเออต้องบอกว่าจริงๆก็ต่อมานะแต่ว่าอาร์เจนตินาน่าต่อมามากกว่าเนาะเพราะว่าอาร์เจนตินานี่ต่อมาตั้งแต่10 รอบ 3-2เลยมั้งใช่ไหม
1: ใช่ครับต่อม
0: อ
1: า
0: ื
1: ตล
0: ม
1: อด
0: อ
1: ไม
0: ื
1: ่
0: ม
1: มีเจอกับอียิปต์ท
0: เจ
1: ี่
0: ออียิปต์ไม่ได้ต
1: แต
0: ่อ
1: ่ที่บาปไม่ต้องไม่ต่ออ่าฮ
0: ไม่
1: ะ
0: ได้ต่อแต่บาปบาปมันจนนึกว่าต่ออ่ะ
1: จริง
0: เอ
1: โอ้แต่ก็
0: อ
1: 10 นาทีอ่ะ
0: ก็นึกว่าต่อได้เหมือนกันนะจริง
1: ลู
0: ๆน
1: ก
0: ะ
1: บอลโลกผลน
0: เป
1: ี้
0: ็น
1: นี่
0: ส
1: ต่อ
0: า
1: เ
0: ย
1: วลากันในช่วงเวลาทดเวลาบาดเจ็บนี่10 นาทีสิบกว่าแบบโอ้โห
0: แต่ก็คิดเหมือนกันนะพี่ว่าเอ๊ะหรือว่าต่อเวลาวะดูเวลาเอ๊ะมันไม่เลิกอีกวะมันไม่เป่าอ่ะบางทีเขายังไม่เป่านะ10ไปแล้วก็ยังไม่เป่าก็มีนะคุณฟัง
1: ครับ
0: ยังมีทดเพิ่มไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเรียกว่าเป็นคู่รองนะที่รันทดพอกันมาเจอกัน
1: ครับ
0: ไม่รู้จะต่ออีกหรือเปล่าน
1: ี่อังกฤษถึงนาทีเนี้ยใช้นักเตะครบเรื่องเนี้ย
0: ไม่ครบ
1: ไม่นู
0: มั
1: ย
0: น
1: ัง
0: จ
1: ไม
0: ะ
1: ่ล
0: มี
1: งออ ย
0: ย
1: ู
0: ู
1: ่
0: ่
1: ดี
0: ค
1: ใช่
0: น
1: ไหม
0: หนึ่งมันจะมีอยู่คนหนึ่ง
1: ลูกชังไง
0: เออไม่รู้นั่งที่ไหนนะไม่รู้นั่งอยู่แมนเชสเตอร์หรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่นั่นหรืออยู่ที่อเมริกาเขาถึงไม่เรียกเรามาลงเนี่ย
1: นั่นน่ะดิ
0: เออนะเท่ากับว่ายังไม่ได้เล่นสักนาทีนะคะเจ้าหนูไมนูจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะในนามเนี่ยมันจะติดไป2 คนก็คือมีมาคันแรชฟอร์ดด้วยแต่ว่าแรชฟอร์ดเขาได้เล่นแล้วซึ่งเดี๋ยวเรื่องราวของเขากับยูไนเต็ดเนี่ยก็เป็นเรื่องของหลังจะจบฟุตบอลโลกเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์กันอีก
1: พ
0: ร
1: ูด
0: อ
1: เจ
0: บ
1: ร
0: หนึ่ง
1: จา
0: ว่า
1: เคลียร์กันใหม่
0: จะต้องกลับมาคุยกันก่อนว่าจะอยู่ไหมหรืออะไรเพราะว่าตอนเนี้ยในดีลการไปต่อกับบาร์เซโลนาเนี่ยไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าบาร์เซโลนาก็ทุ่มเงินไปกับการซื้ออันโทนี่กอร์ดอนนะเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษนะคะไปซะแล้วนะก็ส่วนต้องบอกว่าแฟนแอสตันวิลล่าในไทยนะคะก็น่าจะคงอาจจะไม่ได้เจอตัวหลักอย่างพ
1: เรี
0: ว
1: ยบ
0: ก
1: ร้อยแล้ว
0: เอริค
1: โออ ้
0: น
1: โห
0: ซ่านะหลายคนนะ
1: พูดแล
0: บ
1: ้
0: อ
1: ว
0: ก
1: เ
0: เ
1: ซ
0: ป
1: ็
0: ็น
1: ง
0: โร
1: แท
0: เจ
1: น
0: อ
1: เ
0: ร
1: ลย
0: ์
1: นะ
0: น
1: เส
0: ะ
1: ียดายแทนเนี่ยวิ
0: เ
1: ล
0: อ
1: ล่า
0: ริ
1: ป
0: ว
1: า
0: ักน
1: ด
0: ด
1: ี
0: ี
1: เค
0: ค
1: ย
0: ื
1: บ
0: น
1: อก
0: แล้
1: ร
0: ว
1: ายการเราเนี่ยคือวิลล่าอะไรนะเยือนไทยแลนด์คราวเนี้ยโอ้โหจาก
0: ผล
1: ที
0: แร
1: ่
0: กด้วยนะ
1: ปีนี้น่าสนใจตรงที่ว่านักเตะเนี่ยเรียกว่ามีแต่ซุปตาเต็มทีมเลยนะเป็น
0: จริงๆต้องบอกว่าน่าจะเป็นชุดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดชุดหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ในหลายรอบหลายปีของวิลล่าน
1: โอ
0: ะพ
1: ้
0: ี่เต้เพราะว่า
1: ใช่ค
0: เป
1: ร
0: ็
1: ัน บ
0: ชุดที่ได้
1: ไ
0: แ
1: ม
0: ช
1: ่ใช่
0: ม
1: แ
0: ป
1: ค
0: ์
1: ่
0: ล
1: หล
0: ี
1: ากย
0: ยูโ
1: ป
0: ร
1: ี
0: ป้า
1: ด
0: ล
1: ิ
0: ีกนะ
1: ในแบบนานยาวนานเลยวิลล่า
0: ก็
1: กลั
0: ย
1: บ
0: าม ว
1: าน ล
0: า
1: ื
0: น
1: ม
0: อ่ะใน
1: ใช่
0: วิลล่า
1: แล้ว
0: ไม
1: ไม
0: ่
1: ่
0: เย
1: ใช
0: อะ
1: ่ว่าแบบมีนักเตะโนเนมนะมีนักเตะที่เป็นซุปตาร์เยอะมากติดทีมชาติทรงอะไรนะโชว์ผลงานได้ดีในทีมชาติทั้งในอังกฤษทั้งอะไรนะเบลเยียมทั้งโอ้โห
0: นี่มีฝั่งของอาร์เจนตินาด้วยนะอย่างประตูตัวจริงอย่างเอมิเลโนมาร์ติเนสนะคะก็ยัง
1: ใช่
0: ติ
1: ม
0: ด
1: าร์ติเนส
0: นะอยู่กับทางทีมชาตินะคะก็น่าจะแต่ว่าไม่ได้มาเพราะ
1: ไ
0: ว
1: ม่
0: ่า
1: ได้ไปแล้ว
0: ไม่น่
1: ค
0: าร
1: ับ
0: ได้มาเพราะว่า
1: ไม่ได้มาแล้วเพราะว่า
0: น่าจะไม่ได้มา
1: คาดหวังว่าจะได้เจอเรียกว่าซุปตาร์นะไปมาเนี่ยนักเตะที่ตกรอบไปก่อนก็ดันย้ายทีม
0: ใช่
1: ส่วนในนักเตะที่ยังอยู่เนี่ยคืออยู่จริงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าอาจต้องรอจ
0: ใช
1: บ
0: ่
1: บอลโลกนะเพราะว่าเขายังอยู่ในเส้นทางฟุตบอลโลกอยู่แล้วเมื่อดูทามมิ่งดูเวลาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเรียกเข้ามาเนี่ยน่าจะยากเพราะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องปล่อยนักเตะให้พักผ่อน
0: ใช่ค่ะยังมีในไลน์ของพวกอามาดูโอนันนายูริเตเลมองที่จริงๆต้องบอกว่าเป็นข่าวไม่ดีของแฟนวิลล่าละกันนะคะเพราะว่าแมนยูใช้ออปชันนะคะในการซื้อยูริสเตเลมองจากแอสตันวิลล่ามาแล้วถือว่าเหมือนโดนกระชากดวงใจออกไปเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเตเลมองเนี่ยเป็นแกนหลักข
1: นี่
0: องกองกลางของวิลล่าเลยนะ
1: นี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมมีติดมา2 ฤดูกาลแล้วนะในแฟนตาซีพรีเมียร์ลีก
0: ปีนี้ล่ะจริงๆเป็นดีลที่เซอร์ไพรส์แต้มเหมือนกันนะคือจริงๆโดยส่วนตัวชอบเขาตั้งแต่สมัยที่เขาเล่นกับโมนาโกแล้วก่อนที่จะมาเลสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเริ่มได้ยินชื่อแต่ตอนนั้นที่เป็นดาวรุ่งอะถือว่าเป็นกองกลางดาวรุ่งที่ยิงฟรีคิกก็ดีนะแล้วก็สร้างสรรค์เกมก็ดีเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็ดีเดี๋ยวปีหน้าก็มาอยู่ในยูนิฟอร์มของยูไนเต็ดแล้วนะอยู่ด้วยกันใน
1: อ้า
0: ที
1: ว
0: ่สุ
1: ส
0: ด
1: าม
0: น
1: ท
0: ะ
1: ีสุดท้ายแตงหวานสามทีสุดท้ายเรามาฟันธงดีกว่าแตงหวานว่าคู่ชิงเป็นใครอ่ะ
0: คู่ชิงเหรอฝรั่งเศสเจออังกฤษไป
1: อ้าวเหมือนผมซะแล้วแล้วผมจะไปเล่นอะไรได้เนี่ย
0: อ้าว
1: คิดตรงกันเลย
0: เฮ้ยงั้นแสดง
1: คว ื
0: ่า
1: อง
0: ั้นแสดงว่านี่แสดงว่าเราเห็นตรงกันนะ
1: คือผมมองอย่างนี้แตงหวานผมมองว่าคู่ชิงฟุตบอลโลกปีเนี้ยจะเหมือนคู่ชิงของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับอาร์เซนอล
0: อาเซนอน
1: ฝรั่งเศสเจออังกฤษซึ่งที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้ตอนที่วิเคราะห์ฝรั่งเศสอ่ะเขาคือ2 ทีมที่ไม่ได้มีนักเตะในเกมรุกเนี่ยแบกด้วยคนคนเดียวฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้กับ
0: อุสมานเดเบเล่ค่ะ
1: เดมเบเล่ส
0: า
1: ่วนอังกฤษเนี่ยมีแฮร์รี่เคนกับ
0: จูดเบลลิงแฮม
1: เบลลิงแฮมครับซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งเลยที่สำหรับฟุตบอลโลกหนเนี้ยมันทำให้เห็นว่าต่อให้มีนักเตะที่ดีแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเรามีทีมที่ดีอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าสเปนดีนะแต่ว่าด้วยพอดูอันดับการทำสกอร์หรือว่าเกมรุกกับผมว่าสเปนเป็นทีมที่อาจจะรอได้แชมป์โลกในสมัยหน้าผมพูดได้เลยนะว่าให้จับตาดูสเปนให้ดีแต่ผมว่ารอบนี้สเปนอาจจะไปไม่ถึงฝั่งแต่ทีมที่น่าสนใจเนี่ยทีมที่กระท่อนกระแท่นเนี่ยอย่างอังกฤษเนี่ยนะครับกับทีมที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเนี่ยอย่างฝรั่งเศสเนี่ยผมว่าจะกลายเป็นคู่ชิง
0: โอเคก็ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอฝากเรื่องคู่ชิงไว้หน่อยไหนแล้วก็ไปถึงคู่ชิงกันนะปี
1: คร
0: น
1: ับ
0: ี้นะคะจะเป็นปีแรกที่ฟีฟ่าเวิลด์คัพคู่ชิงจะมีฮาล์ฟไทม์โชว์นะคะตามสไตล์ของอเมริกันเกมก็ฝากไว
1: แด
0: ้ด้วย
1: ดแดด
0: น
1: แด
0: ะ
1: ดแทดแทด
0: เข้าเลยฝากไว้ด้วยเพราะว่ามีวงที่แต่เป็
1: โ
0: น
1: ป
0: แฟน
1: โบ
0: คลับอย่าง BTS นะคะนี่
1: ครับ
0: เป็นตัวแทนของเอเชียเรานะคะร่วมแสดงกับพวกมาดอนน่าชาคิล่าแล้วก็จัสตินบีเบอร์รอดู
1: วันนี้
0: ว
1: น
0: ่
1: ะ
0: า
1: ค
0: จ
1: ระ ับ
0: เป็นยังไง
1: เวลาของฟุตบอลมหาชนหมดลงแล้วนะ
0: ค่ะ
1: คุยกันเรื่องฟุตบอลโลกสนุกเชียวนะครับสัปดาห์หน้านะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์เนี่ยฟุตบอลมหาชนเรื่องคนในโลกฟุตบอลวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรด กล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
3: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนมุ่งรักษาความสามารถแข่งขันผู้ส่งออกไทย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ RTEXก่อนวันที่24กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบรอบกำหนดของกระบวนการตามมาตรา122โดยไทยคาดหวังว่าการสรุปอาร์เทคจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาภายใต้มาตรา301ของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนด้านมาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้และใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นได้ในอนาคตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันพรุ่งนี
10: ้สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติออกประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสำหรับสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอีก2บาทต่อกิโลกรัมโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ส่งผลให้ราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในพื้นที่ภาคตะวันออกปรับเป็น 68-71 บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม 66-69 บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมเช่นกันส่วนสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ยังคงราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไว้ที่70บาทต่อกิโลกรัมด้านชมรมผู้เลี้ยงเป็ดไข่ได้ประกาศปรับราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มจากฟองละ4บาท60สตางค์เป็น4บาท80สตางค์ต่อฟองหรือเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองคิดเป็น6บาทต่อแผง30ฟองเป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงแม้ต้นทุนบางรายการเริ่มทรงตัวชวนันท์มาลีรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัย
11: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภททั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตพร้อมยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้สั่งให้ตรวจเข้มระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงมาตรฐานอาคารและความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมทั้งกำชับให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือ ื่อเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ทุกหน่วยงานต้องนำมาเป็นบทเรียนและทบทวนมาตรการความปลอดภัยเพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการพร้อมยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตจะบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันในอนาคตเพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาตินวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
5: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
6: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
5: แล้วพบกันนะครับ
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.-11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4:00 น.-5:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
11: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: นราพงศ์วัยวัฒน์
14: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
13: ชัดทุกประเด็น
14: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
13: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
15: ทราบแล้วเปลี่ยน
16: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มัคคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
17: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
18: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
19: ้ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
20: ยูโรลีกโฟกัส
21: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เราอยู่กันในช่วงยูโรลีกโฟกัส 5:00 ถึงเที่ยงคืนมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้นั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลโลกนั่นเองนะครั้งนี้นี่ก็ได้4ทีมแล้วนะครับที่จะได้เข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศก็ต้องบอกว่าบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยนะทั้ง4ทีมนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องอันดับ FIFA Ranking แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็น่าเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันเพราะทั้ง4ทีมนี้เนี่ยคือ4อันดับแรกของ FIFA Ranking นะครับคือการจัดอันดับของสมาพันธ์ฟุตบอล FIFA นั่นเองนะว่าใครมีคะแนนอยู่อันดับเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่จากผลการแข่งขันนะครับในแมตช์ที่เป็นทางการที่ได้รับการยอมรับจากทาง FIFA นั่นเองนะก็กลายเป็นว่าไอ้4ทีมที่ได้เข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศเนี่ยเป็น4ทีมที่อยู่ในอันดับ1ถึง4หมดเลย ซึ่งอันดับ2กับอันดับ3นี่ก็คือสเปนนะครับอยู่อันดับ2แล้วก็อันดับ3นี่คือฝรั่งเศสจะต้องมาดวลกันนะส่วนอันดับ1กับอันดับ4ก็คืออาร์เจนตินากับทางอังกฤษเนี่ยก็ต้องมาดวลกันเองอีกมันก็ค่อนข้างที่จะน่าแปลกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันคือการเจอกันของ4อันดับแรกของโลกนะครับเออมันก็เป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะมีแบบอันดับนู้นอันดับนี้ที่มันเป็นอันดับล่างลงมานะครับไปเจอกับอันดับท็อปๆนะในรอบรองหรือแม้กระทั่งในรอบชิงก็ตามนะครับแต่ว่าครั้งนี้นี่กลายเป็นว่าคู่ชิงชนะเลิศจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับนั่นหมายความว่ามันอยู่ในท็อปเทียร์4อันดับแรกส่วนที่จะชิงอันดับ3อันดับ4ก็คืออยู่ในท็อปเทียร์4อันดับแรกเช่นกันนะมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับการที่มันมาบังเอิญ4อันดับแรกต้องมาชนกันนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันสามารถกลายเป็นประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลได้หมดเลยนะครับถ้าเราจะไล่กันไปตามท็อปเทียร์ FIFA Ranking นะเริ่มจากอันดับ1อาร์เจนตินาถ้าครั้งนี้นะครับอาร์เจนตินาได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกนั่นหมายความว่าพวกเขาจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกันซึ่งทีมสุดท้ายเนี่ยที่ทำไว้ได้นะครับในการได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2สมัยเนี่ยโอ้ต้องบอกว่ามันย้อนไปหลายปีดีดัดมากเลยนะครับทีมสุดท้ายที่ทำไว้ได้เนี่ยก็คือทางบราซิลนะถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นบราซิลนะครับที่ทำไว้ได้นะในการเป็นแชมป์2สมัยติดต่อกันนะแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยถ้าหากว่าโอ้โหอาร์เจนตินาทำได้นี่ก็จะเป็นอะไรที่นอกจากว่าจะโอ้โหกลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลก2สมัยติดต่อกันแล้วเนี่ยมันยังทำให้เมสซี่นะครับโอ้โหยิ่งระเบิดระบือชื่อไปอีกเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตที่ยังค้าแข่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอย่างที่ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันนะว่าเมสซี่หรือโด้ใครเจ๋งกว่ากันเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เมสซี่พาอาร์เจนตินาได้แชมป์โลกมันก็ตัดสินทุกอย่างไปแล้วนะครับว่าใครที่เพอร์เฟคกว่ากันนะเรื่องเกียรติประวัติส่วนตัวเรื่องเหรียญรางวัลต่างๆเรื่องถ้วยที่กวาดมาได้นะครับแล้วก็ผลงานต่างๆในระดับสโมสรหรือทีมชาติเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วคริสเตียโนโรนัลโดพาโปรตุเกสได้เป็นแชมป์ยูโร1สมัยนั่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วนะครับของการที่โปรตุเกสขึ้นมาเป็นเบอร์1ของยุโรปได้แต่สิ่งหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าโรนัลโดเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีดวงกับวงการฟุตบอลโลกสักเท่าไหร่นะกับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยโรนัลโดไม่เคยสามารถพาทีมชาติของตัวเองเข้าไปสู่รอบลึกๆได้เลยนะครับและจากประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยต้องบอกว่าที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับของทีมชาติโปรตุเกสคือปี1966โปรตุเกสเข้าไปชิงอันดับ3กับทางสหภาพโซเวียตแล้วก็เป็นโปรตุเกสเนี่ยที่เอาชนะสหภาพโซเวียตไปได้2ประตูต่อ1ได้อันดับ3

ก็สี่ทีมสุดท้ายนะครับแม้ว่าโปรตุเกสจะมีสุดยอดนักเตะที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนยอมรับกันหมดแหละว่าโรนัลโดก็คืออันดับท็อปๆแหละนะแล้วก็ห้ามหันกันมาอ้อขออภัยในปี2006ครับโปรตุเกสเข้าไปชิงอันดับ3กับเยอรมันก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่18ที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพไปชิงอันดับ3กับเยอรมันแล้วก็เยอรมันเนี่ยเอาชนะโปรตุเกสไปได้3ประตูต่อ1นั่นหมายความว่าโปรตุเกสในยุคของโรนัลโดเนี่ยก็เคยได้เข้าสู่รอบเซมิไฟนอลมาแล้วแล้วก็เข้าไปชิงอันดับ3แต่ว่าสุดท้ายก็คือแพ้เยอรมันนั่นเองนะครับต้องขออภัยด้วยผมเพิ่งเหลือไปเห็นนั่นหมายความว่าโปรตุเกสเนี่ยได้เข้าถึงรอบเซมิไฟนอลเนี่ยที่แน่ๆ2ครั้งได้เข้าชิงอันดับ3 2ครั้งนะครับได้อันดับ3 1ครั้งในปี66แล้วก็ได้อันดับ4แล้วกันให้เกียรติกันหน่อยได้เป็นอันดับ4ของฟุตบอลโลกในปี2006นะครับก็คือ40ปีเลยนะจากปี66มาปี2006เนี่ยก็คือ40ปีเลยนะครับส่วนในครั้งนี้เนี่ยก็คือ20ปีถัดมาโปรตุเกสก็ล่วงไปแล้วนะก็ถึงได้บอกครับว่าทำได้ดีที่สุดของโรนัลโดก็คือการพาโปรตุเกสเนี่ยเข้าไปชิงอันดับ3แล้วก็แพ้เจ้าภาพเยอรมันไปมันก็นะคงจะหมดข้อครหากันแล้วแหละว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งของโลกระหว่างโรนัลโดกับเมสซี่จริงๆมันควรจะจบไปตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วแหละนะครับที่เมสซี่พาอาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลกได้นะแต่ว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วในเมื่อมันยังค้างคาใจกันอยู่ก็ถ้าครั้งนี้เนี่ยเมสซี่พาอาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลกได้2สมัยติดต่อกันนอกจากจะเป็นการยืนยันแล้วว่าเมสซี่เนี่ยคือสุดยอดนักเตะของโลกในช่วง2ทศวรรษนี้ก็ว่าได้นะครับในช่วง20ปีมานี้นะแล้วก็รวมไปถึงการที่สร้างประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาจะเป็นทีมแรกนะครับโอ้ในรอบกว่าในรอบกว่า60ปีเลยเหมือนกันนะเพราะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยที่บราซิลได้แชมป์โลก2สมัยติดต่อกันคือปี58แล้วก็ปี62นะครับทั้งหมดเนี่ยโอ้โห62ปีได้ไหมไม่ใช่ใช่60โอ้ไม่ใช่62 64ปีนะครับที่ไม่เคยมีการได้แชมป์โลก2สมัยติดต่อกันยาวนานมาถึง64ปีถ้าเจนติน่าทำได้นะก็จะกลายเป็นทีมแรกในรอบ1ชั่วอายุคนก็ว่าได้นะครับที่สามารถคว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะแต่ทีนี้ก็ต้องไปดูก่อนว่าอังกฤษเนี่ยเขาจะยอมหรือเปล่าต่อมาอีก1ประวัติศาสตร์ที่ถ้าเกิดขึ้นได้นะครับต้องใช้คำนี้นะว่าถ้าเกิดขึ้นได้นะครับก็คืออันดับ2ของ FIFA Ranking ก็คือสเปนนั่นเองสเปนถ้าทำได้นะครับพวกเขาก็จะโอ้โหครองความยิ่งใหญ่มากๆเลยเหมือนกันนะเนื่องจากว่ายูโรครั้งที่ผ่านมาเนี่ยสเปนเนี่ยนะครับพวกเขาได้เป็นแชมป์ยูโรนะแล้วก็ถ้าครั้งนี้นะครับถ้าเขาได้แชมป์ก็จะ เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของพวกเขาเองอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเขาเคยได้แชมป์ยูโรปี2008แล้วก็มาได้แชมป์โลกปี2010นะครับแล้วก็ปี2012เป็นแชมป์ยูโรอีกครั้งหนึ่งนี่คือการกวาดแชมป์ในช่วงทศวรรษนั้นของทีมชาติสเปนเลยนะถ้าครั้งนี้นะครับสามารถทำได้นั่นหมายความว่าเขากำลังจะเทียบสถิติเก่าที่ทีมชาติสเปนเคยทำไม่ได้นะครับนั่นก็คือว่า2ปีที่แล้วได้แชมป์ยูโร2ปีต่อมาถ้าสเปนได้แชมป์โลกอีกครั้งนึงมันก็จะได้2ถ้วยใหญ่ในระดับทีมชาติและคราวนี้ก็ต้องไปลุ้นกันว่าในปี2028ถ้าหากว่าสเปนได้แชมป์ยูโรก็จะเทียบเท่าสถิติเก่าที่เขาเคยทำไม่ได้นั่นก็คือ2ยูโร

0: ติดต่อกันแล้วก็แชมป์โลกขั้นกลางนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีถ้าสเปนได้แชมป์โลกในสมัยนี้แล้วก็ไปลุ้นว่ายูโรครั้งหน้าสเปนจะได้ไหมจะเป็นการเทียบเท่ากับประวัติศาสตร์เดิมของทีมชาติสเปนนะครับที่เคยทำไม่ได้ส่วนฝรั่งเศสก็ได้แชมป์ฟุตบอลโลกในปี2018แล้วก็มาขั้นกลางนะครับในปี2022นั่นหมายความว่าฝรั่งเศสกับการที่ได้แชมป์โลกสองสมัยติดต่อกันเนี่ยโดนตัดฉับไปแล้วนะส่วนในครั้งนี้ครับถามว่าทำไมถึงเป็นประวัติศาสตร์อันนี้ต้องบอกว่ามันน่าจะพูดได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ส่วนตัวในระดับหนึ่งของทีมชาติฝรั่งเศสนั่นก็คือการที่สมัยแรก2018เคยยันเอมบัปเป้นะครับลงเล่นฟุตบอลโลกสมัยแรกแล้วพาทีมชาติฝรั่งเศสเป็นแชมป์ได้ครั้งต่อมาพลาดท่าให้กับอาร์เจนตินาแล้วครั้งนี้ครับถ้าเอมบัปเป้พาฝรั่งเศสเป็นแชมป์ได้เนี่ยมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสที่ได้ฮีโร่คนใหม่ขึ้นมาต่อจากมิเชลพลาตินีต่อจากซีดีดีซีดานนะครับที่เป็น2ดาวเด่นของทีมชาติฝรั่งเศสและสามารถพาฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกได้นะแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าอดีตตำนานนักเตะฝรั่งเศสเนี่ยเขายกให้อีก1คนที่เป็นตำนานของทีมชาติฝรั่งเศสณเวลานี้นะครับคนที่3คืออองตวนกริสมันซึ่งอองตวนกริสมันก็คือกำลังหลักของทีมชาติฝรั่งเศสในการพาฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกในปี2018นั่นเองนะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยฝรั่งเศสได้แชมป์โลกเนี่ยคนที่4ของคนที่จะเป็นตำนานทีมชาติฝรั่งเศสก็คือเอ็มบัปเป้นั่นเองนอกจากการที่ถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกนะครับในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการได้2สมัยจาก3ครั้งที่ได้มาเล่นฟุตบอลโลกของเอ็มบัปเป้แล้วก็คือ3ครั้งล่าสุดของฟุตบอลโลกแล้วนะครับคริสเตียโน เอ็มบัปเป้ยังอยู่ในข่ายที่จะได้รางวัลดาวซันโวสูงสุดประจำทัวร์นาเมนต์ด้วยครั้งแรกเนี่ยดาวซันโวในปี2018เนี่ยเอ็มบัปเป้ไม่ได้เป็นดาวซันโวนะครับแต่จะเป็นแฮร์รี่เคนที่ทำไว้ที่6ประตูครั้งที่2ในปี2018ฝรั่งเศสเป็นรองแชมป์แต่เอ็มบัปเป้ได้เป็นดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์นะครับจากการทำประตูไปทั้งหมดใน8ลูกด้วยกันส่วนครั้งนี้ครับครั้งที่3เอ็มบัปเป้ยิงไปแล้ว8ประตูกำลังลุ้นที่จะได้รับรางวัลรองเท้าทองคำนะครับของการแข่งขันในครั้งนี้ถ้าในรอบ4ทีมสุดท้ายทำประตูเพิ่มได้พาทีมเข้าไปถึงนัดชิงได้และในนัดชิงเกิดทำประตูเพิ่มได้อีกก็แน่นอนล่ะครับเชื่อว่ารางวัลรองเท้าทองคำดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์เนี่ยเป็นของเอ็มบัปเป้นั่นเองแล้วก็รวมไปถึงการที่ถ้าเอ็มบัปเป้พาทีมเป็นแชมป์ได้ก็จะเป็น2จาก3ครั้งที่เอ็มบัปเป้ลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็พาทีมชาติฝรั่งเศสเป็นแชมป์ได้นะครับนี่คืออีก1ตำนานที่จะเกิดขึ้นในกรณีถ้าฝรั่งเศสเข้าไปถึงรอบชิงแล้วเป็นแชมป์โลกได้นะครับทีนี้ย้อนกลับมาหน่อยเกี่ยวกับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะที่ก็เมื่อวานก็ได้พูดกันคุยกันไปแหละนะถึงหลักเหตุผลอะไรต่างๆว่าระหว่างเอ็มบัปเป้เนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นดาวเด่นซะเหลือเกินนะครับสื่อต่างๆเนี่ยพากันจับจ้องพากันยกเครดิตพากันสรรเสริญเยินยอเยอะแยะมากมายเนี่ยอีกหนึ่งนักเตะที่ดูจะโดนมองข้ามมากไปสักหน่อยนั่นคือทางอุสมานเดมเบเล่เอาจริงผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่านักเตะที่น่าจับตามองของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยถ้าไม่พูดถึงเอ็มบัปเป้คนที่ควรจะได้เครดิตมากกว่านี้ก็คือทางอุสมานเดมเบเล่อุสมานเดมเบเล่คือกำลังหลักของทั้งปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็ทั้งทีมชาติฝรั่งเศสแล้วถ้าพูดถึงผลงานส่วนตัวของอุสมานเดมเบเล่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ารักษามาตรฐานไว้ได้ดีมากๆในช่วง2ปีที่ผ่านมา2ฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลก่อนหน้านั้นนะครับพาปารีสแซงต์แชร์แมง ป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกสมัยแรกของประวัติศาสตร์สโมสรแล้วก็ยิงได้เป็นกอบเป็นกำรรประสานงานร่วมกับทางควาลาชเคเลียทางแบดลี่บาโคล่านะครับได้ดีมากๆด้วยในฤดูกาลที่ผ่านมานี้นะครับก็สามารถพาปารีสแซงต์แชร์กแมงได้เป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกสมัยที่2ติดต่อกันและเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ได้แชมป์นี้2ครั้งติดต่อกันนะแล้วก็รวมไปถึงผลงานต่างๆในการร่วมงานกับเดซเอดูเอแบลลี่บาโคล่ากวาลาชเคเลียนะครับคือ3ประสานแนวรุกฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยมันฟอร์มดีมากๆจนส่งผลมาถึงผลงานของทีมชาติฝรั่งเศสด้วยก็อย่างที่คุยกันไปครับว่ารู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะไปโฟกัสกับเอ็มบัปเป้มากเกินไปซะหน่อยจนมันบางทีมันก็ได้เห็นใจนะว่าเฮ้ยผมก็ยิงประตูได้นะเอ็มบัปเป้มันยังทำแฮตทริกไม่ได้เลยนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าผมจะยิงได้เพียงแค่5ประตูแต่ผมทำแฮตทริกได้ด้วยนะมันก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าทำดีแค่ไหนสุดท้ายก็สู้คนที่สื่อช่วยกันประโคมข่าวช่วยกันสรรเสริญเยินยอไม่ได้อยู่ดีนะครับก็เหมือนกับสุภาษิตแหละทำดีเสมอตัวไปนะสำหรับทางอุสมันเดมเล่นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าในเมื่อ follow the game ที่คุยกับมิสเตอร์ฮานไว้เนี่ยถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกขึ้นมาถ้าในนัดชิงเอ็มบัปเป้ยิงไม่ได้ถ้าอุสมันเดเบเล่ยิงได้หรือแอสซิสต์ได้ก็ตามแต่มันก็น่าคิดอยู่กันนะครับว่าโอกาสที่เดเบเล่จะได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของบัลลังดอร์2สมัยติดต่อกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะแม้ว่าเอ็มบัปเป้จะโดนสื่อประโคมต่างๆนานานะครับยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำรรมให้กับทีมชาติให้กับมาดริดแต่ถ้าเทียบโทฟี่กันแล้วเนี่ยหรือว่าถ้วยรางวัลต่างๆแล้วเนี่ยปีที่ผ่านมามาดริดไม่ได้แชมป์อะไรเลยเอ็มบัปเป้อาจจะยิงให้กับสโมสรไป30กว่าลูกก็ตามในทุกถ้วยที่รวมกันนะครับแต่ก็ไม่มีถ้วยแชมป์อะไรเลยกลับกันในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเอ็มบัปเป้มาระเบิดฟอร์มอ่ะในรอบชิงในกรณีถ้าได้แชมป์แต่เอ็มบัปเป้ยิงไม่ได้รางวัลส่วนตัวของเอ็มบัปเป้ก็คือดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์แต่ถ้าดูจากน้ำหนักต่างๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีการลำเอียงถ้ามันไม่มีการเข้าข้างไม่มีการอวยอะไรกันมากไปเนี่ยโอกาสของอุสมันเดมเบเล่ที่จะได้รางวัลบัลลังดอร์2สมัยติดต่อกันผมว่าก็มีโอกาสสูงไม่แพ้ไปจากแฮร์รี่เคนอยู่เหมือนกันนะก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับคือผมพูดมาตลอดแล้วว่าช่วงหลังๆมานี้ผมรู้สึกว่าการประกาศผลรางวัลบัลลังดอร์มันดูเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยน่าเชื่อสื่อสักเท่าไหร่นะมันดูจะมีการหัวมันมีการเอียงไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซะจนมันเกิดความรู้สึกเอ๊ะอะว่าแบบเอ๊ะมันเข้าข้างกันมากไปหรือเปล่าวะทำไมมันการให้รางวัลบางทีมันก็รู้สึกค้านสายตานะยิ่งช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันได้กันอยู่แค่2คนเมสซี่โรนัลโดโรนัลโดเมสซี่เมสซี่โรนัลโดโรนัลโดเมสซี่อะไรเงี้ยสลับกันอยู่แค่2คนเงี้ยอย่างปีที่เลวันดอฟสกี้พาบาเยิร์นมิวนิกเป็นแชมป์ได้โอเคล่ะเราเข้าใจว่าปีนั้นมันเกิดสถานการณ์วิกฤตโลกโควิดขึ้นมานะครับทางสื่อฝรั่งเศสก็เลยประกาศว่าปีนี้จะงดการให้รางวัลบัลลังดอร์คือมันไม่จำเป็นจะต้องมีพิธีการก็ได้อะคุณก็ประกาศออกมาก็ได้ว่าสำหรับปีนี้เรายกให้ทางเลวันดอฟสกี้นะแต่เราอาจจะไม่ได้มีการจัดงานอย่างเป็นทางการนะครับแต่เราขอประกาศว่ารางวัลของปีนี้เป็นเลวันดอฟสกี้ที่ได้แค่นั้นมันก็โอเคแล้วแต่กลับการบัลลังดอร์ประกาศยกเลิกงานและไม่มีการมอบรางวัลให้ในมุมกลับกันนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีฟีฟ่าเขากลับเลือกที่จะประกาศและบอกชัดเจนเลยว่าคนที่ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมฟีฟ่าคือเลวันดอฟสกี้นะครับมันก็นะผมอย่างที่ผมบอกผมก็เลยมีความรู้สึกว่าความน่าสนใจของรางวัลบัลลังดอร์เนี่ยสำหรับผมดูแล้วมันดูเป็น ็นละครชะมากไปหน่อยเป็นการโปรโมทเป็นการอะไรที่มันแบบดูมันจะไม่ค่อยเป็นกลางสักเท่าไหร่นะในมุมมองผมอะแต่ว่าในมุมของนักเตะเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าการได้บัลลังดอร์เนี่ยมันคือสุดยอดของอาชีพการแข่งขันและรองไปจากการที่ได้เป็นแชมป์โลกแชมป์ยุโรปนะครับในระดับทีมชาติรองไปจากการที่พาสโมสรที่ตัวเองค้าแข่งอยู่เป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกเป็นแชมป์ลีกอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันคือรางวัลส่วนตัวมันไม่ใช่รางวัลที่เราทำได้จากการลงเล่นให้กับสโมสรหรือว่าทีมชาตินั่นเองนะก็เนี่ยแหละครับคืออีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในกรณีถ้าฝรั่งเศสทำได้แล้วก็ทีมสุดท้ายครับใน FIFA Ranking อันดับ4ก็คือทีมชาติอังกฤษอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าสำหรับทีมชาติอังกฤษแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขารอคอยมากว่า1ชั่วชีวิตคนก็คือการ Football is coming home นะครับอังกฤษประกาศออกมาเนิ่นนานแล้วว่าจุดกำเนิดของกีฬาฟุตบอลเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษในเกรทบริเตนของพวกเขาเนี่ยแหละนะกว่ากี่ร้อยปีแล้วก็ผมไม่แน่ใจตรงนี้นะครับแต่ที่แน่ๆคืออังกฤษเฝ้ารอคอยมาตลอดที่จะได้นำถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกกลับมาสู่เกาะอังกฤษและฉลองชัยกันในครั้งนี้ครับกับการรอคอยกว่า60ปีถ้าอังกฤษทำได้นั่นคือการประสบความสำเร็จกับจุดมุ่งหมายที่เขาเฝ้ารอคอยมากว่า1ชั่วอายุคนกับการกลับไปเป็นแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งและจะเป็นการเพิ่มดาวบนอกเหนือโลโก้ของทีมชาตินะครับจากดาวดวงเดียวก็จะกลายเป็นดาว2ดวงนะแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอังกฤษเนี่ยทำได้ดีมากที่สุดหลังจากการเป็นแชมป์โลกก็คือการเข้าชิงอันดับ3ในปี90แล้วก็พ่ายให้กับเจ้าภาพอิตาลีไปได้อันดับ4ไปแล้วก็ครั้งล่าสุดครับในปี2018เข้าชิงอันดับ3กับเบลเจียมแล้วก็แพ้ให้เบลเจียมก็ได้อันดับ4ครั้งหนึ่งนั่นเป็นในยุคของแกเรธเซาเกตนั่นเองครั้งนี้ครับในยุคของโทมัสทูเคิลนอกจากจะเป็นประวัติศาสตร์ Football is coming home นะครับแล้วก็เพิ่มดาวบนอก2ดวงจะเป็นเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้งนึงนั่นก็คือการที่โค้ชต่างชาติสามารถพาทีมชาติอังกฤษเป็นแชมป์โลกได้ตรงนี้มันมีเรื่องน่าสนใจครับว่าจากประวัติศาสตร์ของการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยครั้งนี้คือครั้งที่23แล้วก็ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีเนี่ยไม่เคยมีโค้ชต่างชาตินะครับสามารถพาทีมชาติไหนเป็นแชมป์โลกได้เลยนะนี่คืออีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในกรณีถ้าหากว่าอังกฤษภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคิลสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนี้ได้มันก็น่าจะเจ็บอยู่จี๊ดๆในอกของแฟนฟุตบอลอังกฤษอยู่เหมือนกันนะในวันที่เราเลือกใช้โค้ชในทีมเป็นชนชาติเดียวกันนะครับทำได้มากสุดก็คืออ่ะได้อันดับ4ในปี2018ได้เข้าชิงฟุตบอลยูโรแต่ก็ไม่ได้เป็นแชมป์นะครับแต่กลับกันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์กันแล้วเนี่ยเยอรมันกับอังกฤษนี่ก็เป็นคู่รักคู่แค้นกันมาเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์นะถ้าโยงไปถึงเรื่องสงครามโลกไม่ว่าจะครั้งที่1ครั้งที่2ก็ตามนะครับอังกฤษกับเยอรมันนี่ก็มีแผลใจกันมาแหละนะแม้ว่าในปัจจุบันนี้มันอาจจะเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรสักเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันคงไม่ไปหยิบยกเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อกีดกันกันแล้วในการทำงานในการร่วมงานกันนะครับแต่มันก็อาจจะเจ็บจี๊ดๆแหละว่าโอ้โหทีมชาติเราประเทศที่ประกาศให้โลกรับรู้ว่าเราคือต้นกำเนิดของฟุตบอลแต่โค้ชที่บรรพาทีมชาติเราเป็นแชมป์โลกได้มันดันกลายเป็นคนต่างชาติใช้คำนี้ดีกว่ามันกลายเป็นคนต่างชาติอ่ะมันไม่ใช่คนในชาติเราอ่ะที่พา ทีมชาติของเราเป็นแชมป์โลกได้เนี่ยมันก็น่าจะเจ็บจี๊ดในอกของแฟนๆฟุตบอลอังกฤษอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวมารอดูกันว่าประวัติศาสตร์อันไหนจะเกิดขึ้นอาเจน2สมัยติดต่อกันไหมสเปนสร้างประวัติศาสตร์เทียบเท่ากับเคยทำได้ในช่วงต้นยุค2010ได้ไหมนะครับหรือฝรั่งเศสจะสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ส่วนตัวของหนึ่งในตำนานนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสคนที่4นั่นก็คือทางคิลิแอนเอ็มบัปเป้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือ Football is coming home จะได้เห็นสักทีไหมนะครับหลังจากที่รอมายาวนานกว่า60ปีของทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆของฟุตบอลโลกที่ใกล้จะจบลงแล้วนะครับเหลืออีกเพียงแค่4นัดนั่นก็คือในรอบรองชนะเลิศ2นัดในนัดชิงที่3 1นัดแล้วก็นัดชิงชนะเลิศนะครับเหลืออีกเพียงแค่4นัดเท่านั้นเองในรอบรองชนะเลิศก็จะแข่งกันในคืนวันอังคารนี้กับคืนวันพุธนี้นะครับคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนก่อนแล้วก็ในค่ำคืนวันพุธก็จะเป็นคู่ระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนแล้วก็คู่ชิงอันดับ3จะแข่งกันในค่ำคืนวันเสาร์นะครับแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศเนี่ยจะแข่งกันในค่ำคืนวันอาทิตย์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวขอดูให้ชัวร์ก่อนนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่นะครับก็คือค่ำคืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์นะสำหรับคู่ชิงนะครับก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเอาจริงมันก็มีอะไรให้เซอร์ไพรส์หลายอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าทีมอย่างบราซิลก็ตกรอบนะครับเยอรมนีก็ตกรอบหรือการที่มันเกิดแมตช์การแข่งขันที่เคปเวิร์ดเสมอกับสเปน 0-0 สเปนเจาะเขาไม่เข้านะครับแล้วก็3เจ้าภาพทำผลงานได้ดีหมดเลยนอร์เวย์เม็กซิโกแคนาดาขออภัยไม่ใช่นอร์เวย์สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาสามารถเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายได้หมดเลยทั้ง3ทีมนะครับในฐานะเจ้าภาพร่วมแล้วก็ความที่เป็นทีมที่เซอร์ไพรส์มากๆทั้งนี้คือนอร์เวย์ประวัติศาสตร์ครั้งแรกของทีมชาตินอร์เวย์ในการเข้าทะลุมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้นะครับก็เรียกได้ว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะมากๆนะครับแล้วก็เอาจริงเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะพูดมันน่าจะต้องขุดคุยข้อมูลกันอีกเยอะเลยเพราะมันมีการให้สัมภาษณ์ของทางอินฟันติโน่นะครับประธานฟีฟ่าเนี่ยออกมาบอกว่าในอนาคตมีแผนที่จะเพิ่มทีมในการลงแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเพิ่มจาก32เป็น48ในอนาคตอาจจะเพิ่มจาก48เป็น64ทีมนั่นหมายความว่าทัวร์นาเมนต์การแข่งขันจะเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าเดือนแล้วก็เหตุผลทำไมถึงจะเพิ่มเป็น64ทีมอินฟันติโน่ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขามองว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยควรจะเป็นโอกาสให้กับทุกๆชาติได้มีส่วนร่วมในการทำการแข่งขันนะครับก็คือว่าอย่างกรณีของอเมริกาใต้เนี่ยมีอยู่ประมาณ10กว่าประเทศนั่นก็หมายความว่าถ้าเพิ่มเป็น64ประเทศขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาใต้ก็แทบจะไม่ต้องเตะคัดเลือกกันเลยนะครับน่าจะพูดได้ว่าอเมริกาใต้น่าจะได้มาครบทุกทีมเลยแหละนะส่วนทางเอเชียเราเนี่ยแน่นอนว่าถ้ามันเป็น64ทีมจริงมันหมายความว่าจะเพิ่มโควต้าอย่างน้อยๆเนี่ยอีก 3-4 ทีมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้ามันเพิ่มโควต้าได้ขนาดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีโอกาสได้เฉียดเข้าไปใกล้กับโอกาสจะได้เล่นฟุตบอลโลกมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่สำหรับผมผมเชื่อว่าถ้าจะให้ง่ายที่สุดเลยนะไทยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดละกับการได้ไปเล่นฟุตบอลโลกเพราะถ้าจะให้มานั่งรอคอยว่าเมื่อไหร่ทีมชาติไทยจะแข็งแกร่งพอที่จะผ่านรอบคัดเลือกอะไรเนี่ย 20ปีข้างหน้าผมยังไม่แน่ใจเลยว่าไทยจะพัฒนานักเตะขึ้นไปถึงระดับที่ไปถึงขนาดนั้นได้แล้วหรือยังนะครับนะอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะแต่พูดกันตามตรงแล้วเนี่ยการพัฒนาโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ภายในปี2ปีกว่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย10ปีต้องมีให้เห็นนะครับเลยบอกว่าอีก20ปีข้างหน้าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าโอกาสที่ไทยจะผ่านรอบคัดเลือกแล้วก็เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนแต่ก็หวังว่านะครับหวังว่าสักวันหนึ่งไทยจะเป็น1ใน6ทีม1ใน8ทีม1ใน12ทีมอะไรก็แล้วแต่เกิดในอนาคตอ่ะฟีฟ่าเขาเพิ่มจำนวนการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็น64เป็นกี่ร้อยทีมอะไรก็แล้วแต่เขาอ่ะนะครับก็หวังว่านักไทยจะได้ไปในวันนั้นสักครั้งหนึ่งนะครับปิดท้ายด้วยตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยแน่นอนครับไฮไลท์สำคัญเนี่ยมันมาอยู่ที่ณเวลานี้นะคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก่อนหน้านี้มีการประกาศออกมาว่าพวกเขากำลังใกล้จะปิดดีลกับทางเชลซีได้แล้วกับการดึงนักเตะนะครับมิดฟิลด์ชาวบราซิลเลียนนั่นก็คืออังเดซันโตสนะก็ใกล้แล้วครับใกล้จะประกาศออฟฟิเชียลแล้วล่ะนะแล้วก็มันก็มีข่าวว่าแมนยูสนใจมานูโกเน่สนใจคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับโอ้โหแล้วก็พอมันมีข่าวมาว่าแมนยูสนใจปุ๊บบรรดาคู่แข่งต่างๆก็พากันไปบรุมมาตุ้มมานูโกเน่ก็แดนกลางชาวฝรั่งเศสของโรม่าก็มีข่าวว่าเชลซีกำลังมองๆอยากจะปาดหน้าคว้าตัวมาลิเวอร์พูลก็สนใจอาร์เซนอลก็พยายามจะไปดึงบูโน่กิลมาไลส์นะครับส่วนทางแมนซิตี้ตอนนี้เงียบๆอยู่เพราะว่าโอ้โหจ่ายหนักไปแล้วกับทางเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับ110 ล้านปอนด์เนี่ยเงียบไปครู่หนึ่งวันนี้ครับล่าสุดบึ้มระเบิดลูกใหญ่ลงมาแมนยูไนเต็ดกำลังจะประกาศคว้าตัวยูริเตลามองครับมิดฟิลด์จอมทัพชาวเบลเยียมจากแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมโดยมูลค่าก็ต้องบอกว่ามูลค่าดีนะราคาจับต้องได้นะครับนั่นก็คือการฉีกสัญญายูริเตลามองกับทางแอสตันวิลล่าเนี่ยเพียงแค่41 ล้านยูโรกับระดับฝีเท้าผลงานของเตลามองที่มันพิสูจน์มาแล้วนะครับกับการลงเล่นในอังกฤษในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสโมสรแรกของเตลามองในการมาลงเล่นในอังกฤษก็คือเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ถือว่ามาในช่วงขวบวัยที่เป็นดาวรุ่งแหละนะสำหรับเตลามองก็มาตอนอายุ 21-22 เท่านั้นเองนะครับส่วนประสบการณ์ของเตลามองณเวลานี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ารวมๆ10ปีแล้วเหมือนกันนะมาอยู่กับเลสเตอร์ปี 2018-2019 นะครับแล้วก็อยู่กับเลสเตอร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ย5ปีด้วยกันนะแล้วก็มาอยู่กับแอสตันวิลล่าต่ออีก3ปีเกียรติประวัติสูงสุดครับนั่นก็คือฤดูกาลล่าสุดพาแอสตันวิลล่าเป็นแชมป์ยูโรป้าได้แล้วก็ถ้าพูดถึงผลงานส่วนตัวแล้วก็ต้องบอกว่ารักษามาตรฐานไว้ได้ดีมากๆนะครับค่าเฉลี่ยก็คือแอสซิสต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ลูกต่อฤดูกาลประมาณนั้นนะประมาณ5ลูกต่อฤดูกาลและถ้าพูดถึงจำนวนประตูที่ทำได้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับกับตำแหน่งกองกลางนะกองกลางคือกองกลางจริงๆอ่ะไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวรุกไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวรับแต่เป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางที่คอยคุมจังหวะเกมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-4 ประตูต่อฤดูกาลกับแอสซิสต์อีกประมาณ 4-5 ลูกต่อฤดูกาลผมว่ามันคือตัวเลขที่น่าสนใจมากนะสำหรับมิดฟิลด์แดนกลางนะครับที่อาจจะไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดดเด่นในการทำประตูไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดดเด่นในการเล่นเกมรับแต่คือตัวคุมจังหวะเกมตัวออกบอลสวยๆให้เพื่อนตัวคอยคุมว่าฟุตบอลมันควรจะช้าจะเร็วทุกอย่างนะครับการได้ติลมองมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆกับแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าในวัย29ปีประสบการณ์เต็มถังเต็มแม็กนะครับทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือ การมาของตีเลมองเนี่ยถ้ามาเป็นตัวจริงเลยนั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงที่ได้เห็นตีเลมองยืนคู่กลางกับคอบบี้ไมนูตีเลมองคอยคุมจังหวะเกมคอบบี้ไมนูคอยวิ่งพล่านทั่วสนามช่วยเกมลุกลงมาช่วยเกมรับแล้วก็เป็นตัวประคองนะครับเหมือนจะเป็นบอดี้การ์ดของตีเลมองก็ว่าได้โดยในแผงเกมรุกก็แน่นอนครับว่ามันก็จะคือบูโน่เฟร์นันเดสเป็นกัปตันทีมในการคุมจังหวะเกมรุกแบบเต็มตัวไม่ต้องมาพะวงเรื่องเกมรับอะไรทั้งสิ้นทางขวาก็จะเป็นแบร์เนมโมโมหรือมาเทอุสคุนย่าอะไรก็แล้วแต่นะครับทางซ้ายเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจว่าเป็นไปได้ไหมที่มาคาร์ลัสฟอร์ดจะกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งหนึ่งนะถ้ามาคาร์ลัสฟอร์ดกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งหนึ่งมันก็น่าสนใจมากๆว่าการทำงานร่วมกับรุ่นพี่ที่เป็นหนึ่งในตำนานนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไมเคิลคาลิกเนี่ยจะสามารถปลุกปั้นน้องคนนี้ให้กลับมาอยู่ในเส้นทางฟุตบอลที่สดใสได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ของไมเคิลคาลิกในตอนจบฤดูกาลแล้วก็มาคาร์ลัสฟอร์ดเนี่ยกลับมาร่วมลงซ้อมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมาคาร์ลัสฟอร์ดก็กลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับเบื้องต้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ทางไมเคิลคาลิกก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาก็พร้อมที่จะร่วมงานกับมาคาร์ลัสฟอร์ดนะแล้วก็ยังมีความคิดที่อยากจะใช้งานมาคาร์ลัสฟอร์ดอยู่แม้ว่าทางสโมสรเนี่ยไม่ต้องการจะปล่อยยืมมาคาร์ลัสฟอร์ดแล้วในกรณีถ้ามีดีลเข้ามานะครับแต่ต้องการจะขายขาดมาคาร์ลัสฟอร์ดออกไปนะส่วนตัวผมก่อนหน้านี้นะผมพูดไว้แล้วว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามันเริ่มต้นสตาร์ทออกไปประจนภัยในโลกกว้างแล้วเนี่ยผมก็มองว่ามาคาร์ลัสฟอร์ดก็น่าจะไปเก็บประสบการณ์ให้เต็มที่ไปเลยนะกับการที่ออกไปค้าแข่งในนอกลีกนะครับไม่ว่าจะไปในอิตาลีก็ดีจะไปในเยอรมันก็ดีซึ่งรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นี่ในเยอรมันจะค่อนข้างสนใจนักเตะในกลุ่มประเทศเกรทบริเทนนะครับไอร์แลนด์เวลส์อังกฤษอะไรพวกนี้รู้สึกว่าเยอรมันหลายๆทีมจะเริ่มหันมาใช้บริการนักเตะกลุ่มนี้กันมากขึ้นเลยนะหรือจะไปอยู่กับสเปนอีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่กับบาร์เซโลนาแล้วก็ได้นะครับก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการออกไปผจญภัยไปรับแข้งให้กลับมาแข็งแกร่งครั้งนึงแต่ในอีกมองนึงเมื่อฤดูกาลที่แล้วมาคาร์ลัสฟอร์ดไปเล่นกับบาร์เซโลนาก็ถือว่าทำผลงานได้โอเคนะยิงประตูสำคัญให้กับบาร์ซ่าได้อยู่หลายนัดอยู่เหมือนกันถ้ามาคาร์ลัสฟอร์ดจะเอาความมุ่งมั่นเหมือนกับตอนที่ลงเล่นกับแอสตันวิลล่าในฤดูกาลก่อนนู้นในสัญญายืมตัวหรือในฤดูกาลล่าสุดที่ได้ไปอยู่กับบาร์ซ่ามาแบบเต็มๆฤดูกาลเนี่ยเอาประสบการณ์ตรงนี้ความมุ่งมั่นตรงนี้และไฟในการกลับมาพิสูจน์ตัวเองว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ไม่ได้แย่ไม่ได้เหลวไหลไม่ได้เลวร้ายอะไรเหมือนกับที่หลายๆคนคิดกันนะกลับมามีสมาธิในการช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กลับมายิ่งใหญ่ได้ครั้งหนึ่งผมว่ามันก็น่าลองอยู่เหมือนกันนะกับการที่จะให้รัดฟอร์ดกลับมาอยู่ในไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตาร์เตอร์11ผู้เล่นตัวจริงหรือว่าในตำแหน่งสำรองลงไปแก้เกมเปลี่ยนเกมอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันก็โอเคอยู่เหมือนกันนะที่แน่ๆคือแมนยูไม่จำเป็นต้องจ่ายตังค์เพิ่มในตำแหน่งตัวรุกริมเส้นทางด้านซ้ายมีแพทริกดอกูอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งถนัดเท่าไหร่ของแพทริกดอกูนะหรือการที่จะขยับเอามาทิวส์คุนย่าไปเล่นทางซ้ายก็ได้นะครับแต่ถ้ามีมาคาร์ลัสฟอร์ดกลับมาอยู่ในแผนนั่นหมายความว่าจะเซฟค่าใช้จ่ายไปได้แล้วก็ประสบการณ์ของมาคาร์ลัสฟอร์ดผมว่าน่าจะช่วยให้แนวรุกของแมนยูกลับมาดูน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งในกรณีถ้าแรดฟอร์ดมันยังมีไฟเล่นให้กับแมนยูอยู่นะต้องวงเล็บไว้หน่อยหนึ่งนะครับส่วนในแผนกลางก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะได้อังเดซันโตสมาช่วยเกมรับไม่แน่ใจว่าจะเป็นนิวคาเซมิโร่ได้ไหมนะครับแต่ถ้าดูจากผลงานส่วนตัวของอังเดซันโตสในยามที่มีโอกาสได้ลงเล่นกับเชลซีแล้วเนี่ยถือว่าตัวเลขน่าสนใจทำได้ดีนะครับแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ลงเล่นเนื่องจากว่ามัน มันมีบิ๊กเนมอย่างเอนโซเฟร์นันเดสหรือว่าโมเซสไคเซโดขวางทางอยู่ข้างหน้านั่นแหละนะแต่ยามที่ไอ้สองคนนั้นมันลงเล่นไม่ได้แล้วอังเดสันโตสลงไปเล่นแทนเนี่ยเขาก็ถือว่าทำผลงานดีๆนะครับแล้วก็น่าจะมาเป็นตัวโรเตชันในแดนกลางของแมนยูได้ดีคนหนึ่งเลยนะทีนี้เนี่ยมันคำถามคือแมนยูยังต้องหากองกลางเพิ่มอีกสักคนหนึ่งหรือเปล่าหรือจะหันไปโฟกัสในเกมรับให้มากขึ้นโดยการหาเซนเตอร์ที่มันไม่เจ็บอดอแดดอะเล่น2นัดพัก3เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาตัวที่มันฟิตปังๆลงมาบัญชาเกมรับให้ได้สักคนหนึ่งเนี่ยนะมาไทเดลิกก็เดี๋ยวเจ็บไอแฮร์รี่แม็กควายก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเจ็บนะครับหรือลิซันโดมาร์ติเนสก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเจ็บอีกหรือเปล่าในอนาคตนะส่วนเลนนี่โยโร่นะครับมันก็ยังกระดูกอ่อนไปสักหน่อยดูดีมีอนาคตแต่ช่วงหลังๆมาก็เริ่มเจ็บบ่อยให้เห็นแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าแดนกลางพอแล้วอาจจะเพิ่มอาจจะเสริมเพิ่มอีกหนึ่งคนโดยการดันดาวรุ่งขึ้นมาอันนั้นก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการมองระยะยาวระยะไกลในอนาคตแล้วก็หันไปเสริมแดนหลักให้มันแน่นขึ้นน่าจะเป็นคำตอบที่ดีของแมนยูในฤดูกาลหน้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับยูโรลีกโฟกัสในวันนี้นะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัสสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้ต้องแต่งตัวพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นวัดเพราะว่าขึ้นไปเหนือไปเชียงรายแล้วก็มาพะเยามาเมืองแพร่ขณะเดินทางจากพะเยามาแพร่นี่มารถยนต์คนขับรถเขาเปิดแอร์มากไปหน่อยเลยมันพุ่งเข้าใจพอถึงเมืองแพร่ก็เป็นหวัดนอมไปเลยเมื่อวานนี้ปาฐกถาที่แพร่กับพุทธสมาคมคนมากก็ปาฐกถาไปเช็ดน้ำมูกไปไอกันไปตามเรื่องเพราะว่าคนมันมากก็ต้องพูดกันนานหน่อยพูดหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วก็เดินทางกลับมาถึงวัดเมื่อสองทุ่มเมื่อคืนนี้ก็ยังชั่วขึ้นแล้วแต่ว่าต้องโฮมให้มันอุ่นไว้หน่อยเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกมาเช่าก็หมอก็มาเช็คมาตรวจให้อยู่ให้ยาคือมาถึงวัดมันก็คงจะหายไวขึ้นก็ได้พักอยู่กับที่แต่วันนี้ไม่ได้พักเพราะว่าตอนเที่ยงนี้จะต้องบวชนาคทั้งหมด60นาค60นาคนี่จะบวชเวลาเที่ยงครึ่งอาจจะถึงเที่ยงคืนเพราะว่ามันมากหน่อยก็บวชเป็นประวัติการเอาจำนวน60เท่าประชนาสาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็หน้าที่มาบวชในวันนี้ก็เป็นผู้มีการศึกษาในทางคดีลูกคือเป็นบัณฑิตในวิชาการต่างๆมองเห็นว่าพวกบัณฑิตเนี่ยเมื่อจบการศึกษาแล้วก่อนที่จะไปทำงานควรจะได้เข้ามาอบรมธรรมะเสียก่อนเพื่อจะได้มีธรรมะเป็นทุนไว้ในจิตใจเอาไปใช้ในชีวิตต่อไปจึงได้ประกาศโครงการบวชบัณฑิตขึ้นในชั้นแรกก็มีผู้มาสมัครนิดหน่อยไม่กี่คนนึกว่าถ้ามันจะเหลวแต่ว่าเมื่อประชุมกรรมการครั้งที่สองเขาก็โหมโรงโฆษณาขึ้นทางหนังสือพิมพ์ทางวิทยุคนก็รู้มาสมัครก็เกิน60แต่ว่าจำนวนที่เกินนั้นเมื่อมาสอบบางคนก็สอบไม่ได้ความจริงก็ถึงสอบข้อเขียนไม่ได้แต่มาสัมภาษณ์ก็คงจะให้เหมือนกันแต่ไม่มาหายตัวไปซะข้อสอบก็ไม่ใช่อยากเย็นเข็นใจอะไรเช่นถามว่าวัดชลประทานอยู่ที่ไหนก็ตอบไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยสนใจถามว่าเจ้าอาวาสวัดชลประทานชื่ออะไรก็ยังตอบไม่ได้แต่ว่าเมื่อกำลังเป็นนักศึกษานี่ไม่ได้สนใจเรื่องวัดวาอารามเลยตอบไม่ได้แต่ว่าในส่วนอื่นก็พอตอบได้ความจริงถ้ามาสัมภาษณ์ก็คงจะให้บวชเหมือนกันแต่ก็กลัวไปซะเลยก็ไม่มาได้ไหว้เพียง68คน แต่ว่าบวชวันนี้60บวชพรุ่งนี้อีก8คนเลยญาติโยมก็ได้ทราบข่าวดีใจมาร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพกันมากมายเรียกว่าล้นรายการก็ถือว่าตัวที่ล้นออกไปนั่นก็เป็นส่วนไหว้สำหรับใช้จ่ายในเรื่องนี้และถ้ามันเหลือก็เป็นทุนต่อไปตั้งเป็นทุนไหว้เรียกว่าทุนบวชบัณฑิตเป็นทุนตาบอดปีอื่นก็ทำอีกแล้วก็ได้ทุนเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นโครงการที่ทำติดต่อไม่ใช่ทำเฉพาะปีในหลวงก็ปกปิดปีอื่นก็ทำอีกเหมือนกันหรือว่าเป็นโครงการหรือเป็นนโยบายอีกอันหนึ่งที่เราจะดึงคนหนุ่มผู้จบการศึกษาเข้ามาบวชพร้อมๆกันมากๆความจริงก็มาบวชกันมากบ่อยๆเหมือนกันแต่ว่าปราบปรายการสอนการอบรมไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าเล็กๆน้อยๆเช่นในพรรษานี่ก็บัณฑิตมากเหมือนกันที่ทำงานแล้วลาราชการมาบวชนอกพรรษาก็มาบวชทีละคนสองคนมันไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนทำอะไรถ้าไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันไม่สะดวกคนทำงานก็ไม่ค่อยเต็มใจทำไปนั่งสอนอยู่คนต่อคนนี่ก็ชักจะเบื่อในการสอนเลยก็หานักเรียนมาให้มากๆคนสอนก็จะได้สอนด้วยความสบายใจเลยจัดการขึ้นในรูปนี้แต่ว่าในการจัดบวชนี่มีคณะกรรมการคฤหัสถ์เขาก็คิดใหญ่คิดโตกันไปในเรื่องอะไรๆต่างๆหรือว่าจะทำให้เป็นหลักเป็นฐานมาตะกี้นี่คุณวิโรจน์มาเสนอรายการรายจ่ายเครื่องฉายสันละเครื่องวิดีโออะไรต่ออะไรหมดก็ไป 88,000 เอามายังทับไว้ก่อนในรายการนี้เพราะว่ามันมากไปหน่อยคณะกรรมการก็ต้องการแต่เขาบอกว่าสุดแล้วแต่ท่านประธานนะจะจ่ายหรือไม่จ่ายท่านประธานนี่ค่อนข้างจะขี้เหนียวอยู่เหมือนกันในเรื่องที่มันมากมากโดยไม่ค่อยจะจำเป็นนี่ก็มองเห็นว่ามันแพงไปถึงแม้ว่าเครื่องเหล่านั้นจะเก็บไปใช้ต่อไปได้แต่มันก็ก้อนเงินมันใหญ่ซึ่งเราเอาไปทำเรื่องอื่นได้ค่อยพิจารณากันใหม่ว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้เพราะว่าเขาต้องการจะบันทึกอะไรต่ออะไรไว้สมัยนี้มันความเจริญด้านเทคโนโลยีมันมากถ้าหากว่าเราไหลไปตามความเจริญอย่างนั้นก็ต้องลงทุนกันมากมายแต่ว่ามันก็ได้ประโยชน์ในบางเรื่องบางประการต้องพิจารณาดูก่อนยังไม่ได้พบพรรคพวกว่าจะทำอย่างไรแล้วก็ต้องดูปัจจัยด้วยว่าที่เราได้ไหว้นี่มีจำนวนสักเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้ทำบัญชีบวกลบคูณหารได้เรียบร้อยยังได้จดไหว้ยังไม่ได้บวกดูว่าได้สักเท่าไหร่ควรจะจ่ายหรือไม่นี่อันนี้ต้องพิจารณาอันนี้พระที่บวชแล้วนี่ก็ให้อยู่3เดือนเพื่อจะได้อบรมนานหน่อยบ่มนิสัยนานๆจะได้ติดออกไปบ้างเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อออกไปเป็นคนต่อสู้ในสังคมโลกเพราะว่าการต่อสู้กับสังคมโลกเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือเครื่องมือด้านภายนอกเขามีกันมากแล้วแต่ว่าเครื่องมือภายในนี่มันยังน้อยไปเพราะขาดเครื่องมือภายในจิตใจคนจึงอ่อนแอพ่ายแพ้แก่สิ่งยั่วยุด้วยประการต่างๆทนไม่ได้เมื่อไปเห็นอะไรอะไรเข้ามากๆ มันยั่วอารมณ์เลยไม่มีเครื่องทวงจิตใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งก็ไหลไปตามอำนาจของสิ่งแวดล้อมเสียผู้เสียคนไปได้ง่ายว่าตะกี้นี่หนังสือพิมพ์ก็มาสัมภาษณ์ถามว่าเรื่องขอราชอิสริยาภรณ์ท่านเห็นว่าอย่างไรแล้วบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการตอบแทนผู้เสียสละใครเสียสละปัจจัยบำรุงวัดป่าอารามสาธารณูปการโรงพยาบาลอะไรเท่าขั้นก็ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ในหลวงท่านก็ทรงประทานใ เป็นเครื่องสอบแทนคุณงามความดีของผู้ที่กระทำดีก็ถามว่าปรากฏว่าตัวเลขมันเกินความจริงไปคือขอตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเงินมันเพิ่มขึ้นไม่เกิดไม่ถูกต้องอันนั้นมันเป็นเรื่องของคนโกหกตกลมทำอะไรก็ทุจริตแต่อย่างนั้นมันก็ไม่ถูกถ้ามีหลักฐานก็ต้องถูกลงโทษพอถามว่าปรากฏว่าพระเกี่ยวข้องด้วยพระนั่นก็ใช่ไม่ได้เหมือนกันถ้าไปทำอย่างนั้นมันก็ใช่ไม่ได้แต่ว่าอยากให้โยมได้นะแต่ว่าเขียนอะไรเกินไปมันก็ใช่ไม่ได้แต่ว่ามันยังไม่แน่เพราะยังไม่เขายังสอบสวนกันอยู่แต่ถ้าเป็นจริงตามนั้นก็เรียกว่าไม่ถือศีลข้อที่4ให้เรียบร้อยศีล5ข้อ4มันขาดไปมุสาวาทาเวรมณีไม่พูดแต่เขียนมันก็ผิดศีลเหมือนกันมันก็ไม่ถูกต้องแล้วก็ถามว่าที่วัดนี้เคยขอไหมบอกวัดนี้ไม่เคยขออย่างนั้นเราไม่ได้สอนโยมให้ทำบุญเพื่อเอาอะไรให้ทำบุญเพื่อไม่เอาเพื่อทำชำระชำระจิตใจให้สะอาดปราศจากความลูภความกระดีเลยไม่มีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนแม่ใครจะทำบุญข้าวขั้นก็ไม่ได้พระราชขอพระราชทานให้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ควรเอาเป็นเรื่องที่เราควรไม่เอาแต่ถ้าเขารู้ก่อนแล้วเขาให้ก็เอาแต่ถ้าไปดิ้นรนเพื่อจะเอาก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรแล้วเขาไม่ได้สอนในรูปอย่างนั้นคือพยายามสอนโยมให้ทำอะไรโดยไม่เอาผลตอบแทนให้ทำตามหน้าที่ที่เราจะพึงกระทำเรามีอะไรพอจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่สังคมได้เราก็ทำไปทำแล้วไม่ต้องการอะไรนั่นแหละเป็นการทำแท้เรียกว่าเป็นการบริจาคยาทะในพระสัพพิราชจะทำในวันนี้อยู่สองข้อคล้ายกันเรียกว่าทานังคือการให้ทานแล้วปริจาคังคือการเสียสละทานการให้นั้นมันยังมีความหวังอยู่บ้างเป็นวัตถคามีคือเป็นไปเพื่อการเวียนว่ายตายเกิดในลูกแต่ว่าบริจาคทางนี้เป็นการบริจาคไม่เอาอะไรให้โดยไม่เอาเป็นการบริจาคการให้โดยไม่เอานั่นแหละคือการให้ที่ประเสริฐถ้าเรายังจะเอาอะไรอยู่ก็ยังให้ไม่ประเสริฐแท้ยังไม่ให้หมดคือยังหวังจะเอาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเช่นคนทำบุญเพื่อจะไปเกิดในสวรรค์ก็ยังเอาสวรรค์อยู่หรือจะเป็นคนเกิดในโลกนี้แต่ว่าขอให้เกิดดีหน่อยให้เป็นคนรูปสวยรวยทรัพย์อะไรต่างๆก็ยังต้องการอยู่ให้อย่างนั้นเป็นทานที่ยังมีโปต้องการผลในชีวิตนี้ยังมีฐานคือความเห็นแก่ตัวอยู่ในใจยังไม่ถูกต้องตามเรื่องที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายพระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายให้เราทำอะไรไม่ว่าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยไม่หวังอะไรตอบแทนทำไปเพื่อความบริสุทธิ์แต่ความบริสุทธิ์นี้ไม่ต้องหวังมันเป็นของมันเองเหมือนเราซักผ้ามันก็สะอาดเองเราจับของร้อนมันก็ร้อนเองจับน้ำแข็งมันก็เย็นของมันเองไม่ต้องไปอยากให้ยุ่งใจแต่เราไปอยากข้าวมันก็วุ่นวายใจกังวลใจเพราะความอยากในมันเป็นเรื่องของความทุกข์ไม่ว่าอยากอะไรอยากจะมีก็เป็นทุกข์อยากจะเป็นก็เป็นทุกข์อยากอะไรมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละโยมลองพิจารณาในตัวของเราเองแต่ละคนแต่เรารู้สึกว่ามีความต้องการหรือความอยากอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่สบายใจแล้วมีความกระวนกระวายมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเพราะความอยากซึ่งเรียกว่าตัณหาตัวตัณหาคือความอยากนี่มันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทุกข์มาจากตัณหานี่ถ้าจะไม่ต้องการให้เกิดความทุกข์ในใจเราก็ต้องดับตัณหาคือดับความอยากทำอะไรโดยไม่อยากนั่นแหละเป็นการถูกต้องไอ้ทำโดยไม่อยากนั้นเรามีความสำนึกอยู่ในใจว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำกิจบางอย่างเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลหรืออะไรๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เรารู้ข่าวเราก็ไปช่วยโดยไม่หวังอะไรตอบแทนแม่ได้หน้าได้ตาก็ไม่เอาได้เกียรติได้ชื่อเสียงก็ไม่เอาทำโดยไม่หวังอะไรนั่นแหละเป็นการเสียสละแท้เรียกว่าบริจาคะคือให้หมดไม่เอาอะไรกลับมาแต่ให้หมดนั่นแหละเราได้สิ่งประเสริฐให้แล้วเอานั้นไม่ได้สิ่งประเสริฐอะไรเพราะได้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่ที่เรามีอยู่ในใจเรานั่นมันมากมายแล้วแล้วเราไปอยากจะเอาอีกมันก็เพิ่มไอ้สิ่งนั่นขึ้นมา เพิ่มกิเลสขึ้นในใจของเราการทำอะไรเพื่อเพิ่มกิเลสเพิ่มความเห็นแก่ตัวก็ไม่ได้อะไรเพราะมันมีอยู่แล้วเหมือนมีน้ำสกปรกอยู่เต็มถังแล้วเอาน้ำสกปรกมาใส่ลงอีกมันก็คือน้ำสกปรกอยู่นั่นเองมันไม่มีอะไรดีขึ้นถ้าเราเทน้ำสกปรกออกให้หมดแล้วล้างถังให้สะอาดให้เรียบร้อยเอาน้ำใสบริสุทธิ์ใส่ลงไปน้ำในนั้นก็ดื่มได้กินได้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตต่อไปในเรื่องการทำอะไรก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้เราทำอะไรโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเป็นการทำที่ถูกต้องแท้จริงแต่ว่าในสมัยต่อมาพระทั้งหลายที่เทศสอนญาติโยมชาวบ้านก็เทศด้วยความอยากอีกเหมือนกันคืออยากจะให้โยมทำบุญมากๆทำบุญบ่อยๆก็เลยเทศไปในทางที่ว่าจะได้อะไรเลยยกสวรรค์มาให้บ้างเอาความสุขในเทวโลกมามอบให้แล้วพรรณนาว่าความสุขที่ได้รับนั่นเป็นอย่างไรไปเกิดวิมานสูง50โยชน์มีเทวดาแวดล้อม500หรือมีอะไรมากมายสบายด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้สิ่งนี้ได้สิ่งนู้นอะไรต่างๆเทศกันมาอย่างนั้นเป็นเวลาหลายร้อยปีญาติโยมก็เพิ่มความอยากขึ้นในใจอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้แล้วก็เขาเขียนบอกไว้เสร็จว่าทำอันนั้นได้อันนั้นทำอันนั้นได้อันนั้นเนี่ยอันนี้ใครอยากได้อะไรก็ทำสิ่งนั้นเป็นอยากจะได้เสียงเพราะก็ทำระฆังถวายวัดถ้าระฆังแตกแล้วเสียงมันจะเพราะได้อย่างไรระฆังถวายบางบ้างวัดไม่มีหอระฆังนับแล้ว7หอเคยนั่งเรือไปสู่พันผ่านเจ้า7ไปบางยี่หนแค่นั้นแหละผ่านวัดวัดหนึ่งโอ้ยอะไรนี่หอระฆังมีทั้งหมด7หอเด็กจะไปตีหอไหนดีถ้าตีหอ1หอ2คงจะบอกว่าทำไมไม่ตีเขาคูมั่งอันนี้จะตีหนึ่งสองไอ้สามสี่ก็คัดค้านอีกมันก็ยุ่งกันใหญ่ทำเสียงระฆังมากก็เพื่อได้อย่างนั้นสร้างสิ่งนั้นได้อย่างนั้นสร้างสิ่งนี้ได้อย่างนี้คนเกิดวันนั้นต้องสร้างสิ่งนั้นเกิดวันนู้นต้องสร้างสิ่งนู้นไปเห็นที่วัดที่ในทุ่งวัดหนึ่งเขียนบอกไว้เกิดวันอาทิตย์ให้สร้างสิ่งนั้นเกิดวันจันทร์สร้างสิ่งนั้นเกิดวันอังคารสร้างสิ่งนั้นไอ้สิ่งนั้นมันอยู่ในวัดทั้งนั้นที่ให้จ้างอันนี้คนไปทำบุญก็วันอะไรโยมวันอาทิตย์วันอาทิตย์ต้องสร้างสิ่งนั้นวันอังคารจันทร์สิ่งนั้นคานสิ่งโน้นพุธสิ่งนี้คนมันเกิดไม่พร้อมเกิดต่างๆกันก็มาสร้างวัตถุอันนี้เขาเรียกว่าเอาวัตถุเข้าไปล่อเอาสวรรค์เข้าไปล่อเหมือนกับคนบางคนพูดว่าศาสนานี่เอาสวรรค์เป็นเครื่องล่อเอานรกมาเป็นเครื่องคู่อันนี้มันก็พูดกันพวกฝ่ายก็สังคมนิยมเขาโจมตีอันนี้เขาโจมตีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพุทธศาสนาเราที่เป็นเนื้อแท้จริงๆนั้นไม่มีสวรรค์มาล่อแล้วก็ไม่มีนรกมาคู่ด้วยเพราะการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงไม่ต้องมีเครื่องล่อเครื่องจูงใจแต่เพราะมีความต้องการที่จะได้ในเรื่องอะไรต่างๆเลยต้องพูดแบบล่อแบบจูงใจแล้วก็สอนโยมให้อธิษฐานใจจะทำอะไรก็บอกโยมอธิษฐานดีๆจะเอาอะไรก็ตั้งใจเอาโยมก็ยกขึ้นทูลหัว นั่งมุดมิดปุ๊บปิ๊บอยู่นั่นแน่กว่าจะได้ให้นี่นานไหมบางคนมุดมิดนานเหลือเกินแต่ว่าเอามากลงทุนไม่เท่าไรหรอกแต่ว่าจะเอาตอบแทนมากมายนี่คือการสอนที่เป็นมาในรูปอย่างนั้นเรียกว่าหนังสืออานิสงส์ประเภทต่างๆสอนว่าอย่างนั้นแล้วก็เทศกันมานานเพราะว่าการเทศสมัยก่อนนี่ไม่ได้พัฒนาอะไรหนังสือเขียนว่าอย่างใดก็เทศไปอย่างนั้นอ่านตามคำพีคนก็ติดกับติดคำพีถ้าพระไปเทศปากเปล่าเนี่ยโอ้พูดเอาเองนั่นแหละแต่หารู้ว่าในคำพีนั้นก็คือว่าคนเขียนเอาเองเหมือนกันเขียนในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งไม่ใช่คำสอนที่มาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าอะไรที่สงขลานะมีอยู่หลายแห่งสมัยก่อนนี่เอามาไปอยู่สงขลาครั้งแรกไปจะไปเทศที่วัดนั้นเขาบอกว่าไปวัดนั้นต้องเอาคำพีขึ้นอ่านต้องอ่านตามคำพีถ้าไม่อ่านตามคำพีเขาไม่เชื่อเขาก็จะไม่ฟังก็ถือเหมือนกันไปถึงก็ถือคำพีไว้แต่ไม่เปิดเลยถือว่าอย่างนี้ไม่มีเปิดคนก็กำลังมองเอ๊ะแกว่าไม่เห็นเปิดคำพีเลยแต่เขาไม่ว่าเขาว่าท่านจำหมดทั้งคำพีอ้าวว่าไปงั้นเองถามว่าเราจำหมดทั้งคำพีไม่ต้องเปิดดูเลยความจริงไม่ได้จำในเรื่องในคำพีนั้นหรอกว่าเอาเองหรือว่ารูปโครงของเรื่องแล้วก็ว่าไปงั้นเทศปฏิภาณไปถ้าเทศอย่างนั้นบ่อยๆเข้าคนก็เปลี่ยนทัศนคติเหมือนกันเสือเทศบ่อยๆถ้าว่าวางคำพีไว้ข้างตัวเนี่ยแล้วก็ว่าให้ฟังไปเลยเขาก็เลยเปลี่ยนเหมือนกันคือสมัยก่อนพระเราก็กลัวญาติโยมไม่กล้าเปลี่ยนอะไรกลัวโยมจะไม่รับไม่พยายามที่จะปูพื้นฐานให้ญาติโยมรับในสิ่งที่ควรรับเพราะว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้เห็นอะไรความรู้จำกัดเรียนจำกัดความคิดก็อยู่ในวงจำกัดไม่ก้าวหน้าอันนี้เมื่อเราไปทำอะไรเข้าให้เขาเห็นอย่างนั้นก็ค่อยเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วความเชื่ออย่างนั้นมันหายไปไม่เอาคำพีมาอ่านแล้วและคำพีก็ต้องเป็นอักษรขอมด้วยนะถ้าตัวไทยก็ไม่ได้มีสำนักพิมพ์ในกรุงเทพพิมพ์ตัวไทยก็ชาวบ้านแถวนั้นไม่ยอมซื้อบอกว่าอันนี้มันเขียนเอาเองอีกอ่ะว่าอย่างนั้นไม่ยอมซื้อคำพีเหล่านั้นต้องจานลงในใบลานไอ้ความจริงคำพีที่จานลงในใบลานนั้นอ่านดูแล้วบางอันก็ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรแต่คนเขาเชื่ออย่างนั้นเชื่อมานานอย่างนั้นก็ดูอยู่เหมือนกันก็มีความเชื่อมั่นไปอย่างนึงแต่มันก็ไม่ก้าวหน้าในธรรมปฏิบัติไปติดอยู่เพียงขั้นศีลธรรมไม่ก้าวหน้าสูงขึ้นไปกว่านั้นปัญญาก็ไม่เกิดทั้งพระทั้งชาวบ้านก็มีสภาพเช่นเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมบ้านเราในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาในที่ทั่วๆไปเคยไปที่บางจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามเณรนั่งอ่านหนังสือให้โยมฟังเป็นนั่งธรรมะเหมือนกันแต่เรื่องชาดกทั้งนั้นชาดกนี่ก็ไม่ใช่เรื่องในพระคัมภีร์เป็นนิทานพื้นบ้านคล้ายกับนิทานเรื่องโตดน้อยเรือนงามปลาบูทองอะไรอย่างนั้นนะแต่มันอยู่ในใบลานสามเณรนั่งอ่านอามาก็ไปยืนฟังอยู่หน้าข้างโบสถ์นะฟังว่าเรื่องอะไรเณรอ่านเรื่องอะไรแล้วก็เข้าเรื่องจักๆวงๆอ่ะแต่ว่าญาติโยมก็นั่งประนมมือเรียบร้อยประนมมือก็ถือดอกไม้ไว้ด้วยนะในมือน่ะนั่งฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจคือไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นเขาก็ฟังอย่างนั้นแต่ก็น่าชมว่าเขามาฟังทุกคืนแต่ศีลธรรมก็ดีอยู่กันเรียบร้อยไม่มีอะไรเสียหายมันก็ดีไปอย่างหนึ่งแต่ว่าความก้าวหน้าต่อไปมันก็ไม่มีหยุดเพียงเท่านั้นอันนี้เราต้องพูดให้เกิดความก้าวหน้าในกิจกรรมต่างๆในบางแห่งเมื่อวานนี้ก็คุยกันกับพวกพุทธสมาคมเหมือนกันคือพุทธสมาคมนี่ต้องการจะพัฒนาอะไรบางอย่างแต่ว่าลำบากเพราะว่าทางวัดไม่ค่อยจะร่วมมือ

นั้นนั้นแล้วก็มีการพัฒนาอะไรขึ้นเช่นเรื่องการทำบุญสุนทานเนี่ยเขาทำกันตามประเพณีประเพณีที่ทำกันนั้นมันสิ้นเปลืองมากบวชลูกแก้วทีหนึ่งก็สิ้นเปลืองไปเยอะแล้วก็ทำศพก็สิ้นเปลืองต้องต่างปราศาสตร์แล้วเอาไปเผาไฟทิ้งทำกันอยู่อย่างนั้นเป็นอาชีพของชาวบ้านพวกหนึ่งที่ทำสิ่งเหล่านั้นท่านเราไปแนะนำว่าให้ทำอย่างอื่นก็เอ้ยเรื่องมันทำมาตั้งแต่ปู่ตาย่ายายทำกันมาอย่างนี้ก็ถือว่าทำกันมานานก็เลยติดอยู่ในสิ่งนั้นว่าจะแกะสิ่งนั้นออกจากใจได้มันต้องใช้เวลาต้องปูพื้นฐานต้องมีหลักการว่าเราจะเปลี่ยนจิตใจคนได้อย่างไรก็ต้องค่อยพูดจาปูพื้นฐานให้เขาเข้าใจในเรื่องนี้เสียก่อนว่าอะไรเป็นอะไรความจริงนั้นชาวบ้านก็ยังยอมรับเหมือนกันถ้าว่าไปพูดให้เข้าใจไปโดยลำดับทีนี้มันไม่ค่อยจะได้ทำความเข้าใจจะทำอะไรก็จะขัดด้ามพระด้วยหัวเขาไปทำทันทีเขารับไม่ได้ก็เลยแตกกันก็มีพระหนุ่มๆเหมือนกันสำเร็จการศึกษาได้ปริญญาไปอยู่ที่ไหนก็จะเปลี่ยนแปลงให้มันทันอกทันใจอยู่ไม่ได้ชาวบ้านไม่รับเลยก็ต้องกลับมาบอกไอ้ทำไม่สำเร็จมีขัดเพราะว่าไม่มีนโยบายไม่มีหลักการทำด้วยอารมณ์ทำด้วยความร้าวร้อนใจเลยเขาก็ไม่รับไม่ทำความสนิทสนมกันก่อนแล้วก็ไม่ค่อยพูดค่อยจาทำความเข้าใจกับคนเหล่านั้นว่าอะไรเป็นอะไรที่ถูกมันควรจะเป็นอย่างไรไอ้ที่เราทำอยู่นี่มันถูกต้องหรือไม่ค่อยพูดค่อยจาทีละคนสองคนพูดกันไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องพูดกับคนที่เขาใหญ่เช่นทางเมืองเหนือเนี่ยเขามีอาจารย์พวกอาจารย์เนี่ยสำคัญนักหนาคืออาจารย์ประจำวัดน่ะหัวหน้าอุบาสกแกมีผลประโยชน์อาจารย์เนี่ยใครทำอะไรแกก็ต้องไปเป็นผู้นำนำถวายข่าวพระนำนั่นนำนี่เวลาจะให้ทานก็มีการโอยทานเขาว่าที่ยาวอาจารย์ว่าคนเดียวคนอื่นว่าไม่ได้ผูกขาดอันนี้มาทำพิธีเสร็จแล้วอาจารย์แกก็ได้ปัจจัยได้สิ่งนั่นสิ่งนี้แต่ย่ามเต็มกลับบ้านอันนี้ถ้าไปเปลี่ยนอาจารย์แกจะไม่ยอมรับเพราะมันขัดผลประโยชน์ของอาจารย์อาจารย์จะรับได้อย่างไรครับอันนี้มันต้องไปพูดกับอาจารย์ก่อนค่อยพูดค่อยจาทำความเข้าใจกันให้รู้เรื่องพออาจารย์เข้าใจรู้เรื่องแกก็นำชาวบ้านเองเนี่ยแต่นี่ไม่ได้ไปจับตัวอาจารย์มันผิดหลักการให้ดูพระพุทธเจ้าของเราก็แล้วกันเวลาที่จะตรัสรู้แล้วเนี่ยความจริงควรจะไปสอนที่เมืองราชคฤห์นั่นแหละก็อยู่ใกล้แล้วก็ได้รับคำขอร้องว่าจากพระเจ้าพิมพิสารด้วยว่าถ้าได้พบธรรมะแล้วให้มาโปรดหม่อมฉันด้วยพระองค์ก็รับคำไว้แต่ว่าเมื่อตรัสรู้แล้วยังไม่ไปราชคฤห์ซึ่งใกล้กับกระบี่กับเมืองขยาลื่นขึ้นไปพาราณสีก่อนคือไปทดสอบก่อนว่ามนุษย์นี่จะฟังภาษาที่พระองค์พูดเข้าใจหรือไม่นักบวชที่ได้บวชมานานๆแล้วพระองค์จะพูดให้ฟังเนี่ยจะรู้เรื่องหรือเข้าใจเรื่องหรือไม่ต้องเดินขึ้นไปไกลไปถึงพาราณสีรถควายวิ่งตั้งวันไม่ใช่ระยะไกลๆแต่พระองค์เดินในป่าร่มรื่นค่อยเป็นค่อยไปก็ไปถึงไปสอนปัญจวัคคีย์ก่อนสอนปัญจวัคคีย์ได้แล้วบวชหมดแล้วแล้วก็ได้สานุสิทธิ์เพิ่มขึ้นในตอนนั้นหลายท่านแล้วจึงกลับรุกลงมาทางใต้อีกทีหนึ่งมาขยาแล้วก็ไปทางเมืองราชคฤห์เวลาจะเข้ากรุงราชคฤห์นี่ก็ไม่ใช่ว่าพุ่งไปหาพระเจ้าพิมพิสารเลยมันมีคนสำคัญอยู่ในเมืองนั้นถึง3คนเป็นหัวจูก็เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั้งแฟ้นคืออุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะ3พี่น้องคนพี่เนี่ยมีบริวาร500น้องชายกลาง300น้องชายน้อยมี200
เรียกว่าเป็น

0: สำนักใหญ่ถ้าจะไปสอนคนในเมืองราชคฤห์เนี่ยไม่สอนสามคนนี้ก่อนแล้วเป็นปัญหาเป็นปัญหาแน่ๆต้องไปปราบหัวจูกสามคนนี้เสียก่อนพระองค์ก็มุ่งไปที่สามพี่น้อง ในสามพี่น้องนั้นก็ต้องไปหาพี่ก่อน ความจริงน้องนี่พระองค์เดินผ่านสำนักน้องชายทั้งสองไปเพราะพี่ชายอยู่เหนือน้ำแต่ไม่แวะไอ้สองสำนักทั้งสองที่ผ่านนี่ไม่แวะต้องไปสอนคนพี่ก่อนเพราะถ้าพี่ลงมือเชื่อแล้วกันน้องมันก็ต้องเชื่อแล้วมันไม่ลำบากอะไรก็ต้องไปเสียเวลาปรับกับคนพี่ไปขอพักขออาศัยเขาก็ให้พักอ่ะแต่ว่าพระองค์บอกอยากจะเข้าพักในโรงที่ท่านบูชาพญานาคหรือพวกนั้นบูชางูใหญ่ใกล้ๆพญานาคอยากจะเข้าไปนอนที่นั่นเล็กพวกนั้นบอกไม่ได้พญานาคพ้นทิพย์ใจก็ไม่ได้ออกมาแล้วตรงนี้ไม่เป็นไรเราอยู่กันได้จะดินก็นึกว่าแหมสัมมนาดิฉันจะดื้อหน่อยเข้าไปดูจะได้เห็นฤทธิ์กันพรุ่งนี้นะก็เข้าไปอยู่กันได้ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยออกมาเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่เลื่อมใสว่ากันหลายวันเลยกว่าจะลดพิษถี่มานะของกระดินสามเป็นปีหัวปีนี่ได้เนี่ยว่ากันหลายวันผลที่สุดก็เอาชนะได้มาชนะได้แล้วกระดินสามหัวปีก็ลอยบริขารเครื่องบูชาไฟทั้งหมดไปตามกระแสน้ำนอกจากกลางเห็นเขามีโจรปล้นสำนักพี่ชายแล้วบริการลอยมาในคงจะถูกทำได้พาบริวารมาดูเห็นพี่ชายนั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่หน้าพระพุทธเจ้าก็เลยเข้าไปถามอะไรกันมาชนะได้แล้วจะดินจากหัวปีก็ลอยบริการเครื่องบูชาไฟทั้งหมดไปตามกระแสน้ำนอกจากกลางเห็นเขามีโจรปล้นสำนักพี่ชายแล้วบริการลอยมาในคงจะถูกทำได้พาบริวารมาดูเห็นพี่ชายนั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่หน้าพระพุทธเจ้าก็เลยเข้าไปถามอะไรกันเนี่ยก็เล่าให้ฟังเข้าใจก็เลยเปลี่ยนจิตใจเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลอยบริการน้องน้อยได้เห็นบริการของพี่ทั้งสองลอยมาก็ตกใจมาเฝ้าเปลี่ยนจิตใจเหมือนกันได้สำเร็จประโยชน์เอาท่านเหล่านี้ทั้งหมดไปที่เมืองขยะที่อาทิตตปริยายสูตรพูดเรื่องของร้อนถ้าเขาชอบบูชาไฟเป็นของร้อนพระองค์ก็พูดถึงความร้อนข้างในราคะราคะทิไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะมันเผาให้ร้อนร้อนด้วยความอยากความปรารถนาในเรื่องอะไรๆต่างๆที่ได้ฟังจบเรื่องท่านเหล่านั้นก็เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลกันทีนี้แหละพร้อมแล้วที่จะเดินทางเข้าครูกรุงราชจะคือได้เพราะมีพยานตั้งพันแล้วเลยหัวหน้าหัวจูกสามคนด้วยข้าวไปเมืองราชคฤห์พักที่สวนตาลนอกเมืองคนก็เข้าไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารว่าพระสมณะโคดมมาแล้วพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวารมากมายก็ไปเฝ้าก็ไปเฝ้านี่แขกอินเดียมันก็อย่างนั้นบางคนก็หนังบางคนก็ยืนบางคนก็อามะเพ่งเนี่ยออกชื่อออกพูดของตัวยิงในศักดิ์ศรีเหลือเกินเนี่ยอามะถึงไม่เหมาะที่จะฟังธรรมเลยทำยังไงพระองค์ก็เห็นว่าคนเหล่านี้มันสงสัยว่าใครเป็นลูกศิษย์ใครกันแน่สองคนนี้ชะดินเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของชะดินก็นั่งเสมอกันนั่งอยู่ที่พื้นด้วยกันเนี่ยชัดจะสงสัยพระองค์ทราบน้ำใจของคนเหล่านั้นก็เลยถามว่าชะดินอุรุเวลกัตตกทำไมเธอทิ้งไฟที่เคยบูชามาเสียชะดินก็บอกว่าการบูชาไฟเป็นไปเพื่อกิเลสเป็นไปเพื่อตัณหาเป็นไปเพื่อการเกิดแล้วเกิดอีกไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ดับร้อนไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพาน แล้วเมื่อเธอไม่ชอบไฟที่เธอบูชาแล้วเธอชอบอะไรจะดินก็ลุกขึ้นกราบแทบเท้าพระพุทธเจ้าบอกว่าชอบใจในธรรมะของพระผู้มีพระภาคกราบลงไปเลยไอ้พวกนั้นเรียกไปเหมือนกับใบไม้ตกจากต้นไม้กราบไปหมดเลยพอเห็นเช่นนั้นก็โอ้โหเสร็จแล้วอาจารย์เราเสร็จแล้วกราบหมดนั่งเรียบร้อยสงบเหมาะที่จะควังธรรมต่อไปเราก็แสดงธรรมให้พระเจ้าพิมพิสารและบริวารได้ฟังกันนี่เป็นเรื่องนโยบายคนเราจะทำอะไรมันต้องมีอุบายว่าจะทำยังไงจะเอาคนนั้นมาเป็นพวกได้อย่างไรหรือจะทำความเข้าใจกันในเรื่องอะไรมันต้องมีหลักการมีอุบายแยกขายถ้าใช้อุบายแยบคายแล้วเอาชนะได้ถ้าไม่ใช้อุบายมันก็ใช้กำลังมันไม่ได้คนที่ใช้กำลังเนี่ยมันไม่ยอมแพ้เหมือนกับโขงเม่งจับคนไทยในสมัยโน้นได้ปล่อยมา7 ครั้งยังไม่ยอมเลยยังไม่ยอมแต่ผลในสุดก็ยอมยอมเพราะว่าโอ้นี่มันเก่งจริงเว้ยมันจับเราแล้วก็ไม่ฆ่ายังปล่อยอีกเนี่ยปล่อยอีกเลยต้องยอมเป็นพรรคพวกเอาชนะกันด้วยความดีไม่เอาชนะกันด้วยกำลังเพราะการเอาชนะด้วยกำลังนั้นมันก็ต้องใช้กำลังเมื่อใช้กำลังกับฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งมันก็ต้องใช้กำลังกับเราอีกเวรมันก็เพิ่มขึ้นบาปก็เพิ่มขึ้นไม่ระงับไปได้ด้วยการใช้กำลังคนงู้ชอบใช้กำลังคนฉลาดก็ชอบใช้สมองใช้ปัญญาไม่ว่าในกิจกรรมประเภทใดต้องใช้สมองใช้ปัญญาคิดอ่านว่าเราจะวางแผนอย่างไรจะทำอย่างไรจึงจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้เหตุการณ์นี้ได้บุคคลนี้ได้มันต้องมีแผนถ้าไม่มีแผนแล้วก็ทำไม่ได้อันนี้คนที่ไม่ต่องานขาดการวางแผนที่แยกขายจะเอาแต่ได้ให้สำเร็จตามความต้องการหักโหมเลยไม่สำเร็จอย่างนี้ก็เสียหายแม้แต่พระที่เป็นอาจารย์สอนภาวนาเขาเรียกว่าวิปัสสนาอาจารย์ความจริงควรจะเรียกว่าอาจารย์สอนภาวนาส่งไปไหว้ตามบ้านนอกสำนักต่างๆกลับมาด้วยความไม่สำเร็จมากมายทำไมจึงอย่างนั้นเพราะไปเป็นอาจารย์ไม่ไปเป็นศิษย์เขาบ้างไปเป็นอาจารย์หมดแม้กระทั่งสมภารก็จะไปเป็นอาจารย์สมภารให้ด้วยก็สมภารแกใหญ่มานานแล้วแกใหญ่ที่นั่นเนี่ยแล้วเราจะไปใหญ่เหนือท่านก็ไม่ได้เลยสมภารแกไม่ชอบก็ไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้ความร่วมมือก็อยู่ไม่ได้เลยก็ต้องเป็นกลับมีมากมายเพราะอาจารย์นั้นยังไม่หมดกิเลสยังไม่ค่อยจะรู้จักใช้ปัญญาแต่ว่าใช้วิชาการตอนนั้นเองวิชาที่เรียนมาจากสำนักอาจารย์ในเรื่องภาวนาเนี่ยเรียกว่าสอนได้สอนจริงแต่ว่ายังไม่ได้สอนตัวเองเท่าไหร่ยังไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในตัวของตัวสอนคนดูแต่ว่าไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้มองตัวเองว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสแม้กิเลสเล็กๆน้อยๆเช่นว่ามานะถือตัวแข็งดีอะไรเงี้ยไม่รู้ลืมไปซะไปพุ่งมุ่งกิเลสใหญ่พูดแต่เรื่องลึกซึ้งแต่ว่าไอ้ตัวเล็กตัวน้อยอุปกิเลสประเภทต่างๆที่เกิดในใจแล้วมันเกิดบ่อยๆไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวก็เลยไม่มีการปรับตัวอีกเลยใช้ความรู้ที่ตัวมีนั่นแหละไปวางปูกว่าเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นท่านก็ไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่วิธีอ่อนน้อมถ่อมตัวเสร็จแล้วก็จะเอาเจ้าถิ่นมาเป็นเครื่องมือได้พระพุทธเจ้าพูดกับพระโมคคัลลานะว่าโมคคัลลานะตอนนั้นยังไม่ได้กัตตารู้ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์บอกว่าเธออย่าเป็นช่างชูงวงเข้าไปในบ้านเขาอย่าเป็นช่างชูงวงเข้าไปในบ้านช่างชูงวงนี่คือมันขนองอ่ะช่างขนองไปไหนก็ชูงวงแกว่งล่า เจอต้นกล้วยก็หักต้นกล้วยเจออ้อยก็หักต้นอ้อยต้นมะพร้าวเจี๊ยดก็เอาลูกมะพร้าวมากินหมดอย่างนี้ก็เรียกว่าช่างชูวงข้าวไปก็ทำความเสียหายให้แก่เจ้าของบ้านเจ้าบ้านมันก็โกรธเลยโกรธช่างเชือกนั้นนะแล้วมันก็จะทำร้ายเจ้าของนะช่างมันซุ่มฆ่าไม่ได้มันใหญ่แต่ว่าเจ้าไฟไอ้คนนั่งบนหลังช่างมันจะแย่เราเอาช่างชูงวงเข้าไปอันนี้หมายความว่าเราไปไหนนี่ต้องไปอย่างอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตัวเข้าไปอย่าไปด้วยความยิ่งยะสูงอย่าไปด้วยคิดว่าฉันมันใหญ่แล้วก็เดินเขาเรียกว่าวางมาดภาษาชาวบ้านไว้เดินวางมาดมันไส้จริงเว้ยใครเห็นแล้วมันก็มันไส้ในกิริยาท่าทางเหล่านั้นแล้วก็ไม่สำเร็จนะจนมันเกิดศัตรูขึ้นในใจของเจ้าของถิ่นเขาก็ไม่ยอมรับแล้วนี่เรียกว่าไปไม่ถูกตัวมันใหญ่ตัวไม่รู้จักทำลายอัตตาไม่ลดอัตตาตัวใหญ่ไม่รู้จักลดมันไม่รู้จักลดมันก็ไปใช่ผิดเนี่ยอันนี้เราไปไหนสั่นลดอัตตาแค่หน่อยมันก็ดียกมือไหว้ท่านสมภารฝากเนี่ยฝากตัวแล้วจะทำอะไรก็อย่าทำบุ่มบ่ามต้องปรึกษาจะสอนคนจะทำอะไรก็ปรึกษาก่อนว่าควรจะทำอย่างนี้อย่างนี้แต่เท่าเห็นด้วยไหมไอการเข้าไปปรึกษานั้นสมภารก็เห็นด้วยทุกทีละเพราะว่าเราให้เกียรติคนเรามันชอบมีเกียรติแล้วก็ชอบใหญ่ถ้าเราทำให้เขาเล็กลงสักนิดหนึ่งในเขาก็ไม่ชอบไม่ว่าใครอย่าทำให้เขาเล็กเล็กแล้วเขาไม่ชอบแต่ถ้าทำให้เขาใหญ่แล้วใช้อะไรก็ได้เหมือนกับนักเลงเนี่ยเจ้าทินเนี่ยถ้าเราทำให้เขาใหญ่แล้วหิ้วกระเป๋าตามหลังเราได้แต่ถ้าทำให้เขาเล็กแล้วไม่มีทางสำเร็จต้องทำให้เขาใหญ่ให้เขาภูมิใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเขาภูมิใจแล้วเขาก็ยอมทำอะไรให้แก่เราทุกอย่างเราใช้ได้ก็ทำให้เขาภูมิใจในการมาหาสู่ของเราเราไปที่ไหนทำให้เขาภูมิใจให้เขามีเกียรติเขาก็พอใจเช่นแค่คำพูดว่ามีเรื่องหนึ่งที่จะต้องทำผมไม่เห็นใครจะทำเรื่องนี้ได้นอกจากคุณเสียงเท่าเฮียคนนั้นมันก็ใหญ่แล้วมันใหญ่แล้วใหญ่ที่สุดในตำบลแล้วเพราะว่าไม่มีใครที่เก่งเท่าคุณเนี่ยมันก็ใหญ่เต็มทีแล้วเขาก็พอใจแล้วโอ้อะไรครับที่ต้องการให้ผมทำเนี่ยบอกมาเถอะนะใช้ได้สบายเลยจะได้สบายแต่ว่าถ้าเราไม่บอกว่าผมต้องมาขอให้คุณทำเรื่องนี้สักหน่อยมันเชิงบังคับไม่ได้คำพูดเชิงบังคับที่ไม่มีใครชอบแต่ถ้าพูดในเชิงขอร้องคำขอร้องนั่นผู้ถูกขอร้องมันใหญ่ผู้ไปขอร้องเล็กเนี่ยเหมือนจะไปหมอบกราบอยู่แทบเท้าเขาเขาใหญ่เขาก็พอใจเขาทำให้ทั้งนั้นแหละเพราะเขาภูมิใจทำเต็มที่เลยรักทำอะไรก็ได้เพราะว่าเราทำให้เขาภูมิใจอันนี้มันก็เป็นเรื่องจิตวิทยาที่จะต้องใช้ในการที่จะไปไหนมาไหนถ้าเราที่ไปสอนไม่สำเร็จก็เพราะเรื่องนี้เรื่องนี้เวลาส่งพระธรรมทายาทออกไปจากเชียงใหม่ที่ไปอำเภอนี้ก็พูดอย่างนี้สอนแล้วบอกว่าให้ไปด้วยความอ่อนน้อมอย่าไปใหญ่ทับเขาตู้เจ้าตู้หลวงที่เขามีอยู่ก่อนนั้นเราอย่าไปโกงน้ำใจเขาต้องปรึกษาหารือจะสอนอะไรก็ต้องศึกษาหาเรียนว่างๆเข้าไปนั่งใกล้ท่านกินน้ำชาด้วยกันแล้วก็ถามว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่ออะไรให้ท่านภูมิใจบ้างให้ท่านนึกว่าเราเขาก็อุตส่าห์มาถามท่านก็เล่าให้ฟังแหละขนบธรรมเนียมประเพณีบ้านนี้เป็นยังไงอะไรต่ออะไรเป็นยังไงนี่เขาก็จะเล่าให้เราฟังเราก็ได้ปัญญาขึ้นแล้วจะทำอะไรก็ต้องศึกษาว่าจะพูดยังไงดีหลวงพ่ออย่างนี้ท่านก็ภูมิใจแล้วท่านก็ต้องบอกอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ถ้าหลวงพ่อได้ไปนั่งอยู่ในที่นั้นด้วยก็จะดีโอ้ไปต้องไปท่านก็ไปกับเราทุกอย่างไงแต่เราไปอ่อนน้อมแล้วท่านก็ไปเชิญท่านก็ไปเลยดิมันก็ไม่ลำบากอะไร มีพระองค์หนึ่งแล้วก็ส่งไปเทศที่สตูลสมัยนู้นสมัยจอมพลถิ่นเนาะแต่เทศสตูลผู้ว่าการจังหวัดนั้นเป็นอิสลามเป็นพญาสมันตะอะไรสมันตะอะไรลืมชื่อแล้วนานแล้วคือเป็นพญาอิสลามทำอย่างไรให้เจ้าคุณนี่มาฟังเทศด้วยให้มาฟังเทศด้วยเทศที่ไหนต้องให้มาฟังด้วยถ้าไปถึงก็ไปหาเลยไปหาเจ้าคุณสมันนะเจ้าคุณสมันท่านก็เรียบร้อยท่านเป็นแขกหนึ่งผ้าจูงกระเบนนี่ไปถึงก็ต้อนรับขับรู้เรียบร้อยนะรู้ขนบธรรมเนียมก็เป็นอิสลามกรุงเทพไม่ใช่อิสลามที่นั่นก็บอกว่าอาตมาภาพนี่มาตามคำสั่งของท่านจอมพลไปมาเที่ยวเทศสอนประชาชนในท้องถิ่นนี้แต่ว่าคนในท้องถิ่นนี้เป็นผู้นับถืออิสลามมากจึงอยากจะมาปรึกษาหารือกับท่านผู้ว่าก่อนว่าจะสอนอย่างไรจะทำยังไงอะไรท่านก็พูดให้ฟังเรียบร้อยแล้วแล้วก็เวลานัดหมายส่งโปรแกรมให้ไปทุกหน่วยเลยท่านก็ไปทุกหน่วยแล้วพอพระพูดจบแล้วท่านพูดต่อทุกหน่วยพูดเติมคำสอนของพระให้ชาวบ้านได้เกิดความรู้ความเข้าใจไม่มีการขัดอะไรกันเลยทุกอย่างเรียบร้อยตลอดที่อยู่ที่นั่นนี่ก็เพราะว่าเราไปหาท่านท่านก็ต้องมาหาเรามันเป็นเรื่องธรรมดาอธิบายมันก็ต้องอย่างนั้นแล้วก็ได้ประโยชน์นี่ท่านนึกว่าเราไม่ไปเรามันหมาใหญ่จากกรุงเทพเจ้าเมืองส่วนเล็กนิดเดียวไม่ไปหาเสร็จเรื่องเลยไม่มีทางถึงกันนายอำเภอก็เหมือนกันมันก็ต้องไปหาก่อนไปเยี่ยมไปเยี่ยมมาถึงบ้านเขาก็ต้องไปเยี่ยมเจ้าบ้านคนไทยเราพูดว่าไม่เช่นไหว้พระภูมิเจ้าที่แล้วมันก็เสียหายนะพระภูมิเจ้าที่ไม่ใช่ที่นั่งอยู่ในศาลเป็นเจ้าเวทไม่ใช่ไม่ต้องไปไหว้พระภูมินั่นหรอกแต่พระภูมิคือคนที่ใหญ่อยู่ในท้องถิ่นนั้นเราต้องไปไหว้ไปหาเขาฝากเลือกฝากตัวให้ช่วยที่เล็กแนวทางอะไรอะไรต่างๆเพื่อจะได้สบายใจต้องไปแม้เป็นนักเรียนก็ต้องไปหาเพราะเราจะต้องใช้นักเรียนด้วยเหมือนกันหัวไม้ก็ต้องไปหาเพื่อเราจะต้องใช้หัวไม้ไม่ให้เป็นหัวไม้ต่อไปให้มันเป็นหัวไม้ผุไปเลยเราเอามาใช้ได้ตามความต้องการนี่เป็นอุบายเราเรียกว่าใช้หลักการตามของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้กระทำมาเหมือนกันพระพุทธเจ้าจะไปเทศเมืองไหนนี่ไม่เทศกับประชาชนก่อนหรอกต้องเทศกับเจ้าเมืองก่อนเจ้าแผ่นดินเนี่ยโปรดเจ้าแผ่นดินโปรดเศรษฐีเพราะถ้าพระเจ้าแผ่นดินนับถือแล้วมันไม่ต้องพูดมากแต่ถ้าพระเจ้าเศรษฐีนับถือก็ไม่ต้องพูดมากเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนชั้นผู้นำในท้องถิ่นเมื่อคนชั้นผู้นำในท้องถิ่นเขารบเดินตามหลังพระพุทธเจ้าคนทั้งหลายมันก็เชื่อดังนั้นไม่มีปัญหาอะไรศาสดาอื่นไม่เหมือนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าได้รู้สึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจได้ความรู้ความฉลาดแต่ว่าเพราะเชื่อในพระผู้เป็นเจ้ามากเลยบอกว่าพระผู้เป็นเจ้ามาบอกให้พูดอย่างนี้อันนี้มาเริ่มสอนก็ไม่ไปสอนใครสอนคนในบ้านสอนแม่บ้านแม่บ้านมันก็สอนกันง่ายมันอยู่ด้วยกันสอนคนใช้ในบ้านกรรมกรที่รับทำงานอยู่ในบ้านนี่สอนหมดทุกคนไม่ว่าจะไปสอนคนอื่นไม่ได้เกิดขัดคอมันต้องถูกออกจากบ้านเดิมหนีกระเจิงไปตั้งตนที่อื่นแล้วก็ลำบากตลอดชีวิตในการเผยแผ่ธรรมะนี่ลำบากตลอดชีวิตต้องรบต้องสู้กันตลอดเวลาเพราะว่าไม่ฉลาดในการที่จะสอนใช้กำลังบังคับไม่ใช่อุบายเลยเกิดปัญหาเรื่อยไปไม่จบไม่สิ้นตั้งต้นไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าศาสดาอื่นไม่ได้ตั้งต้นสอนผู้ใหญ่ก็สอนคนธรรมดาธรรมดาสอนไปเดินสอนไปว่าเรื่อยไปเหนื่อยมากแล้วก็มีคนประทุษร้ายเขาหาว่าเป็นการส่องสมผู้คนไปรวบรวมคนชาวบ้านแล้วบอกมาไอ้นี่มันจะเล่นการเมืองนะครับต้องสมผู้คนอย่าคิดทารยศต่อผู้ที่มาปกครองกลายเป็นเรื่องการเมืองไป แล้วก็เกิดปัญหาตอนนี้สุดถูกจับลงโทษกันไหมตายแต่พระพุทธเจ้าเราไม่อย่างนั้นท่านไม่สอนคนธรรมดาก่อนสอนนักปราชญ์ใครที่ฉลาดอยู่ในบ้านนั้นต้องไปสอนก่อนหรือว่าใครเป็นใหญ่อยู่ในท้องถิ่นนั้นต้องไปสอนก่อนใครเป็นเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สมบัติต้องไปสอนก่อนบางคนจึงวิจัยว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นฝักฝ่ายคนมั่งมีเศรษฐีนายทุนอะไรอย่างนั้นเลยอันนี้ไม่ถูกต้องพระองค์ไม่ได้ฝักฝ่ายเศรษฐีนายทุนอย่างนั้นแต่พระองค์ต้องการจะให้นายทุนหรือเศรษฐีนั่นเป็นเศรษฐีที่ถูกต้องเพราะคำว่าเศรษฐีแปลว่าผู้มีใจประเสริฐไม่ใช่หมายความว่ามีทรัพย์มากๆมีเงิน 4-500 ล้านแล้วก็เป็นเศรษฐีไอ้มีเงินมากๆมาจะขายเฮโรอีนมาก็ได้เนี่ยขายสักเที่ยวก็ได้ตั้งพันล้านแล้วรวยกันใหญ่แล้วมันไม่ใช่เศรษฐีแต่คนฆ่าเฮโรอีนฆ่าของเถื่อนอย่างนี้มันจะเป็นเศรษฐีได้ไงเพราะจิตใจไม่ประเสริฐเศรษฐีของอินเดียนั่นคือจิตใจประเสริฐเป็นคนประเสริฐด้วยน้ำใจมีคุณธรรมเรียกว่าเป็นเศรษฐีไอ้พระองค์ก็ไปสอนเศรษฐีให้เป็นเศรษฐีที่แท้จริงกันคือไปสอนคนเหล่านั้นให้รู้จักเสียสละพอเศรษฐีเสียสละแล้วประชาชนก็สบายได้รับประโยชน์ประชาชนสบายได้รับประโยชน์จากน้ำใจท่านเศรษฐีจริงๆบัวไม่จำหน้าไม่คุณไม่ทำให้คนมีกลายเป็นคนจนแล้วทำให้คนจนจนหนักลงไปอีกเนี่ยมันก็เดือดร้อนเลยเหมือนลัทธิขันมากเลยมันทำให้คนเนี่ยมั่งมีกลายเป็นคนจนไปหมดถูกริบทรัพย์เอามาเป็นของรัฐแล้วคนจนก็ยังจนอยู่เท่าเดิมไม่ใช่ว่าจะมั่งมีขึ้นในประเทศของสังคมนิยมไม่มีเศรษฐีไม่มีคนร่ำรวยเพราะของทั้งหลายเป็นของรัฐทั้งหมดนะนี่มันก็เดือดร้อนคนมีสตังก็ต้องหนีเหมือนหนูหนีแมวออกนอกประเทศไปอยู่กันในที่ต่างๆลำบากพระพุทธเจ้าท่านไม่ทำอย่างนั้นท่านช่วยคนจนแต่ไม่ให้คนมั่งมีเดือดร้อนเป็นเหมือนแมลงผู้ไปเกล้าเกศสอนบัวในจับบัวไม่ช้ำไม่เสียหายแต่ว่าแมลงพึ่งแมลงผู้เอาแต่เกสรหวานหวานเอาไปเก็บไปในรังมากมายคนเราพอเห็นว่ารังมันใหญ่แล้วโจมตีทีเดียวยกทั้งรังเลยไม่เห็นใจตัวพึ่งที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยเลยเอามากินมุดแล้วเอามาแล้วยังปนน้ำเข้าไปอีกมันแต่เขียนบอกว่าน้ำพึ่งแท้ถ้าแท้ไม่ต้องบอกอะแท้แล้วจะต้องบอกอะไรแต่นี่ต้องบอกว่าน้ำพึ่งแท้แต่ว่ามันไม่แท้นะต้องบอกอย่างนั้นถ้าเขียนบอกอย่างนั้นหรือน้ำพึ่งเดือน5อะไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างนี่ทรงกระทำไม่ให้ใครช้ำใจเศรษฐีไม่ช้ำเพราะว่าเป็นเศรษฐีแล้วเขาบริจาคทานตั้งโรงทานเศรษฐีต้องมีโรงทานมีแจกอาหารแจกเสื้อแจกผ้าแจกยูแจกยาแจกที่ดินให้ชาวบ้านทำมาหากินเช่นเศรษฐีอนาถปิณฑิกะเมืองสาวัตถีมาพบพระพุทธเจ้าก็มาเยี่ยมญาติและมาเยี่ยมน้องสาวที่เมืองราชคฤห์แล้วก็ได้พบพระพุทธเจ้าได้นิมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปแฝงโกศลเมืองสาวัตถีพระองค์ก็รับคำแล้วก็กลับไปจัดหาที่ทางไหว้สำหรับให้พระพุทธเจ้าไปพักแล้วก็ตั้งแต่เริ่มเป็นเศรษฐีเนี่ยใจกว้างเศรษฐีแขกนั่นใจมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่หรอกเราดูแขกเมืองไทยก็แล้วกันไม่ค่อยบริจาคมีแต่บวกไม่มีลบออกเลยบัญชีลบไม่มีมีแต่บวกเลยคนจีนมั่งมีในเมืองไทยยังสร้างตึกให้โรงพยาบาลสร้างสะพานสร้างโน่นสร้างนี่มีชื่อสะพานกิมเซงลี่เนี่ยเมื่อก่อนนี้มันมีชื่อสะพานกิมเซงลี่นะสะพานนายแขกไม่มีเลยตึกกาชาตินี่ชื่อคนจีนเยอะสร้างไว้เป็นหลังๆแต่ว่าชื่อแขกไม่มีแขกไม่ใช่จนโอ้รวยรวยมากไอ้ตึกสูงสูงแถวถนนนานาแถวนั้นนะของแขกนะพิมานนะมันชื่อเป็นพาพิมานนั่นพิมานนี่นะของอินเดียนะทัดสูงสูงใหญ่ใหญ่ของชาวอินเดียนะแต่เขาก็เฉยเฉยไม่ค่อยบริจาค ปกติก็อย่างนั้นพูดเรื่องอื่นพูดได้อย่าพูดเรื่องเงินไปเลยนะครับพูดเรื่องเงินเนี่ยมันช้ำใจคนอินเดียไม่ไหนจะไปขอเงินก็ขอข้าวให้ขออะไรให้แต่อย่าขอเงินไม่นะครับถึงขอเงินน่ะโกรธตายกันเลยเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนเศรษฐีให้มีคุณธรรมพอมีคุณธรรมแล้วตั้งโรงทานแจกอาหารคนยากคนจนแจกเสื้อแจกผ้าแจกวัวควายแจกนาแจกดินใครไม่มีที่ดินเอ้ามาทำที่นี่ไม่มีหัวเอาหัวไปใช้ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างจนได้สมัญญานามใหม่ว่าอนาถปิณฑิกะแปลว่าก้อนข้าวคนยากใครบากหน้ามาแล้วไม่ได้รับคำปฏิเสธมาถึงแล้วก็ต้องให้เป็นอย่างนี้ทั่วไปนี่แหละคือการช่วยสังคมของพระพุทธเจ้าช่วยให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นคนรวยไม่เดือดร้อนแต่คนจนปล่อยสบายการช่วยของพระองค์พระพุทธเจ้าของเราทรงมีอุบายแนบเนียนในการทำอะไรทุกอย่างไม่ให้บัวช้ำน้ำขุ่นไม่ให้ใครเดือดร้อนอันนี้เป็นหลักการที่น่าศึกษาน่าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเหมือนกันเป็นเรียกว่าหลักประชาสัมมนุษย์สัมพันธ์นี่มนุษย์สัมพันธ์เราจะเข้าไปหาใครทำอะไรใครก็ต้องใช้หลักอ่านเรื่องพระพุทธเจ้าจำไว้แล้วหยิบมาใช้ให้เหมาะแก่เรื่องแก่เหตุการณ์แก่บุคคลแก่อะไรต่ออะไรต่างๆก็ได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาตามสมควรพอดีหมดเวลาแล้วจึงก็ยุติไหว้แต่เพียงเท่านี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นหลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนาจิตจรุงลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวเตรียมนำรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครวันนี
9: ้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้นายไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนำคณะเจ้าหน้าที่จัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกเร่งด่วนลงพื้นที่เพื่อแสดงความเสียใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวโดยการแจ้งสิทธิและรับคำขอแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาและทายาทอย่างใกล้ชิดซึ่งจากข้อมูลล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จำนวน28รายและผู้บาดเจ็บ72รายรวมผู้เสียหายทั้งสิ้น100รายโดยภายในเวลา 17:00 น.เจ้าหน้าที่สามารถรับคำขอจากทายาทผู้เสียชีวิตแล้ว15รายและผู้บาดเจ็บไม่สาหัสอีก3รายโดยกรมคุ้มครองสิทธิ์จะเร่งนำรายชื่อผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยและทายาทได้ยื่นเรื่องเสร็จสิ้นเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายประจำกรุงเทพมหานครในวันนี้จุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอนามัยส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร่วมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
10: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวกรมอนามัยได้ส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตรวจวัดคุณภาพอากาศให้คำแนะนำประชาชนและสนับสนุนหน้ากาก N95 แก่ผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันผลกระทบจากควันไฟและมลพิษทางอากาศด้านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นภายในอาคารที่มีวัสดุตกแต่งหรือวัสดุซับเสียงอาจก่อให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจึงต้องเร่งติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยจะติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งคุมเข้มการตรวจควันดำรถโดยสารสาธารณะทุกคันห้ามปล่อยควันดำหลังสุ่มตรวจพบเกินมาตรฐานกว่าร้อยละ58
11: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจเข้มรถโดยสารประจำทางทุกอู่หลังผลการสุ่มตรวจรถโดยสาร3อู่รวม36คันพบรถควันดำเกินมาตรฐานถึง21คันหรือร้อยละ58พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายกับรถทุกคันที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเร่งปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์โดยไม่ต้องรอเข้าสู่ฤดูฝุ่นจากกรณีนายสุพนัสมีนชยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนขอให้ตรวจสอบรถโดยสารประจำทางสาย26สาย191และสาย510ที่มีการปล่อยควันดำสร้างผลกระทบต่อประชาชนกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าการควบคุมควันดำจากรถยนต์ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงวิกฤตฝุ่น PM 2.5 พร้อมกำชับให้อู่รถทั้งภาครัฐและเอกชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ปรับพฤติกรรมการขับรถลดการลากเกียร์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดควันดำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: Rumor and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกแม่แพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: นราพงศ์วัยวัฒน
6: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
7: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM Facebook ราพงศ์วัยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันอังคารที่14กรกฎาคมครับเรื่องไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวก็ยังคงเป็นข่าวใหญ่ตัวเลขการสูญเสียล่าสุดนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อคืนนี้ประมาณ5ทุ่มมียอดเสียชีวิตเพิ่มเติมอีกหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตเป็น29ศพนะครับ29แล้วนะครับหนังสือพิมพ์พาดหัววันนี้ยังเป็น28แต่มีรายงานเข้ามาตอนประมาณ5ทุ่มยอดเสียชีวิตตอนนี้เป็น29นะครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังต้องติดตามกันในแง่มุมต่างๆว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรพิสูจน์หลักฐานเจอหลักฐานต้นตอไฟนรกว่าเป็นบริเวณที่เป็นเวทีคอนเสิร์ตครับท่านผู้ฟังครับผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรบอกว่าโรงเบียร์ลาดพร้าวนี่มีทางเข้าออก2ประตูส่วนทางหนีไฟมีเหมือนกันแต่ล็อกเอาไว้2ชั้นไม่ได้ใช้งานครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในห้องน้ำคือหนีกันเข้าไปในห้องน้ำนะครับท่านผู้ฟังเอาฟังเสียงของผบ.ตร.ครับ
8: ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับแต่ว่าจากการที่ผมเข้าไปดูเมื่อกี้นี้ต้องเรียนว่าประตูทางเข้าจากด้านหน้าที่ติดถนนลาดพร้าวเนี่ยมีแค่2ประตูนะครับจะเข้าจะออกก็มี2ประตูพอเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่อาคารชั้นเดียวเป็นสี่เหลี่ยมนะครับด้านหลังก็จะมีประตูอีก2ประตูคือประตูที่3เนี่ยเป็นประตูที่เชื่อมออกทางห้องน้ำหญิงและชายได้นะครับแต่ว่าทราบว่ามีโต๊ะวางแล้วจำหน่ายสันนิษฐานว่าจำหน่ายท็อฟฟี่อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับประตูนี้เราสังเกตได้ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องน้ำ ชายและหญิงดังนั้นเมื่อเกิดเหตุเนี่ยด้วยอาการตื่นตระหนกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเนี่ยแล้วไฟดับเนี่ยก็วิ่งเข้าห้องน้ำอาจจะไปหาทางพื้นที่ที่ออกได้หรือไปหาน้ำนะครับแต่มีประตูอยู่แต่ไม่ได้ใช้ประตูออกเลยนะครับซึ่งเราคิดว่าจุดเนี้ยผมคิดว่ามีประตูแต่มีกลอน2กลอนมีลูกบิดนะครับล็อกไม่ล็อกก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งสามารถจะไปในข้อสันนิษฐานได้ว่ามีประตูแต่ไม่ได้ใช้นั่นหมายความว่าสามารถใช้ความระมัดระวังได้แต่หาได้ใช้ไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของประมาทได้นะครับก็ขอว่าเป็นข้อสันนิษฐานที่เรากำลังจะเดินหน้าการสอบสวนและการตรวจพิสูจน์ไปในจุดนั้นนะครับส่วนประตูที่4อีกประตูนึงซึ่งเป็นประตูที่เลี้ยวไปเลี้ยวมาจากด้านข้างบาร์แล้วออกมาด้านหลังซึ่งติดกับห้องครัวเมื่อกี้ผมไปผมก็ชี้ให้งานสอบสวนดูว่าประตูเนี้ยมีป้ายแต่ไฟเนี่ยได้ทำลายแล้วก็ละลายเชื่อว่าเป็นป้ายที่เขียนว่าทางออกเชื่อว่านะครับซึ่งกำลังให้ไปสืบค้นภาพอยู่แต่เมื่อไฟดับเนี่ยป้ายมันก็จะดับไปแล้วพอเดินออกด้านหลังที่เป็นห้องครัวเนี่ยเราก็พบว่ามือจับหายไปหมายถึงว่าอาจจะมีการทำลายหรือว่าลูกบิดที่เป็นบิดล็อกเนี่ยก็ไม่มีนะครับและเป็นประตูบานเลื่อนแต่กว่าเราจะเดินออกประตูเนี่ยจะมีตู้ล็อกเกอร์แล้วก็มีเชลวางซึ่งทำให้ทางประตูที่กว้างประมาณเมตรนึงเนี่ยเมตรเศษเนี่ยแคบลงมาเหลือคนเดินได้แค่1คนต่อทางเดินดังนั้นตรงนี้ก็จะชี้ให้ได้ว่าการวางสิ่งของเนี่ยอาจจะไม่มีความระมัดระวังเมื่อเกิดเหตุนะครับแล้วการปรับปรุงต่อเติมตกแต่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วหรือไม่เดี๋ยวสพท.ก็จะตรวจครับเพราะว่าเราพบว่าบริเวณเหนือเวทีดนตรีเนี่ยมีการตกแต่งเกี่ยวกับเรื่องเสียงความสวยงามซึ่งผมให้หาภาพแล้วก็ให้พท.เนี่ยตรวจหาเศษวัสดุที่ตกหล่นลงมาว่าเป็นอะไรนะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับถ้ามีการตกแต่งต่อเติมหรือการทำให้เสียงมีคุณภาพมากขึ้นโดยใช้วัสดุที่ไวต่อไฟและติดเชื้อเพลิงได้ง่ายเนี่ยก็จะบ่งบอกได้ว่านี่คือการทำโดยปราศจากความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะครับดังนั้นข้อสันนิษฐานที่เราตั้งไว้คือประมาทอย่างไรหรือไม่นะครับส่วนอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ต้องให้พิสูจน์หลักฐานเนี่ยขึ้นไปดูที่ตรงบนเพดานหรือฝ้าเนี่ยว่ามีการเดินสายไฟแบบไหนยังไงนะครับและคุณภาพสายไฟซึ่งอาคารนี้เนี่ยสร้างมารวมแล้ว53ปีได้ประมาณนี้นะครับในระหว่างช่วงเนี้ยมีการต่อเติมอะไรหรือไม่ก็สั่งการให้ไปประสานและสอบกับเขตนะครับหรือผู้ที่ให้อนุญาตแล้วในช่วงระยะเวลาหลายสิบปีมาเนี้ยมีการขายกิจการเป็นช่วงกี่ช่วงแต่ละช่วงทำอะไรต่อเติมอะไรหรือไม่จนมาถึงช่วงสุดท้ายที่เจ้าของได้รับบาดเจ็บอยู่ก็ประมาณนี้ครับ
9: จะมีการพิสูจน์ยังไงกับการที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยออกมาบอกว่าเขามีการล็อกประตูร้านเพื่อไม่ให้ออกเนื่องจากว่ากลัวจะไม่จ่ายเงิน
8: อย่างที่นำเรียนครับประตูหน้ามี2นอกนั้นจะเป็นกระจกแล้วก็ประตูด้านหลังมีอีก2นะครับการล็อกเนี่ยเป็นการบอกกล่าวซึ่งเราก็จะต้องเชิญทางกู้ภัยมาสอบเพราะว่าทางกู้ภัยดับเพลิงเนี่ยเข้ามาเป็นชุดแรกล็อกแบบไหนยังไงอยู่ที่การสอบสวนครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกประตูหลังประตูที่4เนี่ยที่ติดห้องครัวเนี่ยเป็นประตูเลื่อนเมื่อประตูเลื่อนเนี่ยผมสังเกตว่ามีน็อตอยู่2ตัวสันนิษฐานว่าเป็นที่จับเลื่อนนะครับเพราะเราจะเอามือทำอย่างเงี้ยเลื่อนคงเป็นไปไม่ได้แล้วก็จะมีตัวเหมือนลูกบิดติดล็อกที่ประตูเลื่อนเนี่ยแต่มันหายไปก็จะได้รู้ว่าหายไปจากการที่มีการทำลายเพื่อให้เลื่อนออกหรือมันหายไปตั้งแต่แรกก็ต้องสอบสวนตรงนี้ครับ
7: เสียงของผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับฟังเสียงของนักดนตรีนักร้องที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเขามีข้อมูลเพราะว่าเขาได้เห็นเหตุการณ์ว่าจังหวะที่ไฟมันลุกลามไหม้เนี่ยมันเกิดจากอะไรเอาฟังเสียงของ นักร้องของวงดนตรีที่ชื่อวงทศกัณฐ์ครับ
10: ตอนแรกคิดว่ามันช็อตแล้วก็ไฟดับปกติแต่ว่าพอมันเริ่มมีกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นเหม็นที่การเป็นเผาไหม้ครับพลาสติกอะไรพวกนี้ครับเพราะมันเป็นโฟมเป็นอะไรเงี้ยที่เขาอัดการเสียง
11: ตรงหน้าเวทีเลยไหม
10: ครับก็ผมก็ได้กลิ่นตั้งแต่ตรงนั้นแหละ
11: ข้างบนเราเลยหัวเราเลยปะ
10: อยู่ตรงใกล้ๆตรงมือคีย์บอร์ดครับบนเวทีแต่ผมมาอยู่ข้างล่างผมเขียนสคริปต์อยู่ข้างล่างแต่ผมหันหน้าไปตรงเขาไอเขาไอเขาเรียกคันเอาไฟพอดีครับพอเห็นปุ๊บเนี่ยพอเห็นปุ๊บผมก็เรียกแฟนผมแล้วไฟมันก็ดับไฟดับแล้วผมก็หาแฟนผมไม่เจอแล้วทีเนี้ยพอหลังจากนั้นอ่ะผมก็ยังคิดว่ามันประมาณ15วิประมาณเนี้ยครับพี่เพราะมันเร็วมากมันเร็วปุ๊บขึ้นมาเลยครับตอนที่เขาเสียผมไม่รู้แต่ว่าตอนที่เขาเอาออกมาเขาออกมาตรงนี้แหละครับตรงที่เรายืนเนี่ยครับ
11: ออกมาตรงนี้เลย
10: ครับผมก็มาผ่าปอดให้แฟนผมเนี่ยตรงนี้แล้วก็ทำ CPR พี่ๆทีมงานเขาก็ช่วยกันทำ CPR
11: อ๋อตรงว่าผ่าปอดตรงนี้เลย
10: ใช่ครับเนี่ยรองเท้าแฟนผมอยู่ตรงนี้เลยรองเท้าคู่สีดำครับตอนนี้มีแฟนผมที่เป็นนักร้อง
11: บีท
10: ครับแล้วก็มีมือคีย์บอร์ดคนที่บอกให้ผมหนีครับ
11: ชื่อ
10: พี่กวางครับ
11: แล้วก็
10: ดินตอนนี้อยู่ไล่วิถีครับ
11: ดินคือไม่ได้เสียเน
10: า
11: ะ
10: ครับน่าจะแดงนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตอาการอะไรเพิ่มขึ้นเลยปกติก็ไม่มีใครผ่านหรอกต้องผ่านครับต้องผ่านถ้าเข้าจากข้างในเนี่ยเราจะเจอห้องน้ำอยู่ขวามือและประตูตรงนี้ก็จะอยู่หน้าห้องน้ำพอดีมันจะเป็นเหมือนเป็นล็อกเป็นบล็อกพอเขาเอาโต๊ะมาตั้งเนี่ยครับมันก็จะเป็นบล็อกที่ออกไม่ได้ก็คือถ้าออกก็ออกคนตรงนั้นก็ต้องลุกก่อน
11: ตอนเกิดเหตุเนี่ยมีคนบอกว่ามีพาหนีให้ออกทางนี้มีคนบอกว่าเจ้าหน้าที่
10: ไม่มี
11: บอกว่า
10: ไม่มีเพราะว่าแตกฮือกันเลยเพราะพอไฟมันดับเนี่ยทุกคนรู้แล้วว่าไฟไหม้
11: แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีการมาบอกให้พาหนีอะไรออกช่องไหน
10: เจ้าหน้าที่ในร้านเหรอครับไม่ครับก็คือต่างคนต่างหนีครับ
11: เขาก็หนีที่วิลล่าเหมือนกัน
10: ใช่ครับ
12: แล้วในร้านมีป้ายที่เขียนว่าทางออกหรือทางหนีไฟหรืออะไรนี้ไหมคะ
10: ตอนนี้ไอ้ทางหนีไฟอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่า
12: คร
10: ับแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามีก็อยากให้แบบว่าถ้าร้านอื่นๆก็อยากให้เขียนตัวใหญ่ๆไปเลยให้มันชัดเจนไปเลยว่านี่คือทางออกให้คนแบบ
7: นั่นคือนักร้องของวงทศกัณฐ์ชื่อคุณไอซ์นะครับฟังเสียงของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั่นก็คืออาสาสมัครที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาไปเจออะไรฟังดูครับ
13: บางคนออกมาบอกว่าพี่ข้างในอ่ะมีคนตุยแล้วไฟคล่อมหมดแล้วพอเราเข้าไปเจออ่ะมันก็หลังประมาณนักตีสี่ตีห้าเราเข้าไปก็ไปเจอก็เจอแบบม้วนละแบบม้วนแบบงอหมดละคือบางคนคืองอหมดแล้วพี่งอเป็นตัวกุ้งเลยเนื่องจากว่าไฟมันถูกครอบแล้วเอ็นมันถูกยุดก็ม้วนมาเลยคือเราไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายเราก็ถูกเอาย้ายไปข้างนอกเรียงไว้ข้างนอกหมดเลยเอามาย้ายไว้ส่วนนี้คนที่เจ็บเราก็ให้รถนำส่งที่ว่ามีเขาไปสแตนบายแล้วก็เอาบอร์ดเข้าไปใส่แล้วก็นำส่งส่วนที่ร่างไหนที่เสียชีวิตเราก็เอามาเรียงไว้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะชันสูตรแล้วว่าเป็นใครบ้าง
14: แสดงว่าตอนที่เกิดเหตุอะไฟไม่แค่แป๊บเดียวแต่ว่ามัน
13: แป๊บครับก็ร่วมชั่วโมงเป็นชั่วโมงครับชั่วโมงกว่า
14: แล้วความเสียหายมัน
13: รุนแรงมากครับแล้วก็เกินกินคนชีวิตตั้ง27คนเลยไม่มีคำว่าไปเสียที่โรงพยาบาล27คนนี่คือดับอยู่ในนี้หมดเลย
14: จุดไหนที่เข้าไปแล้วเจอผู้เสียชีวิตมากที่สุด
13: หน้าเวทีครับประมาณจากเวทีมาประมาณสักไม่เกิน2เมตร3เมตรก็จะเห็นผู้คนล้มทั้งนั้นเยอะมากเลยบางคนที่นอนคว่ำคนก็นอนม้วนนอนขดนอนงอเลยครับทีนี้ช่วงจะออกมาเพราะว่ามีคนเห็นเขาบอกว่าไฟอ่ะมันได้พุ่งออกมาแรงมากเลยแรงไม่แรงพี่คิดดูต้นไม้นี่ครับเนี่ยผมมามันยังไม่ค่อยเหี่ยวพี่ดูน่ะอันนี้จากประตูแล้วจะมีไฟที่ออกจากประตูมา
14: ทีนี้เห็นว่านอกจากหน้าเวทีแล้วตรงบริเวณห้องน้ำก็เป็นจุดที่เจอร
13: ่
14: าง
13: อันนั้นมีผู้คนหนีเข้าไปไม่แน่ใจว่า4หรือ5คนนะครับคิดว่าออกได้แต่กายเข้าไปแล้วไม่ปิดชีวิตเองเปล่าเข้าไม่ออกไม่ได้มวลอากาศไม่มีก
14: ็แล้วที่เข้าไปอ่ะพี่ประตูด้านหลังมันถูกเปิดไหมคะ
13: ล็อกครับประตูหลังล็อก
14: เอาไว้ที่มันมีการตั้งไขลูกอมอ่ะนะตรงจ
13: ุ
14: ดน
13: ั้
14: น
13: ใช่ครับแล้วก็มีประตูนี้ก็ไม่ได้เปิดประตูด้านข้างนี้ก็ปิดประต
14: ูขวดกันแต่ว่าเปิดแค่ประตูใครก็เปิดแค่ประตูเดียว
13: เปิด2ประตูมี4ประตูครับพี่นี่
14: เปิดคือประตูด้านนี้แล้วก็ประตูด้านหลังห้องครัว
13: ใช่ครับ
14: ซึ่งปกติถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็ควรจะเปิดทุกประตู
13: ผมคิดว่าเขาคง ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเขาก็เลยเซฟเหมือนว่ากลัวคนมาดื่มอะไรแล้วหนีออกไปไม่จ่ายค่าเหล้าค่าเบียร์เขาแต่เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตรงนี้ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ปุ๊บมันกลายเป็นเหมือนระดับไฟมันมองอะไรไม่เห็นแล้วครับทุกคนก็จนละหมดหนีตายออกมาเพราะพร้อมเปลวไฟที่มันกำลังลุกโหมอยู่ทุกคนก็ต้องหาทางออกเพราะมองเห็นไฟข้างนอกเนี่ยคือทางออกก็ต้องวิ่งไงคนไม่ใช่น้อยคนเป็นร้อยข้างใน
14: ก็ที่เขาบอกว่าส่วนใหญ่เราคนสติอยู่ตรงทางออกอ่ะใช่
13: ใช่ครับแน่นกันเลยครับล้มครับเหยียบกันบ้างอะไรบ้างครับเพราะหนึ่งหลบจากเปลวไฟที่พุ่งมาเรายืนไม่ได้ยืนก็ไหม้หัวหมดเลยเพราะมันแรงมากต้นไม้ยังไหม้ครับข้างนอก
15: ที่ถ้าเกิดว่า4ประตูเนี่ยใช้งานได้ตามปกติ
13: ครับก็น่าจะสูญเสียน้อยลงครับอย่างน้อยก็ประมาณ 4-5 คนอาจจะเหยียบกันแต่ว่านี่ออกไม่ได้เลย
14: แล้วมาสักพูดที่พี่แจ้งว่าเรื่องเกี่ยวกับไฟอะค
13: ่
14: ะ
13: ผมว่าผม
14: ไฟหรือว่าไฟ
13: นั้นผมเกิดผมได้ยินจากมือเบสว่าได้ยินเสียงฟันขึ้นจากปลั๊กแล้วพอขึ้นจากปลั๊กเสร็จปุ๊บก็ได้ยินเสียงระเบิดดังตุ๊บพอระเบิดปุ๊บก็เกิดดับไฟดับพอเนี้ยไฟดับปุ๊บมันก็มีเปลวไฟที่กำลังลุกโหมขึ้นมาพอประตูนี้ถูกเปิดมันเปิดมันเป็นกระจกมันก็เปิดเหมือนดูดอากาศมันก็ดูดพร้อมเปลวไฟออกมาเลยมันตั้งไฟออกมาคนก็สวนออกมาเลยพอสวนมามันออกไม่ได้แล้วเพราะคนมันเยอะแน่นบางคนก็ล้มก็เหยียบมันออกเลย
14: แล้วที่จ้างมาก่อนหน้านี้ค่ะมีไฟตกบ่อยที่ร้านเนี้ยค่ะได้รับข้อมูลมาไหม
13: ไม่แน่ใจครับอันนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่ายังไงอันนั้นแต่ว่าผมเข้ามาคือเจอแต่ว่าแบบคือไฟดับแล้วแต่ว่าเราเข้าไม่ได้มันมองไม่เห็นอะไรเลยมืดแล้วก็ทั้งเปลวไฟทั้งอะไรข้างในแน่นมากเลยเราก็ต้องรอให้ปภ.เข้ามาใส่ถังออกซิเจนเข้าไปอย่างเดียวถึงจะเข้าได้
14: ที่คือคนที่ไปเปิดประตูตรงฝั่งโน้นกับนายกคน
13: ไม่แน่ใจครับใครมาเปิดแต่ช่วงนั้นคนมันเยอะมากครับทั้งคนดื่มทั้งเจ้าที่ทุกองค์กรเราไม่รู้ว่าใครบ้างมันเยอะเขาก็แบ่งกันทำงานไปแบ่งคนนี้เข้านี่บ้างนู้นเข้าบ้างแล้วแต่ก็ช่วยกันเข้าไปเพราะว่าคนข้างในมันเยอะแต่เราเข้าไปแล้วก็ช่วยไม่ได้ไม่ได้แล้วบางส่วนก็ตุยหมดแล้วเสียชีวิตหมดแล้วงอย
7: นั่นคือเสียงของอาสาสมัครกู้ภัยที่เขาไปช่วยผู้ประสบเหตุแล้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก็คือคุณมะตูมเตชินพลอยเพชรคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นหุ้นส่วนของโรงเบียร์นะครับแต่ว่าเกือบที่จะเข้าไปถือหุ้นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเขาไม่ใช่ผู้ถือหุ้นนะครับเอาฟังเสียงของคุณมะตูมครับ
16: จริงๆตุ่มไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เพราะว่าตุ่มรู้ว่าความจริงคืออะไรเนาะเพราะว่าตุ่มไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆอะครับมันมีหลักฐานพิสูจน์ได้แต่ว่าสิ่งที่ตุ่มรู้สึกกังวลมากกว่าคือทิศทางข่าวจากนี้ดีกว่าเพราะการที่คนบางทีอ่านไม่หมดแล้วรีบแชร์หรือเพจต่างๆที่ต้องการ engage และรีบไปปั้นให้ตุ่มแบบเหมือนมีส่วนเกี่ยวข้องบางทีตุ่มอ่านคอมเมนต์แล้วแบบเจอแบบถ้าเกิดมาตูมไม่เกี่ยวข้องแล้วทำไมต้องก่อสร้างแบบนี้ออกมาล่ะคือตูมไม่ใช่เป็นคนก่อสร้างนะครับตูมแค่เป็นคนหนึ่งที่เขาอยากจะเสนอไปเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ร่วมเฉยๆซึ่งเราไม่มีอำนาจตรงนั้นด้วยซ้ำเลยครับก็รู้สึกกังวลนิดนึงว่ามันจะมีผลกระทบกับ

0: ไม่ตุ้มไม่กล้ามองตาน้องด้วยซ้ำเพราะว่าตุ้มเจอเขาที่ร้านมาแล้วแล้วเราก็เคยแบบเพราะตุ้มเคยมีโอกาสไปใช้บริการหลังจากที่ตุ้มถอนหุ้นมาแล้วด้วยนะครับซึ่งเขาก็เป็นวงดนตรีที่เก่งแล้วสนุกมากๆด้วยอะทศกัณฐ์อะไรเงี้ยมีโอกาสเคยไปแจมด้วยกับเขาด้วยซ้ำเงี้ยพอวันนี้ไม่เห็นน้ำตาเขาแล้วเราก็รู้สึกแบบมันเป็นคือสั้นๆเหมือนที่ตุ้มพูดในรายการเลยครับธุรกิจเสียไปมันสร้างกลับมาใหม่ได้ชื่อเสียงเสียไปมันสร้างกลับมาใหม่ได้แต่ว่าชีวิตที่เสียไปอะครับไม่มีอะไรมาแทนได้จริงๆเยียวยาเท่าไหร่มันก็ไม่เพียงพอกับคำว่าสูญเสียมันเป็นสิ่งที่เราท้อใจเหมือนกันครับเพราะตุ้มเชื่อว่ายังคงจะมีร้านอีกหลายร้านที่มีลักษณะนี้ในบ้านเราและยังไม่ได้ไปถูกตรวจสอบหรือยังไม่เกิดเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้บ้านเราเหมือนกำลังทำงานกันแบบแก้ปัญหาที่ปลายเหตุใช่ไหมครับตุ้มก็เลยบอกว่าร้านสถานที่บันเทิงกลางคืนไม่ผิดนะครับคนเที่ยวไม่ผิดเหมือนที่พี่แจ็คบอกเลยว่าเราต้องการมาผ่อนคลายเราต้องการมาสังสรรค์บางคนไม่ได้เจอเพื่อนเป็นปีออกมาเที่ยวแล้วเจอเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่บันเทิงอ่ะมันมีไว้เพื่อให้มนุษย์ทุกคนมาเข้าสู่สังคมและสังสรรค์เพื่อมีความสุขร่วมกันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเราต้องแยกเป็นประเด็นแต่ในเคสแบบนี้ครับและในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งภาวนาไม่ให้เกิดนะครับก็คือมันอยู่ที่ใจแล้วก็ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการนะครับอันนี้ตุ้มต้องบอกก่อนเข้าใจแหละว่าตัวเจ้าของร้านท่านนี้เป็นพี่ตูมก็จริงแต่พี่ส่วนพี่แต่ตุ้มต้องยืนหยัดในความถูกต้องด้วยครับอันนี้มันระบบโครงสร้างร้านมันผิดอ่ะเรามี4ประตูแต่ใช้ได้จริง2มันผิดแล้วอ่ะแค่นี้ก็ผิดแล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตุ้มก็ในฐานะที่เป็นคนที่เกือบจะไปอยู่ในตรงนั้นก็อยากจะมาบอกผู้ประกอบการทุกคนว่าลองตรวจสอบร้านคุณให้ดีอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าร้านคุณจะสเกลเล็กสเกลใหญ่จะมีโต๊ะแค่10 20 30 300หรือ1,000ก็ตามครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้หมดไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนหรือว่าช่วงกลางคืนมันเกิดได้ทุกเวลาทุกขณะอยู่แล้วแล้วนี่ไม่ใช่เหตุการณ์สลดครั้งแรกในบ้านเราถูกต้องไหมครับเราเคยตอนเด็กๆตุ้มเคยอ่านข่าวนี้มาแล้วแล้วตุ้มก็รู้สึกสลดมาแล้วครั้งนึงวันนี้ตุ้มเหมือนจะต้องมานั่งพูดในรายการแล้วเห็นทุกๆคนที่เขาไม่ได้นอนกันเลยทั้งพี่แจ็คก็ไม่ได้นอนคือไม่มีใครได้นอนกันเลยมันรู้สึกว่าขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆถึงเสียงตูมมันจะไม่ได้มีพลังมากพอแต่ตูมเชื่อว่าเหตุการณ์วันนี้ทุกคนมีโซเชียลครับช่วยฝากบอกทุกคนเลยครับว่าเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ประกอบการทุกคนรัดกุมมากกว่านี้และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการร้านเป็นหลักเพราะว่าลูกค้าที่มาหาคุณเขามาเพราะเขาชอบร้านคุณเท่านี้เลยครับที่อยากฝาก
1: คุณมะตูมเตชินพลอยเพชรนะครับนายกรัฐมนตรีก็ไปในที่เกิดเหตุตั้งแต่คืนก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกบอกว่าก็ขอให้รอฟังทางกองพิสูจน์หลักฐานและก็ทางชุดสืบสวนที่ลงพื้นที่เก็บรายละเอียดตรวจสอบก่อนที่จะสรุปอยากให้รอผลการรายงานอย่างเป็นทางการบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนสอบสวนขยายผลเราไปพูดตรงนี้ก่อนก็จะเป็นการชี้นำเป็นเรื่องที่ทางตำรวจเขาดำเนินการอยู่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่มันขัดต่อกฎหมายส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่กำกับดูแลสคบก็บอกว่าได้สั่งการให้สคบเนี่ยบูรณาการร่วมกับทางสำนักงานเขตในพื้นที่นี้จตุจักรนะครับตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ส่วนหน้าที่สถานี MRT พหลโยธินเพื่อช่วยเหลือประสานงานผู้ประสบเหตุในขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สั่งการให้กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเนี่ยแล้วก็สำนักงานประกันสังคมตรวจสอบระบบความปลอดภัยและก็เร่งเรื่องสิทธิประโยชน์ทดแทนอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ

0: และเสรีภาพคุณไตรยฤทธิ์เตมหิตวงศ์บอกว่าเตรียมที่จะประชุมคณะอนุกรรมการอนุมัติเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตซึ่งกรณีเสียชีวิตสูงสุดเนี่ยรายละ 300,000 บาทครับผู้บาดเจ็บจ่ายค่ารักษาตามจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าขาดประโยชน์ทำมาหากินค่าฟื้นฟูร่างกายและจิตใจไม่เกิน 50,000 บาทเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สูญเสียอย่างเร็วที่สุดทุกอย่างน่าสั่งให้เดินหน้าอย่างเต็มที่อย่างรวดเร็วนะฮะนี่คือเรื่องใหญ่ของวันนี้กรณีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อคืนก่อนนะครับสรุปอีกทีนึงนะครับท่านผู้ฟังครับตัวเลขการเสียชีวิตมาถึงตอนนี้เนี่ย29ศพครับและยังมีเคสสีแดงอยู่อีกนะครับประมาณ 5-6 คนนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับท่านผู้ฟังเราพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินไปเป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกครับท่านผู้ฟังครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสภากทม.เนี่ยขึ้นอยู่กับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานเปิดให้แล้ววาระการประชุมที่สำคัญของทางสภากทม.ก็คือมีการเลือกประธานซึ่งก็เป็นไปตามโผนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาก็คือคุณพัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยหรือว่าสกเนิร์สสกจากเขตบางซื่อครับได้เป็นประธานสภากทม.ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกด้วยนะครับเสียงที่ได้รับเนี่ยก็คือ39เสียงครับพรรคประชาธิปัตย์เขาก็เสนอคนแข่งด้วยนะครับก็คือคุณวิรัตคงคาเขตสกจากเขตบางกอกใหญ่แต่ก็แพ้ครับได้เพียงแค่7เสียงก็ถือว่าเป็นสกหญิงคนแรกที่ได้นั่งบัลลังก์ประธานสภากทม.แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ฟังครับนายกอนุทินยืนแถลงข่าวร่วมกับผู้ว่ากทม.ชัดชาติสิทธิพันธ์หนังสือพิมพ์เขาพาดหัวว่าอนุทินกับชัดชาตินำร่องถกสภากทม.ผนึกดันมหานครอยากจะให้ฟังเสียงแถลงข่าวของทั้งผู้ว่าชัดชาติและก็นายกอนุทินหน่อยครับ
4: ใครได้มาเปิดประชุมสภากทม. พราะจริงแล้วกทม.กับทางรัฐบาลต้องมีความร่วมมือกันหลากหลายเรื่องเลยครับเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยผลักดันทางงานของกทม.ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศชาติด้วยและกับท่านนายกรัฐมนตรีทางเราก็ได้มีการหารือในเบื้องต้นในหลายประเด็นนะครับซึ่งท่านก็พร้อมที่จะสนับสนุนกทม.ในการดำเนินการในหลายเรื่องเลยครับก็เดี๋ยวขออนุญาตท่านนายกรัฐมนตรีมีประเด็นผมจะได้เสริมครับ
5: ครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเมื่อวานนี้ทีมงานของผมแล้วก็ทีมงานของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านอาจารย์ชาติชาติสิทธิพันธ์เราได้มีการนัดหารือกันในเรื่องของแนวทางการทำงานร่วมกันเพราะว่าความสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นถือว่าเป็นความสัมพันธ์อย่างยิ่งนะครับสำหรับการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะรัฐบาลเองนะครับเราก็ได้มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านผู้ว่าชาติได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครให้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าของเขาของพวกเขาอีกวาระหนึ่งเป็นวาระที่สองเนี่ยครับและด้วยความสัมพันธ์ที่ผมมีกับทางท่านผู้ว่าแล้วก็ได้ทำงานมาร่วมกันในระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ผมยังอยู่ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการหารือกันแล้วก็หาแนวทางในการทำงานโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยสาธารณะนะครับการอำนวยความสะดวกต่างๆการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับอย่างเช่นกรณีของการใช้มุ่งเน้นให้มีการเสริมขีดความสามารถของระบบขนส่งมวลชนนะครับลดค่าใช้จ่ายการใช้รถไฟฟ้าและรถเมย์ทำระบบตั๋วร่วมนะครับการเดินทางในกรุงเทพมหานครเชื่อมต่อปริมณฑลด้วยรถรางเรือนะครับซึ่ง เรายังทำไม่สำเร็จแต่ว่ามั่นใจว่าจะด้วยความร่วมมือของเราทั้งสองนะครับทุกอย่างจะต้องสำเร็จภายในรัฐบาลชุดนี้และในสมัยของท่านผู้ว่าชัชชาตินะครับเราจะดำเนินการร่วมกันโดยผมได้เชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับให้มารับทราบแนวทางซึ่งทางกรุงเทพมหานครและรัฐบาลก็จะทำงานนะครับตามนโยบายของทางกทม.เองรัฐบาลก็สนับสนุนแล้วก็เสริมนะครับในทุกๆด้านเพื่อให้เกิดความสำเร็จให้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตรัฐบาลก็จะร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครที่จะจัดพื้นที่นะครับที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ของทุกหน่วยงานเช่นของการรถไฟของการทางพิเศษของรฟม.ของกรมธนารักษ์นะครับเราจะให้กับกรุงเทพมหานครได้จัดทำเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกันเพื่อประโยชน์3อย่างของคนกรุงเทพมหานครก็คือสวนสาธารณะลานกีฬาและกิจกรรมของชุมชนตลอดจนการให้โอกาสพวกเขาในการประกอบอาชีพค้าขายของผู้ค้ารายย่อยการพัฒนาเมืองมหานครร่วมกันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราได้หารือและมีแนวทางที่จะทำร่วมกันก็คือการจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมการป้องกันฝุ่นควันพิษจากการเผาและลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและระบบจราจรซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเมืองรวมถึงการพัฒนาระบบประปาระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครที่ต้องแก้ไขร่วมกันนะครับจากที่ไปรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครก็จะทำงานร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาด้วยกันโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือประโยชน์และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่ได้มาใช้ชีวิตใช้ประโยชน์นะครับในกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะครับมีโครงการอีกหลายโครงการที่ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นำเสนอขึ้นมาเป็นนโยบายนะครับและเป็นความคาดหวังที่ท่านผู้ว่าและทีมงานของกทม. อยากจะเห็นเป็นรูปธรรมให้เกิดแล้วก็อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นโดยเร็วนะครับซึ่งหลายๆโครงการก็มีความสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลต้องการจะเห็นอยู่แล้วนะครับ การผลักดันโดยที่กรุงเทพมหานครเป็นเขตบริหารนะครับโดยมีผู้ว่าราชการกทม.เนี่ยบริหารงานเต็มที่อยู่แล้วในอำนาจของที่มีอยู่แล้วรัฐบาลก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้มีความมั่นใจนะครับว่าเราจะทำงานร่วมกันทำงานด้วยกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพื่อคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับ
0: นายกรัฐมนตรีอนุทินแถลงร่วมกับผู้ว่ากทม.นะครับเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นการทำงานร่วมกันที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างนายกกับผู้ว่านะครับมาถึงเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมาวันนี้หนังสือพิมพ์ข่าวสดเขาพาดหัวว่า 5,000 ข้าราชการท้องถิ่นระทึกจอโดนปลดกสทถกชี้ขาดโกงสอบ15กรกฎาคมนี้ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์บอกว่าวันที่15กรกฎาคมนี้ครับจะมีการประชุมกสทกสทก็คือคณะกรรมการกลางในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลให้กับนายกรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดเพราะขณะนี้กระบวนการของกระทรวงมหาดไทยจบสิ้นแล้วแต่ยังมีขั้นตอนของหน่วยงานอื่นอีกเช่นคณะกรรมการปปช.ที่ทราบดีว่าปปช.ประกาศรายชื่อ 6,000 กว่าคนที่ยังไม่ได้ชี้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดเมื่อสอบเสร็จใครไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องอยู่ในกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายเอาฟังเสียงของปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยครับ
6: วันเสาร์ที่ผ่านมาท่านก็ได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาดำเนินการเรื่องการทุจริตสอบของท้องถิ่นทุกคนทราบดีครับมี5ท่านนะครับที่ในเบื้องต้นที่เราตรวจสอบนะฮะคอยติ่งภายใน7วันเนี่ยก็เดี๋ยวเขาก็ดำเนินการตรวจสอบทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล5คนนี้หรือว่าพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะเพื่อได้ข้อมูลนะครับว่าจะพิจารณาดำเนินการเสนอนะครับในเรื่องของวินัยร้ายแรงอย่างไรนะครับ
7: กรอบเวลาในเรื่องนี้เท่าไหร
6: ่
7: คะ
6: ก็ได้รับ
7: ถึงจังหวัดได
6: ้รับแจ้งมานะครับว่าเดี๋ยววันพุธเนี่ยเขาจะประชุมกสทนะทางวันนั้นน่ะท่านก็รายงานท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเดี๋ยววันพุธเนี่ยจะเข้าประชุมกสทแล้วนะครับพอคุณหมอทอเสร็จเนี่ยก็คนเดียวกันเนี่ยก็คือเป็นเลขาที่ประชุมก็จะเอานัดกองกกลางเมื่อกกลางประชุมเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็แจ้งที่จังหวัดได้เลยแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ท่านก็อยากให้ทำให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันทุกอย่างมันก็กระบวนการที่เราตรวจสอบของส่วนไทยมันจบสิ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบสิ้นโดยทั้งหมดก็ทราบดีว่าตอนนี้ปปช.ก็ได้ประกาศรายชื่อตั้งเท่าไหร่6,014 คนใช่ไหมซึ่ง6,014 คนเนี่ยทางปปช.ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีคละเข้ากันไปก็ยังไม่ได้ชี้ว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าเมื่อมีความเกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะเรียกมาสอบนะเมื่อเรียกมาสอบเสร็จเนี่ยใครที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องอยู่ในกระบวนการที่จะต้องดำเนินการต่อไปแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องก
8: ็ตามรายงานข่าวที่บอกว่าจะมีข้าราชการ3คนที่จะถูกสอบด้วยอันนี้จริงไหมคร
6: ับ อันนี้ปปช.ใช่ไหมปปช.เขาก็พูดอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องดูอยู่ต่อไปก็เชื่อมั่นว่าปปช.เนี่ยโดยสำนักงานเลขาปปช.เนี่ยเขาก็จะทำให้ถึงที่สุดเขาบอกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงที่เขาอาจจะเป็นล็อตแรกนะผมก็ว่างั้นนะแต่ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดมีการสอบปากคำมีการสืบพยานหลักฐานเนี่ยถ้ามันยังเชื่อมโยงถึงใครอีกเนี่ยคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบที่ผมเคยบอกแล้วก็ใครทำก็ต้องรับผลสิ่งที่ทำ
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับมี รายงานมาช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับว่าตัวละครคนสำคัญของคดีโกงสอบก็คือจ่าพิชิตทั้งพรมถูกจับแล้วครับท่านผู้ฟังครับตำรวจกองปราบจับจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมโอ้มีคำหน้านามเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะจ่าพิชิตเนี่ยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ถูกออกหมายจับตำรวจจับเลยครับคือจ่าพิชิตเนี่ยติดต่อขอมอบตัวกับทางตำรวจกองปราบครับแต่ด้วยที่ว่ามีการออกหมายจับไปแล้วเนี่ยพอติดต่อขอมอบตัวเนี่ยตำรวจกองปราบก็ตลบหลังเลยครับจับเลยครับเพราะมันจะมีผลต่อเนื่องกับเรื่องของการประกันตัวระหว่างการมอบตัวกับการจับตัวเนี่ยมีผลนะครับตำรวจจับเลยครับเดี๋ยวค่อยดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจ่าพิชิตหรือด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมเนี่ยแกจะได้ประกันตัวไหมแต่ว่าทางกองปราบเขาใช้วิธีจับครับนะฮะคนนี้เป็นถ้าภาษาฟุตบอลนี่ต้องบอกว่าเป็นเพลย์เมกเกอร์คนสำคัญเลยแหละครับในการที่จะติดต่อประสานงานหาคนมาหาคนมาจ่ายเงินจ่ายทองนี่แหละพิชิตทั้งพรมนี่นะครับถูกจับแล้วครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอพักเดี๋ยวก่อนจะพักเนี่ยก็ขอรณรงค์เชิญชวนแฟนๆรายการเช้าข่าวชัดเนี่ยเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมด้วยนะครับลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpay หรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตแต่ละเขตติดต่อเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะของกทมเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแล้วนี่นะครับสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือ1จ่ายค่าขยะในอัตราเดิม20บาทต่อเดือนไม่ต้อง60บาทตามอัตราใหม่ของกทมอันที่2ครับคัดแยกขยะเอาไว้ขยะเศษอาหารแยกออกไปขยะรีไซเคิลแยกออกมาขยะทั่วไปแยกออกไปเสร็จแล้วนี่ขยะรีไซเคิลเนี่ยจะมีคนมาซื้อครับก็คือบริษัท Westby Delivery ครับเขาจะมารับซื้อขยะในหมู่บ้านของท่านชุมชนของท่านทำให้มีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลครับนี่จะเห็นว่าโครงการนี้มีแต่ได้กับได้นะครับ1ก็คือจ่ายค่าขยะถูก20บาทต่อเดือนอันที่2ก็คือมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลและที่สำคัญครับท่านผู้ฟังจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองอย่างเป็นระบบแล้วก็จะเกิดความยั่งยืนครับขอเชิญชวนนะครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับแล้วก็จะมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลโดยบริษัท Westby Delivery เขาจะมารับซื้อให้นะครับเอาละครับพักสักครู่แล้วก็กลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
9: ายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
1: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: 6:52 น.ครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้มาติดตามข่าวกันต่อ ขอหมายจับสสภาวุฒิพิษแชร์ฟอเร็กซ์เจ้าตัวพร้อมสู้คดีคือทาง DSI เนี่ยไปขอศาลเพื่ออนุมัติหมายจับคดีฟอเร็กซ์นะครับขอไป24คนศาลอนุมัติให้2คนครับแล้วก็ไม่มีชื่อของสสภาวุฒินะฮะก็ไม่ได้ถูกออกหมายจับมี2คนที่ศาลให้ออกหมายจับได้นะฮะอนุมัติให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมลาออกพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่ากรณีที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมคุณพงษ์สวัสดิ์นีระโยธินยื่นหนังสือลาออกหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติโอนย้ายมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านรัฐมนตรีบอกว่าได้เซ็นอนุมัติไปให้แล้วแล้วก็ส่งเรื่องให้กับทางสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าตามขั้นตอนการเซ็นอนุมัติลาออกถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนปกติครับก็เกิดจากความไม่พอใจนั่นแหละครับว่าถูกโอนจากปลัดไปเป็นที่ปรึกษาคุณพงษ์สวัสดิ์ก็เลยตัดสินใจลาออกเสียเลยครับทีนี้มันมีประเด็นต่อเนื่องอยู่นะครับเพราะมีกระแสข่าวว่าคุณพงษ์สวัสดิ์เนี่ยอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคดีชั้น14ของคุณทักษิณชินวัตรนะฮะท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าอันนั้นก็จะเป็นการของการขออนุญาตให้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะการอนุญาตจะเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับสูงก็คือระดับผู้บัญชาการเรือนจำอธิบดีกรมราชทัณฑ์จนถึงระดับปลัดกระทรวงเรื่องนี้อยู่ในการดูแลของคณะกรรมการปปช.อยู่แล้วนะฮะน้องชายของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการลาออกจากสสบัญชีรายชื่อครับราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องให้ผู้มีรายชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างก็คือว่าคุณพิบูลรัชกิจประการครับสสบัญชีรายชื่อลำดับที่22ได้รับการเลื่อนขึ้นมาเป็นสสเมื่อวันที่17เมษายนปี65ไอ้ปี69นี่แหละครับเอ้าแต่ว่าจู่ๆคุณพิบูลเนี่ยก็ได้ลาออกจากการเป็นสสตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมครับก็ทำให้ต้องเลื่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นมาแทนนั่นก็คือนางภูนสุขโพสุซึ่งอยู่ในลำดับที่25ของพรรคภูมิใจไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นสสบัญชีรายชื่อแทนครับคุณภูนสุขนี่ก็เป็นภรรยาของครูแก้วนะฮะสุภชัยโพสุขนะครับท่านผู้ฟังเพิ่งจะประกาศให้เป็นสสบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่17เมษาแต่ว่าสุดท้ายก็มาลาออกอีกคนหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าเหตุผลประการใดนะครับสำหรับคุณพิบูลรัชกิจประการเอามีข่าวที่ควรรู้นะครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวที่ควรรู้ก็คือนี่ลุยปรับใหญ่อุดช่องโกงหรือค่ารักษาข้าราชการกระทรวงการคลังพบ10ปีทุจริต250ล้านครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางกรมบัญชีกลางนะครับคุณแพทริเชียมงคลวณิช อธิบดีเนี่ยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเบิกจ่ายค่าสวัสดิการพยาบาลให้กับผู้มีสิทธิ์โดยไม่ต้องทดลองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วก็บอกว่าได้พบผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิ์ผิดปกติหลายกรณีเอายกตัวอย่างเช่นการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลหลายแห่งในเวลาใกล้เคียงกันหรือว่ามีการเข้ารับบริการเกิน3สถานพยาบาลต่อเดือนด้วยโรคเดียวกันแล้วก็ได้รับยาประเภทเดียวกันจนมีปริมาณยาสะสมจำนวนมากซึ่งเป็นการทำให้ระบบราชการได้รับความเสียหายฉะนั้นเพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นเหมาะสมแล้วยังเป็นการป้องกันใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนเกินความจำเป็นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้โดยผู้มีสิทธิ์ยังสามารถเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนได้อย่างมีคุณภาพเป็นธรรมและอย่างโปร่งใสครับนี่เป็นเรื่องของราชการเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังครับเช้าข่าวชัดวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
10: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.
1: 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่าลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หากผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้นกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันนี้
1: สหรัฐเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมประกาศแผนเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเตรียมงบประมาณไว้พร้อมไม่ลดจำนวนนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมด้วยหงส์สง่างามสมพระเกียรติน
2: ายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงษ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ออกแบบลวดลายศิลปกรรมภายในพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล่าสุดได้จัดทำร่างแบบลวดลายที่สอดคล้องกับแนวคิดของพระเมรุมาตรซึ่งจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณี